0: ูเกตที่อยากไปเที่ยวอ่ะอ๋อโอเคค่ะคุณปู่ถ้างั้นหนูไม่รบกวนคุณปู่แล้วบ๊ายบายค่ะคุณปู่คิดถึงนะคะจุ๊บจุ๊บ
1: เหงามากเลยค่ะไม่มีใครพาไปเที่ยวคุณปู่บอกว่าคุณปู่ต้องไปทำธุระเดี๋ยวจะรีบกลับมาค่ะคุณยายเป็นคนใจดีค่ะแล้วก็ชอบทำขนมทำกับข้าวอร่อยอร่อยให้กินแล้วก็ไม่เคยตีเคที่เลยค่ะ
2: คิดถึงคุณปู่ละสิ
0: ใช่แล้วค่ะคิดถึงมากๆเลยค่ะ
2: แล้วไปไหนกันมาบ้างล่ะกับคุณปู่อ
0: ่
2: ะ
0: อ๋อก็ไปดำนาไปเล่านิทานไปโยคะแล้วก็ไปเชียร์บอลอุ๊ยไปเยอะมากเลยค่ะ
2: โอ้โหรู้สึกสนุกค่ะได้ฟังเขาเล่าให้ฟังว่าไปโยคะไปเชียร์บอลไปตั้งหลายอย่างน่าตื่นเต้นน่าสนุกนะพายายไปบ้างได้ไหมล่ะ
0: โอ้โหดีเลยค่ะเพราะหนูเตรียมไว้ที่ที่หนึ่งที่จะพาคุณยายไปค่ะ
2: จริงนะ
0: จริงค่ะ
2: งั้นรีบกินข้าวเข้าเดี๋ยวเราจะได้ไปด้วยกัน
3: ถึงแม้คุณปู่จะไม่อยู่เพราะติดธุระต่างจังหวัดแต่ก็ยังมีคุณยายคนสวยที่จะมาดูแลและพร้อมที่จะออกกำลังใจไปด้วยกันต้องติดตามกันต่อนะครับว่าการผจญภัยของสองสาวต่างวัยในวันนี้จะสนุกและน่ารักขนาดไหนและแล้วก็เดินทางมาถึงสถานที่นั่นก็คือศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคนตำบลคลองโคนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามไม่ไกลจากกรุงเทพนั่งรถมาแป๊บเดียวก็ถึงซึ่งที่นี่เป็นป่าชายเลนที่มีโคลนเป็นส่วนประกอบโดยใกล้เคียงมีพื้นที่ป่าชายเลนที่เปิดให้เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สำหรับผู้คนที่สนใจ
0: พายายมาป่าชายเลนค่ะ
2: แล้วมาให้ยายมาทำอะไรป่าชายลงชายเลนเนี่ย
0: อ๋อมาเล่นสกีโคนค่ะ
2: อ้าวไม่ถามยายเลยพายายแล้วยายจะไหวไหม
0: อ
2: ๋
0: อไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะว่าเขาจะมีเทรนเนอร์มาสอนยายค่ะ
2: อ๋อเหรอแหม
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
4: น้องพี่สวัสดีครับ
3: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์คนนี้นี่เอง
4: กิจกรรมวันนี้ที่ผมจะพาคุณยายกับน้องเคที่ไปเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมแอดเวนเจอร์ด้วยแล้วก็ทำความดีเพื่อสังคมด้วยเนาะการท่องเที่ยวเชิงรักนะครับก็คือการท่องเที่ยวที่สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติด้วยหรือว่าคืออย่างหนึ่งในส่วนของเราเนี่ยก็คือเมื่อเรามาปลูกป่าแล้วเนี่ยกิจกรรมเนี่ยเราเสริมเข้าไปให้มันไม่น่าเบื่อขึ้นคือบางคนอาจจะคิดว่าการทำความดีการท่องเที่ยวเชิงรักเนี่ยมันจะต้องเป็นเข้าค่ายสิ่งแวดล้อมปลูกป่าอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันอาจจะดูไม่น่าสนใจเท่าคือเราก็ทำการท่องเที่ยวเชิงรักในแบบของคลองโคนของเราเองก็คือการท่องเที่ยวไปด้วยแล้วก็ประกอบกับกิจกรรมสันทนาการแอดเวนเจอร์ต่างๆเนี่ยเพื่อทำให้มันดูตื่นเต้นเร้าใจมากขึ้นนะครับวันนี้ผมจัดเต็มให้ทางคุณยายกับคุณหลานเลยนะครับก็คือทุกกิจกรรมที่เราจะมีให้กับท่านที่สนใจอยู่ที่มาเนี่ยก็จะได้เห็นได้ชมแล้วก็ได้ทำกันในวันนี้ทุกอย่างเลยนะครับวันนี้เราจะไปปลูกป่ากันนะครับไปให้อาหารลิงกันไปเล่นสกีการไปทีมกระดานเลนกันนะครับ
2: อ้าวแล้วยายจะไหวเหรอคะ
4: เดี๋ยวผมดูแลอย่างดีเลยวันนี้นะครับจะเป็นไกด์พาไปเที่ยวพาไปชมแล้วก็สาธิตวิธีการทำการเล่นด้วยนะครับ
2: นี่หัวเข่าย
0: ายไม่ต้องห่วงหรอกค่ะยายยายยังมีหนูมาช่วย
2: จริงเหรอช่วยยายได้แน่นะ
0: งั้นเราไปกันเลยค่ะไป
2: ไปไปไป
5: สำหรับการปลูกป่าชายเลนนะคะก็คือหนึ่งเลยคือเราต้องไปทำกิจกรรมกลางแจ้งเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวเป็นสิ่งสำคัญก็คือจะต้องมีอุปกรณ์ที่หลีกเลี่ยงป้องกันแสงแดดอาจจะใช้เป็นหมวกปีกกว้างแล้วก็ป้องกันไม่ให้ตนเองขาดน้ำต้องมีการจิบน้ำตลอดเวลานะคะแล้วก็ในลักษณะของการเดินป่าชายเลนเนี่ยมันต้องมีโคลนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือควรจะต้องแนะนำให้ใส่เป็นรองเท้าบูทเพื่อที่จะไม่ให้มีสิ่งสกปรกหรือว่ามีแผลที่บริเวณเท้าได้นะคะแล้วก็ต้องมีการก้มเพื่อปลูกป่าถูกไหมคะก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือไม่ควรจะก้มโดยการที่ก้มตัวลงไปแต่ควรจะเป็นการย่อเข่าในลักษณะย่อเข่าเพื่อไม่ให้หลังเนี่ยก้มมากเกินไปก็จะทำให้หลีกเลี่ยงอาการปวดหลังได้นะคะ
6: ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ก็จะมีอากาศที่ร้อนอาจจะมีภาวะความร้อนทำให้เจ็บป่วยได้ขาดน้ำได้หรือแมลงสัตว์กัดต่อยนะครับรวมถึงว่าในประเทศไทยเนี่ยซึ่งมีภาวะมีโรคไข้เลือดออก ก็ต้องระวังการที่ถูกยุงกัดต้องหลีกเลี่ยงแมลงหรือว่าพยายามจะหายาอะไรมาทาเพื่อจะป้องกันแมลงกัดครับคืออย่างผู้สูงอายุเนี่ยบางทีบางกรณีเนี่ยจะมีกินยาบางชนิดทำให้ปัสสาวะออกบ่อยทำให้เส้นเลือดขยายตัวซึ่งเมื่อถ้าเกิดว่าเจอแดดร้อนแล้วเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่จะมีภาวะขาดน้ำหรือมีภาวะบาดเจ็บจากความร้อนได้มากกว่าปกติซึ่งการหลีกเลี่ยงเนี่ยก็คือแนะนำว่าให้ดื่มน้ำเยอะๆนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงอากาศที่ร้อนจัดครับ

0: ดูท่าทางสองสาวจะพร้อมแล้วงั้นเรามาเริ่มออกกำลังใจกันได้เลยโดยกิจกรรมแรกของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่คลองโคนนั่นก็คือการลงเรือไปชมทัศนียภาพดูความเป็นระบบนิเวศเพื่อให้เห็นความสำคัญของป่าชายเลนก่อนจะลงมือปลูกกันครับ
1: ครับวันนี้นะครับน้องเทนี่เดี๋ยวพี่จะเป็นไกด์วันนี้เราจะพาไปดูป่าของสมเด็จพระเทพกันเป็นป่าชายเลนนะครับแล้วก็กิจกรรมเนี่ยก็จะเริ่มหลังจากที่เราไปถึงป่าแล้วนะครับใช่คร
2: ับ สนุกไหมคะ
1: สนุกป่าที่นี่ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นป่าชายเลนนะครับซึ่งประกอบไปด้วยหลักๆเลยก็คือป่าตรงกลางต้นตรงกลางนะครับต้นตะแหมแล้วก็ต้นลำพูต้นลำพูเนี่ยก็คือต้นที่หญิงห้อยไปชอบก่อนนั่นเอง
2: อ้าวเหรอคะ
1: นะครับใช่ครับ
2: น่าดูนะแท้ที
3: ่
1: ต้นอื่นสามารถปลูกได้ไหมสามารถปลูกได้ครับแต่ว่าต้นที่เราวิจัยมาแล้วว่าโอกาสรอดในการลงไปเพาะชำด้วยมือมนุษย์เนี่ยจะเป็นสังชนิดนี้ที่จะมีโอกาสรอดเยอะที่สุดนะครับวันนี้ก็จะพาน้องเฮียที่ไปปลูกต้นตรงกลางด้วยนะครับ

0: ีวิตของเขาเลยนะครับกระดานเลนที่ชาวบ้านเขาจะใช้แทรกกระดานเลนเพื่อเก็บหอยแครงนะถ้าไม่มีกระดานเลนตรงนี้นะครับชาวบ้านเขาจะสามารถเคลื่อนที่ไปบนเลนได้ยากมากเพราะว่าตรงนี
1: ้
0: เป็นเนื้อเยื่อนะครับน้องเคที่ถ้าเดินด้วยเท้าเปล่าเนี่ยจมไปเกือบถึงหัวเข่าเลยไม่ต้องปอกครับโยนให้เขาเลยเขาปอกได้

0: น้องๆไอ้พี่วันนี้เราก็มาถึงที่แปลงปุกปากกันแล้วนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับไล่ยาวไปเลยจนถึงสุดตรงนู้นเลยเนาะเห็นภูเขาไหมครับ
1: ค่ะ
0: ตรงนู้นเลยนะตรงชายป่าตรงภูเขาตรงนั้นนะครับจะเป็นพื้นที่ปลูกป่าของสมเด็จพระเทพนะครับแล้วก็ต้นที่ลงวันนี้นะวันนี้เรามาปลูกป่าเป็นป่าเขาเรียกว่าป่าเลนเป็นป่าด้านนอกคือเดี๋ยวเมื่อน้ำขึ้นเนี่ยน้องเคที่จะไม่เห็นพื้นที่ตรงนี้เลย
1: อ้าวเหรอ
0: นะครับน้ำจะกบไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาถึงเรียกว่าเนี่ยเป็นทะเลโคลนนะครับทะเลโคลนที่คลองโคลนนั่นเองนะครับเนาะก็เดี๋ยววันนี้เราพร้อมแล้วด้านหน้าที่น้องเคที่เห็นสงสัยไหมคืออะไร
2: มันคืออะไรอะคะ
0: อันนี้ที่เห็นนะครับอันนี้ก็คือหนึ่งในอุปกรณ์ในการทำมาหากินด้วยนะแต่เราประยุกต์ในการปลูกป่าด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็คือกระดานเลนเขาเรียกว่ากระดานเลนนะเราจะนั่งบนนี้นะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่พี่ๆที่ใจดีเนี่ยนะครับจะไถกระดานไปให้แล้วเดี๋ยวน้องเคที่ก็จะปลูกป่าบนแปลงนี้กันนะครับเดี๋ยววิธีการปลูกป่านะครับพี่ก็จะสอนน้องเคที่นะว่าเราต้องปลูกยังไงทำยังไงอะไรนะอีกทีนึงนะครับตอนแรกที่เห็นเลยนะครับก็แอบเป็นห่วงทั้งสองคนเลยนะเพราะน้องเคที่ก็ยังเล็กนะครับส่วนคุณยายก็มีอายุแล้วนะครับเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่ากิจกรรมเนี่ยมันจะค่อนข้างจะหนักและลุยนิดนึง

0: ครับน้องเฮที่ตอนนี้เราอยู่กันบนแบงค์แล้วนะครับก็จะสังเกตได้ว่าเลนเนี่ยค่อนข้างจะลึกเลยนะครับเราจะพี่ลงไปในเกือบถึงหัวเข่าเลยแต่พอที่พี่บอกน้องเฮที่เรื่องกระดานเลนว่าถ้าอยู่บนกระดานเลนเนี่ยมันจะทำให้เราเคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้นเนาะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามันจะต่างกันยังไงแล้วเนี่ยต้นที่อยู่ในมือของเราเนี่ยครับคือต้นโกงกลาง
1: ต้นโกงกลาง
0: เป็นไม้ป่าชายเลนชนิดนึงนะครับซึ่งนิยมใช้ในการปลูกมากที่สุด

0: อัตราการร่วงของเขาจะสูงที่สุดเนาะก็จะสาธิตวิธีการปลูกนะครับประโยชน์ของเขาเนี่ยนะครับทำไมต้องปลูกต้นนี้ทำไมเราไม่ปลูกต้นอื่นนะครับประโยชน์ของกล้องตรงกลางเนี่ยหนึ่งเลยนะครับคือเขาเมื่อเขาโตแล้วเนี่ยเขาจะช่วยยึดเกาะหน้าดินรากของเขาเนี่ยนะครับคุณยายตรงที่เขาจะช่วยยึดเกาะหน้าดินไม่ให้ดินพวกนี้ละลายหายไปกับน้ำนะครับแล้วก็จะช่วยเป็นบ้านของกุ้งหอยปูปลาด้วยอย่างนี้น้องเคที่เห็นหอยตัวเมื่อกี้เนี่ยน่ารักไหมครับเนี่ยเขาก็จะเป็นบ้านให้สัตว์พวกนี้เขาได้หลบอาศัยวางไข่ขยายพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกุ้งหอยปูปลาที่เราทานกันทุกวันเนี่ยนะครับล้วนได้แต่ทะเลนี่นะอันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่อ่าวไทยตอนในนะครับผมยังไม่ได้บอกตอนนี้อยู่อ่าวไทยตอนในนะครับบริเวณปากแม่น้ำแม่กลองนี
1: ่
0: ผมก็จะสอนตอนที่คุณยายปลูกนะครับในการปลูกต้นกงกลางที่ถูกวิธีนะครับเนาะต้นกงกลางนะครับรากเขาจะอยู่ส่วนด้านล่างเพราะนั้นเราจะต้องเอารากเขาลงดินนะครับวิธีการปลูกครับน้องเคที่นั่งเลยนะครับนั่งเข่าเลยโอเคนะครับให้น้องเคที่นะครับขุดลงไปในดินเลยนะครับ1ฝ่ามือจุ่มลงไปเลยครับจุ่มไปเลยทำตามที่นะขุดลงไปเลยขุดลงไปเลยครับโอเคขุดไปลึกครับขุดไปลึกขุดลงไปอีกโอเคขุดอีกครับขุดอีกขุดลงไปอีกขุดลงไปอีกโอเคขุดอีกนิดนึงโอเคขุดบริเวณนี้นะครับตรงนี้โอเคนะครับขุดเลยนะครับพอขุดได้ลงแล้วปุ๊บน้องเกที่วางต้นไม้ลงไปนะครับโอเคเอาให้ชิดกับต้นไม้นะครับแล้วก็เอาดินเนี่ยโปะเข้าไปเลยครับ
1: พอไหมขนาดนี้นี่นะแล้วยายก็เอาดินกบ
0: แล้วก็พอกบเสร็จแล้วนะครับน้องเกที่กับคุณยายครับเราก็กบให้แน่นติดให้แน่นให้ต้นมันตั้งตรงนะครับโอเคท่านี้ครับท่านี้ก็เป็นทันเสร็จแล้วในวิธีการปลูกต้นกงกลางปลูก
1: นะ
0: ฮะนะครับใช่แค่นี้เดี๋ยวเขาก็จะขยายรากต่อไปนะครับแล้วก็ระใบเขาจะโตของเขาเองนะครับตามสภาพแวดล้อมเขา
1: ถ้าน้ำมันก็จะเต็มใบมาหมดเลย
0: ใช่เดี๋ยวน้ำที่เนี่ยมันจะไม่ท่วมขังมันจะแห้งบ้างขึ้นบ้างเงี้ยไม่มีผลต่อต้นกงกลาง
1: ครับแล้วต้นเขาก็อยู่ได้แบบ
0: อยู่ได้ครับถ้าโตแล้วก็จะเป็นป่าให้เราเลยนะครับ

0: ดเป็นหลุมจากนั้นก็หยิบต้นตรงกลางใส่แล้วก็ปกให้ดีๆค่ะทำให้มันเอียงนอนค่ะต้องให้มันตรงค่ะ
1: ดีค่ะภูมิใจที่หลานเราเนี่ยรักธรรมชาติแล้วรู้จักดูแลธรรมชาติ
2: เมื่อสนุกได้ที่แถมยังเลอะเปลอะเปื้อนก็ถึงเวลาอาหารกลางวันแล้วล่ะครับซึ่งอาหารกลางวันของคุณยายและคุณหลานในวันนี้ก็คือหอยแครงที่อยู่ในทะเลนี่เองโดยเราจะให้ภารกิจคุณยายและคุณหลานช่วยกันเก็บหอยแครงเพื่อมารับประทานเป็นอาหารกลางวันไปเอาใจช่วยกันนะครับว่าวันนี้จะอดหรือจะอิ่ม
3: น้องเคที่วันนี้พี่พาน้องเคที่กับคุณยายมาตรงแปลงเป็นพื้นที่เขาเรียกว่าพื้นที่แลมซ่าไซต์ก็คือพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับก็จะถึงตรงที่เราจะต้องใช้กระดานเลนเนี่ยนะครับให้ถูกวัตถุประสงค์เขาแล้วคือเราจะต้องอยู่บนกระดานเลนและแท็กเพื่อเก็บหอยแครงกันแต่ว่าวิธีการเก็บหอยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหอยแครงหอยเสียบหอยกระปุกเนี่ยล้วนแล้วแต่ต้องมีการวิธีการนะครับนะวิธีการเอาหอยเนี่ยเราจะใช้มือเนี่ยนะครับว่าลงไปบนดินเบา
1: ๆ
3: นั้นไม่ต้องไปล้วงอะไรมากครับมันเขาจะอยู่บนหน้าดินเราว่าลงไปบนดินเบาๆแล้วรู้สึกว่าเอ้ามือเราไปโดนเปลือกหอยเมื่อไหร่เนี่ยนะครับก็คือหยิบขึ้นมาได้เลย
1: หยิบขึ้นมาได้เลย
3: นะบางคนเข้าใจผิดหนึ่งว่าเฮ้ยต้องล้วงต้องฟักอะไรหรือเปล่าไม่ต้องนะครับอย่างที่อยู่ในมือพี่นะก็คือคองโคนนะครับเป็นถิ่นหอยแครงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณนี้หอยแครงจะเยอะที่สุดนะครับหน้าที่หาได้โดยทั่วไปเลยนะน้องเคที่ก็คือหอยแครงนี่ในมือพี่นี่นะครับนะนี่เต็มไปหมดเลย
1: แล้วของยายล่ะ
3: แล้วของยายนี่อันนี้คือพิเศษไปหน่อยครับอันนี้บางคนเคยทานแต่ไม่เคยเห็นนะที่อยู่ในมือของคุณยายเนี่ยคือหอยเสียบ
4: ยกมาเลยครับ
3: นะครับหอยเสียบนี่นะครับนี่ครับหอยเสียบ
4: แพง
3: นะฮะมีราคานะครับค่อนข้างจะหาทานยากอยู่นะครับแต่ว่าที่พบได้เยอะในคลองโคนก็คือนี่ครับหอยแครงนะอันนี้ยังเป็นลูกหอยแครงอยู่นะครับหอยแครงอายุประมาณสัก 4-5 เดือนนะครับของหอยแครงอันนี้ก็เป็นหอยเสียบ
1: อันนี้
3: ก็จะเป็นหอยปูเสฉวนนะครับอันนี้เป็นปูเสฉวนนะนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวน้องเกที่เข้าใจใช่ไหมครับว่าต้องทำไงครับต้องโบกมืออย่างนี้เนา
0: ะ
3: นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันเลยขึ้นกระดานเลนได้เลยครับ

0: อยมาให้พี่มา
1: ไม่เอาให้พี่ซะเลย
0: เออวันนี้หอยเราเนี่ยได้เนาะ
1: เห็นไหม
0: เดี๋ยวเราจะเอาหอยนี้ไปทำกับข้าวทานกันเน
1: า
0: ะหอยสดจากทะเลเลยนะครับน้องเอที
1: ่
0: นี่ตัวใหญ่เนาะเอที่ดูดิ
1: เห็นไหม
0: นี่ใหญ่วะ
2: กินยำหอยแช่งกัน
0: จ้าคือผมคิดว่าโอเคเลยนะเพราะว่าเป็นครั้งแรกของคู่คุณยายคุณหลานเนี่ยผมคิดว่าครั้งแรกทำได้ขนาดนี้ถือว่าแจ๋วแล้วครับวันนี้เลยเริ่มเลยก็คือพาไปหาให้หาลิงก่อนเลยนะครับแล้วก็พาไปปลูกป่าชายเลนของสมเด็จประเทศนะครับรวมถึงพาไปไถกระดานเลนเก็บหอยแครงกันนะที่เราจะมาทำอาหารกันในวันนี้แล้วก็รวมถึงสกีเลนด้วยนะครับเป็นกระดานเลนสนุกน้องเอที่ครับวันนี้เราเป็นกิจกรรมแอดเวนเจอร์สุดท้ายแล้วเนาะนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นสกีกระดานเลนกันก็คือกระดานเลนที่เราใช้เก็บหอยแหละแต่เดี๋ยวว่าเราจะเอาลากกับเรือสกีนะครับคล้ายๆกับอารมณ์ประมาณเซิร์ฟบอร์ดเลยนะครับชอบไหมเอาไหม
2: ตื่นเต้นค่ะ
0: ตื่นเต้นครับเอาแล้วน้องกิ๊กที่ไอ้คุณยายไหวไหมวันนี
1: ้โอ้ยยายไม่ไหวแล้ว
2: แค่น
1: ี้
2: เอง
1: โอ้โหไปเถอะเคที่ไปเถอะ
0: แล้วเดี๋ยวพี่จะเป็นไกด์พาน้องเคที่ไปนะครับพาไปเล่นเลย
1: แคที่เขาชอบเล่นเจ็ตสกีอยู่แล้ว

ส่วนใหญ่ผมก็พยายามจะบอกน้องเคที่กับคุณยายให้ทราบถึงว่าวิถีชีวิตของคนที่นี่นะครับว่าเขาอยู่กันยังไงเขาหากินกันยังไงสภาพแวดล้อมตรงนี้แล้วก็จุดประสงค์ของศูนย์ของเราเนี่ยว่าเราทำเพื่ออะไรประโยชน์ของมันสิ่งที่เราได้กลับมาจากการทำประโยชน์ไปแล้วเนี่ยจะได้อะไรกลับมา

0: านะครับจากผลงานของน้องเคที่กับคุณยายเนาะที่มาเก็บหอยแครงกันมาเมื่อกี้นี้ข้างนอกครับวันนี้เราก็จะเอามาทําเมนูอาหารกันเมนูอาหารวันนี้เราก็จะทํายําหอยแครงแต่เป็นยําสูตรโบราณนะครับเป็นยําแบบโบราณเนาะก็วัตถุดิบเราก็เตรียมมาให้แล้วนะครับยําสูตรโบราณมันก็จะไม่มีอะไรมากเนาะครับก็จะมีตะไคร้นะครับหอมแดงมะนาวพริกนะครับก็หั่นซอยเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็เป็นน้ํายําสูตรพิเศษนะครับอันนี้เป็นน้ํายําสูตรพิเศษของเรานะครับก่อนอื่นเดี๋ยวคุณยายของพี่ที่ต้องช่วยพี่ลวกหอยก่อนเนาะนะครับ
1: ค่ะ
0: เวลาลวกหอยนะครับเราจะใส่ลงไปเลยนะครับเรานับ1ถึง20ครับใช่แล้วเขย่าครับเขย่าให้ทั่วเลยเนาะเพื่อที่หอยจะได้ไม่สุกแล้วก็ไม่ดิบจนเกินไปครับ
2: 10 11 12 13 14 15 16 17
1: 18 19 20
0: โอเค20แล้วครับขึ้นครับเดี๋ยวจะดับน้ำเย็นกันเน
1: า
0: ะเพื่อเราจะดับน้ำเย็นเนี่ยเพราะว่าเราจะหยุดการสุกของเขานะครับให้เขาหยุดอยู่ตรงนั้นนะไม่ให้สุกไปกว่านั้นนะครับใส่เลยนะครับกดให้จมน้ำนะครับปล่อยไว้นะครับให้เขาเซ็ตตัวก่อนนะครับ

0: ับน้ำยำสูตรพิเศษของเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นน้ำเดือดนะครับเคี่ยวกับน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับแล้วก็บีบมะนาวนิดหน่อยนึงแต่ว่าความเปรี้ยวเนี่ยจะเปรี้ยวไม่มากเราต้องมาปรุงเปรี้ยวข้างนอกทีนึงนะครับ
1: คุ
0: ณยายค่อยๆใส่ครึ่งถ้วยก่อนก็ได้ครับ

0: หลังจากที่อิ่มหนำสำราญกับอาหารมื้อกลางวันที่มาจากฝีมือการเก็บหอยของตัวเองกันไปแล้วเราก็มาออกกำลังใจกันต่อด้วยการเรียนรู้วิถีชาวเลที่ยังรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมไว้ได้อย่างไม่เสื่อมคลายอาทิเช่นการแปรรูปสัตว์น้ำเป็นผลิตภัณฑ์อย่างกะปิซึ่งเป็นของฝากขึ้นชื่อของคนคลองโคลนมาเนิ่นนาน
1: นะครับน้องเคที่ตอนนี้เรามาถึงลานตากกะปิคลองโคลนกันแล้วนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับไม่ใช่กุ้งนะนะครับอันนี้คือเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้เรามายืมสถานที่ของพี่เชิญครับพี่สุนันท์นะครับ
2: หรือ
1: พ
2: ี่ตุ้ม
1: ครับก็พี่ตุ้มก็จะเป็นคนทำกะปิคลองโคลนนี่แหละนะเป็นกะปิขึ้นชื่อของคลองโคลนนะครับต้องเป็นกะปิเคยตาดำนะครับ
3: เคยคืออะไรอะคะ
4: ก็เป็นตัวเคยตัวเหมือนกุ้งตัวเล็ก
1: กุ้งจะเล็กกว่านะครับยังไงต่อครับได้มาแล้วทำไง
4: ได้มาแล้วก็เอามาใส่เกลือ
1: ใส่เกลือคุกไว้คืนหนึ่ง
4: คุกไว้คืนหนึ่งแล้วก็เอามาตากตาก3วัน
1: ตาก3วันหรือเรียกหรือภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่า3แดดใช่ไหมครับ
4: กลับทุก
1: เลยอ่ะวิธีการกลับ
4: เนี่ยกลับแบบเนี้ย
1: โอ้ให้มันโดนแดดได้ทั่วถึงเนาะนะครับนะครับน้องเกที่สงสัยไหมว่าทำไมมันเป็นสีชมพูอมม่วงครับก็จริงๆแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยกะปิบางที่นะครับที่ไม่ใช่ของคนเนี่ยเขาก็จะใส่สีให้มันเป็นสีชมพูนะแต่ของที่เนี่ยนะครับสีที่เขาจะเปลี่ยนไปเนี่ยเป็นสีชมพูนะครับเพราะว่าเนื่องจากเราเอาไปตากแดด3แดดเนี่ยจากเคยตัวสีใสๆขาวๆก็จะกลายเอาเป็นสีชมพูเป็นสีกะปิให้พี่น้องเฮที่กินกับน้ำพริกเลยเนาะนะครับ
5: แล้วที่คุณดิวถือนี่คืออะไรคะเนี่ย
1: อ๋อครับคุณยายนะครับอันนี้คือไม้เขี่ยกะปินี่เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเข้าใจเดิมผิดๆเกี่ยวกับการตากกะปิที่เมื่อก่อนใช้เท้าย่ำกันจริงไหมอะไรเนี่ยต้องบอกก่อนว่าที่คลองโคลนเนี่ยนะครับเราจะใช้ไม้ตากกะปินะครับเนี่ยอันเนี้ยไว้เขี่ยไก่เขี่ยแทนที่จะใช้เท้านะครับเขี่ยให้มันกระจายไปให้ทั่วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งในอุปกรณ์เหมือนกันนะครับที่ใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อที่ว่าหรือใครที่บอกว่าเอ้ยกะปิสกปรกจะไปทานเพราะว่าเขาใช้เท้าย่ำอะไรเงี้ยไม่จริงนะครับ
5: เนาะนะครับความรู้ตรงนี้
1: ก็คือน้องน้องเกที่มาถึงที่เนี่ยก็ได้เห็นวิธีการทำมาเนาะเลยเกที่ลองกับกะปิดูครับกับดูขย้ำเลยขย้ำเลยครับเราพลิกรั่วเป็นกองไว้โอเคได้แล้วจับพลิกครับ
2: จับพลิก
1: เราเกี่ยเลยเกี่ยบางๆครับโอเค

0: ที่คุณยายครับตอนนี้เรามาถึงจุดที่สำหรับไว้มากกะปิแล้วนะหลังจากตาเสร็จแล้วนะครับของพี่ตุ่มเขานะครับก็เดี๋ยววิธีการดูกะปิว่าดีไม่ดียังไงกะปิใช้ได้หรือยังนะครับหรือว่าวิธีการอัดบรรจุยังไงก็เดี๋ยวให้พี่ตุ่มเขาอธิบายขั้นแรกเลยอัน
1: น
0: ี
1: ้กระดูกเคยตาดำ
2: เคยตาดำ
0: ไม่ดี
1: กะปิลองก็เรียกเคยหางแดงตัวใหญ่ม
0: ากก็คือกะปิลองคำว่ากะปิลองน้องเคที่เข้าใจไหมกะปิลองก็คือกะปิที่เกล็ดต่ำกว่าต่ำกว่ากะปิเคยตาดำนะครับก็คือกะปิดีไม่ดีก็อยู่ที่วัตถุดิบที่เรามาถ้าเป็นเคยตาดำก็ถือว่าเป็นกะปิดีนะครับก็คือช่วงนั้นเนี่ยชาวบ้านเขาหาเคยจากทะเลได้วันนี้ที่เราไปดูกันเนาะนะครับคุณยายจำได้ไหมก็เอามาทำกรรมวิธีที่เขาแจ้งไว้ที่เราไปดูไปตากไปหมักเกลืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็จะได้เป็นกะปิดีนะส่วนกะปิลองก็คือตัวมันจะใหญ่กว่าเคยหน่อยนะครับนะพี่ตุ่มแล้วก็หางจะสีแดงนะครับนั่นแหละก็คือเอามาทำเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับก็จะเป็นกะปิเหมือนกันแต่จะเป็นกะปิเกล็ดลอง

0: าเก่งมากยอมรับเลยค่ะเพิ่งเห็นครั้งแรกเนี่ยว่าหลานเราทำได้หลายอย่างแล้วเมื่อกี้ที่เราไปปลูกกับเอ้ยไปตักกะปิอ่ะทำกะปิกันเขาก็ตักเก่งทำได้ดีกว่ายายอีกแต่รู้สึกมีความประทับใจและสนุกสนานมากค่ะ
1: วันนี้ก็ได้ความรู้ค่ะเกี่ยวกับการทำกะปิแล้วก็การหาหอยค่ะและก็ได้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะ
2: ก็อย่างที่ท่านได้ชมไปเนาะกิจกรรมของเราก็จะประมาณนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะปลูกป่าให้หาลิงนะครับเล่นสกีทิปกระดานเรียนเนี่ยแต่บางทุกบางท่านที่ไม่ต้องการมาเลอะก็สามารถมานั่งเรือเที่ยวให้อาหารลิงเฉยๆก็ได้นะครับก็อยากจะเชิญชวนให้มาตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ซึ่งผมว่ามันดีนะดีเพราะว่าคุณได้ทำประโยชน์กับสังคมแล้วคุณก็ได้พักผ่อนไปในตัวด้วยครับ
3: สำหรับการปวดเข่าคือถ้าเกิดว่าเราต้องแบบก้มๆหรือว่างอเข่าเป็นเวลานานๆเนี่ยก็คือหลังจากที่กลับมาแล้วเนี่ยถ้ามันมีอาการเนี่ยก็อาจจะต้องพักนะคะก็คือหลีกเลี่ยงการที่จะต้องนั่งคุกเข่าพับเพียบบนพื้นเป็นเวลานานๆแล้วก็อาจจะกินยาแก้ปวดเพื่อคลายกล้ามเนื้อได้เป็นระยะเวลาสั้นๆในช่วง 2-3 วันแรกแล้วก็ถ้ามีอาการปวดในช่วงวัน2วันแรกเนี่ยก็ให้ประคบเพียรเพื่อลดอาการอักเสบแล้วก็อาการบวมของข้อเข่านะคะหลังจากที่ผ่านช่วง 2-3 วันแรกไปแล้วอาการปวดบวมเริ่มลดลงแล้วเนี่ยก็ใช้เป็นการประคบร้อนเพื่อคลายกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ออกกำลังกายเข่านะคะ
4: ในตอนต่อไปคุณยายและคุณหลานแสนสนจะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสินของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสู่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุ

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่55เวทนาตอนที่1
1: รีบเลือกมาสักด่านเถอะข้าไม่ไหวแล้ว
2: ติด6ดวงเลยล่ะ
1: ฝีมือเข็มทองกดเล่นอีกแล้วใช่ไหม
3: เปล่าสักหน่อยข้าไม่ได้กดนะ
4: ข้ากดเองแหละ
2: เจ้าปัน
4: มือมันพลาดไปโดนเองข้าขอโทษฮะ
1: เฮ้ยเล่นสายพวกเราถูกส่งมาผิดที่หรือเปล่าเนี่ยเพราะเจ้าปันกดมั่วแท้ๆ
4: อ
1: ้
4: าวทำไมมาลงที่ข้าล่ะ
2: ไม่น่าผิดหรอกนี่อาจจะเป็นด่านทดสอบสำคัญก็ได้เดินไปทางโน้นดูดีกว่าอาจจะเจอใครบ้าง
3: ไปกั

0: สสลายตนานามรูปวิญญาสังขารอวิชชา
1: เข็มทองร้องเพลงอะไรน่ะมีคำคุ้นๆเหมือนด่านที่เราผ่านมาแล้วเลย
2: นั่นสิเข็มทองไปเอาเพลงนี้มาจากไหนเนี่ย
0: ข้าไม่รู้หรอกว่าเพลงนี้มาจากไหนแต่ข้าได้ยินมาตั้งแต่เกิดแล้ว
3: โอ้ยไม่ไหวแล้วร้อนเหลือเกินคอแห้งไปหมดแล้วข้าอยากกินน้ำ
2: ยิ่งบ่นจะยิ่งหิวน้ำนะเจ้าปันอดทนแล้วรีบเดินต่อดีกว่านะดูนู่นกันกับเข็มทองนำไปไกลแล้ว
3: เอาเดินก็เดินนั่นมันของกินใช่หรือเปล่านะ
2: จะใช่จริงจริงด้วยแล้วทำไมของกินถึงมาอยู่ตรงนี้ได้เฮ้ยเจ้าปัน
3: เฮ้ยข้าจะได้กินน้ำกินอาหารแล้วเอ้ยเป็นไปได้ไง
2: ของกินหายไปแล้วสงสัยจะเป็นภาพลวงตาน่ะพวกเราคงตาลายเพราะแดดร้อนแน่แน่ไปเดินทางกันต่อเถอะ
4: อิ๋วน้ำอิ๋วน้ำ
0: เฮ้ยกระโหลกพูดได
3: ้เอ้ยทำไมมีหัวกระโหลกด้วยอ่ะชักไม่น่าไปต่อแล้วสิ
5: ยินดีต้อนรับสู่ทะเลทรายแห่งเวทนา
1: ทะเลทรายแห่งเวทนางั้นหรอ
5: พวกเจ้าเก่งมากนะที่ผ่านมาถึงด่านทะเลทรายของข้าได้ในรอบ100 ปีก็เห็นมีแต่พวกเจ้านี่แหละที่มาถึงที่นี่ได
2: ้แล้วท่านเป็นใครปริศนาด่านนี้คืออะไรข้าอยากรู้แล้ว
5: ใจร้อนยิ่งกว่าแดดทะเลทรายอีกนะเจ้าเนี่ยข้าคือเวทนาผู้ที่จะทำให้พวกเจ้ารู้จักกับความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขยังไงล่ะ
2: ถ้างั้นก็รีบเริ่มภารกิจเถอะพวกข้ามีเวลาไม่มากแล้วต้องรีบไปต่ออีกหลายด่าน
5: ใจเย็นไปพักผ่อนให้คลายร้อนดื่มน้ำเย็นๆให้ชื่นใจก่อนพวกเจ้าหิวน้ำอยู่ไม่ใช่เหรอ
3: หิวมาก
0: หิวมาก
5: ถ้างั้นก็ตามข้ามาเข้ามาข้างในสิ

0: เป็นยังไงบ้างได้ดื่มน้ำเย็นๆแล้วรู้สึกยังไง
1: รู้สึกหายเหนื่อยสดชื่นมีความสุขมากเลยเจ้าค่ะไม่น่าเชื่อว่าน้ำแก้วเดียวจะทำให้รู้สึกสุขใจได้ขนาดนี
0: ้ อยากมีความสุขมากกว่านี้ไหมล่ะ
2: แวบโอ้โหซาลาเปาร้อนๆความสุขของข้า
0: เดี๋ยวก่อนพวกเจ้าจะหยิบซาลาเปาได้ทีละลูกเท่านั้นและหยิบได้เฉพาะตอนที่ข้าอนุญาตให้หยิบเข้าใจไหม
3: เข้าใจแล้ว
0: หยิบซาลาเปาลูกที่หนึ่งได
4: ้ฮึ๊บ
5: ฮึ
6: ๊บ
5: ฮึ๊บ
7: งมงมงมงม
8: งมงมงมงมง
0: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกแรกเป็นยังไงบ้าง
2: อร่อยสุดๆรู้สึกมีความสุขที่สุดในโลก
4: ข้าก็เหมือนกัน
1: ข้าด้วยข้าด้วย
0: นี่แหละคือสุขเวทนา
3: สุขเวทนา
0: สุขเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทางกายทางใจเหมือนกับพวกเจ้าตอนนี้ที่ร่างกายหายหิวได้กินของที่อยากกินใจก็เลยมีความสุข
2: ใช่เลยสุขมาก
0: เอาล่ะกินซาลาเปาลูกที่สองได
5: ้ฮึ๊บ
6: ฮึ๊บ
1: เจ้าไม่กินหรอเข็มทอง
5: ไม่เอาอ่ะข้าอิ่มแล้ว
0: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกที่สองเป็นยังไงบ้าง
4: ก็ยังรู้สึกมีความสุขอยู่นะแต่น้อยลงไม่เท่าตอนกินลูกแรก
1: ข้าก็เหมือนกันชักจะอิ่มแล้วด้วยพอแค่สองลูกดีกว่า
2: แต่ข้ายังสุขเหมือนเดิมเลยยังกินได้อีก
0: งั้นกินซาลาเปาลูกที่สามต่อได้
2: อร่อยอร่อย
4: ไม่ละข้าก็อิ่มแล้วเหมือนกัน
9: หลังจากนั้นเจ้าปันก็กินซาลาเปาอย่างต่อเนื่องหมดลูกที่3ก็ต่อลูกที่4 5 6
2: โอ้ยอิ่มจนท้องจะแตกอยู่แล้วปวดท้องจังเลย
5: ก็กินไปซะเยอะขนาดนั้นนี่สมน้ำหน้าเบ้เบ้
0: กินซาลาเปาไป6ลูกคราวนี้รู้สึกยังไงบ้างยังมีความสุขอยู่ไหม
2: 3ลูก4ลูกแรกก็มีความสุขดีแต่หลังจากนั้นเริ่มสุขน้อยลงน้อยลงส่วนตอนนี้รู้สึกเหมือนท้องจะระเบิดอึดอัดไม่สบายกลายเป็นทุกข์แทนแล้ว
0: ความรู้สึกนี้แหละคือทุกขเวทนาความรู้สึกทุกทางกายทางใจทุกกายเพราะปวดท้องอึดอัดทุกใจเพราะไม่ชอบอาการปวดท้องอึดอัดนี
2: ้ข้าเข้าใจแล้วว่าแต่เมื่อไหร่จะหายปวดท้องสักที
0: ออกไปเดินย่อยอาหารรอบกระโจมเดี๋ยวก็หายปวดเองละลุกขึ้นปฏิบัติ
2: โอ้ยต้องวิ่งอีกหรอเนี่ยโอ้ยร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อย
1: เป็นไงบ้างหายแน่นท้องหรือยังเจ้าปัน
2: เอ๊ะหายปวดท้องแล้วนี่เย้เย้เย้เย้ข้ายังชั่วหน่อย
0: ตอนนี้พวกเจ้ารู้สึกยังไงกับอาหารตรงหน้าบ้างเทียบกับตอนแรกที่มาถึงที่นี
4: ่ไม่รู้สึกอะไรเลย
1: ข้ารู้สึกเฉยเฉยเพราะข้าอิ่มแล้ว
2: ข้าก็เหมือนกันไม่รู้สึกสุขเหมือนตอนเห็นซาลาเปาครั้งแรกเลย
0: นั่นแปลว่าเจ้ามีอทุกขมะสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจเพราะไม่ได้รู้สึกอยากกินอีกต่อไปแล้ว
2: แปลกจังความรู้สึกสุขทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นแป๊บเดียวมันก็หายไปได้กลายเป็นเฉยๆซะนะ
0: ความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆต่างก็เกิดขึ้นแค่ชั่วคราวทั้งนั้นเหมือนพยับแดดกลางทะเลทรายนั่นแหละมีให้เห็นแค่แวบเดียวแล้วก็เลือนหายไปเจ้าสองคนเคยเห็นภาพลวงตานั้นมาแล้วไม่ใช่เหรอ
4: ฮะภาพอาหารที่เราเห็นในทะเลทรายเป็นภาพลวงตาจริงๆด้วย
2: ความรู้สึกต่างๆผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนกันตอนนี้มีความสุขที่ได้กินของอร่อยแป๊บเดียวความสุขก็หายไปแล้วความทุกข์ก็เหมือนกัน
0: นี่แหละคือเวทนา3ไหนใครจำได้บ้างว่ามีอะไรบ้าง
1: ข้าจำได้เจ้าค่ะเวทนา3มีสุขเวทนาคือความรู้สึกสุขทางกายทางใจทุกขเวทนาคือความรู้สึกทุกข์ทางกายทางใจอทุกขมสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจ
3: การสุดยอด
0: เก่งมากและถ้าพวกเจ้าสังเกตความรู้สึกทั้ง3นี้ให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
4: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
9: เวทนา3เกี่ยวข้องกับราคะโทสะโมหะอย่างไรแล้วศิลากับเพื่อนๆจะต้องผจญภัยอะไรกันต่ออีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัทตื่นวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรอตอครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับ

0: ข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดครบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ขนอะไรกันเข้ามานั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
0: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
2: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้ว

0: ไปไหนเนี่ย
1: ไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไก่ย่างไหมครับร้อนๆเลย
2: พอดีเพิ่งกินอิ่มเลยครับลุง
1: อ๋อแล้วนี่จะไปเที่ยวไหนกันเหรอครับเนี่ย
2: ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับเพราะผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
1: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
3: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
1: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ
2: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
3: ผมไปที่แพร่ครับ
1: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
3: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
1: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
3: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
1: โอ้โหดีลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
2: โอ้ยไม่เป็นไรครับลุง
1: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงนึงเถอะนะนะเร็ว
3: ได้ครับขอบคุณมากๆนะครับ
1: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
4: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
0: หืมดีจังเลยนะครับ
5: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: ลบหน่อยนักซิ่งกำลังมา
1: เฮ
2: ้
1: ย
2: เอา
0: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
2: ่นี่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
3: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
4: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

ธงชาติและเพลงชาติเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยนะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนี่ยส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
0: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ไปที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
1: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
5: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
1: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
0: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
1: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอน

0: ให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
1: ไซเรนมือหมุน
0: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
2: พี่เลี้ยง
3: ได้ครับ
2: สบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
0: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
1: ถึงแล้วถึงแล้ว
2: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
0: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
4: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
5: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
0: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
5: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
0: ่
5: ะ
0: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
4: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
5: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
2: โอ้เข้าใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
6: า
2: ะ
6: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออ

0: ทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด Aftershock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
1: กลัวกลัวกลัว
2: ไม่ต้องกลัวนะอาร์ตทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอาร์ตนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
3: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
4: ได้เลย
3: เราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
1: DLTV DLTV
3: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
2: ตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
3: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม
3: ้อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสู่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

0: ความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
3: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
2: ณธนาคาร
3: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
2: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
3: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
2: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
3: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
2: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสาร

0: อันนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ลาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่อยู่ทางต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของชั้นอนุบาลปีที่กับคุณครูณรัฐราชนิตกูลหรือคุณครูแพรวค่ะในเช้าวันนี้นะคะคุณครูแพรวนะคะสังเกตเห็นว่าเด็กๆแต่ละคนนะคะหน้าตาสดชื่นแจ่มใสกันทุกคนเลยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่วันนี้อากาศดีไหมลูก
1: ดี
0: เมื่อเช้าใครรับประทานอาหารเช้ามาบ้างขอดูมือหน่อยขอเชิญพี่สโนสโนออกมาบอกหน่อยสิคะว่าเมื่อเช้าหนูรับประทานอะไรไปนะ
2: หนูกินข้าวผัด
0: อ๋อหนูรับประทานข้าวผัดใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: ข้าวผัดของสโนมีอะไรบ้างลูก
2: มีแครอทกับผัก
0: มีแครอทมีผักมีอะไรอีกคะ
2: มีหมู
0: อ๋อมีหมูด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: อร่อยไหมลูก
2: อร่อย
0: สโนชอบไหมคะ
2: ชอบ
0: ปรบมือให้พี่สโนด้วยคนต่อมาไหนลองดูซิขอเชิญเป็นพี่เช่ครับพี่ปอเช่ออกมาบอกคุณครูแพรวและเพื่อนๆหน่อยว่าเมื่อเช้าพี่ปอเช่รับประทานอาหารเช้าคืออะไรลูก
2: ข้าวขอเจียว
0: อะไรนะลูก
2: ข้าวขอเจียว
0: ข้าวไข่เจียวใช่ไหมคะใช่ไข่เจียวทำอย่างไรล่ะคะพี่เช่
2: แม่ซื้อมาให
0: ้อ๋อคุณแม่ซื้อมาให้ไม่ได้ทำเองใช่ไหมคะปรบมือให้พี่เช่ด้วย
3: เห็นไหมคะว่าแต่ละคนเนี่ยก็รับประทานอาหารเช้าที่หลากหลายกันดังนั้นนะคะวันนี้เรื่องราวที่คุณครูแพรวจะมาสนทนากับเด็กๆก็คือเรื่องอาหารเช้านี่แหละค่ะเขาบอกว่าในโลกของเราเด็กๆคิดว่าโลกของเราใหญ่ไหมคะกว้างไหมลูก
1: กว้าง
3: มีหลากหลายประเทศเลยใช่ไหมคะใช่เด็กๆทราบไหมว่าแต่ละประเทศนะเขาก็มีอาหารเช้าแตกต่างกันถูกต้องค่ะการ์ตูนอย่างเช่นประเทศไทยของเราส่วนใหญ่เลยที่เราสังเกตดูเนี่ยเรารับประทานอาหารเช้าตอนเช้าๆเนี่ยเขารับประทานเป็นอาหารอ่อนๆที่ไม่รสจัดไม่สีฉูดฉาดเด็กๆคิดว่าเป็นเพราะอะไรใครอยากตอบให้ยกมืออ่ะคุณครูแพลวขอถามนิรินเพราะอะไรลูกอ๋อค่ะแล้วมีใครอีกไหมขอถามขวัญเอ๋ยเพราะอะไรลูก
4: เพราะว่าเราจะไม
3: ่
4: ม
3: ี
4: พล
3: ัง อ๋อเพราะว่าเราจะไม่มีพลังน้องตั้งใจฟังคำถามดีๆคุณครูแพลวถามว่าทำไมตอนเช้าเราควรรับประทานอาหารเช้าที่ไม่เผ็ดเยอะไม่สีฉูดฉาดเหตุผลง่ายๆเลยตอนเช้าร่างกายของเราเนี่ยเพิ่งตื่นนอนใช่ไหมคะใช่หลังจากหลับไปนานไหมลูกนานไม่มีอะไรอยู่ในท้องเลยใช่ไหมถ้าเด็กๆรับประทานอาหารรสจัดเช่นคุณครูแพลวตื่นเช้ามาคุณครูแพลวโอ้โหกินส้มตำปูปลาตอนเช้าเลยมันจะทำให้คุณครูแพลวเป็นอย่างไรระหว่างวันได้ปวดท้องเพราะว่าอาจจะมีเผ็ดใช่ไหมคะหรือว่าความเปรี้ยวทำให้คุณครูแพรวรู้สึกว่าปวดท้องใช่ไหมใช่แล้วตอนเช้าเราจะต้องดื่มอะไรด้วยดื่มน้ำให้เพียงพอทั้งวันดื่มน้ำนิดเดียวได้ไหมคะเพราะอะไรนะเราอาจจะสูญเสียน้ำระหว่างวันเช่นเหงื่อของเราแล้วมันอาจจะทำให้ร่างกายของเราอ่อนแอขาดน้ำและเป็นยังไงทีนี้นอนโรงพยาบาลไหมคะนอนสิมีใครอยากไปนอนไหมอ่ะไม่ถูกต้องเลยวันนี้มีใครอยากออกมาเล่าเรื่องราวไหมคะคนแรกนะคะคุณครูแพรวขอเชิญเป็นพี่ปั้นครับพี่ปั้นมาค่ะวันนี้พี่ปั้นมีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้คุณครูแพรวฟังบ้างใจเย็นๆนะคะ
2: หนูตอนที่หนู จะไปเรียนกับวันไปถึงวัดหนูได้นั่งรถสาเล้งด้วย
5: อ๋อพี่ปั้นเล่าว่าพี่ปั้นเนี่ยไปวัดใช่ไหมลูก
2: ใช
5: ่ใช่ก็นั่งรถสาเล้งด้วยพี่ปั้นไปทำอะไรที่วัดลูก
2: ไอ้นี่เขาต้องให้ไปสวดมนต์ที่นั่น
5: อ๋อพี่ปั้นบอกว่าไปวัดเนี่ยพี่ปั้นก็ไปสวดมนต์ด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่
5: ใช่แล้วได้ทำอะไรอีกไหมคะ
2: แล้วก็กลับไปที่

0: ครื่องแรม
1: อ๋อไปพักที่โรงแรมใช่ไหม
0: ใช่
1: ใช่เอาปรบมือให้พี่ปั้นด้วยเก่งมากๆมีใครอีกดีนะขอเชิญต้นน้ำลูกพี่ต้นน้ำมาเลยเล่าเลยค่ะพี่ต้นน้ำ
2: วันนี้ไปซื้อของอาหารเย็น
1: อ๋อหนูไปซื้ออาหารใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: ที่ไหนลูก
2: ที่โลตัส
1: ที่โลตัสหรือว่าห้างสรรพสินค้าใช่ไหมคะ
2: ใช
1: ่ใช่น้องซื้ออาหารอะไรบ้างคะ
2: ผักคะน้า
1: ซื้อคะน้าซื้ออะไรอีกลูก
2: แครอท
1: แครอทใช่ไหมคะมีอะไรอีกไหม
2: องุ่น
1: มีองุ่นด้วยแสดงว่าชอบรับประทานองุ่นใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: ชอบเพราะอะไรลูก
2: เพราะว่ามันมีวิตามินซี
1: อ๋อมันมีวิตามินมันดีต่อสุขภาพใช่ไหมคะ
2: ใช
1: ่ใช่เก่งมากๆปรบมือให้เพื่อนด้วยใครอีกดีนะขอเชิญแสนดีค่ะแสนดีมาเลยวันนี้มีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้คุณครูแพรวและเพื่อนๆฟังบ้างคะอ่ะแสนดีเชิญนะหนูมีเรื่องราวอะไรลูกวันนี้
3: ตอนที่หนูไปเที่ยวทะเลหนูเจอปู
1: อ๋อเพื่อนบอกว่าตอนที่เพื่อนไปเที่ยวทะเลเพื่อนเจอปูด้วยเป็นอย่างไรคะ
3: ตัวเล็ก
1: ตัวมันเล็กๆใช่ไหมคะแล้วแสนดีทำอย่างไรลูก
3: เอาไปปล่อยที่ทะเล
1: ถูกต้องเพื่อนก็เลยบอกว่าเอาปูตัวนั้นเนี่ยไปปล่อยลงทะเลเด็กๆคะถ้าเราไปเจอสัตว์ต่างๆที่ทะเลหรือสถานที่ใดๆก็แล้วแต่เราไปแกล้งเขาได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรลูกเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเจ็บและที่สำคัญสัตว์ทุกตัวรักชีวิตของใครของตัวเองกันทั้งนั้นดังนั้นนะคะสัตว์เนี่ยเวลาเขากัดเรานะคะเขาอาจจะต้องป้องกันตัวเองใช่ไหมคะใช่ดังนั้นทางที่ดีเลยนะคะเราก็เมตตาเขานะคะไม่ไปกลั่นแกล้งสัตว์นะรู้ไหมปรบมือให้พี่แสนดีด้วยเก่งมากๆเลยแล้ววันนี้นะคะคุณครูแพรวอยากทราบจังเลยว่าเด็กๆปลายทางของคุณครูแพรวมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้คุณครูแพรวและคุณครูปลายทางฟังบ้างดังนั้นนะคะคุณครูแพรวจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาสรุปกิจกรรมค่ะ

เรื่องราวของเด็กๆแต่ละคนนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะมีเด็กๆปลายทางนะคะเล่าให้คุณครูแพรวฟังด้วยว่าในช่วงนี้นะคะแถวบ้านเนี่ยฝนตกหนักมากๆเลยนะคะบางครั้งก็เกิดน้ำขังด้วยแต่เด็กๆบอกว่าเด็กๆนะคะเมื่อโดนน้ำที่ขังหรือท่วมอยู่โดนขานะคะเด็กๆก็กลับบ้านและรีบล้างตัวอาบน้ำให้สะอาดเพราะเด็กๆกลัวว่าน้ำเหล่านั้นอาจจะมีเชื้อโรคทำให้ใครไม่สบายตัวเองถูกต้องเลยใช่อาจจะแพ้แล้วคันก็ได้ใช่ไหมลูกแล้วมีเด็กๆเล่าให้คุณครูแพรวฟังด้วยว่าช่วงนี้สังเกตว่าเมื่อฝนตกนะคะก็มีสัตว์ตัวเล็กๆอยู่เยอะมากๆนั่นก็คือยุงนั่นเองเด็กๆนะคะก็เลยช่วยกันคิดหาวิธีว่าเราจะป้องกันตนเองจากยุงได้อย่างไรเพื่อนๆเลยบอกว่าเขานะคะลองใช้สมุนไพรต่างๆไม่ว่าจะเป็นตะไคร้นะคะหรือพืชสมุนไพรที่มีกลิ่นลองเอามาไล่ยุงดูผลปรากฏว่าใช้ได้ด้วยนะน่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางอยู่ถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

0: บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ผู้ปกครองสามารถรับชม

แนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและเก่งมากเลยก่อนอื่นเลยขอทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงก่อนนะคะถ้าคุณครูแพลวเคาะจังหวะแบบนี้หนูต้องเคลื่อนไหวยังไงลูก
1: ตามจ
0: ัง
1: หวะ
0: ตามจังหวะแบบช้าๆใช่ไหมคะถ้าคุณครูแพลวเคาะแบบนี้ละลูกให้เคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นตามจังหวะแล้วถ้าเคาะแบบนี้ให้หนูทำไงลูกหยุดอยู่ในท่านั้นทันทีใช่หรือไม่ใช่และก่อนอื่นเราจะต้องหาอะไรคะ
2: พื้นที
0: ่เป็นของใครดังนั้นยืนขึ้นชวบต่อไปเราจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางหาพื้นที่เป็นของตนเองโดยการกางแขนออกวันนี้กติกาใหม่ถ้าหนูได้พื้นที่เป็นของตนเองแล้วให้หนูยืนเอามือแนบลำตัวไว้ได้ไหมคะฟังอะไร

ด้วยจังหวะอ่ะเริ่มเลยหาพื้นที่ค่ะไม่ต้องตามเพื่อนก็ได้ลูกระวังกรองครูแพลวด้วยนะคะโอ้วันนี้เด็กๆได้พื้นที่กันเรียบร้อยแล้วแล้วเด็กๆปลายทางล่ะอ๋อเพื่อนๆปลายทางวันนี้ก็ได้พื้นที่แล้วต่อไปนะคะคุณครูแพลวจะให้เด็กๆมาเคลื่อนไหวอิสระไปทั่วๆบริเวณห้องเด็กๆนะคะสามารถเคลื่อนไหวอยู่กับที่เคลื่อนไหวเคลื่อนที่ก็ได้เด็กๆสามารถเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางด้านซ้ายหรือไปทางด้านขวาก็ได้แต่เด็กๆจะต้องฟังพร้อมหรือยังคะน่ารักมากๆเลยถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยดูซิว่าวันนี้มีใครเคลื่อนไหวได้ตรงจังหวะบ้างนะอ๋อวันนี้ BM ทำได้ดีนะ

ูแพ้วขอถามพี่ออมซับหนูหยุดอยู่ในท่าอะไรลูกปูข้าวหอมล่ะคะตีกรองใช่ไหมน้ำหวานล่ะลูกแมวล่ะคะค่ะแล้วแม็กล่ะลูกเครื่องบินถามโอติล่ะลูกแล้วพี่บีเอ็มล่ะจ๊ะนกเหรอแล้วเด็กๆปลายทางล่ะลูกอ๋อเด็กๆปลายทางบอกว่าทำท่าทางเป็นมังกรกำลังบินโอ้โหแล้วหนูล่ะโอ้โหทำท่าทางกำลังฟันดาบจริงๆๆๆ

0: พี่อนนท์น้องหยุดอยู่ในท่าอะไรลูกอ๋อหนีซอมบี้เหรอคะแล้วพี่มาลิล่ะลูกเสือสโนล่ะจ๊ะ
1: ห
0: ุ่
1: นไล
0: ่กาหุ่นไล่กาน่าสนใจมากๆเลยแล้วอั่งเปาล่ะคะ
1: กระรอก
0: กระรอกน่ารักมากๆเลยแล้วเพื่อนๆปลายทางล่ะ
1: โ
0: อ้เพื่อนปลายทางบอกว่าทำท่าทางกำลังกลางร่มไอ้เก่งมากๆเลย

0: ฟังนะทักพี่แม็กด้วยหยุดจริงหรือเปล่าพี่สนองพี่โอติเดินไปทางไหนหรือเปล่าไม่ผักกันนะคะอย่าล้มนะลูกให้เด็กๆนั่งลงเอามือวางไว้ที่ตักก่อนนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงไหมคะ
1: ตรงแล้วค่ะ
0: ตรงไหมครับ
1: ตรงแล้วค่ะ
0: เก่งมากๆต่อไปคุณครูแพลวจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหากันซึ่งในวันนี้เราจะมาเคลื่อนไหวตามข้อตกลงเด็กๆนะคะต้องทำข้อตกลงกับคุณครูแพลวก่อนจากนั้น

0: คุณครูแพลวก็จะเคาะจังหวะให้เด็กๆ เคลื่อนไหวเมื่อคุณครูแพลวเคาะจังหวะแบบนี้ให้เด็กๆหยุดและคุณครูแพลวจะพูดข้อตกลงขึ้นมาให้เด็กๆทำตามให้ถูกก่อนอื่นเลยขอมาทำข้อตกลงกับเด็กๆ ก่อนถ้าคุณครูแพลวพูดคำว่าฟ้าแลบฟ้าแลบนะให้เด็กๆนั่งลงหมุนหัวไหล่สองครั้งแล้วเอามือวางตักทำยังไงนะนั่งลงหมุนหัวไหล่กี่ครั้งลูก2แล้วเอามือวางไว้ที่ไหนที่ตักเก่งมากๆถ้าคุณครูแพลวพูดคำว่าฟ้าร้องให้เด็กๆหมุนเอว3รอบยืนตรงแล้วชูมือขึ้นนะฟ้าร้องทำอย่างไรนะหมุนเอว3รอบยืนตัวตรงแล้วชูมือขึ้นเก่งมากๆถ้าคุณครูแพลวพูดคำว่าฟ้าผ่าให้เด็กๆกระโดดตบ3ครั้งกางแขนแล้วยืนขาเดียวเดี๋ยวจะลองดูว่าวันนี้เด็กๆสามารถทำตามข้อตกลงได้หรือไม่ทีนี้ยืนรอจังหวะพี่เตยก่อนพี่เตยค่อยๆลุกอ่ะทีนี้จะเริ่มแล้วนะคะพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: น่ารักทุกคนเลย

น้องขยับออกมาทางนี้หน่อยค่ะฟ้าผ่ากระโดดตบกี่ครั้งนะ1 2 3แล้วฮะใบให้นิดนึงทีนี้ตั้งสติดีๆนะ

0: าแลบแลบทำอย่างไรให้นั่งลงแล้วทำยังไงหมุนหัวไหล่กี่ครั้ง2รอบแล้วเอามือวางไว้ที
1: ่
0: ตักคุณครูแพลวสังเกตว่ามีคนเคลื่อนไหวได้ตรงจังหวะบางคนเร็วไปนิดนึงลดสปีดตัวเองลงมาหน่อยนะคะฟ้าร้องมีคนจำได้หมุนอะไรหมุนเอวแล้วทำอย่างไรยืนตัวตรงแล้วชูมือขึ้น BM ถูกไหมเพื่อนบอกว่ายืนตัวตรงแล้วชูมือขึ้นBM ถูกแล้วภาคินตรงจังหวะครูแพลวไหม

ฟ้าผ่ากระโดดทำอะไร1 2 3กางแขนแล้วยืนอะไรเด็กๆดูนะคุณครูแพลวยืนขาเดียวแบบไม่เอนเลยพี่ใบบุญก็ทำได้หลายๆคนทำได้อ้าแค่นี้เองเก่งมากฟ้าแลบนั่งลงแล้วทำอย่างไรหมุนหัวไหล่สองครั้งและเอามือวางไว้ที่ตักดังนั้นตรงไหนที่นั่งติดกันอยู่ขยับออกมาเลยค่ะใครได้ที่แล้วพอจากนั้นให้เด็กๆนั่งลงและนั่งอยู่ในท่าที่

สบายยืดขาออกมาค่ะจากนั้นเอามือจับไปที่ขาของตนเองแล้วร้องพร้อมกันว่านวดนวดนวด

ลาลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาขอถามพี่อานนท์แล้วผ่อนคลายกล้ามเนื้ออย่างไรได้อีกลูกทำท่าอะไรดีคะอะไรนะทำยังไงทำให้ดูหน่อยสะบัดมือใช่ไหมอ่ะสะบัดมือพร้อมกัน10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ขอถามพี่โอตีทำท่าอะไรได้อีกลูกนวดตรงไหนขานวดไปแล้วนวดแขนใช่ไหมอ่ะนวดแขนครั้งหนึ่ง10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีกครั้งหนึ่งอีก10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทีนี้ให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิให้เด็กผู้หญิงนะคะเอากระโปรงคุมหัวเข่าตนเองให้เรียบร้อยชูมือคุณครูแพลวเห็นเด็กๆผู้หญิงหลายคนตั้งใจมากเอามือยื่นประสานกันไปด้านหน้าก่อนลูกด้านหน้านะคะพลิกการ์ตูนอย่างนี้พลิกมือ1 2 3นั่นแหละค่ะนับ1ถึง10พร้อมกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ยื่นขึ้นไปสูงๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอียงไปทางด้านขวามือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ซ้ายมือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นลม

0: ดูสิว่าเด็กๆของคุณครูแพรวจะทำสมาธิได้ไหมเด็กๆต้นทางเก่งกันทุกคนเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะเด็กๆปลายทางหลายๆคนก็ทำได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเมื่อมีสมาธิแล้วนะคะให้เด็กๆลืมตาแล้วค่อยๆกลับไปนั่งที่พี่ขวัญเอ่ยนั่งเลยลูกคุณครูแพรวชื่นชมเด็กๆหลายคนเมื่อคุณครูแพรวบอกให้เด็กๆกลับไปนั่งที่เด็กๆเดินกลับไปด้วยอาการสงบแต่จะมีบางคนที่อาจจะวิ่งมาดังนั้นต่อไปคุณครูแพรวจะให้แก้ตัวใหม่นะคะเราจะไม่วิ่งกันในห้องเพราะว่าอะไร
1: เพราะว่า
0: เดี๋ยวจะลื่นล้มแล้วใครจะเป็นคนเจ็บ
1: ตัวเอง
0: ตัวเองใช่ภาคินถ้าภาคินวิ่งใครจะเป็นคนเจ็บครับถ้าล้มตัวเองไหมใช่ดังนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะคะต่อไปคุณครูแพ้วจะพาเด็กๆนะคะทั้งต้นทางและปลายทางไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือ

กู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องใหม่แล้วเด็กๆลองสังเกตป้ายนิเทศครูแพลวก่อนหนูเห็นอะไรบ้างขอถามพี่อั่งเปาหนูเห็นอะไรบ้างลูก
1: เห
0: ็
1: นร่ม
0: เห็นอะไรนะลูก
1: เห็นร
0: ่
1: ม
0: ร่มใช่ไหมคะพี่แม็กล่ะคะเห็นคนออมทราบมาลูกเห็นต้นไม้ปริมละจ๊ะอะไรนะอ๋อเห็นฝนฟ้าใสล่ะอ๋อแล้วใบบุญล่ะลูกเอามือลงได้ทีนี้เด็กๆพอจะทายได้ไหมว่าในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้ในหน่วยอะไรหน่วยหรือดูฝนอ่ะพูดตามครูแพลวก่อนสั
2: ปดาห
0: ์
2: น
0: ี
2: ้
0: หนูเรียนหน่วย
2: หรือด
0: ู
2: ฝน
0: อีกครั้งนะคะหน่
2: วย
0: หรือดู
2: ฝ
0: นใช่เรื่องฝนเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวของเราใช่หรือไม
1: ่
0: ใช่เพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยถ้าเด็กๆสังเกตดูดีๆเมื่อมีอากาศร้อนตอนเช้าและตอนกลางวันถ้าวันนั้นร้อนมากๆตอนเย็นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นยังไงฝนทำไมฝนตกแล้วชอบตกตอนไหนที่สุด
2: ตอน
0: ที่เรากำลังกลับบ้าน

ไม่รู้ทำไมเหมือนกันเนาะใช่ไหมใช่หรือไม่ก็ตอนเช้าตอนที่เรากำลังจะทำไมมาโรงเรียนชอบจริงๆเลยตกอยู่2เวลาใช่ไหมวันนี้นะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องวัฏจักรของน้ำน้ำกับฝนมันเกือบจะเป็นสิ่งเดียวกันแค่มันเรียกต่างกันน้ำในที่นี้คือน้ำบนโลกที่เด็กๆเห็นไม่ว่าจะเป็นน้ำทะเลแม่น้ำหรือแม้กระทั่งน้ำที่เด็กๆดื่มแต่ฝนมันก็คือน้ำนั่นแหละแต่มันเป็นน้ำที่เกิดจากอะไรทีนี้แหละอยากจะพามารู้จักกันก่อนอื่นเลยมีเพลงมาให้หนึ่งเพลงนับ1 2 3โป๊ะโอ้โหยาวไหมให้เด็กๆฟังที่คุณครูแพลวร้องก่อนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเพลงนี้นะคะมีชื่อว่าเพลงไอ้น้ำผู้แต่งไม่ทราบนามผู้แต่งคุณครูแพลวจะร้องให้เด็กๆฟัง1รอบเด็กๆช่วยปรบมือได้ไหมได้อ่ะนับ1 2 3

0: ยาวดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพรวจะให้เด็กๆอ่านตามคุณครูแพรวได
1: ้ได้เก่งมากๆเลยปุ๊บอ่ะเพลง
2: ไอน
1: ้
2: ำ
1: ผู้แต่ง
2: ไม
1: ่
2: ทราบนามผ
1: ู
2: ้แต่ง
1: ไอน้ำ
2: ไอน
1: ้
2: ำ
1: ไอน้
2: ำ
1: กว่าจะเป็น
2: ละอองไอน
1: ้
2: ำ
1: กว่าจะลอย
2: ข
1: ึ้
2: นไป
1: ลอยไปบน
2: ฟากฟ
1: ้
2: า
1: บนนภาก
2: ว
1: ้
2: างใหญ
1: ่เธอจะลอย
2: ไปไหน
1: แล้วใคร
2: พาเธอข
1: ึ้
2: นมา
1: ดวงอาทิ
2: ตย
1: ์ส่
2: องแสง
1: ร้อนจ้าให้ท้องทารา
2: ร
1: ้
2: อนอกร
1: ้
2: อนใจ
1: จนต้
2: อง
1: ระเหยเป็นไอ
2: ไอน
1: ้
2: ำลอยไป
1: วิ่งเล่นเฮฮาถูกต้องอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะ
2: ได
1: ้ได้เพลงไอน้
2: ำ
1: ผู้แต่
2: ง
1: ไม่ทราบนามผู้
2: แต
1: ่
2: ง
1: ไอน้ำ
2: ไอน
1: ้
2: ำ
1: ไอ
2: น
1: ้
2: ำ
1: กว่าจะเป็นละอองไอน้ำ
2: กว่าจะเป็นละอองไอน้ำ
1: กว่าจะลอยขึ้นไป
2: กว่าจะลอยขึ้นไป
1: ลอยไปบนฟากฟ้า
2: ลอยไปบนฟากฟ้า
1: บนนภากว้างใหญ
2: ่บนนภากว้างใหญ่
1: เธอจะลอยไปไหน
2: เธอจะลอยไปไหน
1: แล้วใครพาเธอขึ้นมาดวงอาทิตย์ส่องแสงร้อนจ้าอีกครั้งลูกดวงอาทิตย์ส่องแสงร้อนจ้าแสงร้อนจ้าเก่งมากค่ะให้ท้องทาราร้อนอก
2: ร
1: ้
2: อนใจ
1: จนต้องระเหยเป็นไ
2: อ
1: เอาใหม่จนต้องระเหยเป็น

0: ็นไอ
1: ลดละความเป็น
0: ไอน้ำลอยไป
1: ไอน้ำลอยไป
0: วิ่งเล่นเฮฮา
1: วิ่งเล่นเฮฮา
0: เก่งมากๆทีนี้คุณครูแพลวจะร้องอีกหนึ่งรอบให้เด็กๆใครร้องได้ช่วยร้องตามใครที่ร้องไม่ได้ให้ช่วยปรบมือได้ไหมคะได้จริงหรือเปล่าจริงพร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: นับ1 2 3ไอ

0: รู้ไหมว่าวันนี้ถึงพาเพลงไอน้ำมาฝากเด็กๆพี่แม็กบอกว่าฝึกร้องแต่เด็กๆคะลองมาสังเกตเพลงของคุณครูแพลวดูก่อนวันนี้ตัวอักษรนะคะหรือว่าตัวหนังสือที่มีสีแดงเด็กๆคิดว่ามีความหมายพิเศษไหมหนูคิดว่าเป็นคำว่าอะไร
1: ไอน
0: ้ำอ่ะพี่เตยบอกว่าคือคำว่าละอองแต่ยังไม่ใช่หนูคิดว่า
1: ไอน้ำ
0: ขอถามพี่นิลินหนูคิดว่าเป็นคำว่าอะไรลูกเก่งมากปรบมือให้นิลินด้วยเป็นคำว่าไอน้ำนั่นเองถูกต้องเลยค่ะเพลงนี้นะคะเขาบอกใบ้เราเกี่ยวกับวัฏจักรของน้ำหรือฝนนั่นเองเขาบอกว่าไอน้ำเนี่ยมันเป็นน้ำที่มีขนาดเล็กๆมันจะเกิดขึ้นได้เมื่อโดนความร้อนท่อนนี้เขาบอกว่าดวงอาทิตย์ส่องแสงร้อนจ้าเมื่อดวงอาทิตย์มันร้อนใช่ไหมลูกความร้อนมันไปกระทบกับน้ำต่างๆบนโลกแหล่งน้ำต่างๆบนโลกเช่นมีอะไรบ้างล่ะมีทะเลมีแม่น้ำลำคลองต่างๆใช่ไหมคะเมื่อดวงอาทิตย์แผ่รังสีออกมาร้อนมากๆเลยไปกระทบกับผิวน้ำดังนั้นผิวน้ำมันก็จะค่อยๆละเหยลอยขึ้นไปด้านบนสิ่งนั้นคือไอน้ำค่ะเมื่อไอน้ำรวมตัวกันเยอะๆลอยขึ้นไปสูงๆมันจะเกิดเป็นเมฆเมฆรู้จักไหมคะเมฆใช่ที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าใช่ไหมใช่ใช่แต่เมื่อไหร่ที่เจ้าก้อนเมฆสีขาวๆที่เด็กๆเห็นนั่นแหละค่ะมันลอยมารวมตัวกันเยอะๆใช่พอเยอะๆเข้ามันจะเกิดความหนักซึ่งเมฆแต่ละก้อนเนี่ยมันก็คือน้ำนะที่มันไปรวมตัวกันเมื่อมันรวมตัวกันหนักขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะมันก็จะอ้วนใหญ่ๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนจากก้อนเมฆสีขาวๆปุยๆที่น้องเห็นกันเป็นสีอะไร
1: ส
0: ีดำหรือเทาใช่ไหมจากนั้นมันจึงเกิดอะไรตกลงมา
1: ฝนตก
0: ฝนตกดูซิว่าจริงไหมอ่ะ1 2 3ปึ๊บอ่ะมาตั้งใจดูกันพูดตามวัฏจักรของน้ำ
1: วัฏจ
0: ัก
1: รของน
0: ้
1: ำ
0: ถูกต้องเลยหนูเห็นเหลืองๆที่มุมบนนั้นไหมคะเป็นดวงอาทิตย์ใช่ไหมหรือว่าพระอาทิตย์ดวงอาทิตย์ของเรานะคะเขาจะมีหน้าที่ในการให้ความอบอุ่นกับโลกหรือแผ่ความร้อนใช่ไหมคะหนูรู้ไหมว่าดวงอาทิตย์เนี่ยอยู่ไกลกับโลกเรามากๆเลยนะขนาดอยู่ไกลเรายังรู้สึกเป็นยังไงเลยร้อนใช่ไหมคะเมื่อดวงอาทิตย์ของเรานะลูกเขาแผ่ความร้อนออกมาเขาให้ความร้อนมากๆเข้าแสงหรือว่าความร้อนจากดวงอาทิตย์เนี่ยมันก็ไปที่ไหนไปที่ทะเลหรือแหล่งน้ำต่างๆบนโลกไม่ว่าจะเป็นเขื่อนทะเลแม่น้ำหรือแม้กระทั่งทะเลหัวหินของเราก็เหมือนกัน

0: เมื่อโดนความร้อนเยอะๆปุ๊บมันก็จะระเหยเป็นไอน้ำเล็กๆที่บางทีเราอาจจะมองเห็นได้หรือบางทีเราก็มองไม่เห็นมันจะลอยสูงขึ้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปเป็นอะไรลูกก้อนเมฆของเราใช่ไหมคะใช่ตอนที่มันเป็นสีขาวก็ยังไม่เป็นอะไรก็ยังเป็นก้อนเมฆสีขาวปุยๆที่หนูรู้จักใช่ไหมลูกแต่ถ้าเมื่อไหร่เจ้าก้อนเมฆเนี่ยเขาไปรวมตัวกับเพื่อนเพื่อนเมฆก้อนอื่นๆเมื่อเขาไปรวมตัวกันเยอะๆมันจะเกิดความหนักใช่เมื่อเกิดความหนักเรื่อยๆปุ๊บไอ้น้ำเหล่านั้นนะคะมันก็จะไปรวมตัวกันเป็นหยดน้ำและกลั่นตัวออกมาเป็นอะไรฝนตกลงที่ไหนบนโลกของเราลงไปสู่แม่น้ำใช่ไหมตูนลำคลองต่างๆแล้วก็เกิดเป็นน้ำมันจะวนอยู่อย่างนี้เขาเลยเรียกว่าวัฏจักรของน้ำคือสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำๆวนๆเป็นธรรมชาติเลยใช่ไหมคะใช่แล้ววันนี้คุณครูแพลวก็มีการทดลองว่าเมื่อน้ำมันโดนความร้อนแล้วมันจะกลายเป็นไอน้ำแล้วเมื่อไอน้ำรวมตัวกันเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวลองมาดูกันดีไหมคะแต่ก่อนอื่นเลยอุปกรณ์มาหรือยังจ๊ะที่รัก
1: ย
0: ังยังไม่มาดังนั้นเสกพร้อมกันได้ไหมยังวันนี้ใช้คาถาว่าอะไรนะได้เลยอ่ะนับ1 2 3โอมเพียงโหให้ตั้ง3ว้าวเลยน่าชื่นใจวันนี้นะคะคุณครูแพลวมีการทดลองง่ายๆมาฝากเด็กๆแต่ก่อนอื่นเลยขอเอาอุปกรณ์นะคะมาวางให้เด็กๆก่อนได้ไหมคะได้อุปกรณ์เหล่านี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถขอยืมนะคะได้ที่ห้องวิทยาศาสตร์นะใช่ขออนุญาตนี่เลยค่ะอย่างแรกเลยที่อยากจะทำความรู้จักกับเด็กๆนะคะเราจะมีบิ๊กเกอร์ที่ใส่น้ำไว้นะคะหนูรู้จักบิ๊กเกอร์ไหมบิ๊กเกอร์นะคะของคุณครูแพลวจะทำด้วยแก้วถ้าตกคือใช่ดังนั้นจะต้องระมัดระวังถูกต้องต่อมานะคะเราจะมีชุดตะเกียงแอลกอฮอล์ซึ่งมีทั้งตะแกรงมาและที่บังรวมถึงตะเกียงแอลกอฮอล์ซึ่งในขั้นตอนนี้คุณครูแพลวจะเป็นคนทำเองเพราะเมื่อจุดตะเกียงหมายความว่าเราจะต้องใช้ไฟใช่ไหมคะใช่ค่ะต่อไปนะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถใช้เป็นกระจกที่มีนะคะก็ได้แต่คุณครูแพลวนะคะวันนี้จะขอใช้เป็นจานเพาะเชื้อเพราะว่าก็ทำจากกระจกหรือว่าแก้วเหมือนกันดังนั้นมันจะมีคุณสมบัติในการทนความร้อนสักเล็กน้อยที่คุณครูแพลวไม่ใช้พลาสติกเพราะว่าพลาสติกเมื่อโดนความร้อนแล้วอาจจะละลายใช่ไหมคะใช่ขั้นตอนไม่มีอะไรยากขั้นตอนแรกคุณครูแพลวจะใช้ไม้ขีดนะลูกนะไม้ขีดนี่ไม้ขีดคุณครูแพลวจะใช้ไม้ขีดในการจุดตะเกียงแอลกอฮอล์ซึ่งหนูดูตะเกียงแอลกอฮอล์ของคุณครูแพลวก่อนพี่แม็กลองดูตะเกียงแอลกอฮอล์ของคุณครูแพลวสิคะว่าเป็นยังไงอ่ะมันยังใช้ไม่ได้จนกว่าคุณครูแพลวจะเปิดฝาออกมาซึ่งตะเกียงแอลกอฮอล์ของคุณครูแพลวนะคะมันจะถูกจุดด้วยเชือกซึ่งด้านในนะคะจะผสมแอลกอฮอล์เอาไว้นะขั้นตอนไม่มีอะไรมากอย่างแรกเลยนะคะคุณครูแพลวจะจุดตะเกียงแอลกอฮอล์ก่อนด้วยอะไรหนูจำได้ไหมไม้ขีดไฟถูกต้องเลยยังไม่ไหม้ค่ะติดแล้วจากนั้นนะคะคุณครูแพลวก็จะย้ายตะเกียงแอลกอฮอล์ไปในที่บังของคุณครูแพลวเพื่อไม่ให้มีลมทำให้มันดับจากนั้นคุณครูแพลวก็จะตั้งบีกเกอร์ ไม่ค่ะแล้วเดี๋ยวจะให้เด็กๆลองสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณครูแพรวทำการทดลองเด็กๆสังเกตดูนะว่าเมื่อน้ำนะคะโดนความร้อนใช่ไหมลูกใช่จะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเห็นหรือยังว่าตอนนี้เริ่มมีอะไรขึ้นรอบๆแก้วมีไอ้น้ำแล้วใช่ไหมคะใช่เลย
1: ไม่ได้
0: ค่ะเด็กๆลองจินตนาการดูนะเหมือนที่คุณครูแพลวเล่าให้ฟังไหมว่าเมื่อน้ำเนี่ยมันโดนความร้อนมันก็จะเกิดไอใช่ไหมคะไอน้ำลอยขึ้นที่สูงจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรหนูสังเกตดูนะว่าฟองข้างล่างฟองอากาศด้านล่างเนี่ยมันเริ่มที่จะเดือดปุ๊ดๆขึ้นมาหน่อยนึงแล้วเห็นไหมคะค่อยๆทยอยลอยขึ้นมาละใช่เลยเห็นไหมลูกใช่เหมือนเวลาที่น้ำเนี่ยมันโดนแสงอาทิตย์มันโดนความร้อนจัดๆนะคะมันก็ระเหยขึ้นไปตอนนี้กระจกด้านบนของคุณครูแพรวนะคะเต็มไปด้วยไอน้ำเป็นละอองตอนนี้มันเกิดการไปเกาะตัวกันตอนนี้แหละเดี๋ยวมันจะเริ่มรวมตัวกับเพื่อนๆของมันแล้วใช่

เด็กๆลองมองนะด้านบนเนี่ยเริ่มที่จะเป็นยังไงคะเริ่มที่จะรวมตัวกันจนจะเป็นหยดน้ำตกลงไปแล้วใช่ไหมคะใช่หลังจากที่มันโดนความร้อนพอมันระเหยขึ้นไปใช่ไหมมันก็ไปรวมตัวกันแล้วเดี๋ยวจะกลั่นตัวมาเป็นฝนถูกต้องเด็กๆลองสังเกตดูนะคะเมื่อน้ำนะคะโดนความร้อนใช่ไหมคะมันก็จะเกิดการระเหยลอยตัวขึ้นที่สูงใช่ไหมคะจากนั้นมันจะรวมตัวกันใช่ไหมใช่เป็นหยดน้ำแล้วก็จะตกลงไปที่บิ๊กเกอร์เหมือนเดิมเหมือนฝนเลยใช่ไหมลูกใช่เก่งมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมว่าพอน้ำเริ่มที่จะเดือดใช่ไหมลูกจะมีไอน้ำจำนวนมากลอยขึ้นไปที่ไหนอ๋อที่สูงรวมตัวกันอยู่บนแผ่นกระจกด้านบนใช่ไหมลูกรวมกันเป็นหยดน้ำแล้วเดี๋ยวพอหยดน้ำรวมตัวกันเยอะๆก็จะตกไปที่ไหนที่บิ๊กเกอร์เหมือนเดิมใช่ไหมใช่เหมือนกับฝนเลยใช่ไหมลูกเมื่อโดนความร้อนไอ้น้ำก็ระเหยขึ้นไปพอไปรวมตัวกันมันก็จะตกลงมาด้านล่างใช่ไหมคะใช่เยี่ยมมากเลยเด็กๆเห็นไหมคะว่าวัฏจักรการเกิดน้ำหรือว่าฝนของเราเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะใช่อ่ะลองมาดูภาพแล้วทบทวนกันหน่อยได้ไหมได้คล้ายๆการกับการทดลองของเราใช่ไหมคะว่าเมื่อน้ำโดนความร้อนใช่ไหมลูกมันเกิดไอ้น้ำลอยขึ้นด้านบนที่ติดกับแผ่นกระจกใช่ไหมจากนั้นมันก็รวมตัวกันเยอะขึ้นเยอะขึ้นจนเป็นหยดน้ำใช่ไหมคะพอหยดน้ำรวมตัวกันเยอะๆมันก็ตกลงไปในบิ๊กเกอร์ของเราใช่หรือไม่ใช่

เหมือนการเกิดฝนเลยหรือว่าวัฏจักรของน้ำก็เช่นกันใช่ไหมคะดูนะเมื่อโดนความร้อนจากแสงอาทิตย์นะคะหรือดวงอาทิตย์มันก็จะทำให้น้ำที่อยู่ในแหล่งน้ำเป็นยังไงเป็นไอน้ำลอยไปไหนลอยขึ้นข้างบนจนกลายเป็นอะไรนี่เป็นเมฆใช่ไหมลูกพอเมฆรวมตัวกันเยอะๆจนอ้วนใหญ่โอ้แล้วจึงเกิดเป็นฝนตกลงมาเห็นไหมยากไหมคะไม่ยากเลยเอาละค่ะต่อไปก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่พร้อมหรือยังดังนั้นไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjay.com 9คนละ 9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่นThe Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่องดีเอลทีวี 10 ถึงช่องดีเอลทีวี 12

เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

ี้เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้น

0: ฐมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Startupคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆอยู่ถึง4กิจกรรมเลยเยอะมากเลยใช่ไหมแต่ก่อนอื่นเลยนะคะขอเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆก่อนได้ไหมคะได้จริงหรือเปล่าจริงอ่ะทำมือตามขนมจีบซาลาเปาขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะปลาทองโกน่ารักมากๆเลยเอามือวางไว้ที่ตักค่ะกิจกรรมแรกในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมปั้นค่ะกิจกรรมที่2นะคะวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะกิจกรรมที่3นะคะสลัดสีค่ะใช่สลัดสีและกิจกรรมที่4ในวันนี้นะคะวาดภาพแล้วปะติดสายฝนเราจะใช้อะไรบ้างดังนั้นเราลองมาดูที่กิจกรรมสลัดสีกันก่อนเลยชวบใช่เลยค่ะกิจกรรมสลัดสีนะคะคุณครูแพลวอยากให้เด็กๆระมัดระวังเพราะว่ามันจะเลอะได้อุปกรณ์มีดังนี้ค่ะเยอะมากเลยไหมอุปกรณ์แรกนะคะก็จะมีกระดาษนะคะนี่เลยกระดาษ100ปอนด์ดินสอสีน้ำและผ้าเช็ดมือเวลาเด็กๆลงมือทำนะคะคุณครูแพลวอยากให้เด็กๆ เขียนชื่อทางด้านล่างถ้าหากว่าคุณครูปลายทางสังเกตว่าเด็กๆของเราเนี่ยอาจจะยังเขียนชื่อไม่ได้นะคะก็อาจจะให้เด็กๆเนี่ยได้ปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองหรือเขียนสัญลักษณ์ของตนเองเอาไว้ก็ได้นะคะสมมุติว่าคุณครูแพลวสัญลักษณ์หอนกฮูกนะคุณครูแพลวก็จะเขียนสัญลักษณ์หรือถ้าเด็กๆคนไหนเขียนชื่อได้ก็ให้เขียนชื่อนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาสลัดสีเราจะหยิบสีขึ้นมาแต่เด็กๆคะเวลาเด็กๆหยิบสีน้ำต้องระมัดระวังนะคะจากนั้นใช่ค่ะเราก็จะสลัดลงไปถ้าเด็กๆสลัดสูงจนเกินไปจะเป็นอย่างไรลูกมันจะกระเด็นใช่ค่ะนอกจากกระเด็นใส่ตนเองแล้วมันอาจจะกระเด็นใส่ใครด้วยขอจับแบบนี้เหมือนหยดสีแต่ว่าหยดสีเนี่ยเป็นการปล่อยให้สีเนี่ยหยดลงบนกระดาษใช่ไหมแต่หนูดูนะคุณครูแพลวใช้ข้อมือในการสลัดมันและใช้มือในการหยิบจับเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าเมื่อสีนะคะมันรวมตัวกันมันผสมกันมันก็เกิดเป็นสีใหม่ใช่หรือไม่ใช่กิจกรรมนี้ยากไหมคะถ้าพื้นโต๊ะเลอะนะคะให้หนูใช้อะไรเช็ดด้วยผ้าเช็ดมือเก่งมากต่อมานะคะก็จะมีอีกกิจกรรมนึงซึ่งเป็นกิจกรรมใหม่ใช่ไหมใช่อ่ะขอขยับด้านนี้ออกไปก่อนจากนั้นกิจกรรมใหม่มีอุปกรณ์ดังนี้ค่ะเยอะไหมลูกเยอะสิอ่ะกิจกรรมใหม่มีดังนี้เลยค่ะปิ้งคุณครูแพลวขออนุญาตเก็บแผ่นนี้ออกไปก่อนเพราะว่าเด็กๆจะสับสนนี่ค่ะอุปกรณ์นะคะจะมีกระดาษ A4 นะคะมีสีเทียนรวมถึงดินสอด้วยนะคะจากนั้นนะคะก็จะมีไหมพรมกรรไกรปลายมนกาวและไม้สำหรับทากาวและผ้าเช็ดมือค่ะขั้นแรกเลยคุณครูแพลวอยากให้เด็กๆนะคะเขียนชื่อลงไปก่อนชื่อของใครของเพื่อนได้ไหมทำไมล่ะใช่ใช่ค่ะ จากนั้นเราถึงจะใช้สีเทียนในการวาดภาพลงไปช่วยอะไรนะ
1: ต้นไม้
0: จากนั้นเมื่อเด็กๆวาดภาพเสร็จแล้วหนูอย่าลืมระบายอะไรด้วยใช่ค่ะขั้นตอนต่อมาเมื่อเราวาดภาพเสร็จแล้วระบายสีเสร็จแล้วคุณครูแพลวต้องการให้หนูทำสายฝนลงมาไหมพรมนะคะคนละ1เส้นจากนั้นนะคะใช้กาวในการทำอย่างไรใช่ค่ะคุณครูแพลวขอแตะกาวไว้ประมาณนี้ก่อนจากนั้นนะคะคุณครูแพลวก็จะทำการตัดไหมพรมหนูอาจจะตัดเอาไว้ก่อนก็ได้นะคะใช่นี่เลยติดลงไปเหมือนไหมเหมือนสิถูกต้องนี่กิจกรรมนี้ยากไหมคะวันนี้นะคะจะให้เด็กๆเลือกทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมนะคะจากนั้นเด็กๆสามารถเข้าไปเล่นที่มุมประสบการณ์ได้ซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูแพลวขอเปิดเป็นมุมหนังสือ

0: เด็กๆแต่ละคนนะคะมีความตั้งใจมากๆเลยน่าชื่นชมมากๆเลยค่ะวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานไหมคนแรกครูแพรวขอเชิญเป็นพี่อ้อมทรัพย์ค่ะดูสิว่าวันนี้พี่อ้อมทรัพย์จะนำเสนอผลงานอะไรนะมาเลยคุณครูแพลวถือผลงานให้พี่อมทรัพย์นะคะจับไมโครโฟนอ่ะพี่อมทรัพย์คะวันนี้น้องวาดอะไรลูก
1: วาดเป็นดอกไม
0: ้ดอกไม้อยู่ที่ไหนลูก
1: อยู่ที่สวนดอกไม
0: ้อยู่ที่สวนดอกไม้ใช่ไหมคะใช่ถ้าหนูมีโอกาสอยากจะเพิ่มเติมตรงไหนไหม
1: ไม่
0: หนูพอใจแล้วใช่ไหมคะใช่คุณครูปลายทางนะคะสามารถจดบันทึกนะคะเกี่ยวกับผลงานของเด็กๆได้โดยการหาพื้นที่นะคะในผลงานของเด็กๆถ้าหากว่าเด็กๆระบายสีจนเต็มคุณครูปลายทางก็สามารถจดบันทึกนะคะคำพูดของเด็กๆเนี่ยลงด้านหลังของผลงานก็ได้นะคะเพื่อให้เด็กๆนะคะได้เล่าเกี่ยวกับผลงานของตนเองนะคะเหมือนของน้องออมทรัพย์นั่นเองที่คุณครูแพรวเอามาเขียนไว้ด้านหลังเพราะว่าพี่ออมทรัพย์เนี่ยเขาระบายสีทั่วทั้งแผ่นเลยใช่ไหมคะใครชอบผลงานของเพื่อนบ้างโหชอบทุกคนเลยถามขวัญเอ้ยขวัญเอ้ยชอบผลงานของเพื่อนตรงไหนคะโอ้โหทุกองค์ประกอบทุกอย่างเลยใช่ไหมคะขอถามพี่ปอเช่พี่ปอเช่ชอบผลงานของเพื่อนตรงไหนบ้างคะ
2: ดวงอาท
0: ิตย์อ๋อพี่ปอเช่บอกว่าเนี่ยชอบตรงดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะใช่ปรบมือให้เพื่อนด้วยขอบคุณค่ะคนต่อมาครูแพลวขอเชิญพี่มาลิมาลิมาเลย มาเลยจ้ะมาลีถือไมค์คุณครูแพลวถือผลงานให้พี่มาลีเดี๋ยวนะขออนุญาตชึบเรียบร้อยสวยแล้วพี่มาลีจ๋าวันนี้พี่มาลีทำผลงานอะไรมาลูก
3: ทำกิจกรรมใหม
0: ่น้องทำกิจกรรมใหม่น้องทำอย่างไรบ้างน้องวาดรูปก่อนหรือเปล่า
3: วาดรูปก่อน
0: แล้วหนูทำยังไงอีกลูก
3: ติด
0: อะไรจ๊ะ
3: ติดฝน
0: ด้วยไหมพรมใช่ไหมคะ
3: ใช่
0: ถ้าหนูมีโอกาสอยากจะเพิ่มเติมผลงานของตนเองตรงไหนไหมหนูอยากทำอะไรเพิ่มไหมยังนึกไม่ออกใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะใครชอบผลงานเพื่อนบ้างเอ่ยขอถามพี่เตยชอบผลงานของเพื่อนตรงไหนบ้างคะลูกอ๋อเพื่อนบอกว่าชอบตรงที่มาลิวาดคนใช่ไหมคะเพราะอะไรอะคะอ๋อมันสวยใช่ไหมองค์ประกอบครบไหมครบอ่ะเอามือลงก่อนขอถามพี่แม็กพี่แม็กบอกว่าชอบตรงร่มใช่ไหมใช่เพราะอะไรหรอคะพี่แม็กมันเป็นสีฟ้าสวยดีใช่ไหมคะใช่ปรบมือให้เพื่อนด้วยเก่งมากๆขอบคุณนะคะมาลีวันนี้เด็กๆมีความตั้งใจกันมากๆเลยแต่ต่อไปก็ยังมีกิจกรรมน่าสนุกรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวจะพาเด็กๆไปดื่มน้ำล้างมือเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมเกมการศึกษาที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆนะคะแต่ก่อนอื่นเลยขอทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงได้ไหมคะได้ค่ะเวลาเล่นเกมน้องเล่นกับใครลูกน้องเล่นคนเดียวหรือเปล่าไม่ดังนั้นนะคะเราควรที่จะแบ่งปันซึ่งกันและกันรู้จักรอคอยนะคะและรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆด้วยเมื่อเล่นเสร็จแล้วเก็บเลยได้ไหมใช่หนูต้องให้คุณครูตรวจก่อนคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆได้นะคะและเกมการศึกษาในวันนี้ก็คือนี่เลยค่ะเกมการศึกษาหน่วยที่7ฤดูฝนชื่อเกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์พยัญชนะกรู้จักไหมพยัญชนะกกไก่นั่นแหละแต่เราจะเรียกสั้นๆว่าออกเสียงพร้อมกัน
1: กอ
0: เก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูเกมการศึกษากันปิ๊งตอนนี้เกมการศึกษาของคุณครูแพลวเนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะลูกก็คือกลุ่มที่เป็นภาพนะคะกับสัญลักษณ์และด้านนี้ก็จะเป็นคำเห็นไหมภาพแรกนี่กับคำนะคะต่อไปคุณครูแพลวจะมากระจายชิ้นส่วนของเกมก่อนดูซิว่าเด็กๆรู้จักคำไหนบ้างนะ

0: ขอดันขึ้นมานิดนึงอะไรนะได้ยินใครนะก็ได้ยินคนกระซิบเลยอยากกระซิบบ้างใช่ไหมหนูมาดูคำแรกหนูรู้ไหมคะว่าคำนี้คือคำว่าอะไรพูดตามแกะ
1: แกะ
0: กบ
1: กบ
0: ไม่กลบนะลูกกบ
1: กาก
0: า
1: ไก
0: ่ไก
1: ่
0: ถูกต้องเลยเราจะมาจัดหมวดหมู่กันดังนั้นหนูต้องดูที่ภาพและคำนะคะคำแรกเราอ่านไปเมื่อสักครู่คือคำว่าอะไร
1: แกะ
0: แกะใช่ไหมลูกขอตัวแทนออกมาชี้ซิว่าคำว่าแกะอยู่ตรงไหนบ้างคุณครูแพลวขอเชิญเป็นพี่ตูนพี่ตูนชี้แกะให้ครูแพลว1แผ่นไหนคะนี่เหรอถูกต้องไหมลูกถูกต้องอัปปรบมือให้พี่ตูนด้วยขอบคุณค่ะขออีกสักคนหนึ่งขอเชิญพี่ BM BM มาชี้แกะให้ครูแพลวหน่อยอีกคำหนึ่งอยู่ไหนคะที่รักถูกต้องไหมลูกBM ชี้อีกทีนึงใช่ไหมคะใช่เก่งมากปรบมือให้ BM ด้วยคำต่อมาหนูรู้จักไหม
1: กบ
0: ใช่ไหมคำนี้หรือเปล่าหนูเอามือลงก่อนคำนี้ใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่
0: คำนี้ล่ะไม่ใช่นี่ล่ะ
1: ใช
0: ่เมื่อใช่แล้วต้องทำอย่างไร
1: ชี
0: ทเข้าไปถูกต้องแล้วถ้าครูแพลวใช้คำนี้ได้ไหมลูกไม่ได้คำนี้หรือเปล่า
1: ใช่
0: ใช่ถ้าใช่ให้ทำอย่างไร
1: ช
0: ิดกันถูกต้องค่ะชิ้นส่วนของเกมนะคะยังมีที่เหลืออยู่แต่คุณครูแพลวจะให้เด็กๆเล่นเองได้ไหมได้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวนะคะจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางไปเลือกเกมการศึกษากันคุณครูปลายทางนะคะสามารถใช้เกมการศึกษาชุดเดิมหรือชุดที่เคยเล่นมาแล้วนะคะเพื่อมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้ถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลย

0: กันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดี
1: เด็กๆนะคะสามารถเก็บเกมการศึกษาเข้าที่ได้อย่างเรียบร้อยค่ะเก่งมากๆเลยวันนี้ตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาเราก็ได้ทำกิจกรรมกันเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมลูกใช่วันนี้มีใครอยากออกมาสรุปไหมขอเชิญพี่การ์ตูนค่ะพี่การ์ตูนมาเลยเรียบร้อยพี่การ์ตูนวันนี้พี่การ์ตูนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรไปบ้างลูก
2: ฤดูฝน
1: ฤดูฝนใช่ไหมวัฏจักรน้ำใช่ไหมลูกใช่เก่งมากๆเลยปรบมือให้การ์ตูนด้วยในวันนี้นะคะตั้งแต่กิจกรรมต้นมากิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะเด็กๆก็สามารถถ่ายทอดเรื่องราวของใครลูกของตัวเองออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมแล้ววันนี้นะคะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะจำได้ไหมว่าเคลื่อนไหวแบบใดไปตามอะไรนะข้อตกลงเก่งมากๆแล้ววันนี้กิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะเราก็ได้เรียนรู้นะคะในหน่วยฤดูฝนเรื่องวัฏจักรของน้ำใช่ไหมคะใช่เลยและกิจกรรมต่อมากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้กิจกรรมใหม่คืออะไรจำได้ไหมที่วาดภาพแล้วก็เอาไหมพรมมาทำอะไรมาตัดเป็นสายฝนใช่ไหมคะใช่ชอบไหมคะชอบและกิจกรรมสุดท้ายในวันนี้เกมการศึกษาซึ่งวันนี้เด็กๆทุกคนเก่งมากๆเลยปรบมือให้ตนเองด้วยแต่เวลาความสนุกของเราเป็นอย่างไรหมดลงแล้วแต่ก่อนที่เราจะลากันไปร้องเพลงร่วมกันได้ไหม
3: ได้
1: นับ1 2 3วันนี้

ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรังกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่

ข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงของหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ Triple A ไปจนถึง B เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ Triple A จนถึง Triple B ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ Triple A ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ Double A ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ Triple B ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ Double B ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
3: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
4: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกธีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

คุณแม่ของผมเนี่ยเขาก็จะหยิกเวลาเราเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเขาจะหยิกคราวนี้พอเราหยิกพอเขาหยิกเนี่ยเราก็รู้ก็คือหาถุงมือมาสวมนะมันก็ช่วยป้องกันเราได้ส่วนหนึ่งนะอีกอันนึงก็คือเวลาป้อนข้าวบางทีเขาไม่พอใจเนี่ยเขาก็จะตีเลยเวลาเขาตีเนี่ยเขาก็จะเต็มกำลังเขาครั้งแรกช่วงแรกๆก็คือจะโดนเข้าที่หน้าเนี่ยตอนแรกก็งงแล้วก็คือเวลาโดนมันก็มีอารมณ์ขึ้นมาเนี่ยแต่ก็เราก็มันก็ปี๊ดขึ้นมานะแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรเขาก็งงเหมือนกันว่าถ้าเราป้อนเราดูแลเขาทำไมเขามาตีเราทำไมแต่พอเรารู้ว่ามันเป็นอาการของโรคเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องต่อไปเราก็ต้องระวังนะก็ไอ้ถุงมือนี้ก็จะช่วยได้จากหนักเป็นเบาแต่ตอนหลังเนี่ยเราก็จะเข้าไปเนี่ยเราจะรู้ว่า เขามีอาการลักษณะนี้บางทีเข้าไปเราก็ต้องคือเข้าไปถึงเราก็จับมือเขาก่อนนะจับมือเขาหรือว่าเวลาจะเข้าหาเขาเนี่ยการเข้าหาเนี่ยเวลาเดินเข้าหาเนี่ยเราต้องคันเข่าคันเข่าเข้าหาเขาเพราะว่าถ้าเราเดินเข้าไปตรงๆเนี่ยในขณะที่เขานั่งเนี่ยเขาจะเหมือนว่าเราเข้าไปบางทีเขาคือเขาจะไม่รู้ว่าบางทีเขาแยกแยะไม่ออกเขาคิดว่าใครจะมาทำร้ายเขาก็จะป้องกันตัวนะคราวนี้ถ้าเราคันเข่าเข้าไปเนี่ยจากที่เขาคิดว่าเราจะเข้าไปทำร้ายก็จะเบาลงก็จะไม่มีอาการก้าวร้าวเกิดขึ้นหรือถ้าเกิดเขาก้าวร้าวเนี่ยเวลาเราเข้าไปปุ๊บเราก็จะจับมือเขาก่อนเนี่ยเป็นการป้องกันตัวเราอีกทีนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติว่าถ้าเกิดเราตอบโต้เขาด้วยความแรงเนี่ยผลออกมาก็คือถ้าพูดก็คือไงอ่ะถ้าภาษาตัวแบบก็คือบันไลทั้งคู่ก็คือมันก็จะแรงขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งเขาก็อารมณ์เสียเราก็อารมณ์เสียคนต่างเสียคราวนี้จากการที่ได้มาอบรมเนี่ยทางอาจารย์ก็บอกว่าถ้าเกิดช่วงนั้นเกิดมีอาการขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามก็จะกันคนที่โดนออกไปคือเราจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรตัวเขาไม่ได้นะเราต้องยึดเขาเป็นเซ็นเตอร์เป็นศูนย์กลางคนที่จะเปลี่ยนก็คือคนรอบข้างเขา

0: เขาดังนั้นเมื่อเขากระทำไปแล้วเนี่ยด้วยความที่เขาไม่รู้เนี่ยคนที่โดนกระทำก็พยายามเอาคนที่โดนกระทำออกไปเพื่อแล้วเอาคนใหม่เข้ามาเพื่อลดความรุนแรงลงมันก็จะดีขึ้นครับผม
1: เวลาเรามีความขัดแย้งกันนะครับเรามักจะหาเหตุผลมาโต้แย้งกันนะครับแล้วก็บางครั้งอาจจะมีอารมณ์เข้ามาร่วมด้วยถึงแม้ว่าการใช้อารมณ์นั้นจะไม่สามารถหาข้อยุติทางความคิดได้ครับ
2: สำหรับความขัดแย้งที่เกิดกับผู้ป่วยสมองเสื่อมนั้นจะยิ่งเพิ่มความเครียดและความทุกข์ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะไม่มีเหตุผลใดจะชนะผู้ป่วยสมองเสื่อมได้เพราะว่าภาพในสมองที่เขาเห็นเนี่ยจะไม่ตรงกับความจริงที่เราพยายามอธิบายเขาฟังนะคะไม่ว่าเขาจะคิดผิดหรือทำอะไรผิดเขาก็จะไม่เข้าใจค่ะ
1: วันนี้เราจะมาปลดล็อกเรื่องของปัญหาความรุนแรงแล้วก็ความขัดแย้งนะครับที่อาจจะนำไปสู่สงครามกลางบ้านระหว่างผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมและญาติๆกันครับ
2: พักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับเหตุการณ์จำลองตอนสมองเสื่อมกับสงครามกลางบ้านกันค่ะ

0: จะลงนะเป็นบ้าอะไรเนี่ยโอ๊ยเหนื่อยกับบ้าตายต้อยต้อยมาช่วยพี่ห้ามแม่หน่อยเร็ว
1: หยุดเดี๋ยวนี้นะแม่นั่นมันเครื่องเบญจรงค์ของคุณยายที่แม่ห่วงนักห่วงหนาไม่ใช่หรอพี่แตนมาพาแม่ไปห้องพี่แตนก่อนเร็วเดี๋ยวแม่เหยียบเศษจาน
2: พวกแกอย่ามายุ่งกับแม่แกจะทำร้ายแม่เหรอปล่อย
3: อย่าดิ้นสิแม่ตัวแค่นี้ทำไมแรงเยอะจังเลย
1: ไปแล้วแม่เดี๋ยวเหยียบเศษจานไปตรงนี
2: ้ปล่อย
1: มือเร็ว
2: ปล่อย
4: คุณยายเอารายงานหนูไปทิ้งถังขยะทำไมคะต้องส่งครูวันนี้ด้วยเนี่ยย้ำหมดเลยคุณยายร้องไห้ทำไมคะมันช่วยไหมคนร้องมันต้องหนูสิโอ๊ยหนูไม่ไหวแล้วนะจะทำยังไงเนี่ยทำไมคุณยายเป็นแบบนี
0: ้แม่แม่เอาคุณยายไปไว้บ้านลุงเลยหนูไม่ไหวแล้ว
1: แก้วเสียงดังเป็นอะไร
5: อ้าวแม่ร้องไห้ทำไมทะเลาะกับยายลูกแก้วอีกแล้วล่ะสิ
2: ฉันอยากตายอ่ะ
5: วัยรุ่นก็อย่างนี้แหละอย่าไปถือสาหลานมันเลยลูกแก้วกำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยเรามาช่วยกันให้กำลังใจหลานมันนะแม่นะ
2: ฉันอยากตายอ่ะ
5: จะเสียใจอะไรกันนักหนาเนี่ยแม่ที่หนูพูดไปเนี่ยแม่เข้าใจบ้างไหมแม่จะเสียใจทำไม
2: ฉันอยากตาย
5: ทำไมแม่เป็นอย่างนี้แม่ไม่ฟังหนูหรอแม่ได้ยินหนูไหมเนี่ยแม่เข้าใจหนูไหมที่หนูพูดเนี่ย
2: ฉันอยากตาย
5: แม่หนูพูดกับแม่เนี่ยแม่จะตายทำไม
6: แม่คะหนูขอยืมกำไรมุกไปใส่งานโรงเรียนลูกแก้วหน่อยได้ไหมคะ
7: เออเอาไปเถอะ
6: ขอบคุณค่ะมันไม่มีในกล่องนี่คะ
7: พูดเลยนะคุณแม่บอกว่าจะเอากำไรมุกค่ะคุณยาย
6: แหวนเพชรมี3วงทำไมเหลือวงเดียวล่ะคะ
7: อ๋อนึกได้แล้วให้ก็ไปแล้ว
5: ให้ใครคะแม่ช่วงนี้หนูไม่ค่อยเห็นแม่ได้ออกไปไหนเลยค่ะไม่เห็นได้เจอใครเลยนี่คะ
7: อ๋อนึกได้แล้วเมื่อวานน่ะป้าที่เพิ่งย้ายมาเช่าอยู่ข้างบ้านเรามาหาคุณยายคุณยายพาเข้าไปคุยในห้องนอนด้วย
2: ใช่ๆให้คนนั้นไปอ่ะ
6: แม่แม่ให้แหวนเพชรกับกำไรมุกเข้าไปเหรอ
2: ใช่ๆให้เข้าไปแล้ว
6: แม
2: ่ของของฉันน่ะฉันจะให้ใครก็ได้
6: เอ้าแม่แม่ทำอย่างนี้ได้ยังไง
5: ได้ไงอ่ะ
6: แม่เอาของในบ้านไปยกให้คนอื่นได้ยังไงลูกก็มีหลาน
8: ฉันไม่รู้ว่ามันเริ่มต้นเมื่อไหร่แต่ตอนนี้บ้านที่เคยเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขกลับร้อนระอุไปด้วยเสียงทะเลาะเบาะแว้งเสียงร้องไห้ของแม่มันเริ่มเกิดขึ้นบ่อยครั้งด้วยสาเหตุที่เป็นเรื่องบ้างไม่เป็นเรื่องบ้างแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กๆน้อยๆมันก็กลายเป็นการทะเลาะแม่ซึ่งเป็นคนใจเย็นก็ร้องไห้ง่ายๆโดยไม่ฟังเหตุผลและหากไม่พอใจแม่ก็จะคว้างปาทำลายข้าวของแตกเสียหายฉันรู้สึกเหมือนอยู่กลางสมรภูมิรบมันคือสงครามกลางบ้านที่ไม่มีใครเข้าใจว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรและต้องทำอย่างไรที่จะยุติสงครามนี้

0: มันจะเป็นไปได้ไงต้อยพี่ไม่อยากเชื่อเลย
1: คุณยายป่วยอะคะก็เห็นแค่หลงๆลืมๆนิดหน่อยตามภาษาคนแก่ไม่ใช่หรอคะ
2: คุณแม่ของคุณมีอาการของภาวะสมองเสื่อมนะครับคุณหมอก็จะทำการรักษาโดยการใช้ยานะครับซึ่งยาเนี่ยก็จะทำให้คนไข้มีอาการนิ่งขึ้นแต่ว่าหมอเองก็ไม่รับประกันนะครับว่ายามันจะสามารถทำให้ลดอาการถดถอยของภาวะสมองเสื่อมลงไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยการดูแลจากญาติๆเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญกว่านะครับลองศึกษาจากยูดีนี้ดูนะครับ
3: วิธีดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
4: ในผู้ป่วยที่มาจากสมองเสื่อมปัญหาหลอดเลือดสมองเนี่ยช่วงต้นจะมีปัญหาเยอะเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์เรื่องของความหงุดหงิดความก้าวร้าวอารมณ์เนี่ยจะมาบ่อยมากชัดมากบางทีลูกกับครอบครัวไม่เข้าใจเลยว่าเรื่องเล็กนิดหน่อยแต่ว่าผู้ป่วยเนี่ยโกรธรุนแรงกัดเกลี้ยวและบางครั้งด่าหยาบคายนะคะหรือว่ามีการลงไม้ลงมือกับเรื่องที่ไม่ควรจะเป็นหรือบางทีอีกฝ่ายหนึ่งโต้เถียงนิดเดียวก็ถูกลงไม้ลงมือซะแล้วซึ่งไม่ใช่วิสัยที่ผู้ป่วยเคยเป็นมาในอดีตนะคะอันนี้เนี่ยถ้าหากมีปัญหาพฤติกรรมซึ่งเราคิดว่าจะเป็นอันตรายกับคนรอบตัวหรือเป็นอันตรายกับตัวเองเราอาจจะต้องให้ยานะคะอันนี้ก็เป็นช่วงต้นนะคะช่วงต้นก็คือจะต้องทำให้ความสามารถสมองเขาเนี่ยดีอยู่ต่อไปให้เขาสามารถทำกิจกรรมต่างๆที่ทำได้ให้ดีที่สุดนะคะยาจะมีบทบาทและตอบสนองได้ดีกับคนบางคนแต่อย่างไรก็ตามการดูภาพใหญ่ภาพรวมนะคะของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยน่าจะช่วยเยอะผู้ป่วยนี้เราอยากให้เขาได้เข้าสังคมอย่างที่เขาเคยเป็นนะคะแล้วก็พยายามช่วยเหลือผู้ป่วยก่อนจะไปเช่นถ้าจะไปในกลุ่มนี้มีเพื่อนหลายคนเราอาจจะทำให้ผู้ป่วยดูรูปซะก่อนว่าวันนี้น่าจะเจอคุณป้าคนนี้เจอคุณลุงคนนี้ที่เขาจะมาเจอกันคนนี้นะเขาเคยทำอะไรอย่างนี้นะเคยเป็นเพื่อนแม่ตอนไหนนะอย่างเงี้ยนะคะจะทำให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจขึ้นแล้วก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เพราะเขาอาจจะไม่ได้ลืมหมดจดหมดสิ้นนะคะแต่เขาลืมเฉพาะบางเรื่องบางตอนและบางครั้งการเจอผู้มาคุยซักถามเขาอาจจะงงนิดหนึ่งแล้วอาจจะนึกชื่อไม่ออกเพราะนั้นถ้าหากว่าเตรียมตัวให้เข้าไปก่อนจะทำให้ของพวกนี้ง่ายขึ้นและผ่านไปได้อย่างไม่ลำบากนัก
0: ดูอะไรอยู่จ
5: ๊ะอ้าวพี่แตนแก้วดูกัน
6: วิธีดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
4: ในช่วงที่2ของการเปลี่ยนแปลงในผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะช่วงที่2นี้เราพบว่าผู้ป่วยจะสูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเองไปโดยเฉพาะกิจวัตรประจำวันที่เราเรียกว่าของธรรมดาธรรมดาเริ่มจะบกพร่องอันที่อาจารย์เจอบ่อยที่สุดเลยคือคนไข้เริ่มลืมหรือละเลยเกี่ยวกับการทำความสะอาดช่องปากคนไข้อาจจะไม่แปรงฟันหรือว่าถ้าเคยมีฟันปลอมที่จะต้องใส่แล้วถอดคนไข้ก็ลืมถอดฟันปลอมหรือว่าถอดออกมาแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงกับมันให้มันเรียบร้อยหรือบางทีก็เก็บฟันปลอมไว้แบบที่ไม่เคยเป็นแต่ก่อนนี่จะออกมาปุ๊บก็จะทำความสะอาดแล้วก็แช่น้ำเอาน้ำยาเอาเม็ดยาใส่เข้าไปแต่ว่าบางทีอาจจะกลับเอาออกมาแล้วไม่ล้างไม่อะไรเลยห่อกระดาษไว้แล้วก็วางไว้ในที่ที่ไม่ควรจะวางก็อาจจะต้องมานั่งหากันใหม่ทีหลังต่อไปจะมีปัญหาเรื่องของการอาบน้ำแต่งตัวการเลือกเสื้อผ้านะคะอาจจะเลือกเสื้อผ้าที่ไม่เหมาะสม
1: ยายจะเป็นแบบนี้หรอคะ
4: มีทั้งแบบเวอร์ไปมีทั้งแบบน้อยไปลูกคนไข้บอกอาจารย์ขาเดี๋ยวนี้คุณแม่หนูลงมากินข้าวชุดราตรีทุกวันเลยค่ะนะคะคุณแม่ก็มาแบบนั้นแต่คนหนึ่งก็บอกไม่ยอมอาบน้ำเลยหลายวันแล้วเป็นเดือนคุณแม่ก็จะไม่ยอมได้แต่ล้างหน้า

0: เอาน้ำมาแตะๆหน้า
1: ถ้าคุณยายไม่อาบน้ำแปรงฟันหนูรับไม่ได้อ่ะ
2: เงียบๆรับฟังก่อนดิลูก
0: ช่วงระดับ2นี่เป็นช่วงที่ยากที่สุดในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมช่วงที่จะฆ่ากันจะทิ้งกันจะทุบตีกันก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะเนื่องจากผู้ป่วยยังมีแรงมีกำลังแต่มีเหตุมีผลน้อยลงทุกทีญาติจะอิจฉาระอาใจญาติจะโกรธญาติจะทุบตีพอทุบตีไปแล้วบางทีญาติก็เสียใจว่าไม่น่าเลยแต่ว่าพอถึงเวลาตอนนั้นเนี่ยมันยับยั้งอารมณ์ไว้ไม่ได้จริงๆเราพบว่าการให้ญาติกับญาติได้เจอกันได้ตั้งสติได้ระบายสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นช่วยผู้ป่วยช่วยทั้งญาติและผู้ป่วยอย่างยิ่งค่ะญาติจะรู้ว่าเขาไม่ได้โดดเดี่ยวมีคนอื่นมีครอบครัวอื่นที่เป็นอย่างเดียวกันแล้วก็ต่างคนต่างมีแนวทางการแก้ปัญหาซึ่งเมื่อเอามาประสบมาคุยกันมาแชร์ประสบการณ์กันก็จะทำให้สามารถปรับเอาไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยของเราได้ดีขึ้นค่ะ

0: อนนี้พวกเราเข้าใจแล้วว่าภาวะสงครามกลางบ้านที่เกิดขึ้นเป็นเพราะภาวะสมองเสื่อมของแม่แล้วใครล่ะจะต้องเป็นคนยุติสงครามนี้
1: น่าเห็นใจนะคะคุณย่อถ้าบ้านไหนที่ต้องกันทุกวันเนี่ยก็เหมือนสงครามที่ไม่มีวันสิ้นสุดเลยค่ะ
2: ใช่ฮะสงครามกลางบ้านก็ต้องให้คนภายในบ้านนั้นแก้ปัญหากันเอาเองนะครับ
1: ใช่ค่ะคุณย่อเราต้องยอมยกธงขาวกันบ้างนะคะพังรบกันบ้างความสงบสุขก็จะเกิดขึ้นเองค่ะ
2: ครับแล้วหมอน้องพลครับผมมีเทคนิคดีๆจากญาติที่ดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมมาฝากครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเรามาปลดล็อกวิธีการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมจากผู้มีประสบการณ์ตรงกันค่ะ
3: ณตอนนี้ใช่ไหมคะณตอนนี้ถ้าทางด้านการแพทย์นะคะก็รับยาจากคุณหมอที่รักษาทางด้านประสาทโดยตรงนะคะแล้วก็เรื่องอาหารการกินก็ดูแลใจใส่นิดนึงจากแต่ก่อนคือปล่อยให้เขาทำเขาอยากกินอะไรก็ปล่อยเขาทำเขาก็จะทำแต่แบบเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มาเพิ่มทำแล้วเปลี่ยนอย่างอาหารอย่างข้าวเงี้ยเขาบอกว่าตัวนั้นดีต่อสมองบำรุงสมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเสริมให้เขาอาหารการกินวิตามินหรืออะไรเงี้ยอาหารเสริมก็เสริมให้เขานอกจากนั้นก็จ้างคนมาอยู่เป็นเพื่อนนะคะเนื่องจากว่าทั้งทุกคนนะคะทำงานกันหมดแต่ก็คือจะพยายามที่แบบจะทิ้งเขาไว้คนเดียวให้น้อยที่สุดประมาณนั้นนะคะก็คือช่วงเช้าที่ไปทำงานเราก็จะมีแม่บ้านมาอยู่เป็นเพื่อนซึ่งได้คนที่ถูกใจแหละที่แบบเขาแฮปปี้เขาสามารถใช้ชีวิตร่วมอยู่ได้ไม่ซีเรียสอะค่ะ
4: หลักๆนี้ถ้าเป็นผมนี่ผมดูแลตัวเองก่อนดูแลตัวเองไปถึงว่าจิตใจเนี่ยทำความเข้าใจเขาว่าเขาเป็นแล้วหมอบอกแล้วยังไม่หายยังไงก็รักษาไม่หายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำระดับแรกคือทำใจว่ามันต้องเป็นแล้วเราก็อยู่กับมันพอเริ่มรักษาตัวเองปุ๊บก็ไปรักษาพ่อตามอาการก็ดูแลกันทุกอย่างครับแกขับถ่ายไม่ได้เราก็เช็ดตัวให้หลังๆหนักขึ้นก็คือกืนไม่เป็นมีเสมหะกระดูกเสมหะให้แล้วก็พอแกเริ่มอีกหลังๆนี่แกมีอีกโรคนึงโรคเลือดในสมองมันทำให้แกเดินไม่ได้ก็ไปศึกษาว่าเขาฝึกยืนกันยังไงก็ต่อเตียงฝึกยืนให้แกทำกายภาพบำบัดให้แกอะไรเงี้ยแล้วก็ให้อาหารทางสายทุกอย่างครับเพราะแกช่วยตัวเองไม่ได้
5: ดูแลกายตรงใกล้ชิดค่ะแล้วก็เลี้ยงหมา3 ตัวคือเราจะมีกัน2 คนพี่น้องคุณพ่อคุณแม่เสียไปแล้วส่วนพี่สาวคนโตก็มีครอบครัวแต่ว่าพี่สาวคนโตเนี่ยเป็นไม่มากเป็นแค่สมองเสื่อมธรรมดาทั่วไปใช้ชีวิตได้ปกติหาคุณหมอท่านเดียวกันแล้วพี่สาวคนโตก็พยายามพูดกับพี่สาวคนที่2แต่พี่สาวคนที่2เขาก็ไม่รับข้อมูลเขาเป็นคนมั่นใจสูงค่ะคือตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจเขาทำไมเราปรารถนาดีแล้วเขาบอกทำตัวไม่น่ารักกับเราจนกระทั่งมาเห็นโปสเตอร์ที่ลามาแล้วพี่ก็มาอบรมแล้วพี่ก็ได้อ่านหนังสือเล่มนึงซึ่งดีมากวันวานของอาจารย์สินธรพี่อ่านแล้วพี่ก็เลยรู้สึกว่าเขาเป็นโรคเขาไม่รู้คือทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเราพี่มีปัญหาเรื่องการจัดยาเขามากเวลาจัดยากับเขานี่แทบจะฆ่ากันตายเลยเขาบอกเธอไม่ต้องมาบังคับฉันคือเขาเป็นคนที่แบบมั่นใจสูงพี่จัดยาทำอะไรน่ารักก็รักเช่นเอาผ้าหมามาปะอย่าลืมกินยานะเขาก็รำคาญเขาไม่ชอบมากแล้วทุกครั้งที่มาหาหมอพี่ก็จะมีการบ้านให้คุณหมอว่าคุณหมอคะขอให้คุณ

0: หมอช่วยพูดคุณหมอก็ช่วยพูดแต่กลับไปคนไข้ก็ลืมพอไปรอบที่สองเจอคุณหมอเจษฎาอีกพี่ก็ขอให้คุณหมอพูดอีกเหมือนเดิมคุณหมอก็พูดให้ตอนนี้เขาก็ยอมทานบ้างแต่ว่าเขาก็จะเพ่บอกว่าถ้าวันนี้อารมณ์ไม่ดีเขาก็จะไม่ทานตอนหลังพี่ก็ใช้วิธีซื้อไอศกรีมสเวนเซ่นก็ชอบกินมิ้นช็อกอะค่ะรสมิ้นช็อกโกแลตก็ชอบมากพอเขากินเขาก็จะยอมทานยาแต่ถ้าเขาอารมณ์ไม่ดีเกี้ยวกาดแบบรุนแรงนี่มากเราก็ต้องหลบเฟสเลยเขาก็จะมีอาการแบบว่าจะทำร้ายร่างกายเราเพราะเราพอเราหนีไปข้างนอกไปปั่นจักรยานกลางแดดบ่ายๆเงี้ยร้อนๆกลับมาเขาบอกไปเที่ยวไหนมาหรอคือเขาก็จะจำเราไม่ได้ระมัดระวังก็มีเช่นว่าเวลาเขาจะเดินไปไหนพี่เขาจะคอยตามเขาแล้วเขาก็จะไล่พี่ไปไกลๆอะไรเงี้ยสภาพพี่ก็แอบไปหลบแบบเนี้ยก็ยอมให้เขาเดินไปแต่ว่าก็ต้องขบขันห่างเขาก็ไม่ไว้ใจเราคือเขาค่อนข้างจะเหมือนเด็กอะซนมากที่รามาหายมาแล้วรอบนึงแล้วรอบที่สองก็หายเนื่องจากรอหมอนานเขาบอกเขาจะไปห้องน้ำเขาจำได้แต่พอเขาเดินไปเขาออกอีกทางนึงคือเวลาเรามาด้วยกันสองคนเนี่ยพี่จะต้องประกบเขาตลอดแล้วเขาก็ไม่ชอบพี่มากๆอะไรอย่างเงี้ย
1: เรียกว่าในความโชคร้ายที่ชีวิตของลูกคนนึงต้องมารับรู้ว่าแม่ต้องมาเป็นสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์เบื้องต้นเนี่ยนะคะแต่เราก็ยังคิดว่าเราโชคดีตรงที่เขาจะอารมณ์ดีตลอดเขาไม่ซึมเศร้าเพราะถ้าเขาซึมเศร้าเนี่ยแม้กระทั่งตัวลูกหรือตัวผู้ดูแลเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนได้แต่ตรงนี้ก็คืออย่างเวลาเราโมโหเขาทำอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยคือเราตัวเราอะโมโหแต่เขาอะแป๊บนึงเขาก็ลืมแล้วว่าเมื่อกี้เขาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าไม่เป็นไรนะเขาคือคนป่วยเราปกติเราต้องบริหารตัวเองให้ได้อย่าไปโกรธเขาอะไรประมาณนี
0: ้รู้สึกเหนื่อยมากคือไม่ขัดแย้งค่ะแต่เราบางทีรู้สึกเหนื่อยมากแล้วก็แอบไปร้องไห้บ้างแต่บางทีพยายามไม่เอาความเศร้าเพราะว่าความเศร้าเป็นบ่อเกิดทำให้พี่ป่วยโรคนี้ได้เร็วเพราะว่ามันเป็นกรรมพันธุ์ของตระกูลพี่ก็เลยต้องมาที่รามาเพราะว่าพี่รู้สึกว่าพี่ได้ไปพบใครหลายคนที่เขาเป็นเหมือนพี่แล้วทำให้พี่รู้สึกมีกำลังใจบ้างรู้สึกว่าคิดว่าได้ทำมาดีถ้าไม่ได้ทำจะเสียใจมากกว่านี้คือบอกว่าคิดว่าทำไปเรื่อยๆจนกว่าไม่ไหวเนี่ยก็นั่นแต่บางทีพี่ไม่ไหวไม่เหนื่อยพี่ก็ไปนอนพักอย่างเงี้ยคือพี่จะเป็นคนชอบร้องเพลงชอบวาดรูปอะไรบางอย่างพี่ก็หยุดหายไปทำน้อยลง
2: ถ้าเขาเป็นเนี่ยผมก็อยากรู้ว่ามันไม่ใช่เขาคนเดียวครับมันยังมีคนอีกหลายๆคนที่เป็นแล้วก็ช่วงแรกๆมันทำใจยากแต่ก็ยังมีคนอื่นที่เป็นเหมือนกันแล้วเขาก็ยังอยู่ได้ทำไมเราจะอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยถ้าเราคิดว่าเอ้ยไอ้นั่นเราไม่เคยทำแต่มันก็ยังมีอีกหลายคนที่เขาต้องเจอแล้วเขาทำได้ก็มันก็น่าจะเรียนรู้ที่จะทำได้แล้วอยู่ด้วยกันกับครอบครัวได
3: ้ครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆข้อมูลทุกๆประสบการณ์และทุกๆกำลังใจนะครับที่มาร่วมแบ่งปันกันในรายการวันนี้ครับ
4: ค่ะก็เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างมากนะคะให้เราปลดล็อกความรู้ความเข้าใจและเข้าใจความรู้สึกของผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะจากผู้ใกล้ชิดโดยตรงค่ะ
3: และสัปดาห์หน้านะครับกลับมาติดตามเคล็ดลับและสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมในรายการปลดล็อกสมองเสื่อมครับ
5: เฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยแกเป็นใครมานอนในห้องฉันได้ยังไง
6: เออพ่อเอง
5: พ่อใคร
6: ก็เป็นสามีเธอไง
5: จะบ้าเหรอฉันยังไม่เคยแต่งงานออกไป
6: เอ้ย
5: ไป
6: เอ้ยวาย
5: ออกไป
6: เอ้ย
5: ไป
6: เอ้ย
5: ออกไป
6: เดี๋ยวจี
5: ไปอ้าวพ่อคอยมานอนตรงนี้ล่ะห้องมีไม่นอน
6: ก็เธอเป็นคนไล่ฉันออกจากห้องเองโวยวายไม่รู้จัก
7: มันก็จะเป็นอะไรที่ไม่ง่ายสำหรับผู้ดูแลซึ่งบางทีเราจะไม่เข้าใจเพราะเราจะคิดถึงแต่ที่เราเคยรู้จักว่าจะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะเกินความคาดคิดของเราค่ะก็อาจจะไม่สนุกนะคะแต่ว่าเผื่อได้รู้ว่าอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ในครอบครัวผู้ป่วยสมองเสื่อม

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ครับผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
2: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2 นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจาก

ครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้งสองหน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานก.ล.ต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงคือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหรออ
0: ืมทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้น

0: ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
1: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
2: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
1: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
2: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
3: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
2: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
1: เย้สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
2: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
1: อ๋อจ้ามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
2: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
1: จ้าไหนๆก็ไหนๆล่ะจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกไหนจะฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
2: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
1: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งนี่แหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแล้งฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
2: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: อย่าลืมสัญญานะครับแม
2: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
1: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
0: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
1: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
0: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
2: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม 2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
1: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
2: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
1: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
2: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
4: ๆรับทราบครับแม
5: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
2: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
1: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
6: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
6: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
1: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น. และทาง

0: ช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลานี้เป็นต้นไป
1: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือ

เรียกว่า Target Date ดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ Triple A ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ Triple A จนถึง Triple B ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ Triple A ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ Double A ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ Triple B ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูง

0: ถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ดับเบิลบีลงมาถึง4
1: และอันดับสุดท้ายคือเรตติ้งดีหมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอนทีวีของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.อผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.thกรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
4: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา8

15:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่ม

10:20 น.ถึงเวลา10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพุธที่24มิถุนายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ประเด็นข่าวเที่ยงวันนี้นะครับไปเริ่มที่ประเด็นใหญ่ที่ต่อเนื่องมาจากเมื่อวานนะครับเป็นข่าวปฏิบัติการจับกลุ่มขบวนการโกงแก้ไขข้อสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าขบวนการนี
1: ้
0: ไม่ใช่การโกงข้อสอบ อย่างถ้าสมัยก่อนเนี่ยอาจจะ1มีคนไปสอบแทนอันนี้ถ้าเกิดว่าการตรวจสอบไม่ดีของกรรมการ2เอาเครื่องไม้เครื่องมือพวกนาฬิกาพวกเครื่องส่งสัญญาณอะไรต่างๆเน
1: ี่
0: ยเข้าไปเพื่อที่จะโกงข้อสอบหรืออีกอย่างหนึ่งคือบอกว่ามีการข้อสอบหลุดรู้ข้อสอบรู้คำถามก่อนล่วงหน้าแต่ว่ารอบนี้มันไม่ใช่แบบนั้นเชอรี่
1: ใช่ค่ะเพราะว่ารอบนี้ไม่ว่าคุณจะกาคำตอบไปอย่างไรหรือคุณจะไม่ได้อ่านหนังสือคือต้องบอกก่อนนะคะว่าการสอบในแต่ละครั้งของข้าราชการท้องถิ่น คนที่เขามีความตั้งใจอ่านหนังสือแล้วอยากจะมาสอบจริงๆเนี่ยเขาก็มีอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็มีอีกกลุ่มนึงเหมือนกันที่ก็มีความตั้งใจนั่นแหละแต่ก็เข้าสู่ในเรื่องของขบวนการในการที่จะโกงการสอบเอาไว้ล่วงหน้าก็คือหมายความว่ามีการทุจริตแล้วก็จ่ายเงินหรือบางคนเนี่ยนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยกาคำตอบเนี่ยนะคะพอในสู่ขั้นตอนที่เขาจะไปแก้ไขปรากฏว่าพอตรวจสอบไปแล้วเนี่ยคนเนี้ยที่เขาจ่ายเงินเนี่ยข้อสอบผ่านด้วยนะ
0: ผ่านด้วยตัวเอง
1: ผ่านด้วยตัวเองแต่เพื่อความสบายใจขอจ่ายเงินเพื่อที่จะโกงสอบไปก่อนละกันแบบนี้ก็มีเหมือนกันหลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปตรวจสอบนะคะ
0: ก็อย่างที่บอกไปรูปแบบวิธีก็เปลี่ยนกันไปนะครับตอนนี้คือเข้าสอบนะถ้าจ่ายเงินไม่ว่าจะกาข้อสอบแบบไหนเนี่ยก็สามารถสอบผ่านได้เพราะท้ายที่สุดครับจะมีขบวนการในการแก้ไขกระดาษคำตอบให้ถูกต้องเองเรื่องนี้ครับล่าสุดในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหารือตั้งแต่ช่วงเช้ามีการสั่งยกเลิกผลสอบข้าราชการท้องถิ่นในล็อตที่มีปัญหาแม้จะมีการบรรจุไปแล้วก็ตาม
2: การสอบที่นี้ก็คงเป็นที่ชัดเจนท่านปลัดก็คงต้องยกเลิกนะครับไม่ทราบมันประกาศผลสอบไปประกาศไปแล้วก็ไม่รู้แหละก็ต้องหาวิธีในเมื่อที่มาผลไม้พิษทฤษฎีนะครับที่มาไม่ถูกต้องทุกอย่างก็ต้องถูกยกเลิกไปนะครับใครเดือดร้อนก็ไปไล่พี่กันเอาเองนะครับเพราะมันจะมาใช้หลักบอกมันจุไปแล้วผ่านสอบไปแล้วแต่เกิดมาของการสอบมันผิดกฎหมายก็ต้องยกเลิกยกเลิกก็คือไม่มีนะครับเรื่องนี้ก็ต้องไม่ต้องกลัวใครจะมาฟ้องนะเพราะว่าถ้าเกิดทางพวกเราทุกคน

0: ได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วมีคำพิพากษาหรือว่ามีการยืนยันพิสูจน์ด้วยหลักฐานใดๆก็ตามว่ามันผิดกฎหมายเพราะนั้นคนที่มาจากหยวนนี้กลไกนี้ก็ถือว่าไม่มีคุณสมบัตินะครับต้องเล่นแบบนี้นะผมจะไม่รับนะครับใครเสนอขึ้นมาบอกมันผ่านไปแล้วก็ต้องผ่านไปนะครับแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะมันมาจากการกระทำที่เป็นการทุจริต
1: ซึ่งนายกรัฐมนตรียังระบุนะครับว่าผู้ที่กระทำผิดต้องได้รับโทษโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยซึ่งอาจไม่ได้จบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอย่างเดียวอาจจะมีหน่วยงานอื่นมากกว่านั้นซึ่งก็ต้องดำเนินการอย่างเต็มที่และมีการยึดทรัพย์สินจากการกระทำผิดด้วย
0: นำตัวคนกระทำผิดมาลงโทษยึดทรัพย์สินที่มันมีการดำเนินการไปแล้วเพื่อประโยชน์ของการกระทำมันเป็นทุจริตนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการลงโทษผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะยิ่งในกระทรวงมหาดไทยนะครับคือมันไม่ได้จบที่กรมท้องถิ่นอย่างเดียวอาจจะมีเหนือขึ้นไปกว่านั้นก็ต้องดำเนินการเต็มที่
2: ซึ่งการหารือในวันนี้นะคะมีนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีนายภูมิวิสารเกษมสุขนะคะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบหารือกับนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.เข้าจับกลุ่มขบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นซึ่งสร้างความเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทจนเป็นเหตุให้มีการโยกย้ายนายธีรุตสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1: โดยภายหลังการหารือครับปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยหลังการประชุมว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยวันนี้จะแจ้งความกล่าวโทษร้องทุกข์ความผิดไปที่ปรากฏเป็นหลักฐานโดยมอบอำนาจให้สำนักกฎหมายไปดำเนินการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยมีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานดำเนินการสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน7วันส่วนจะยกเลิกผลการสอบทั้งหมดหรือไม่นั้นต้องดูว่ามีส่วนไหนบ้าง
3: ซึ่งอันนี้จะนำไปสู่สิ่งที่ท่านนายกเนี่ยต้องการก็คือว่าเราดูแล้วถ้ากระบวนการมันผิดไม่ถูกต้องทั้งหมดเนี่ยเรากล่าวโทษร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเรามีกระบวนการสอบข้อจริงแล้วเนี่ยก็จะนำไปสู่การที่จะแจ้งไปให้กับคณะกรรมการซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ดำเนินการจัดสอบเนี่ยนะครับได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้วถ้ามันที่มาไม่ถูกต้องแล้วทุกอย่างมันก็ต้องไม่ถูกต้องนะครับตามที่ท่านนายกได้ให้ข้อความกับสื่อมวลชนไว้ครับ
4: หมายถึงว่ายกถ้ามันไม่ถูกต้องค
3: ือก็ต้องดูว่ามันเป็นส่วนไหนบ้างเพราะมีหลายตำแหน่งใช่ไหมการสอบท้องถิ่นเนี่ยแล้วถ้ามันเป็นทั้งกระบวนการเราก็ต้องดำเนินการนะครับแจ้งข้อจริงไปให้กับกรรมการที่เป็นกรรมการการสอบเนี่ยว่ามันผิดพลาดคาดเคลื่อนแล้วก็ต้องทำให้มันถูกต้อง
5: คือข่าวมันออกไปว่านายกบอกยกเลิกไปหมดแล้ว
3: ใช่ฮะคือการยกเลิกมันก็มีขั้นตอนการยกเลิกอยู่นะคือถ้ามันผิดมันต้องยกเลิกแน่นอนแต่ว่าท่านนายกบอกให้ทำเดินการให้ชัดเจนแล้วก็ชัดแจ้งซึ่งมันจะมีกรรมการที่มันดำเนินการอยู่นะเราก็จะแจ้งเขาไปอย่างนั้น
5: อย่างนี้คนที่บริสุทธิ์อย่างเง
3: ี้
5: ยคร
3: ับ อันนี้เดี๋ยวต้องดูเราต้องคลี่ดูเพราะว่าคนสอบก็300,000กว่าคนแต่คนได้เป็นใครบ้างคนอยู่ในกระบวนการที่มันมีการแก้คำตอบหรือเปล่าอันนี้เราต้องมาดูให้ต่อไปให้ไม่ละเอียด
6: อะไรที่ผิดก็จะยกเลิกแต่ถ้าอะไรที่ถูกต้องไม่ยกเลิก
3: ครับเดี๋ยวก็ต้องฮะคือสิ่งที่มันถูกต้องก็คือความถูกต้อง
6: คร
3: ับ
6: อ
3: ะไรผิดมันต้องผิดอยู่แล้ว
6: เจ็ดวันนี้รู้เรื่องเลยใช่ไหมฮะว่า
3: ก็นี่ท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งจะเป็นประธานก็ท่านก็ยืนยันอย่างนั้นนะครับ
1: ส่วนกรณีคลิปเสียงที่พาดพิงระดับรัฐมนตรีนั้นปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าต้องตรวจสอบทั้งหมดเพราะนายกรัฐมนตรียืนยันแล้วว่าจะต้องทำเรื่องนี้ให้กระจ่างแจ้งและให้เด็ดขาดอย่างกรณีการทุจริตที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงของผู้อำนวยการที่มีชื่อในข่าวแล้ว

0: ้ารายงานมาที่จังหวัดก็จะมีการสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่
1: การ
2: ที่จะมีการย้าย
1: เสียงเรื่องรัฐมนตรีช่วยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ค่ะได้มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้ไหมคะ
3: ก็เดี๋ยวจะต้องตรวจสอบทั้งหมดเลยนะทั้งหมดกับนายกยืนยันแล้วว่าเราจะต้องทําเรื่องนี้ให้กระจ่างแจ้งแล้วก็ให้เด็ดขาด
1: เรื่องต้นมีรายงานหรือว่าความเป็นไปได้มีการที่จะมาเกี่ยวข้องไหมคะ
3: ก็ยังไม่ได้มีรายละเอียดขนาดนั้นนะเดี๋ยวต้องดู
1: ตอนนี้การของมหาชัยที่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆแล้วต้องมีการย้ายตัวเนี่ย
3: ก็ตามที่เป็นข่าวเนี่ยวันนี้ทางวิเชียรบุรีทางเพชรบูรณ์เนี่ยก็ได้ตั้งการสอบวินัยร้ายแรงของผอ.ที่มีชื่อในข่าวแล้วนะครับก็ถ้าเขารายงานมาที่จังหวัดก็จะได้มีการดำเนินการสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ของคนที่อยู่ในข่าวนั้นครับ
2: ดูแล้วภาพรวมน่าจะมีข้าราชการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เยอะไหมครับ
3: คืออันนี้เราต้องข้อที่จริงเรายังตอบไม่ได้นะฮะแต่ว่าเพราะมันเป็นการจ้างมหาวิทยาลัยดำเนินการนะคนที่จ้างก็คือกรมส่งเสริมการท้องถิ่นนั่นแหละนะอันนี้เราก็ต้องมาดูข้อจริงทั้งหมดว่าใครมันอยู่ในกระบวนการบ้างนะฮะมันจะพลาดพิงถึงใครอะไรเงี้ยต่าง
0: ส่วนมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบนั้นก็ต้องมาดูข้อเท็จจริงทั้งหมดว่าใครอยู่ในกระบวนการใดบ้างและต้องอายัดทุกอย่างที่เกี่ยวข้องความผิดก็คือความผิดทั้งนี้ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่เข้าสอบที่สุจริตนะครับโดยจะมีการคัดแยกอย่างละเอียดและดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับผู้ร่วมขบวนการทุจริตทุกคนไม่มีการละเว้น
4: ที่จ
3: ั
4: ดสอบก็ค
3: ือ
4: ต
3: ้
4: องร่วมร
3: ับ
4: ผ
3: ิ
4: ดชอบด้วยใช่ไหมคร
3: ับก็เขาเป็นคนจัดสอบเขาเป็นคนส่งคะแนน
4: นะครับคนที่อาจจะรู้ตัวแล้วว่าอาจจะกระทำความผิดถ้าแจ้งก่อนเนี่ยโทษหนักจะกลายเป็นเบาได้ไหมครับ
3: ความผิดก็คือความผิดไม่มี
4: แล้วถ้าเขาไปฟ้องในศาลปกครองคนที่ถือว่าเขาสอบได้แต่ว่า
3: ก็เดี๋ยวเราดูฮะเดี๋ยวเราจะมีกรรมการดูชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็จะมีเขาเรียกมีกรรมการกลางของท้องถิ่นเนี่ยก็จะแจ้งไปที่เขาเรียกว่ากรรมการจัดการสอบเนี่ยว่าจะให้ดำเนินการยังไงอันนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นใจเย็นในส่วนนี้แต่ว่าเราจะดูให้ดีที่สุดนะครับ
5: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะว่าทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก็มีการหารือกันในส่วนของคณะอธิการบดีนะคะก็คาดว่าน่าจะมีการแถลงความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะทางด้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.ได้ชี้แจงปมทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะคือถ้าคุณผู้ชมเนี่ยเกตดูนะคะในกรอบสีแดงๆเนี่ยข้อความเขาจะเขียนนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยกระดาษคำตอบเนี่ยเก็บอยู่ในห้องมั่นคงที่ทางมหาวิทยาลัยผู้รับจ้างจัดหาตาม TORโดยมีการล็อกกุญแจจำนวน2ชุดค่ะเป็นของมหาวิทยาลัยผู้รับจ้างแล้วก็ทางในส่วนของสถ.อย่างละชุดนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของกล้องวงจรปิดเนี่ยดูแลตลอด24ชั่วโมงดังนั้นตามกระแสข่าวที่เกิดขึ้นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบของหน่วยงานต่างๆและหากพบว่าผู้ใดหรือบุคคลใดที่มีส่วนทำให้เกิดการทุจริตไม่ว่าด้วยเหตุใดจะต้องรับผิดทางแพ่งทางอาญาและทางปกครองและจะดำเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายต่อไปส่วนการจัดสอบค่ะคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนั้นก่อนหน้านี้ได้มีมติให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะจัดซื้อจัดจ้างการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ค่ะมีการจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนะคะดำเนินการจัดสอบตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการคือตั้งแต่การออกข้อสอบการคัดเลือกข้อสอบจัดพิมพ์และเตรียมข้อสอบขนส่งข้อสอบจัดหาสถานที่สอบจัดสอบภาคกภาคขและภาคคค่ะสถานที่เก็บแบบทดสอบจัดหายานพาหนะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบการประมวลผลคะแนนเพื่อประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และการเก็บรักษาข้อสอบและกระดาษคำตอบค่ะในทุกขั้นตอนนั้นก็จะมีภาคีเครือข่ายการป้องกันต่อต้านและปราบปรามการทุจริตการสอบแข่งขันซึ่งก็ประกอบไปด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำนักงานปปช.ปปท.กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยภาคีเครือข่ายทั้ง7องค์กรค่ะจะเข้าไปสังเกตการจัดสอบของมหาวิทยาลัยคือตั้งแต่เริ่ม

0: จนแล้วเสร็จค่ะ
1: และหนึ่งในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการถูกพาดพิงก็คือที่เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีครับล่าสุดนั้นทำสำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีมีการออกประกาศชี้แจงอย่างเป็นทางการเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารณชนโดยระบุรายละเอียดว่าตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกรณีเจ้าหน้าที่ปปช.ร่วมกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.เข้าตรวจค้นจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจนส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีนั้นทางเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีขอชี้แจงและประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าไม่มีความเกี่ยวข้องไม่มีส่วนรู้เห็นและไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการหรือขบวนการทุจริตดังกล่าวแต่อย่างใดทางนี้ทางเทศบาลยืนยันความบริสุทธิ์ใจและยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่เพื่อแสดงความโปร่งใสตรวจสอบได้และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่นอกจากนี้ในท้ายประกาศของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรียังระบุคำเตือนอย่างชัดเจนว่าหากพบว่ามีการนำข้อมูลอันเป็นเท็จบิดเบือนหรือข้อความที่สร้างความเสียหายต่อเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีทางหน่วยงานจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปพร้อมทั้งขอความเป็นธรรมจากสาธารณชนในการรับฟังข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้าน
0: ปัญหาการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นนะคะส่งผลให้เกิดความกังวลใจไปถึงมาตรฐานในการจัดสอบของสำนักงานกพ.ค่ะเรื่องนี้นายปกรณ์นิ่มประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักงานกพ.ออกมาย้ำนะคะว่าระบบมีความปลอดภัยขั้นสูงไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ค่ะกรณินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงมาตรการเชิงรุกในการควบคุมดูแลความโปร่งใสของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.นะคะบอกว่าได้สั่งการและกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการจัดสอบอย่างรัดกุมสูงสุดพร้อมเน้นย้ำบอกว่าจะต้องเป็นระบบปิดเท่านั้นเนี่ยเพื่อปิดกั้นช่องทางการกระทำความผิดและป้องกันไม่มีการลักลอบเข้าไปแก้ไขข้อมูลหรือปรับเปลี่ยนคะแนนสอบย้อนหลังได้โดยระบบดังกล่าวนะคะจะต้องสามารถตรวจสอบประวัติการเข้าใช้งานผ่านระบบบันทึกข้อมูลหรือว่าล็อกไฟล์ได้ทั้งหมดพร้อมย้ำว่าระบบการสอบของสำนักงานกพ.มีความปลอดภัยขั้นสูงข้อมูลไม่สามารถแก้ไขได้เป็นลักษณะสอบแล้วสอบเลยค่ะ
2: กำชับไปแล้วว่าให้ไปตรวจสอบดีเช็คให้ดีให้เกิดกรณีแบบนี้นะครับ
3: สังคมก็มองว่ากรณีนี้กรณีที่ตรวจสอบของมท.เนี่ยมันจะแบบเกี่ยวพวกกพ.หรือเปล่าหรือภาพรวมภาพรวมภาพกพ.ที่แบบว่า
2: ไม่เหมือนกันครับ
3: เพราะว่าไม่เหมือนระบบ
2: แยกกันสอบ
3: แยกกันสอบ
2: คนละระบบครับ
3: มันจะไม่มีมันจะมีช่องทำให้เกิดการทุจริตอะไรแบบกรณีที่ข่าวเนี่ยครับ
2: ได้กำชับกพ.ให้ไปตรวจสอบนะครับแต่ว่าเบื้องต้นได้รับรายงานว่าไม่มีไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้สอบแล้วสอบเลย
0: สำหรับประเด็นข้อกังวลที่ว่าเหตุการณ์ทุจริตดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD หรือไม่นั้นเรื่องนี้มองว่าการที่เจ้าหน้าที่สามารถสืบสวนจับกุมและเปิดโปงขบวนการทุจริตดังกล่าวได้ถือว่าเป็นมิติที่ดีในเชิงโครงสร้างเพราะจะนำไปสู่การพัฒนาระบบเพื่อปิดกั้นโอกาสการกระทำผิดและยกระดับมาตรการความโปร่งใสให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาชาติในระยะยาวต่อไป
2: จับได้ดีครับจับได้ดีเป็นการเปิดอกเราจะได้ไม่เกิดกรณีอย่างนี้อีกนะครับก็ ในแง่ผมนะผมมองว่าดีนะครับมันจะได้ไม่มีการทุจริตแบบนี้อีกต่อไปนะครับแล้วเวลาที่อีกหน่อยเวลาระวังระบบเราจะได้วางระบบได้ถูกต้องนะครับไม่ให้เกิดปัญหาอย่างนี้อีกแล้วมันก็จะได้เกิดความโปร่งใสมากขึ้นนะครับก็ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ที่จับได้นะครับแล้วก็ขยายผลนะครับเราจะได้หาทางปิดแกลในเรื่องนี้ให้มากที่สุดนะครับจะได้เวลาเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศอะไรต่างๆก็จะได้เชื่อมั่นว่าเรามีความโปร่งใส
1: ูเรื่องของสถานการณ์ชายแดนกันต่อครับกระแสข่าวและความกังวลของคนไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่เกิดขึ้นในขณะนี้นายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะครับว่าสถานการณ์นั้นยังคงปกติขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลส่วนประเด็นเรื่องของเขื่อนดักตะกอนบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานั้นไทยจะนำกลไกอันคลอสมาใช้พิจารณาเพื่อปกป้องอธิปไตยทางทะเลนายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าจะนำกลไกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือคริสต์ศักราช1982หรือว่าอันคลอสมาพิจารณาแก้ปัญหาเขื่อนดักตะกอนของกัมพูชาซึ่งอยู่ชายแดนบ้านหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดที่อาจรุกล้ำอธิปไตยของไทยและสร้างผลกระทบเรื่องระบบนิเวศได้รวมถึงการกำหนดเส้นเขตแดนทางทะเลแต่ก่อนที่จะกำหนดเส้นเขตแดนทางทะเลนั้นต้องให้ฝ่ายกัมพูชาหรือเขื่อนดักตะกอนออกก่อนหรือไม่ดังนี้นายสีหศักดิ์ก็ย้ำว่าต้องรับฟังความเห็นจากคณะประนอมนะครับหลังจากมีการแต่งตั้งประธานคณะประนอมเรียบร้อยแล้วและต้องดูได้ว่าเขื่อนดักตะกอนเกี่ยวข้องกับเส้นเขตแดนมากน้อยเพียงใดถ้ามีผลกระทบต่อเส้นเขตแดนก็คงต้องพิจารณากันอีกครั้ง
4: ฟังความเห็นของคณะประนอมเขาเห็นว่าอย่างไรครับเขาก็ว่าตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับตอนนี้ก็เราก็คงคือต้องมีการหารือกับคณะประนอมนะครับโดยหลังจากเขามีการแต่งตั้งผู้ที่เป็นประธานเรียบร้อยแล้วนะครับ
5: มันจำเป็นต้องรื้อในส่วนนี้มันจำเป็นไหม
4: เดี๋ยวก็ตอนนี้ก็ฟังความเห็นของคือเป็นเรื่องของว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเส้นเขตแดนมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้ามันมีผลกระทบต่อเส้นเขตแดนก็คงจะต้องมีการพิจารณากันในเรื่องนี้นะครับ
1: ส่วนสถานการณ์แนวชายแดนไทยกัมพูชานั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันขณะนี้ยังคงปกติไม่มีเหตุการณ์ใดๆแน่นอนส่วน F-16 ของไทยที่ขึ้นบินนั้นเป็นเพียงการฝึกซ้อมตามวงรอบปกติและประเทศไทยไม่เคยมีพฤติกรรมในการยั่วยุอีกทั้งกองทัพไทยก็ไม่เคยรุกรานใครก่อน
6: ผู้ที่ยังกังวลเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงทางด้านชายแดนหรือว่ากังวลว่าจะมีการคุกคามโจมตีลุกลามจะไม่มีแน่นอนนะครับ
5: การฝึกบิน F-16นี้
6: ครับได้รับรายงานมาว่าเป็นวงรอบปกติอย่าลืมว่าประเทศไทยเราไม่เคยมีพฤติกรรมการยั่วยุคือมันไม่ใช่วิสัยเราวันนั้นก็ขอให้สบายใจได้ไม่ว่าใครจะไปพูดอะไรก็แล้วแต่วิธีการของกองทัพของเราคือเราตั้งมั่นอยู่ในที่ของเราเราไม่รับการคุกคามจากศัตรูหรือว่าใครแต่เราก็ไม่เคยไปทำใครก่อน
0: หลังจากที่มีการร้องเรียนจากประชาชนที่เกี่ยวกับโครงการแลนด์บิชนะคะสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงร่วมกับทางจังหวัดชุมพรค่ะไปลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากชาวบ้านถึงผลกระทบของโครงการค่ะนางสาพรประภาเหม่งเวหาผู้อำนวยการสำนักสอบสวน1สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะพร้อมกับคณะลงพื้นที่ที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรรวบรวมข้อเท็จจริงและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือแลนด์บิชเนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านว่าได้รับผลกระทบจากแนวเส้นทางก่อสร้างโครงการย่อยภายใต้โครงการดังกล่าวซึ่งตัดผ่านที่ดินทำกินประกอบไปด้วยโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกที่บริเวณแหลมริ้วโครงการระบบรถไฟทางคู่ช่วงชุมพรระนองและโครงการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองช่วงชุมพรระนองโดยขอให้พิจารณายกเลิกหรือว่าเปลี่ยนแปลงแนวเส้นทางการก่อสร้างทั้งนี้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นความสำคัญในการแสวงหาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านโดยไปพูดคุยแล้วก็รับฟังเสียงประชาชนในพื้นที่โดยตรงเพื่อให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งในมิติของจำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบขอบเขตความเสียหายและแนวทางการเยียวยาที่เหมาะสมโดยข้อมูลทั้งหมดค่ะจะนำไปประมวลผลก่อนที่จะนำเสนอผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อพิจารณาและประสานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อหาข้อยุติที่เป็นประโยชน์ทั้งส่วนรวมและประชาชนในพื้นที่ต่อไป

0: ขนอะไรกันเข้ามานั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
0: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
2: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราชท่านก็พระราชทานการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปทั่วประเทศเลยนะอ้าวแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะบริจาคที่ไหนบ้างล่ะเนี่ย
3: นี่ไปดูกันไหม
4: ทางรถไฟสายเหนือพุทธศักราช2521
1: ว้าวเฮ้ยรถไฟไปไหนเนี่ย
5: ไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไก่ย่างไหมครับร้อนๆเลย
6: พอดีเพิ่งกินอิ่มเลยครับลุง
5: อ๋อแล้วนี่จะไปเที่ยวไหนกันเหรอครับเนี่ย
6: ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับเพราะผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
5: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
7: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ
6: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
7: ผมไปที่แพร่ครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
7: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
5: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
7: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
5: โอ้โหดีลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
6: อุ้ยไม่เป็นไรครับลุง
5: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงนึงทนานะเร็ว
7: ได้ครับขอบคุณมากๆนะครับ
5: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
0: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
1: หือดีจังเลยนะครับ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: ลบหน่อยนักซิ่งกำลังมา
1: เฮ้ย
0: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
1: ่นี่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
2: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
3: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
1: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

เจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะของเราก็กลับมาพบกับท่านทั้งหลายอีกเช่นเคยต่อจากนี้ไปโลกใบนี้จะไม่เหมือนเดิมต่อจากนี้ไปคนที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ก็จะไม่เหมือนเดิมโลกใบนี้อยู่ในภาวะที่ไม่แน่นอนผันผวนคลุมเครือกำกวมแล้วก็คาดไม่ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้จะมีผลกระทบรุนแรงมากกว่าเดิมจะไม่มีคำว่าทางสายกลางจะมีแต่ความสุดโต่งในหลักพระพุทธศาสนาของเรามีหลักคำสอนที่เด่นชัดที่สุดก็คือเว้นจากความสุดโต่งหันมาดำเนินทางสายกลางรักษาความพอดีพอเพียงนี่เอาไว้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเน้นเรื่องความสมดุลเรื่องทางสายกลางเรื่องความพอดีพอเพียงเนี่ยก็คือหลักมัชฌิมาปฏิปทาพระองค์ท่านทรงเน้นมาตลอดสอนให้คนทั้งหลายได้เข้าใจถึงความสมดุลของธรรมชาติของคนเราทั้งหลายที่อยู่กับธรรมชาติถ้าไม่สมดุลเราก็จะเกิดทุกข์เป็นอย่างนี้มาทุกมุมโลกให้เราได้เห็นแล้วต่อจากนี้ไปเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีการศึกษาวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นด้านนวัตกรรมอะไรที่แปลกๆที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมาจากสติปัญญาอันชาญฉลาดของมนุษย์เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะไปในทางลบในทางแย่งชิงในทางเอารัดเอาเปรียบกันมากยิ่งขึ้นกิเลสของมนุษย์ก็จะแสดงออกอย่างรุนแรงรวดเร็วยิ่งขึ้นมนุษย์จะแสดงความเห็นแก่ตัวมนุษย์จะแสดงความรักโลภโกรธหลงอิจฉาพยาบาทต่อกันเนี่ยชัดเจนยิ่งขึ้นเรื่องอยู่ในที่ลับก็จะมาขยายปรากฏในที่แจ้งเมื่อก่อนการแสดงบนเวทีนักร้องต้องนุ่งห่มมิดชิดเดี๋ยวนี้ต้องเปิดเผยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้การแสดงก็เป็นศิลปะวัฒนธรรมประเพณีแต่ปัจจุบันนี้ต้องแสดงสนองกิเลสตัณหาราคะของมนุษย์ให้ได้มากที่สุดยางอายของมนุษย์หลุดออกจากจิตใจของเขาหมดแล้วใช่หรือไม่เพียงเพื่อต้องการเรตติ้งรายได้เพียงเพื่อต้องการอัตลักษณ์ของตัวเองใช่ไหมเพียงเพื่อต้องการยอดวิวเพียงเพื่อต้องการให้ตัวเองมีอัตราตัวตนขึ้นมาเป็นที่รู้จักหรือเรียกภาษาสมัยใหม่เขาเรียกหิวแสงพอหิวแสงได้แสงสร้างอะไรผิดๆเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เสร็จแล้วก็ได้แสงพอได้แสงก็มีคนรู้จักมีคนติดตามเงินทองข้าวของก็จะตามมายอดไลค์ก็จะสูงขายของขายสินค้าก็จะถล่มทลายเร็วขึ้นขายได้แบบเทน้ำเทท่าฉะนั้นมนุษย์ของเราจึงทำอะไรสุดโต่งเพื่อรวยเร็วโตเร็วสำเร็จรูปเร็ว
ชีวิตสำเร็จรูปเร็วเนี่ยเขาเรียกว่าชีวิตโอปปาติกะเกิดขึ้นเร็วไม่ต้องตั้งครรภ์ไม่ต้องอยู่ในครรภ์ของแม่โตขึ้นมาเลยโอปปาติกะก็จะกลายเป็นชีวิตหุ่นยนต์ละทีเนี้ยพอเกิดขึ้นจากโรงงานเสร็จสามารถที่จะมีมือมีหูมีตาทำงานแทนมนุษย์ได้ยิ้มได้โต้ตอบได้เป็นเหมือนคนจริงๆนี่แหละแต่เป็นคนพลาสติกเป็นคนเครื่องยนต์อยู่ข้างในเรียนแบบมนุษย์หัวใจตับไตไส้พุงต่างๆเรียนแบบจำได้พูดได้เสียงต่างๆได้ถ้าจะมีคนเอาธรรมภาพไปทำเป็นหุ่นยนต์นั่งพูดธรรมะอย่างนี้ก็จะพูดได้ทั้งวันทั้งคืนแต่ต้องเสียบปลั๊กนะต้องมีแบตเตอรี่ให้นะนี่แหละโอปปาติกะกำลังเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายตอนนี้โรงงานผลิตเครื่องยนต์รถยนต์เมื่อก่อนใช้คนเดี๋ยวนี้ใช้เครื่องยนต์ใช้หุ่นยนต์ใช้โรบอทถูพื้นบริการเก็บถาดอาหารเก็บเงินต่อไปนี้ใช้หุ่นยนต์หมดใช้เทคโนโลยีหมดท่านทั้งหลายจะเห็นว่าแม้แต่ร้านค้าก็ปิดตัวลงไปเยอะแยะมากมายมนุษย์สั่งซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ผ่านอากาศอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าส่งมาให้เราได้มีรถขนส่งอาชีพที่กำลังเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าถ้าใครทำอาชีพขนส่งก็จะเจริญรุ่งเรืองเพราะอะไรเพราะคนมันจิ้มซื้อจิ้มสั่งแต่ไม่มีคนส่งฉะนั้น delivery รถส่งของข้าวปลาอาหารตึก20ชั้นสั่งข้าวหมกไก่นอนขึ้นไปถึงชั้นที่20นอนสบายหน้าปากซอยไม่ต้องลงมานะเขาส่งให้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนี้จะเป็นอย่างนั้นจริงๆมนุษย์ไม่กักตุนอะไรสั่งซื้อหมดไม่รู้สินค้าโกดังอยู่ที่ไหนแต่ว่าถึงเราภายใน1วัน2วัน3วันอยู่ต่างประเทศก็มีส่งมาถึงเราได้หมดเพราะเขาประกาศขายทุกอย่างบนโลกออนไลน์ฉะนั้นชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากต่อจากนี้ไปจะมีโรงเรียนไหมจะมีมหาวิทยาลัยไหมจะมีธนาคารหรือไม่จำเป็นหรือไม่ก็ไม่แน่เพราะในอนาคตเงินที่เป็นกระดาษจะไม่มีมันเปลี่ยนแปลงไปซะทั้งหมดแต่มันมีสิ่งหนึ่งซึ่งมันเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้นั่นก็คือมนุษย์ต้องกินข้าวปลาอาหารต้องกินของหยาบพืชผักแต่ถ้าเรายังทำให้พืชผักเต็มไปด้วยสารพิษเพื่อหวังผลกำไรนั่นคือการทำร้ายตัวเองทำลายมนุษยชาติทำลายยีนความเป็นมนุษย์ทางด้านร่างกายเนี่ยนี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายอยากให้ท่านทั้งหลายกลับมาคิดทบทวนกลับมาคิดว่าโลกต่อจากนี้ไปจะต้องเป็นโลกที่โอนอ่อนผ่อนปลนเห็นอกเห็นใจกันมากยิ่งขึ้นคนในที่ทำงานโปรดเห็นใจกันถ้อยทีถ้อยอาศัยค่อยคุยค่อยคุยกันอย่าสุดตรงอย่าคิดว่าเราทำได้อย่าคิดว่าเรามีอำนาจอย่าคิดว่าเราเป็นผู้บริหารสั่งการอะไรได้สำรวมวาจาบ้างไม่ใช่อยากด่าอยากไล่อยากกำจัดก็กำจัดใครไม่เห็นต่างเรากำจัดทิ้งคุยกัน
จับมือกันคุยนั่งคุยกันเพราะเบื้องหลังความทุกข์ของมนุษย์เนี่ยมันไม่เหมือนกันเราไม่รู้ว่าเบื้องหลังของคนคนนั้นเป็นอย่างไรเด็กที่ไปโรงเรียนสายครูก็ทำโทษแต่พอไปดูเบื้องหลังแล้วปรากฏว่าเด็กคนนี้ต้องดูแลคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงแต่เด็กไม่บอกว่ามีแม่ป่วยติดเตียงต้องหาข้าวปลาอาหารให้แม่กินก่อนเห็นหรือยังว่าพอไปรู้เบื้องหลังเขาแล้วเนี่ยก็สงสารเด็กคนนี้มีคนคนหนึ่งเขาก็ไปใส่บาตรใส่รองเท้าพระก็บอกว่าถอดรองเท้าก่อนโยมไม่ให้ใส่บาตรแต่เขาก็ไม่พูดอะไรเขาก็ไม่ได้ถอดแต่อยากใส่บาตรพระก็บอกว่าถอดรองเท้าก่อนโยมไม่ถอดก็ไม่เปิดบาตรรับความเคร่งพระกลับมาโยมก็ยังรอใส่บาตรอยู่ไม่มีพระรูปใดเปิดบาตรใส่รับบาตรโยมวันเกิดวันนั้นก็เลยเสียใจในที่สุดก็เลยถอดรองเท้าตามที่พระบอกถอดรองเท้าออกมาปรากฏว่าขาเทียมใช้ขาเทียมถอดรองเท้าไม่ถนัดขาเทียมขาขาดนะเห็นหรือยังว่าเบื้องหลังของบางคนเราไม่รู้เราจะเอา

ความคิดปกติธรรมดาไปตัดสินคนทุกคนไม่ได้ความทุกข์ของคนบางคนมีเบื้องหลังที่น่าเห็นใจถ้าผู้ใหญ่ตัดสินผู้น้อยเพียงแต่ลงโทษให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจเปล่าเป็นการผลักมิตรให้เป็นศัตรูคนแล้วคนเล่าจากหนึ่งก็กลายเป็นสองสามสี่ห้าในที่สุดมิตรที่กลายมาเป็นศัตรูเนี่ยก็จะไปทำร้ายท่านที่ประทุษร้ายเขาไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยฉะนั้นท่านจึงบอกว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกหมายความว่าให้มองเห็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความทุกข์ของเขาบ้างไปดูบ้างว่าเขามีความจำเป็นเรื่องใดมีความจำเป็นเรื่องอะไรถ้าคนมาที่วัดเราจะรู้ทันทีว่าอยากทำบุญแน่นอนเลยอยากทำบุญเบื้องหลังของการทำบุญก็มีหลายรูปแบบเช่นอุทิศส่วนกุศลทำบุญวันเกิดทำบุญเพื่อสมทบทุนเนื่องในโอกาสนั้นนี้มีอยู่คนคนหนึ่งเข้ามาถามว่าหนูอยากจะปรึกษาบางเรื่องที่มันคาใจหนูมานับ10ปีพระคุณเจ้าพอที่จะรับฟังได้ไหมอาตมาภาพก็ถามว่าก็ตอบว่ารับฟังได้คุณโยมความทุกข์ของคุณโยมมีอะไรก็ใช้ธรรมะเยียวยาบำบัดได้เขาบอกว่าเขามีความทุกข์อันหนึ่งที่ดึงออกจากใจไม่ได้เลยนั่นคือเป็นผู้หญิงท้องแล้วก็ไปทำแท้งถูกข่มขืนแล้วก็ทำแท้งเพราะไม่รู้ว่าลูกที่อยู่ในท้องเนี่ยเป็นลูกใครเมื่อเขาทำแท้งก็มีความรู้สึกว่าฆ่าคนตายทำผิดมันก็อยู่ในใจของผู้หญิงที่เป็นแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยอยู่ตลอดเวลาเอาออกไม่ได้เอาความรู้สึกนี้ออกไม่ได้อาตมาภาพก็เลยบอกว่าเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะวันนี้แม้แต่ในอดีตการก็เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายบางคนเป็นลูกไม่มีแม่ไม่มีพ่อไม่รู้ว่าเป็นใครลูกใครคนเก็บมาเลี้ยงจากถังขยะเก็บมาเลี้ยงเติบโตขึ้นมาก็เป็นหมอก็มีเป็นวิศวกรก็มีเป็นประธานาธิบดีก็มีขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูบุญของเขาด้วยแต่ไม่เป็นไรคุณโยมตัดสินใจเอาลูกออกตามคำแนะนำของหมอเนี่ยก็ดีแล้วเพราะเขามีบุญแค่นั้นเขามาเกิดได้แค่นั้นเขาอาจจะเกิดมาแล้วพิกลพิการปัญญาอ่อนซึ่งเขาจะทุกข์ตลอดชีวิตเขาตายตั้งแต่ยังไม่ได้เกิดนี่ก็ดีแล้วอย่าคิดมากไปโยมเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้แล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาไปเถอะเห็นหรือยังเบาเลยทีนี้เขามีความรู้สึกเบามากเพราะอะไรเพราะธรรมะที่ไปผ่อนคลายอารมณ์จิตใจความเก็บกดทางด้านจิตใจของเขาเนี่ยให้ผ่อนคลายลงท่านสาธุชนทั้งหลายการอยู่ร่วมกันในสังคมถ้าเราเอาความสำเร็จเป็นหลักเราก็จะมีอารมณ์การทำงานการแข่งขันการสั่งการดุเดือดเอาการแข่งขันเป็นหลักนี่ดุเดือดทุกคนทำงานหามรุ่งหามค่ำความเครียดก็จะเกิดขึ้นเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนที่เอาความสำเร็จเป็นหลักคนจีนเวลานี้ก็เช่นเดียวกันเอาความสำเร็จเป็นหลักจีนเปิดประเทศยังไม่ถึง100ปีเลย

70กว่าปีปรากฏว่าพัฒนาประเทศแซงสหรัฐอเมริกาที่ใช้เวลาพัฒนาประเทศถึง200ปีเห็นหรือยังว่าแตกต่างกันมากเพราะว่าความเข้มข้นเอาจริงเอาจังในการพัฒนาประเทศทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นเนี่ยเอาจริงเอาจังมากแต่สังคมของเขาก็เป็นสังคม material คือเต็มไปด้วยวัตถุเครียดทางด้านจิตใจก็เครียดมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนต่อระบบศีลธรรมจรรยาต่อระบบอารมณ์อย่างมากเราพัฒนาไปเพื่ออะไรถ้าคนไม่มีความสุขเราจะมีครอบครัวไปทำไมถ้ามีครอบครัวแล้วขัดแย้งเราจะมีองค์กรมากมายไปทำไมถ้ามีแล้วขัดแย้งกันแก้ปัญหาไม่ได้เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาแก้ปัญหาอะไรก็ไม่ได้ฉะนั้นในฐานะที่เราทำงานร่วมกันอยู่ร่วมกันเป็นพนักงานในองค์กรเดียวกันเป็นข้าราชการในกรมกองเดียวกันความเป็นพี่เป็นน้องจึงสำคัญมากแม้แต่ในวัดวาอารามความเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนสหธรรมิกผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันเนี่ยก็มีความสำคัญมากถ้าเราคิดถึงแต่ความขัดแย้งความผิดของคนนั้นคนนี้แล้วไม่ยอมหาทางปรับตัวเองแก้ไขตัวเองต่างฝ่ายต่างก็เพ่งโทษซึ่งกันและกันองค์กรนั้นก็อยู่ไม่ได้คนในวัดก็อยู่ไม่ได้วัดก็เสื่อมหน่วยราชการก็อยู่ไม่ได้เสื่อมเหมือนกันในที่ทำงานก็เช่นเดียวกันเราจะเห็นว่าองค์กรที่เจริญรุ่งเรืองเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่โตขึ้นโตขึ้นโตอย่างรวดเร็วในช่วงชีวิตของคนคนหนึ่งเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านั้นเพราะว่าคนในองค์กรรักกันเห็นใจกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันจากแข่งขันเปลี่ยนเป็นแบ่งปันจากคู่แข่งมาเป็นคู่ค้าช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอาตมาภาพพูดเรื่องนี้เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าโลกใบนี้จะต้องเว้นความสุดโต่งให้ได้จากเดิมที่โลกถูกมนุษย์ทำร้ายหนักหนาสาหัสอยู่แล้วนะมันกลับมาทำร้ายมนุษย์แต่บัดนี้มนุษย์ก็ทำร้ายตัวเองทำร้ายซึ่งกันและกันเองอันนี้เป็นการซ้ำเติมคนที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ซ้ำสองโลกก็แย่อยู่แล้วนะเราแย่กว่าเดิมอีกมนุษย์ที่อาศัยอยู่บนโลกเนี่ยกลับไม่เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมันจะแย่กว่าเดิมอีกเพราะฉะนั้นการกลับมาคิดทบทวนในทางธรรมะเนี่ยสำคัญมากทบทวนว่าเราจะต้องเว้นความสุดโต่งให้ได้แม้แต่ลูกหลานที่เกิดขึ้นมาบางประเทศเดี๋ยวนี้ไม่มีการเรียนพิเศษแล้วถึงเวลาวันหยุดก็ต้องหยุดจริงๆถึงเวลาทำงานก็ทำงานหยุดทำงานก็หยุดไม่หอบงานไปทำที่บ้านพักก็พักจริงๆเราทำงานก็เพื่อหาเงินหาความสำเร็จแต่ถ้าทำงานเกินเวลานอนไม่พอพักไม่พอ1ความเครียด2สุขภาพกายป่วยแล้วเกิดอะไรขึ้นมีค่าใช้จ่ายการที่เรามีสุขภาพดีจิตใจเบิกบานเราก็ทํางานได้มากขึ้นค่าใช้จ่ายก็ไม่มีงานก็ดีขึ้นไม่ดีกว่าหรือทํางานหนักพักผ่อนไม่พอเครียดได้งานเยอะก็จริงแต่สุขภาพเสียก็เงินที่ได้มานั่นแหละมากๆนั่นแหละเอาไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลไม่คุ้มกันกับชีวิตที่เราเสียไปฉะนั้นความสุดโต่งเนี่ยในหลักพระพุทธศาสนา

0: ศาสนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้ในพระธรรมเทศนากันแรกเลยถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเลยคือต้องปรับสมดุลโลกใบนี้ให้อยู่เส้นทางสายกลางให้ได้อยู่กับกิเลสถ้าเราปรับกิเลสไม่ให้มันมีพิษมีภัยทำร้ายเราเราก็ไม่เป็นทุกข์กิเลสก็ไม่เป็นพิษเหมือนกับเชื้อโรคบางตัวที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยเราปรับสมดุลมันก็ไม่เกิดโทษมันไม่สามารถจะประทุษร้ายเราได้เพราะเราแข็งแรงมันอ่อนแอมันก็เป็นเพื่อนเราไปแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามเราอ่อนแอมันก็จะแข็งแรงขึ้นมาแล้วก็ขย่ำเราสิงโตเสือที่ว่าดุร้ายมนุษย์ก็ยังฝึกเอามาใช้งานได้มันมีคุณอยู่ในโทษนั่นแหละเช่นวัคซีนก็ผลิตจากไวรัสวัคซีนแก้โควิดก็ผลิตจากไวรัสโควิดนั่นแหละธรรมะแต่ละข้อก็เกิดจากกิเลสของมนุษย์นั่นแหละแปลว่ากิเลสเนี่ยเป็นเสมือนกับไวรัสธรรมะเป็นเสมือนกับวัคซีนไม่มีไวรัสก็ไม่มีวัคซีนแล้วมีวัคซีนเพื่ออะไรเพื่อขจัดไวรัสก็อาศัยไวรัสตัวนั้นมาเป็นเชื้อเหมือนกับพิษงูเอามาทำเซรุ่มรักษาคนที่ถูกงูพิษกัดก็ต้องอาศัยพิษงูนั้นไม่มีพิษงูมันก็ไม่ได้ผลิตเซรุ่มไม่ได้ฉันใดโลกใบนี้กำลังเตือนเราว่าไวรัสคือกิเลสเนี่ยกำลังเล่นงานพวกเรานะเราต้องรีบเอาเส้นทางสายกลางเนี่ยมาเป็นวัคซีนใจของเราทำให้ใจของเราเนี่ยเบิกบานเบาบางทำให้ใจของเราทุกคนผ่อนคลายอย่าคิดว่าเราดีที่สุดเก่งที่สุดแน่อยู่คนเดียวคนอื่นผิดหมดเราถูกแต่เพียงผู้เดียวเป็นเผด็จการทางความคิดเผด็จการทางอารมณ์จะเอาแต่ใจตัวองค์กรจะพังบ้านจะแตกสาแหลกจะขาดชาติจะพังถ้าบ้านแตกสาแหลกขาดชาติพังเราจะอยู่อย่างไรล่ะนั่นเกิดจากอะไรเกิดจากความหุนหันพลันแล่งผัดแล่นทำอะไรตามอำนาจที่ได้มาคิดว่าอำนาจเป็นใหญ่ในโลกแต่ถ้าอำนาจเป็นธรรมอำนาจที่เป็นใหญ่เนี่ยจะมีประโยชน์ต่อมนุษยชาติต่อคนในองค์กรแต่ถ้าอำนาจไม่เป็นธรรมจะซ้ำเติมองค์กรและประเทศชาติของเราอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอาตมาภาพขอย้ำว่าต่อไปนี้โลกของเราจะไม่เหมือนเดิมต่อไปนี้คนที่อยู่บนโลกใบนี้ก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วดินฟ้าอากาศก็จะไม่เหมือนเดิมทางแก้ไขก็คือเราจะต้องหันกลับมาอยู่อย่างอ่อนน้อมถ่อมตนต่อธรรมชาติอยู่อย่างเมตตาอภัยสันติต่อกันอยู่อย่างเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจกันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมองกันและกันเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องนั่นแหละเราถึงจะอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขขอเจริญพร
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพานินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยเพื่อที่จะศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายและสอนเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิตติรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณหมอครับ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคต้อกระจกซึ่งเป็นโรคเกี่ยวกับตาใช่ไหมคะก่อนอื่นต้องถามเลยว่าตาเป็นอวัยวะที่มีหน้าที่ในการมองเห็นแต่ความหมายของต้อกระจกเนี่ยค่ะมันคืออะไรอะคะ
2: ครับจริงๆโรคต้อกระจกเข้ากับคอนเซ็ปต์รายการเลยนะครับเพราะว่าเป็นโรคของผู้สูงอายุซะส่วนใหญ
0: ่
2: คนเป็นต้อกระจกสัก 80-90% จะเป็นในผู้สูงอายุนะครับโรคต้อกระจกเนี่ยคำว่าต้อเนี่ยเป็นภาษาไทยโบราณแปลว่าตานะครับส่วนคำว่ากระจกเนี่ยมันคงหมายความว่าเหมือนกับคนเรามองผ่านกระจกที่มันฝ้าขุ่นเลยทำให้คนสมัยก่อนเรียกโรคนี้ว่าโรคต้อกระจกก็คือ คนเราที่เกิดมาเนี่ยดวงตาเราเวลาเราจะมองเห็นภาพที่ชัดเนี่ยเราต้องมองผ่านเลนตานะครับนึกภาพออกเหมือนกล้องถ่ายรูปเนี่ยเลนตาตอนเกิดใหม่ๆก็จะใสพอเราใช้เลนตัวนี้ไปเรื่อยๆประมาณ 5-60 ปีขึ้นไปเลนก็จะเริ่มมีความขุ่นเพราะเวลาเราคนไข้มองออกไปก็จะมองเหมือนผ่านกระจกฝ้าก็คือมองเห็นเป็นหมอกลงแรกๆนะครับหลังจากนั้นก็หมอกก็จะหนาขึ้นเรื่อยๆจากตอนแรกแค่มองอะไรไม่ถนัดสุดท้ายอาจจะถึงขั้นจำหน้าคนไม่ได้เลยก็ได
0: ้มีผลกับหมายถึงทำให้ระบบความจำเปลี่ยนไปเหรอคะ
2: ความจำดีครับพี่หนูว่าเวลาเขามองเนี่ยเขาเหมือนมองผ่านกระจกฝ้าเลยมองไม่เห็นรายละเอียดของภาพ
0: อ๋อค่ะคือภาพก็จะไม่ชัดแต่ว่าจะเป็นไปตามอายุเหรอคะ
2: ใช่ครับทุกคนมนุษย์ทุกคนต้องเป็นต้อกระจกนะครับไม่มีใครหลีกเลี่ยงพ้นยกเว้นเสียชีวิตก่อนนะครับเพราะว่าเลนตาคนเรามีอายุการใช้งานโดยเฉลี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 50-60 ปีหลังจากนั้นเลนก็จะเริ่มขุ่นนะฮะเพราะฉะนั้นพอขุ่นมากจนระดับนึงไปพบคุณหมอตา
0: ค
2: ุณหมอตาก็จะบอกว่าเลนเราเริ่มขุ่นและก็เรียกว่าเป็นโรคต้อกระจกนะครับ
0: ซึ่งอายุที่จะเริ่มเข้าสู่การเป็นต้อกระจกอะค่ะจะอยู่ในช่วงอายุที่เท่าไหร่คะ
2: ครับโดยทั่วไปก็จะเจอในคนอายุ50ปีถึง60ปีขึ้นไปยกเว้นคนบางกลุ่มนะครับที่อาจจะทำให้เป็นต้อกระจกเร็วขึ้นเช่นคนที่เป็นโรคประจำตัวแบบโรคเบาหวานนะครับหรือคนที่ใช้ยากลุ่มบางกลุ่มเช่นยาสเตียรอยด์บ่อยๆนะครับหรือคนที่เป็นกรรมพันธุ์ก็อาจจะเป็นต้อกระจกมาตั้งแต่กำเนิดเลยหรือจากอุบัติเหตุกับดวงตาอย่างนักมวยเนี่ยถูกกระแทกที่ตาบ่อยๆก็มีโอกาสที่จะเกิดต้อกระจกเร็วกว่าอายุที่ควร
0: แล้วสาเหตุของโรคเกิดจากอะไรคะ
2: ก็คือเป็นความเสื่อมนะครับก็คือเป็นความเสื่อมของเลนตาคนเรานะครับโดยทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะเสื่อมตามเวลานะครับยกเว้นอย่างที่บอกว่าอาจจะมียาบางอย่างที่จะกระตุ้นทำให้เลนตาเราเสื่อมเร็วขึ้นหรืออุบัติเหตุเกี่ยวกับดวงตาก็จะทำให้เลนตาขุ่นเสื่อม

0: เร็วขึ้นนะครับ
1: อาการของโรคที่เป็นต้อกระจกเนี่ยค่ะเราจะมีการสังเกตอาการได้ยังไงคะว่าเราจะมี
0: ครับก็คือคนไข้เนี่ยจริงๆแล้วผมแนะนำว่าบางทีเป็นตาหนึ่งคนไข้ไม่รู้เลยนะครับเพราะว่าความเสื่อมหรือความขุ่นของเลนส์เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันบางทีเป็นตาหนึ่งมากกว่าตาหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปผมจะแนะนำว่าพออายุสัก40ปีขึ้นไปนะครับแนะนำว่าทุกๆสัปดาห
1: ์
0: ควรจะมีเอาปฏิทินหรืออะไรก็ได้ที่ไปติดอยู่ผนังห่างจากตรงที่เรายืนสัก6เมตรแล้วก็เอามือบังตาทีละข้างนะครับลองมองดูซิว่าเราเห็นภาพหรือตัวเลขนั้นเนี่ยชัดเท่ากันไหมถ้าเราเห็นตาใดตาหนึ่งไม่ชัดหรือไม่ชัดทั้งสองตานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เห็นแล้วมันเป็นหมอกเป็นควันบังเหมือนมีอะไรขาวๆมาบังเนี่ยอันนี้ไปพบจากสูตแพทย์นะครับเพราะว่าท่านอาจจะหรือผู้สูงอายุในบ้านเราอาจจะเริ่มเป็นโรคต้อกระจกแล้วก็ได้
1: ถือว่าคนไทยในปัจจุบันนี้ค่ะเป็นต้อกระจกเร็วไหมคะหรือว่าช้า
0: ครับโดยทั่วไปจริงๆอายุเฉลี่ยของเลนส์ที่จะเริ่มเป็นก็จะ50-60ปีนะครับยกเว้นในคนบางกลุ่มที่คนเป็นเบาหวานยิ่งพวกควบคุมโรคเบาหวานไม่ได้เนี่ยอาจจะเป็นตั้งแต่อายุสัก40ก็เป็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่มองภาพอะไรไม่ชัดเจนเป็นเหมือนหมอกบางเนี่ยไปพบจากสูตแพทย์อาจจะพบว่าเราเป็นต้อกระจกก็จะได้รักษาแบบถูกต้องนะครับ
1: พบในเพศชายหรือเพศหญิงมากกว่ากันนะคะในประเทศไทย
0: พบเท่ากันเลยครับเพราะว่าทุกคนเป็นการเสื่อม
1: ม
0: ี
1: ความเส
0: ื่
1: อมเท่ากันใช่ไหมคะคุณหมอจะมีการตรวจได้ยังไงคะว่าคนไข้ท่านนี้เข้าสู่ระยะถึงการเป็นต้อกระจกหรือว่าเลนตาเสื่อมแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับผมสมมติว่าเราผู้สูงอายุที่บ้านเรามองอะไรเป็นหมอกเนี่ยพอเราพบคุณหมอตาคุณหมอตาก็จะให้เราอ่านตัวเลขเคยเห็นป้ายตัวเลขไหมครับเหมือนร้านแว่นนะครับอันนั้นถ้าอ่านตัวเลขได้น้อยนะครับคุณหมอก็จะเอาไปตรวจต่อว่าเอ๊ะเกิดจากอะไรนะครับก็มันก็จะมีอุปกรณ์ที่เป็นกล้องสำหรับการตรวจตาผู้ป่วยพอเรามองผ่านกล้องของคุณหมอตาเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าตัวเลนตาของคนไข้เนี่ยมันเริ่มมีการขุ่นนะครับต้อกระจกในระยะต้นถ้ายังไม่ได้กระทบกระเทือนต่อการดำรงชีวิตปกติอาจจะยังรอได้นะฮะคุณหมอก็จะบอกว่า6เดือน3เดือนมาดูกันทีนึงก็ได้แต่เมื่อไหร่ที่ต้อกระจกนั้นกระทบกับการดำเนินชีวิตปกติของคนไข้นะครับอย่างเช่นเคยนั่งทำงานเขียนหนังสือแล้วทำไม่ค่อยถนัดนะครับหรือต้อกระจกที่สมัยก่อนเราเรียกว่าสุกหมายความว่ามันเป็นเยอะซะจนมองอะไรแทบไม่เห็นแล้วเนี่ยเขาก็กลัวว่ามันจะเกิดโรคต้อหินแทรกซ้อนนะครับถ้าเกิดเข้าเงื่อนไขพวกนี้คุณหมอตาก็จะแนะนำว่าสมควรมารับการรักษานะครับโดยการสลายต้อ
1: ค่ะการรักษาค่ะมีหลายวิธีไหมคะสำหรับการรักษาเรื่องโรคนี้ค่ะ
0: ครับสมัยก่อนเนี่ยจริงๆการรักษาหลักก็คงเป็นการเปลี่ยนเอาเลนตาที่มันเสื่อมของเราออกแล้วก็ใส่เลนแก้วตาเทียมซึ่งมันใสๆเข้าไปนะครับก็นับว่าเป็นความโชคดีนะครับเลนแก้วตาเทียมเนี่ยเป็นอวัยวะเทียมหนึ่งในไม่กี่อันที่เทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยทำได้คล้ายตาจริงมากที่สุดหมายความว่าสามารถใช้อยู่ในร่างกายเราได้ตลอดชีวิตเลยเป็นร้อยปีก็ไม่มีการเสียหรือต้องเปลี่ยนนะครับนอกจากนั้นเดี๋ยวนี้วิธีการรักษาเนี่ยสมัยก่อนเราจะใช้มีดเรียกว่าผ่าต้อหรือลอกต้อใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันเทคโนโลยีที่เราใช้กันอยู่เป็นที่นิยมอยู่ก็คือเราใช้คลื่นเสียงหรืออัลตราซาวด์เราเปิดแผลที่ตาบริเวณตาแค่2มิลเท่านั้นเองแล้วก็ใส่หัวอัลตราซาวด์เข้าไปปล่อยคลื่นเสียงไปละลายตัวเลนที่มันขุ่นแล้วก็ดูดออกแล้วเราก็ใส่เลนแก้วตาเทียมใหม่พับให้มันเล็กๆใส่เข้าไปในรูแล้วก็ให้ไปกางอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นคนไข้แทบจะมองไม่เห็นแผลเลยสามารถทำแล้วกลับบ้านได้ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล
1: ซึ่ง2วิธีนี้ค่ะมีลักษณะที่แตกต่างกันคนไข้สามารถเลือกได้ไหมคะว่าอยากจะรักษาในแบบไหนหรือว่าคุณผู้พิจารณา
0: ครับโดยทั่วไปเดี๋ยวนี้เนี่ยจากสูตแพทย์จะเป็นคนพิจารณาให้นะครับถ้าสมมติว่าไม่มีข้อห้ามใดๆเนี่ยคุณหมอตามักจะใช้วิธีสลายต้อให
1: ้
0: เพราะว่าจะทำให้แผลหายเร็วคนไข้ไม่เจ็บแล้วก็สามารถฟื้นตัวเร็วหมายถึงว่าทำเสร็จอาจจะสามารถมองเห็นดีขึ้นในวันรุ่งขึ้นเลยด้วยซ้ำไปนะครับแต่สำหรับกรณีที่ท่านทิ้งไว้จนต้อท่านแข็งมากสุกมากเนี่ยอาจจะใช้คลื่นเสียงเอาต้นซาวไปสลายไม่ได้ก็อาจจะต้องย้อนกลับไปใช้วิธีใช้ใบมีดผ่าแบบสมัยก่อน
1: ใบมีดเนี่ยค่ะคือเราจะมีต้องมียาชาหรือว่า
0: ใช่ครับถ้าสมมติว่าเป็นใช้วิธีในการลอกด้วยวิธีเก่าก็จะมีการฉีดยาชา
1: ฉีดที่ตาหรอคะ
0: ครับฉีดที่เข้าไปด้านหลังตรงขอบตาเนี่ยนะครับเพื่อจะให้คนไข้ไม่รู้สึกเจ็บเพราะว่าแผลอาจจะใหญ่หน่อยอาจจะสัก6-7มิลในขณะที่ถ้าใช้วิธีสลายต้อเนี่ยแผลแค่2มิลเนี่ยเราใช้วิธีหยอดยาชาเอาถึงได้แนะนำว่าถ้าสมมติว่าผู้สูงอายุในบ้านเราเริ่มตามัวมองอะไรไม่ถนัดทักคนผิดทักคนถูกอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยท่านบอกทำอะไรไม่ถนัดเนี่ยรีบพาไปพบหมอตาใช้วิธีสลายต้อจะทำให้ฟื้นตัวเร็วกว่าใช้วิธีลอกต้อซึ่งถ้าต้อกระจกมันสุกมากไปแล้วเนี่ยก็จะต้องไปใช้วิธีเดิม

0: แล้วมีไหมคะที่คนที่ผู้สูงอายุที่เป็นต้อกระจกแล้วเขาไม่มารับการรักษาถึงขั้นมองไม่เห็นเลยอย่างเงี้ยค่ะ
1: มีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่อยู่ห่างไกลระบบสาธารณสุขนะครับที่หรือคนที่อาจจะไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยนึกแบบสมัยก่อนพอแก่เสร็จก็เป็นเรื่องของหูตาฝ้าฟางก็อยู่ในบ้านต่อไปซึ่งจริงๆแล้วปัจจุบันเรารักษาทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นได้นะคะ
0: การเป็นต้อกระจกเนี่ยค่ะคือถ้าไม่รักษานี่จะทำให้ตาบอดไหมคะ
1: ครับแน่นอนก็คือความขุ่นที่เป็นหมอกเนี่ยมันก็จะหนาขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายก็อาจจะมองเห็นแค่เงาหรือถ้าแย่กว่านั้นในต้อกระจกที่สุกหรือใกล้สุกเนี่ยนั่นแหละจะมีโอกาสที่จะทำให้เกิดโรคอื่นๆตามมาเช่นโรคต้อหินนะครับถ้าเป็นโรคต้อหินแทรกซ้อนเนี่ยนอกจากจะมองไม่ชัดแล้วเนี่ยยังจะมีปัญหาทำให้ปวดตาได้ด้วย
0: แล้วต้อหินกับต้อกระจกมันต่างกันยังไงอะคะ
1: ครับโรคต้อกระจกก็คือเป็นการที่เลนตาเราขุ่นเฉยๆนะครับแต่ว่าโรคต้อหินคือโรคที่เกิดจากความดันในลูกตามันเพิ่มขึ้นจะทำให้เส้นประสาทตาเสียพวกนี้ก็ด้วยความที่ความดันในลูกตาสูงก็จะทำให้ปวดตาอย่ารอต้อกระจกสุกจนกลายเป็นต้อหินเลยครับเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได
0: ้ถ้าแสดงว่าถ้าเป็นต้อกระจกนี่จะยังไม่อันตรายเท่ากับการเป็นต้อหินใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแค่ลำพังเป็นต้อกระจกอย่างเดียวเนี่ยเราสามารถรักษาส่วนใหญ่ให้กลับมองเห็นได
0: ้หลายๆคนสมัยนี้จะใช้คอนแทคเลนส์เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการเป็นโอกาสที่จะเป็นต้อกระจกไหมคะ
1: ไม่เกี่ยวเลยครับเพราะว่าคอนแทคเลนส์เป็นการแปะตัวคอนแทคเลนส์ไปที่ผิวกระจกตาแต่ว่าเลนตาที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นเลนตาที่อยู่ด้านในลูกตานะคะ
0: ก็จะอยู่คนละส่วนใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับยังไม่มีผลการใส่คอนแทคเลนส์ไม่ได้ทำให้เป็นต้อกระจกเร็วขึ้นหรือช้าลง
0: ถึงแม้ว่าบางคนนะคะโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นก็อาจจะไม่ได้ทำความสะอาดคอนแทคเลนส์เท่าที่ควรใส่เป็นระยะเวลานอนหรือบางคนใส่นอนไปเลยเนี่ยก็ไม่มีผลเกี่ยวกับการจะเป็นต้อกระจกใช่
1: ครับไม่ได้ทำให้เป็นต้อกระจกง่ายขึ้นแต่ว่าการใส่คอนแทคเลนส์ไม่ถูกวิธีไม่สะอาดหรือใส่นอนเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่กระจกตาซึ่งอาจจะทำให้ตาบอดได้เหมือนกัน
0: ซึ่งไม่เกี่ยวกับโรคต้อกระจก
1: ใช่ครับ
0: แล้วสำหรับผู้ที่ทำเลสิกอะค่ะจะเกี่ยวกับสามารถหลีกเลี่ยงกับการเป็นต้อกระจกได้ไหมคะ
1: ครับการเลสิกเนี่ยก็คือเป็นการแก้เรื่องสายตาสั้นสายตาเอียงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้เข้าไปยุ่งกับเลนที่อยู่ข้างในลูกตาเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ได้มีผลทำให้เป็นต้อกระจกเร็วขึ้นหรือช้าลง
0: เพราะว่าอย่างตัวหนูค่ะเคยสายตาสั้นแล้วก็ไปทำเลสิกซึ่งวิธีการทำก็เหมือนต้องมีการผ่าตัดตรงนั้นเหมือนกันค่ะกระจกตาซึ่งก็ไม่เกี่ยว
1: ก็ไม่เกี่ยวกันแต่ว่าถ้าใครที่เคยไปทำเลสิกนะครับสมมติอีกหน่อยนะสมมติอีกสัก20-30ปีผมจะต้องไปทำต้อกระจกเนี่ยอยากให้บอกคุณหมอตาด้วยว่าเราทำเลสิกมาแล้วเพราะว่าวิธีในการเลือกเลนที่จะใส่เนี่ยอาจจะมีความต่างกับคนที่ยังไม่เคยผ่าตัดพวกนี้มาก
0: ่อ
1: นก็แน่นอนครับเหมือนเวลาเราจะไปผ่าตัดอะไรถ้าเรามีโรคประจำตัวอะไรก็ควรจะบอกคุณหมอเพื่อคุณหมอเขาจะได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้เรา
0: ก่อนที่จะผ่าตัดที่จะทำการรักษาเนี่ยค่ะจะต้องคนไข้จะต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างไหมคะ
1: ครับแน่นอนครับโรคประจำตัวบางอย่างของคนไข้เช่นคนไข้เป็นเบาหวานนะครับก็คุณหมอก็จะแนะนำว่าจะต้องควบคุมระดับน้ำตาลให้ดีเพื่อให้แผลหายเร็วแล้วก็ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือคนไข้ที่ทานยาบางอย่างเช่นยาละลายลิ่มเลือดที่จะทำให้เลือดออกง่ายคุณหมอก็อาจจะให้งดยามาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเราไปตรวจปุ๊บพบว่าเป็นต้อกระจกเรามีโรคประจำตัวอะไรหรือมีข้อสงสัยอะไรเราควรจะแนะนำบอกคนกับคุณหมอไปคุณหมอเขาจะได้ดูแลเราอย่างดีที่สุดนะครับ
0: ที่ต้องทานยาหยุดยา
1: สลายเลือด
0: อันนั่นหมายถึงว่าการผ่าตัดของเราที่ตาเนี่ยก็จะมีเลือดออกเหรอคะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคนไหนที่เช่นเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบอยู่อาจจะต้องทานยาพวกนี้ประจำพอเราจะไปผ่าต้อกระจกถ้าเราไปบอกคุณหมอว่าเราเป็นโรคนี้เราทานยาละลายลิ่มเลือดส่วนใหญ่ก็คือชาวบ้านจะรู้จักในชื่อแอสไพรินนะครับคุณหมอตาก็จะบอกว่าให้หยุดยาแอสไพรินก่อนมาสลายต้อ7วันนะครับเพื่อให้ระหว่างที่ทำเนี่ยไม่เสี่ยงต่อการที่จะมีเลือดออกที่แผลแต่ว่าหลังจากทำเสร็จปุ๊บวันรุ่งขึ้นก็กลับมาทานได้
0: เราจะต้องหลีกเลี่ยงอาหารหรือว่าพฤติกรรมอะไรเป็นพิเศษไหมคะในระหว่างที่เรารักษาค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อไม่มีปัญหาเลยครับเพราะว่าจริงๆตาเรามันก็เสื่อมของมันอยู่อย่างนั้นก็คือระหว่างรอทำก็ใช้ชีวิตปกติได้
0: คร
1: ับ
0: ถือว่าโรคนี้เนี่ยถ้าทำการรักษาหรือว่าผ่าตัดแล้วเนี่ยสามารถหายได้ขาดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับโรคต้อกระจกเนี่ยทำทีเดียวไม่เป็นซ้ำแล้วก็เลนเทียมที่ใส่เข้าไปเนี่ยก็อยู่ได้ตลอดชีวิต
0: ค่ะ
1: ไม่ต้องเปลี่ยนเลย
0: ถ้าไม่อยากให้เป็นโรคต้อกระจกเราพอจะมีวิธีหลีกเลี่ยงหรือว่าทำให้เกิดโรคนี้ช้าลงไหมคะ
1: ครับก็มีปัจจัยที่จะทำให้อาจจะเป็นต้อกระจกเร็วขึ้น
0: ค่ะ
1: คือเรา

0: องกันไม่ได้เพราะทุกคนมันต้องเสื่อมอยู่แล้วแต่ว่าป้องกันไม่ให้เลนมันเสื่อมเร็วก็จะเป็นอย่างเช่นถ้าเราเป็นโรคเบาหวานเนี่ยเราก็คุมน้ำตาลดี
1: ๆ
0: หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่มีผลเสียต่อเลนเช่นสเตียรอยด์นะครับหรือแม้แต่การโดนรังสีอุลตราไวโอเลตในแสงแดดเยอะๆเนี่ยก็มีบางงานวิจัยบอกว่าจะทำให้เลนเสื่อมเร็วกว่าเวลาที่ควรนะครับงั้นเราหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงพวกนี้เขาจะทำให้เราเป็นต้อกระจกแค่ตามสังขารที่มันเปลี่ยนไปนะครับ
1: ผู้สูงอายุปัจจุบันนี้ค่ะหลายๆท่านอาจจะอยู่ทางไกลหรือว่าจริงๆแล้วอยู่ในที่ที่ใกล้กับสถานที่โรงพยาบาลซึ่งสามารถรักษาได้แต่ก็ไม่เข้ามารับการรักษาเพราะว่าอย่างพอฟังวิธีการรักษาแล้วอาจจะกลัวอยากให้คุณหมอฝากถึงคนไข้กลุ่มนี้นิดนึงค่ะว่าหลังจากที่สังเกตตัวเองแล้วรู้สึกว่าตัวเองอาจจะเป็นต้อกระจกแต่ยังกลัวที่จะเข้ามาพบแพทย์อะค่ะ
0: ครับจริงๆปัจจุบันเนี่ยจากศูนย์แพทย์ในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ประมาณ 1,400 ท่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคต้อกระจกเนี่ยเป็นสาเหตุตาบอดอันดับหนึ่งนะฮะของคนไทยเลยแต่ว่าโชคดีที่เป็นสาเหตุตาบอดที่สามารถรักษาให้กลับมาเห็นได้นะครับอย่าปล่อยให้เป็นนึกว่าเป็นชะตากรรมในผู้สูงอายุซึ่งนอกจากคุณภาพชีวิตของท่านจะไม่ดีลูกหลานผู้ดูแลก็จะมีความยากลำบากเนี่ยโรคต้อกระจกเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้ถ้าท่านสงสัยว่าตัวเองเป็นต้อกระจกเช่นมองอะไรเห็นเป็นหมอกบางเนี่ยแนะนำว่าให้ไปพบจักษุแพทย์ซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดรวมทั้งโรงพยาบาลอำเภอใหญ่ๆปัจจุบันก็มีจักษุแพทย์ท่านจะสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีใหม่ได้นะครับ
1: เรียกได้ว่าปัจจุบันนี้นะคะเทคโนโลยีการแพทย์ของเรานะคะก็ก้าวล้ำไปมากการรักษาอย่างโรคต้อกระจกนะคะก็สามารถรักษาให้หายขาดได้นะคะดังนั้นคุณผู้ชมก็สังเกตตัวเองแล้วก็ถ้ามีอะไรผิดปกติก็ไปพบแพทย์ได้เลยนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักชัยวงศ์กิรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นกันนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสอนออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อตาค่ะการบริหารกล้ามเนื้อตานะคะจะช่วยลดอาการเหนื่อยล้าของสายตาจากการทำงานหนักๆเช่นเล่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าเล่นคอมพิวเตอร์หรืออ่านหนังสือมากๆได้ค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะเริ่มที่การนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณรอบดวงตากันค่ะกล้ามเนื้อบริเวณรอบดวงตานะคะจะมีลักษณะเป็นวงกลมอยู่รอบดวงตาของเรานะคะเราจะใช้นิ้ว2นิ้วแบบนี้นะคะวางไปที่บริเวณรอบดวงตาเราเริ่มจากตรงคิ้วค่ะจากนั้นนวดออกเป็นวงกลมแบบนี้นะคะวนรอบดวงตาเรา5รอบค่ะ1 2 3 4 5เราจะทำท่านี้นะคะก่อนการออกกำลังกายกล้ามเนื้อตาค่ะเพื่อช่วยคลายกล้ามเนื้อบริเวณรอบดวงตาก่อนค่ะจากนั้นนะคะจะเข้าสู่การออกกำลังกายกล้ามเนื้อตาค่ะท่าแรกนะคะเราจะทำในทิศบนล่างแล้วก็ซ้ายขวาค่ะเริ่มที่มองขึ้นบนลงข้างล่างไปด้านซ้ายแล้วไปด้านขวาค่ะอันนี้นับเป็น1รอบนะคะซ้ายขวา2บนล่างซ้ายขวา3ท่าต่อไปนะคะเราจะกอกตาขึ้นเฉียงออกทางด้านซ้ายและขึ้นเฉียงออกทางด้านขวาจากนั้นนะคะเราจะกอกตาลงเฉียงไปทางด้านซ้ายและลงเฉียงไปทางด้านขวาค่ะทำพร้อมกัน10ครั้งนะคะเฉียงขึ้นบนเฉียงขึ้นบนนะคะเฉียงลงล่างซ้ายเฉียงลงล่างขวา1เฉียงขึ้นข้างบนซ้ายเฉียงขึ้นข้างบนขวาเฉียงลงข้างล่างซ้ายเฉียงลงข้างล่างขวา2 3การออกกำลังกายกล้ามเนื้อตานะคะเราจะทำวันละประมาณ3ครั้งนะคะหรือถ้ามากกว่านี้ทำได้ไม่มีอาการเหนื่อยก็สามารถทำได้ค่ะจะช่วยคลายความเมื่อยล้าจากการใช้สายตาหนักๆได้ค่ะ
1: อ
3: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานกันนะคะสำหรับเมนูในวันนี้นะคะเราจะทำยำข้าวปุ้นกันค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันนะคะ

งั้นเรามาลงมือทำกันเลยนะคะดับแรกนะคะเราก็จะลวนหมูนิดนึงนะคะหมูสับนะคะนี่หมูสับถ้าหมูสับนี้ถ้าเป็นส่วนของหมูที่ติดมันนิดหน่อยเนี่ยเขาจะมีน้ำออกมาเวลาลวนนะคะก็แต่ถ้าเนื้อหมูหรือเนื้อสัตว์อื่นอย่างเช่นเนื้อไก่บางทีไขมันเขาน้อยอาจจะแห้งเพราะฉะนั้นอาจจะเติมน้ำในการลวนได้นะคะนี่ใส่น้ำไปเล็กค่ะหมูจะได้ไม่แห้งนะคะสำหรับข้าวปุ้นเมนูยำข้าวปุ้นอันนี้นะคะข้าวปุ้นก็คือขนมจีนนั่นเองที่คนอีสานเขาจะเรียกว่าข้าวปุ้นนะคะพอสุกแล้วก็พักไว้นะคะเสร็จแล้วกุ้งเนี่ยนะคะเราก็ต้มเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มะระแมวนะคะเราก็ลวกน้ำเรียบร้อยแล้วมะระแมวเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเวลาลวกแล้วเนี่ยค่ะสีเขาจะไม่ค่อยเปลี่ยนไม่ค่อยคล้ำเหมือนกับผักชนิดอื่นๆนะคะนี้เรามาทำน้ำยำกันเลยนะคะน้ำยำก็มีส่วนผสมของน้ำปลานะคะน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะตัดลดนิดนึงนะคะแล้วก็น้ำมะนาวนะคะคนให้น้ำตาลทรายละลายก่อนนะคะแล้วก็มีพริกนะคะพริกที่เราจะใส่นะคะถ้าเป็นพริกขี้หนูตวนเนี่ยก็จะหอมดีกว่านะคะถ้าเป็นพริกยอดสนหรือว่าพริกจินดาพวกนี้พริกจะไม่ค่อยหอมเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเขาไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะคะซอยบางๆนะคะซอยบางๆนิดนึงก็ไม่ต้องใส่มากเอาพอมีรสเผ็ดอ่อนๆ นะคะเพราะว่าเวลาไปเคี้ยวโดนพริกเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเผ็ดมากนะคะเพราะนั้นไม่ต้องใส่มากนะคะนะคะทั้งสองสีถ้าได้พริกสองสีก็จะสวยดีนะคะแล้วก็ใส่ไปในน้ำที่เราเรียกว่าน้ำยำนะคะนะคะทีนี้ในการขนมจีนนะคะหรือข้าวปุ้นที่เราจะยำกันเนี่ยนะคะที่มาจากตลาดเราอยากให้นึ่งสักนิดนึงนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยทานขนมจีนแล้วเกิดอาการท้องเสียอาจจะเกิดจากน้ำที่ล้างขนมจีนก่อนจับเส้นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสะอาดเท่าที่ควรนะคะก็เพื่อเป็นการป้องกันการท้องเสียแล้วก็นึ่งสัก3นาทีนะคะอันนี้ก็นึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็เอาส่วนผสมนี่นะคะที่มีเนื้อสัตว์นะคะก็คือหมูลวนเราเนี่ยนะคะใส่ในอ่างให้คลุกกับน้ำยำให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วก็เนื้อกุ้งนะคะแล้วก็น้ำยำที่เราปรุงไว้นะคะอันนี้ก็ให้ออก3รสนิดนึงนะคะเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานนี่คือแทบจะไม่ต้องตามมามากนะคะเพราะว่าเราใส่ไปแค่ตัดรสนะคะเราจะใส่น้ำยำลงไปคลุกกับเนื้อสัตว์ก่อนนะคะจะได้เข้ากับเนื้อสัตว์ดีนะคะนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่หัวหอมแดงซอยนะคะหัวหอมแดงเนี่ยนะคะก็มีสรรพคุณทางยานะคะเขาก็แก้ไข้หวัดนะคะแก้ท้องอืดนะคะแล้วก็นะคะคลุกด้วยยอดนะคะมะระแมวที่เราลวกเรียบร้อยแล้วนะคะคลุกให้เข้ากันก่อนขนมจีนเนี่ยเราจะใส่สุดท้ายเลยนะคะ

นะคะแค่เคาให้เข้ากันเพราะว่าขนมจีนเนี่ยถ้าเราไปคนมากเส้นเขาจะเละแล้วก็ไม่น่าทานนะคะให้เส้นเขาโดนน้ำยำนิดนึงนะคะเส้นเขาก็จะไม่ค่อยเกาะกันแล้วนะคะก็มีสีสันมากนะคะนี่นะคะเป็นยำข้าวปุ้นอาหารที่ทำทานได้ง่ายๆนะคะสำหรับคนที่รักสุขภาพนิดนึงนะคะนะคะมีสีแดงของพริกขี้หนูนะคะสีสันสวยงามมากเลย

0: ยำข้าวปุ้นนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคุณค่าทางโภชนาการนะคะของยำข้าวปุ้นนี้นะคะนอกจากได้โปรตีนจากเนื้อสัตว์แล้วคาร์โบไฮเดรตนะคะจากเส้นขนมจีนแล้วยังได้ผักนะคะยอดมะระแมวที่ได้เส้นใยจากใยอาหารในช่วงซึ่งช่วยในระบบขับถ่ายได้ดียิ่งขึ้นนะคะข้างหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรนั้นนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะก็สามารถส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพพาเนียนสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เมื่อระดมทุนสำเร็จบริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับสำนักงานก.ล.ต.ภายใน15วันรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินให้กับ Funding Portal แต่ถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จFunding Portal มีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศค่ะ
1: การจ่ายผลตอบแทนนะครับขึ้นอยู่กับประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับและในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชำระคืนรายเดือนนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้นนะครับหรือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อนสำหรับผู้ระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยสามารถเข้ามาหารือได้กับตัว Funding Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่ Funding Portal เนี่ยจะช่วยจัดขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงวันถ่ายถอนหุ้นกู้นะครับเพื่อทำให้มีความสะดวกสบายทั้ง2ฝ่ายคือในทั้งฝั่งผู้ระดมทุนผู้ออกหุ้นกู้นะครับและผู้ลงทุนครับ

0: ระบบประสาทสัมผัสคืออะไรระบบประสาทสัมผัสประกอบด้วย5สัมผัสที่เราคุ้นเคยค่ะก็คือการมองเห็นการได้ยินการรับรู้ทางผิวหนังการรับรสและการรับกลิ่นรวมกับอีก3สัมผัสค่ะก็คือการทรงตัวรับรู้อากัปกิริยาการรับรู้สัญญาณจากอวัยวะภายในค่ะเด็กๆต้องมีประสาทสัมผัสทั้ง8ชนิดทำงานร่วมกันอย่างแข็งขันจึงจะสามารถเติบโตได้เต็มศักยภาพค่ะการเล่นจะทำให้ประสาทสัมผัสทั้ง8ชนิดทำงานอย่างเป็นองค์รวมประสบการณ์แต่ละครั้งจากการเล่นจะค่อยๆสะสมการเรียนรู้และสนับสนุนให้เด็กๆเติบโตอย่างต่อเนื่องบทนี้อยากจะชวนผู้ใหญ่นะคะเตรียมตัวเตรียมใจให้เปิดประสบการณ์ที่จะสนับสนุนให้เด็กๆได้พัฒนาระบบประสาทสัมผัสทั้ง8กันค่ะระบบประสาทสัมผัสการทรงตัวทำหน้าที่ประมวลผลการเคลื่อนไหวค่ะแล้วก็จะรักษาสมดุลระหว่างร่างกายทั้ง2ซีกนะคะแล้วก็เป็นการประสานสัมพันธ์ในการเคลื่อนที่ของศีรษะกับตาอีกทั้งเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับร่างกายทั้งสองซีกการทรงท่าการรักษาสมดุลนะคะแล้วก็การตื่นตัวต่อสิ่งเร้ารอบกายค่ะ
1: การเล่นที่จะกระตุ้นประสาทสัมผัสการทรงตัวนี้เนาะจะสังเกตว่าเด็กๆเนี่ยมักจะฝึกฝนเรื่องนี้ตลอดเวลาแต่ว่าผู้ใหญ่เองบางทีชอบห้ามชอบหยุดเขาอย่างเช่นเวลาที่เขาไปเดินที่ห้างสรรพสินค้าแล้วมีลานจอดรถแล้วมันจะมีปูนนะคะที่กั้น
2: ขอบปูน
1: ขอบปูนใช่ที่กั้นกับที่จอดรถเนี่ยเด็กก็จะขึ้นไปเดินแล้วก็เดินทรงตัวแล้วก็ไปเดินอย่างนั้นทำไมลงมาอันนี้ก็คือการยุติการฝึกฝนการทรงตัวเขาแล้วหรือว่าเวลาที่เราไปเดินที่สวนสาธารณะนะคะมันจะมีตัวท่อนไม้ซิกแซกอะไรเงี้ยค่ะให้เขาได้ฝึกฝนการนั่งชิงช้าการเล่นสไลเดอร์ก็ช่วยส่งเสริมการกระตุ้นระบบประสาทสัมผัสการทรงตัวด้วยเช่นกันค่ะ
0: เมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กๆ เขาปีนป่ายหัดยืนหัดเดินบนพื้นที่ที่มันมีความต่างระดับกันนะคะนั่นเขากำลังฝึกประสาทการทรงตัวอยู่นะคะ
1: หรือว่าครอบครัวอาจจะชวนกันเต้นเต้นแอโรบิกเต้นตามจังหวะเพลงอันนี้ก็ช่วยมากๆเลยค่ะที่ทำให้มือบ่าไหล่แขนขาเนี่ยไปได้กันอย่างสมดุลนะคะ
0: ที่เด็กๆทำแบบนั้นเพราะว่าเขากำลังทำความเข้าใจความเชื่อมโยงของการทรงท่ากับแรงโน้มถ่วงของโลกค่ะเมื่อเขามั่นอกมั่นใจที่จะเคลื่อนไหวไปบนพื้นผิวต่างๆจะทำให้เขามีความมั่นอกมั่นใจในท่วงท่าและยิ่งตอนที่เขานะได้ดีดเท้าได้ทรงตัวตอนที่เท้าไม่ติดกับพื้นนะคะมันจะยิ่งเพิ่มความมั่นใจของเขานะคะพอเขาได้มั่นใจในท่วงท่าของเขาแล้วเนี่ยเขาก็สนุกแล้วอยากโลดแล่นอยากจะขยับร่างกายที่เขาสามารถจะควบคุมแล้วก็กะเกณฑ์แรงต่างๆได้ค่ะ
1: กิจกรรมชวนเล่นของระบบประสาทสัมผัสการทรงตัวนะคะก็เป็นเกมง่ายๆค่ะชื่อว่าโบว์ลิ่งกลิ้งลอดขาถ้าบ้านของใครมีลูกบอล นะคะไซส์พอดีมือของเด็กๆนะคะแล้วก็เราก็ตามหาอุปกรณ์ในบ้านค่ะอาจจะเป็นขวดน้ำบล็อกไม้หรือว่าต่อหอคอยให้ขึ้นสูงๆนะคะจากนั้นชวนให้เด็กค่ะยืนกางขาในระดับหัวไหล่ถือลูกบอลอย่างมั่นคงก้มแล้วก็กิ้งลอดขาผ่านลงไปค่ะให้ลูกบอล นั้นนะคะไปชนกับของที่ต่อเอาไว้ด่านง่ายๆก็อาจจะเป็นให้ตัวเรากับบล็อกไม้หรือว่าหอคอยหรือว่าสิ่งที่เราตั้งเนี่ยห่างกันเพียงเล็กน้อยประมาณครึ่งเมตรหรือ1เมตรนะคะถ้าให้ยากหน่อยนะคะก็ให้ห่างเพิ่มเติมเข้าไปหรือการต่อพื้นที่หอคอยหรือว่าต่อขวดน้ำที่ให้

มันคงขึ้นเพื่อให้เด็กเนี่ยได้ส่งแรงจากมือลอดขาตัวเองผ่านไปให้ชนกับที่เราตั้งไว้ค่ะกิจกรรมโบลิ่งกลิ้งลอดขานี้นะคะเริ่มเล่นได้ตั้งแต่น้องยืนได้อย่างมั่นคงเลยค่ะแล้วก็จับลูกบอลได้นะคะแต่ว่าความง่ายยากเนี่ยก็เติบโตตามวัยเลยค่ะถ้าอยากให้เด็กๆเล็กๆลองเล่นง่ายๆก่อนโดยการที่เขากับวัตถุที่อยู่ด้านหลังนี้นะคะใกล้กันแต่ถ้าเด็กโตเนี่ยห่างกันในระดับ3เมตร5เมตรได้เลยนะคะและกิจกรรมนี้ทำได้ทุกวันเลยค่ะเพื่อฝึกฝนการทรงตัวของเด็กๆค่ะ

0: ระบบประสาทสัมผัสรับรู้อากัปกิริยานะคะจะเพิ่มพูนการตระหนักรู้ทางร่างกายระบบประสาทสัมผัสรับรู้อากัปกิริยาช่วยให้ข้อมูลป้อนกลับว่าตอนนี้ร่างกายของเราค่ะอยู่ตรงไหนของพื้นที่นะคะแล้วก็ควบคุมแรงดันที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของร่างกายค่ะประสาทสัมผัสนี้จะทำให้เด็กๆตระหนักรู้ว่าร่างกายของตัวเองเนี่ยเป็นอย่างไรช่วยให้เขาหยิบจับอาหารชิ้นเล็กเข้าปากได้นะคะหรือเขาจับสีเทียนโดยที่ไม่หักแล้วก็วางลงบนกระดาษแล้วไม่ทำให้กระดาษขาดนะคะซึ่งเป็นประสาทสัมผัสที่ทำงานร่วมกับประสาทสัมผัสการทรงตัวค่ะ
1: การที่เด็กๆรับรู้อากัปกิริยาเนี่ยทำให้เขากะน้ำหนักได้แล้วก็จับสิ่งของได้อย่างมั่นคงด้วยใช่ไหมคะเขาจะโฟกัสว่าเขาหยิบชิ้นเล็กแล้วก็สามารถที่จะหย่อนเข้าปากได้เนาะแล้วก็เขาจะรู้ว่าเขาจะกดดินสอปากกาลงไปในกระดาษด้วยน้ำหนักแบบไหนที่กระดาษไม่ขาดด้วยบางครั้งค่ะการที่เขารับรู้แบบนี้ทำให้ร่างกายของเขาผ่อนคลายมากขึ้นนะคะในทารกค่ะเวลาที่เขานะคะได้จุกนมหลอดแล้วก็ไปดูดเนี่ยค่ะทำให้เขาสามารถที่จะรับรู้และรู้สึกสงบผ่อนคลายขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการรับรู้อากัปกิริยาค่ะ
0: การรับรู้ถึงร่างกายตัวเองที่กำลังเล่นกำลังลากรถอยู่บนพื้นทรายนะคะหรือแบกของที่หนักก็ช่วยให้เด็กสงบลงได้ค่ะ
1: และเป็นประโยชน์มากๆเลยเวลาที่จะต้องส่งเด็กๆ เข้านอนในช่วงกลางวันและกลางคืน
0: แล้วก็กิจกรรมที่ชวนกันชมนกชมไม้วันละ1ชั่วโมงก็ช่วยได้เช่นกันค่ะ
1: เพราะว่าเด็กๆจะได้เดินเนาะได้เอาแรงออกค่ะเขาก็จะได้แบบว่าผ่อนคลายด้วย
0: ตัวอย่างกิจกรรมนะคะที่จะช่วยให้เด็กๆได้ฝึกเรื่องของการรับรู้อากัปกิริยานะคะก็เป็นเกมที่เล่นด้วยกันที่บนสนามหญ้าหลังบ้านหน้าบ้านนะคะรดน้ำต้นไม้ขุดทรายด้วยกันขนของต่างๆที่ซื้อมาจากตลาดจากรถขึ้นไปเก็บในครัวหรือว่าเอาขยะไปทิ้งดูดฝุ่นเช็ดโต๊ะงานบ้านนี่ก็ทำได้หมดเลยค่ะ
1: ใช่เช่นการหยิบผ้าในตะกร้าไปใส่ไว้ในเครื่องซักผ้าหรือว่าชวนกันให้ปั้นดินน้ำมันหรือว่าปั้นดินเหนียวนะคะทำให้เด็กๆอะค่ะได้นวดผ่านมือได้ผ่อนคลายแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยคลายเครียดแล้วก็สงบลงด้วยค่ะ
0: อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนุกค่ะก็คือการเรียนแบบท่าเดินของสัตว์ต่างๆค่ะพี่หมาพี่ช้างพี่นกพี่แมวหนูอะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นการช่วยส่งเสริมเรื่องของอากัปกิริยาเช่นกันค่ะ
1: บางทีเด็กๆอาจจะยังมีพลังงานเหลืออยู่นะคะยังไม่หมดยังไม่สงบลงแล้วก็ยังไม่พร้อมจะเข้านอนเราอาจจะชวนบอกเขาค่ะว่าวิวันนี้บ้านของเราแคบจังเลยเรามาช่วยกันดันผนังให้บ้านของเรากว้างขึ้นกันไหมแล้วก็ช่วยกันดันเนาะฮึเป็นการส่งแรงออกค่ะแล้วเด็กๆจะได้สงบแล้วก็พร้อมเข้านอนในค่ำคืนนี้ค่ะ Playworker อาจจะมองหากิจกรรมที่ทำให้เด็กๆได้ออกพลังออกกำลังกายแล้วก็ค่อยๆให้เขานะคะผ่อนแรงลงอย่างช้าๆเพื่อให้เขาค่ะได้ปลดปล่อยพลังงานของตัวเองช้าลงควบคุมตัวเองได้ผ่อนคลายตรงนี้แหละค่ะที่ทำให้เขาเนี่ยเข้าใจเรื่องระบบประสาทสัมผัสอากัปกิริยา

0: เนี่ยผิวหนังก็จะรับรู้ทางพื้นผิวแล้วก็ลึกลงไปนะคะแล้วก็ส่งข้อมูลกลับไปที่สมองค่ะสมองก็จะประมวลผลรับรู้ว่าผิวสัมผัสนั้นมีลักษณะยังไงมีอุณหภูมิแบบไหนนะคะเพื่อจะแยกแยะสัมผัสต่างๆอะค่ะผิวหนังของเราค่ะมีหน่วยรับความรู้สึกทั้งบนผิวหนังและลึกลงไปนะคะแรงกดแรงสั่นสะเทือนหรือแม้แต่การแตะเนี่ยก็ล้วนส่งข้อมูลไปให้สมองเราประมวลผลค่ะว่าสัมผัสนั้นเนี่ยมันส่งความรู้สึกแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะทำความเข้าใจเพื่อแยกแยะสัมผัสต่างๆเนี่ยจะส่งผลอย่างมากเลยค่ะในการที่เราจะตอบสนองสิ่งต่างๆออกมานะคะซึ่งเด็กๆก็จะเรียนรู้จากสัมผัสต่างๆค่ะและแน่นอนว่าในการสัมผัสนี้นะคะสมองก็จะให้การตอบสนองที่แตกต่างกันไปบางครั้งเราจะตอบสนองเพื่อช้าลงเพื่อจะได้รับรู้ว่ามือที่ล้วงลงไปเนี่ยสัมผัสกับเหรียญที่เป็นเหรียญบาทหรือว่าเหรียญ10บาทนะคะหรือเวลาที่เราไปโดนของร้อนค่ะร่างกายก็จะสั่งให้เราเอามือออกทันทีนะคะเพื่อป้องกันอันตรายจากของร้อนนั้นนะคะ
1: การเล่นก็จะช่วยส่งเสริมแล้วก็กระตุ้นระบบประสาทสัมผัสทางผิวหนังได้ค่ะเพียงผู้ปกครองนะคะได้ลองสัมผัสสิ่งของมากมายไม่รีบที่จะเช็ดปากเวลาที่เขาทานอาหารแล้วเลอะขอบปากนะคะลองปล่อยให้เขารับรู้รู้สึกก่อนว่ามีอะไรติดที่ปากแล้วก็ค่อยให้ไปเช็ดปากออกหรือว่าการที่จะให้เขาเล่นแล้วลองที่จะให้เลอะให้เปียกนะคะแล้วก็ค่อยไปทำความสะอาดทีเดียวเนาะเขาจะได้รับรู้ถึงสัมผัสที่แตกต่างมากมายค่ะการที่ให้เขาออกไปสำรวจธรรมชาติก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่จะสนับสนุนให้เขารับรู้สัมผัสค่ะเด็กๆ เขาจะรับรู้ถึงความเบาความหนักเวลาที่เราให้เล่นกับธรรมชาติหรือว่าหยิบไม้เนาะในโรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้ค่ะเรามีไม้หลากหลายเด็กก็จะจับพื้นผิวที่แตกต่างกันไม้บางอย่างนะคะเรียบเบาไม้บางชนิดอย่างเช่นไม้สักไม้ประดู่เนี่ยก็จะมีความเป็นแข็งแรงหนักแน่นมีน้ำหนักนะคะตรงนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยรับรู้ว่าสิ่งรอบตัวมีน้ำหนักที่แตกต่างกันเขาจะประเมินได้ค่ะว่าอันนี้ถือไหวอันนี้ถือไม่ไหวต้องการผู้ช่วยหรือการร้องขอนะคะแล้วก็รวมไปถึงว่าเด็กๆจะได้เล่นแบบการใช้ดินน้ำมันการปั้นอันนี้ก็เป็นช่วยเรื่องผิวสัมผัสวันนี้ก็มีกิจกรรมนึงค่ะที่อยากจะชวนให้กระตุ้นระบบประสาทสัมผัสทางผิวหนังค่ะก็คือว่าเราลองเอาของ2ชิ้นนะคะชิ้นที่1เนี่ยเราเอาไปแอบไว้ในบ่อทรายหรือว่าใต้ผ้าห่มก็ได้ค่ะส่วนชิ้นที่2เราใส่ตะกร้าเอาไว้เราอาจจะมีของคู่กันแบบนี้นะคะสัก 5-6 อย่างเนาะจากนั้นค่ะเราก็ลองให้เด็กใช้ผ้าปิดตานะคะแล้วก็สัมผัสชิ้นที่1ที่เราอยู่ในตะกร้านี้เนาะจับดูว่าเดี๋ยวเราจะไปตามหาของชิ้นนี้กันนะมีชิ้นที่1แบบนี้ชิ้นที่2มีความหยักๆชิ้นที่3มีผิวตะปุ่มตะป่ำจากนั้นเราก็ให้เวลาเลยค่ะที่เขาจะปิดตาแล้วก็ควานหาในบ่อทรายว่าของแบบนี้เหมือนกับสิ่งที่เขาจับในตอนต้นแล้วก็ลองทายดูว่าสิ่งนั้นคืออะไรนะคะอันนี้ก็จะช่วยกระตุ้นระบบประสาทสัมผัสทางผิวหนังแต่สิ่งที่ดีที่สุดเลยค่ะก็คือการกอดอย่างมีความหมายการนวดอย่างมีความหมายการสัมผัสอันทรงพลังที่บ่งบอกถึงความรักความใส่ใจในทุกๆวันของเพลย์เวิร์กเกอร์หรือว่าผู้ใหญ่นะคะก็จะทำให้เด็กรับรู้ว่าสัมผัสนี้เป็นสัมผัสดีแล้วก็อยากจะสัมผัสสิ่งอื่นๆต่อไปค่ะ

0: ระบบประสาทสัมผัสการรับรู้สัญญาณจากอวัยวะภายในอันนี้ก็มีความสำคัญนะคะเพราะว่าการที่เด็กๆได้รับรู้ว่าอวัยวะภายในกำลังบอกอะไรกับพวกเขาจะทำให้เขารู้ว่าตอนนี้ร่างกายกำลังหิวน้ำนะต้องไปดื่มน้ำหรือว่าปวดท้องนะจะต้องเข้าห้องน้ำและไปเข้าห้องน้ำค่ะ
1: เด็กจะรู้สึกดีก็ต่อเมื่อว่าเขารู้จักร่างกายของตัวเองนะคะว่ากำลังรู้สึกอย่างไรและตอบสนองความรู้สึกนั้นได้อย่างเหมาะสมหรือบางคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าร่างกายกำลังจะบอกอะไรพวกเขาและไม่รู้ว่าความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นจากส่วนไหนทำให้วิตกกังวลและกำกับตัวเองไม่ได้เด็กบางคนอาจเข้าใจผิดว่าความรู้สึกที่มีผีเสื้อบินวนอยู่ในท้องเนี่ยเป็นความกลัวและกังวลแต่แท้ที่จริงแล้วอะค่ะเขากำลังตื่นเต้นต่างหากกำลังตื่นเต้นว่ากำลังจะไปค้างบ้านเพื่อนไปกินขนม

0: หรือว่ากำลังจะออกไปผจญภัยแต่ว่าความรู้สึกที่มีผีเสื้อบินวนในท้องเนี้ยเขาไปตีความว่าเป็นความกลัวและกังวลถ้าเราเนมนะคะบอกเขาว่าหนูกำลังตื่นเต้นใช่ไหมเขาก็จะรับรู้ความรู้สึกใหม่ค่ะแล้วก็กล้าที่จะออกไปเล่นข้างนอกเพิ่มมากขึ้น
1: เมื่อเด็กๆนะคะได้รู้สัญญาณจากอวัยวะภายในได้มีข้อมูลของอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาแล้วเนี่ยแต่ละคนก็อาจจะตอบสนองในระดับที่มากหรือน้อยเกินไปก็ได้นะคะตรงนี้แหละค่ะที่ผู้ใหญ่อย่างเราจะมีบทบาทเข้าไปค่อยๆทำให้เด็กรู้สึกเข้าใจความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นว่ามันคือสิ่งไหนนะคะแล้วเมื่อเด็กๆได้เข้าใจสิ่งนั้นเข้าใจร่างกายเข้าใจสัญญาณที่ส่งออกมาเนี่ยค่ะจะทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะตอบสนองกับสิ่งเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสมค่ะ
0: แล้วผู้ใหญ่อย่างพวกเราจะช่วยเด็กๆได้อย่างไรนะคะอย่างเช่นเวลาที่เด็กหกล้มค่ะเราเองไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปอบอุ้มทันทีนะคะเราเข้าไปอย่างช้าๆแล้วก็สอบถามว่าเป็นอย่างไรบ้างรู้สึกยังไงเด็กๆอาจจะบอกว่าเจ็บเนาะแล้วก็ถามเลยค่ะว่าเจ็บขนาดไหนขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่หรืออาจจะให้เป็นตัวเลขก็ได้ค่ะว่าความเจ็บนี้ระดับ 1-10 หนูเจ็บระดับไหนคะถ้าเขาบอกว่า 3-4 อย่างนั้นเดี๋ยวเราไปทำแผลด้วยกันนะเอาน้ำเกลือทาแต่ถ้าน้องบอกว่าหนูรู้สึกเจ็บระดับ8เลยอันนี้เราก็อาจจะต้องลองดูว่านอกจากที่เขาหกล้มตรงนี้แล้วมีจุดไหนที่เกิดอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้นเวลาที่เด็กๆมาโรงเล่นค่ะบางทีเขาอาจจะทานมากเกินไปหรือว่าอืดท้องหรือว่ากินข้าวแล้วก็มาโรงเล่นทันทีนะคะเขาก็ปวดท้องค่ะพวกเราก็จะสอบถามเลยว่าการปวดท้องครั้งนี้เนี่ยหนูปวดท้องระดับไหนคะแล้วเราก็ยื่นมือไปค่ะไหนขอลองจับมือหน่อยค่ะไหนหนูลองบีบมือของพี่หน่อยนะคะว่าตอนนี้หนูปวดท้องแบบไหนแล้วเราก็รับรู้ค่ะว่าความปวดท้องอันนี้ของเขาถ้าเขาบีบหนักๆเนี่ยเราจะได้ประเมินได้ค่ะว่าการรับรู้ของเขาที่อยู่ภายในเนี่ยเขาเจ็บมากๆเลยแล้วเราจะได้ส่งต่อความช่วยเหลืออย่างถูกต้องค่ะ
1: อีกนิดนึงนะคะในเวลาที่เด็กๆ เขาประเมินไม่ได้ว่าสิ่งที่เขารู้สึกเนี่ยมันมากหรือน้อยอย่างเช่นกรณีที่เด็กอาจจะอาเจียนออกมานะคะอย่าเพิ่งตกใจค่ะแล้วไปบอกว่าดีหรือไม่ดีควรอาเจียนหรือไม่ควรอาเจียนสิ่งที่เราควรจะทำก็คือค่อยๆถามแล้วช่วยกันประเมินร่วมกันกับเด็กค่ะ
0: หลายครั้งเลยค่ะที่เด็กๆ เล่นเพลินจนลืมกินน้ำลืมหิวข้าวหรือลืมเข้าห้องน้ำนะคะการที่เราเนี่ยชวนให้เขาอะค่ะรับรู้เรื่องเหล่านี้ว่าถ้าเกิดว่าหนูเล่นสนุกอยู่แล้วหนูปวดห้องน้ำหนูอยากเข้าห้องน้ำหนูสามารถไปได้เลยแล้วกลับมาเล่นต่อได้นะเพื่อให้เขาอะค่ะได้ประเมินตัวเองเป็นเนาะบางทีเขาเพลินมากๆแล้วเขาไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะบอกก่อนไปได้หรือว่าทำได้เนาะหลายครั้งเองเนี่ยเรากำลังฝึกฝนให้เด็กคนนึงเนี่ยเลิกใช้แพมเพิร์สเนาะเราก็ต้องรับรู้รับฟังเขาจริงๆว่าอยากเข้าห้องน้ำแล้วจะได้เปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าลดการใช้แพมเพิร์สไปสู่การเข้าห้องน้ำเป็นได้และในบทเรียนนี้นะคะเราก็มีสมุดภาพที่มาชี้ชวนให้เด็กๆได้เห็นอวัยวะที่เราไม่เห็นได้ด้วยตาก็คืออวัยวะภายในค่ะเด็กๆจะได้รับรู้ค่ะว่าภายในร่างกายของเรามีอวัยวะอื่นๆใดๆได้อีกเขาจะได้ระบุได้นะคะเวลาที่เขาระบุได้เนี่ยมันสำคัญต่อการสื่อสารต่อการเข้าใจและทำให้เขาเนี่ยได้สื่อสารความรู้สึกหรือความเจ็บปวดของเขาได้อย่างมีระบบด้วยค่ะอย่างอันนี้เป็นเรื่องของหัวเนา
1: ะ
0: ต่อมาเป็นเรื่องของระบบการย่อยอาหารค่ะเดี๋ยวเราลองดูสิคะถ้าเด็กๆ กินอาหารเข้าไปทางปากลงไปเลยแวะไปหาพี่ต่ำนิดนึงแล้วก็กระเพาะอาหารหนังสือสมุดภาพและสื่อต่างๆนะคะจะชวนให้เด็กๆ เข้าใจร่างกายของตัวเองดีขึ้นค่ะ

0: กิจกรรมชวนเล่นบทนี้นะคะชวนมาเล่นบ้านเล็กในป่าลึกดูสิคะว่าข้าวของแบบนี้หาได้รอบตัวจากในบ้านของเราเลยว่าแต่นักเล่นอีกคนไปไหนนะพี่เหมียวอยู่ไหนพี่เหมียว
1: อยู่นี่ค่ะ
0: โอ้โหพร้อมเล่นเลยนะนี่ดีมากเลยออกมาจากถ้ำแบบนี้มาเดี๋ยวมาเล่นด้วยกันค่ะบ้านเล็กในป่าลึกนี้นะคะก็สามารถหยิบจับข้าวของในบ้านค่ะมาชวนกันเล่นได้เลยจะเป็นโต๊ะเก้าอี้ผ้าห่มผ้าเช็ดตัวผ้าปูที่นอนหรืออะไรก็ตามค่ะเอามากองๆเพื่อให้เด็กๆได้สร้างสรรค์ใช้จินตนาการของตัวเองให้เต็มที่เลยค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะชวนกันมาทำบ้านหลังเล็กให้อยู่กลางพงไพ่เลยค่ะเรามาช่วยกันออกแบบดีไหมคะอยากเอาผ้าพื้นไหนไปปูตรงไหนอีกก็ทำได้เลยค่ะรวมถึงว่าถ้าเกิดว่าเรามีลูกบอลมีตะกร้านะคะก็อาจจะสร้างสรรค์ให้บ้านหลังนั้นเนาะมีที่ชูดก่อนเข้าบ้านแล้วก็ได้มุดอุโมงออกไปขึ้นไปแล้วก็ได้เล่นเลยแบบไหนก็ได้เล่นอะไรก็ได้นะคะจับอะไรก็ได้แต่วันนี้ค่ะอยากจะมีสักหนึ่งกิจกรรมเพื่อที่จะกระตุ้นให้เด็กๆนะคะได้รู้จักระบบประสาทสัมผัสผิวหนังค่ะเราก็เลยจะเอาผ้าผืนนี้นะคะมาแปลงกายเป็นแม่น้ำสายเชี่ยวค่ะปึ๊บจากนั้นเราก็จะแอบเอาของนะคะไว้ข้างใต้นี้เลยค่ะโอเคเด็กๆของเราก็น่าจะพร้อมแล้วถ้าเกิดว่าตามหาสิ่งของในแม่น้ำสายเชี่ยวนี้ได้เดี๋ยวจะให้สร้างบ้านหลังเล็กตามจินตนาการเลยนะมาอย่างแรกอยากชวนให้หลับตาก่อนจ้ะมาพอหลับตาแล้วลองสัมผัสสิ่งนี้นะเป็นอย่างไร
1: มีแหลมๆที่ขรุขระมีรอยๆแบบนี้ด้วยอ่ะประมาณนี้นะ
0: โอเคปล่อยมือมาได้เลยแล้วลองไปดูสิคะว่าใต้แม่น้ำสายเชี่ยวนี้จะเจอของที่รูปทรงผิวสัมผัสเหมือนตะกี้นี้ไหม
1: โอ้มีหลายอันมากเลยอ่ะ
0: เจอแล้วถูกไหมอาจจะไม่ถูกก็ได้นะหรือว่าจะถูกอุ๊ยเหมือนกันไหมคะ
1: เหมือนกันเลย
0: เยี่ยมมากเลยคราวนี้ลองแบบที่สองอันนี้ยากขึ้นมาแล้วนะลองดูหลับตารู้สึกยังไงเวลาที่สัมผัสสิ่งนี้
1: ตื่นเต้นอ่ะ
0: มันเป็นยังไงเหรอคะ
1: มัน
0: ผิวสัมผัส
1: ขนๆด้วยอ่ะ
0: เราสามารถถามคำถามปลายเปิดแบบนี้เป็นคำถามไม่ชี้นำเพื่อให้เด็กๆกระตุ้นได้นะคะกระตุ้นการรับรู้ของเขามีขนๆด้วย
1: ดมได้ไหมคะ
0: ได้เลยค่ะ
1: มีกลิ่นนิดหน่อย
0: ถ้าพร้อมแล้ววางคืนมาได้เลยแล้วก็ตามหาในแม่น้ำสายเชี่ยวเลยค่ะ
1: ยากจังเลยยากจ
0: ังเลยเจอแล้วค่ะใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าลองลืมตาดูสิว่าเหมือนกันไหม
1: เหมือนกันเลย
0: เม็ดไม้นี้ก็ไม่รู้จักเหมือนกันคาดว่าน่าจะอยู่ในป่ากงกลางเนาะถึงเวลาสร้างบ้านแปลงเมืองและบ้านหลังเล็กในป่าลึกของเรามาช่วยกันสร้างเลยค่ะการเล่นปลายเปิดแบบนี้นะคะดีต่อใจเด็กๆมากๆเลยค่ะเราสามารถให้เด็กๆสร้างจินตนาการได้เต็มที่เลยค่ะแล้วก็ถ้ามุมบ้านของเรามุมนี้ที่เราไม่ต้องปรับหรือว่าสามารถที่จะทิ้งเอาไว้แบบนี้ได้นะคะก็ลองที่จะได้เห็นพัฒนาการในทุกวันว่าวันนี้เขาจะสร้างอะไรเขาจะบอกเราว่าสิ่งนี้คืออะไรอันนี้เป็นอะไรให้เขาได้ใช้เวลานี้ในการสร้างสรรค์ผ่านการเล่นแล้วก็สนุกกับเรื่องเล่าหรือเด็กบางคนนะคะเขาก็จะไปตามหาของในบ้านมาเพิ่มเติมมาวางมาตกแต่งแล้วก็อาจจะมีด่านเล็กๆน้อยๆให้ผู้ใหญ่อย่างพวกเราได้ร่วมสนุกด้วยนะคะเปิดหูเปิดตาเปิดใจแล้วเล่นไปกับเด็กๆค่ะการเล่นบ้านเล็กในป่าลึกแบบนี้นะคะเล่นง่ายๆหาของได้จากรอบตัวเลยค่ะแล้วก็การเล่นแบบนี้มันง่ายแต่ว่าส่งผลลัพธ์อย่างมหาศาลเลยนะคะยิ่งเล่นก็ยิ่งพัฒนาการดีขึ้นยิ่งเล่นก็ยิ่งมั่นคงแล้วก็ยิ่งมั่นใจยิ่งเล่นเขาก็ยิ่งมีความคิดสร้างสรรค์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยของที่มีอยู่ในบ้านหยิบมาเล่นด้วยกันเถอะค่ะ

านนะคะเรื่องเล่นเป็นเรื่องง่ายๆมองหาได้จากรอบตัวเลยค่ะและเราทุกคนสามารถออกแบบการเล่นในครอบครัวของเราตามวิถีชีวิตของเราเลยค่ะชวนเด็กๆ เล่นมากๆนะคะยิ่งกล้าเล่นยิ่งเล่นเยอะๆยิ่งมากประสบการณ์ค่ะและเซนซอรี่เพลย์ก็อยู่ในวิถีชีวิตประจำวันของเราค่ะการเล่นดีเสมอค่ะออกมาเล่นกันนะคะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:00 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ได้ว่าเรามีความสุขมากน้อยขนาดไหนมีค่าแค่ไหนเท่าที่เรามีชีวิตอยู่ตลอดที่ผ่านมาทั้งหมดการได้เป็นนักร้องของประชาชนคนไทยทั้ง65ล้านคนนี้เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจตรงได้ทำประโยชน์ให้เขาไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วก็ตายไปเฉยแต่ว่าเกิดมาแล้วมีประโยชน์ให้แก่สังคมมันก็มีความสุข
1: ลีลาในการร้องเพลงที่มีเอกลักษณ์น้ำเสียงอันนุ่มนวลชวนหลงไหลสะกดใจผู้ฟังให้คล้อยตามสุเทพวงกำแหงเจ้าพ่อเพลงหวานแนวลูกกรุงจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในYoung Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

0: ความจริงตอนนั้นไม่ได้คิดว่าจะเป็นนักร้องนะฮะก็ว่าจะมาเป็นช่างเขียนมาเรียนช่างเขียนก็อยากเป็นนักเป็นช่างเขียนที่มีชื่อเสียงก็คิดว่าตัวเองจะต้องมีชื่อเสียงให้ได้แต่ในที่สุดแล้วก็ชีวิตมันผันแปรไปจนไปรู้จักกับเพื่อนที่ชื่อบุญสร้างเอกสุภาพันธ์เพื่อนก็ชวนไปเรียนขอวิทยุจนกระทั่งไปต่อเพลงกับครูสไลด์เรื่อยๆแล้วรู้จักครูสไลด์ก็เลยมันก็ยืดเยื้อกันเป็นสัมพันธภาพที่ติดมานานก็เลยต้องร้องเพลงไปก็ไม่ได้คิดว่าจะมีชื่อเสียงแต่ว่ามันมีบังเอิญหลังจากที่ครูสง่าท่านเอ็นดูท่านพาไปรู้จักกับครูสมานเอาเพลงของครูสง่ามาคนร้องคนละสองเพลงครูสมานมาร้องคนละสองเพลงก็มากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นว่าในมีอยู่เพลงหนึ่งที่ทำให้เป็นเพลงฮิตปี2497คือเพลงรักคุณคนแล้วเพลงนี้เป็นเพลงฮิตที่คนรู้จักทั่วบ้านทั่วเมืองเขาเป็นเพลงฮิตที่ทำให้มีชื่อเสียงขึ้นมาร
1: ักคุณเข้าแล้ว

วิทยุสมัยนั้นก็มีเพียงกรมประชาสัมพันธ์หนึ่งปน.นอกนั้นมันก็ไม่มีแต่ตอนหลังก็เพิ่มมีของยุทธสื่อสารก็เพิ่มขึ้นทำให้มีแผ่นเสียงไปเปิดเทียนได้มากขึ้นชื่อเสียงก็มากขึ้นคุณรองสวรรค์เขาให้สัญญานามว่านักร้องเสียงขยี้แพรในฟองเบียร์ก็หมายถึงว่าเราร้องเพลงเสียงนุ่มนวลความจริงแล้วนี่มันไม่ได้แบ่งว่าเป็นลูกกรุงลูกทุ่งเลยแต่สมัยนั้นเราก็ร้องเพลงที่มันเพราะร้องเพลงที่มันคิดว่าดีถ้อยคำของเพลงมันเป็นเพลงที่มันฟังแล้วน่าจะร้องเพลงมากกว่าก็ทำให้เราอยากจะร้องเพลงนั้นมันก็ตั้งแต่ปี2497ที่เป็นนักร้องเพลงฮิตคือรักคนแล้วแล้วตอนหลังก็มาร้องเพลงที่มันมีความหมายดีๆอย่างเพลงพี่คำเดียวพี่รักเธอไม่คลายเป็นเพลงฮิตอยู่ในแวดวงการฟังเพลงของไทยเรา

0: เพื่อความสุขของคนอื่นแล้วก็มีความสุขที่ได้ร้องเพลงเขาฟังเขามีความสุขที่ได้ฟังเราเราเห็นเขายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีความสุขเขาเป็นความสุขที่ให้ซึ่งกันและกันในฐานะที่เป็นครูของพวกลูกศิษย์ที่เป็นร้องดังนี่ก็คิดว่าเพราะว่าเขาเชื่อในความสามารถเราเขาเชื่อฟังเราเขาก็มีโอกาสที่เติบโตเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงก็ได้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคุณธารินทร์ทั้งเทพหรือคุณชลัมเทพชัยคุณดากรเทพทองคุณพรเทพเทพรัตน์นี่ก็ต่างคนต่างมนุษย์เทพทานพวกนี้คุณธงศักดิ์พระศิวาพวกนี้ก็เป็นลูกศิษย์นั้น
1: ช่วงที่จะเริ่มต้นร้องเพลงนะตอนนั้นครูสุเทพไปร้องเพลงโชว์ที่จังหวัดอุบลพ่อกับแม่ก็ไปฟังแล้วก็ไปเจอครูพ่อก็เลยฝากว่าเดี๋ยวลูกเข้ากรุงเทพให้ไปหาช่วยจะไปเป็นลูกศิษย์ได้ไหมครูบอกได้ครูก็จำได้ได้เป็นลูกศิษย์ท่านเมื่อปี2515ทุกอย่างที่ครูเคยสอนมาแต่ไม่ได้สอนเป็นกิจลักษณะนะอยากไปกับครูอยู่ที่บ้านครูก็ไปกับครูนั่งรถครูก็สอนทุกอย่างให้ร้องเพลงฟังแล้วก็สอนไปเรื่อยๆสอนไปที่ไหนท่านก็ให้ขึ้นร้องเพลงไปงานร้องเพลงท่านก็ให้ขึ้นร้องก็สอนไปในตัวในรถด้วยผมว่าท่านเป็นคนแรกในโลกที่ร้องเพลงไทยสากลได้ดีที่สุดนะร้องเพลงของอัศเทพมาก็ชอบตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เป็นหนุ่มมาก็ฟังเพลงตามวิทยุเขาเปิดกันนะก็ชอบแต่นั้นเลยนานแล้วตั้งแต่เรียนหนังสืออยู่ประทับใจทุกอย่างในตัวท่านหมดเลย
0: คนที่ร้องเพลงคู่ได้ดีที่สุดก็คือคุณสุรีประกาศพันธ์เพราะว่าคุณสุรีเนี่ยก็ท่านเป็นนักแสดงละครมาก่อนท่านก็มีความสามารถในการที่จะร้องเพลงแล้วก็ใส่ความรู้สึกเข้ามาในตัวเขาเองทำให้เพลงมันมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเราเองก็พลอยได้รับอานิสงส์จากการร้องเพลงที่มีคุณค่าทางเพลงคือเราสามารถที่รับเอาความรู้สึกต่างๆมาใช้เป็นประโยชน์ให้เกิดเพลงทั้งหมดที่ร้องมา เป็นพันเพลงนี่เราสามารถที่จะเอามาใช้ได้

0: ยังฟอร์เวอร์ติดไฟเติมฝัน
1: ในวัย80ปีของศิลปินแห่งชาติท่านนี้สุเทพวงศ์กำแหงยังคงอยู่ในวงการดนตรีทั้งเบื้องหลังและเบื้องหน้าเพื่อให้มิตรรักแฟนเพลงของเขายังมีโอกาสได้ฟังเพลงที่ขับร้องจากนักร้องระดับตำนานคนนี
0: ้วันนี้ก็มีจัดรายการวิทยุรายการทีวีแล้วก็คอนเสิร์ตบางคราวเป็นนายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีความจริงเป็นนายกมาก็เพียงแต่เรารวบรวมคนที่เป็นนักร้องที่มีอาชีพเป็นนักร้องจริงมารวมกันให้เป็นสมาคมขึ้นมาเพื่อที่จะได้ช่วยกันทำผลประโยชน์ให้กับพวกเรากันเองการดำรงชีวิตของการเป็นนักร้องเนี่ยมันไม่มีsecurityแต่ว่า สิ่งหนึ่งที่เราต้องสนใจมากๆก็คือทำยังไงถึงจะให้อาชีพของเรามันมีsecurityมากกว่านี้ก็เป็นนายกมันก็ต้องดูแลทั้งหมดความเป็นไปของเขาใครเจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยใครมีทุกข์ร้อนอะไรเข้ามาคุยกันแล้วก็หาทางแก้ไขได้ไป
2: นานมากนะคะคือต้องเริ่มต้นก่อนค่ะว่าครั้งแรกที่ได้เห็นครูสุเทพเนี่ยโดยที่คุณครูเอื้อสันตสนานตอนนั้นไปบันทึกเสียงที่ห้องบันทึกเสียงสีกรุงไปด้วยกันคุณครูเอื้อก็พูดว่า

ช้คำว่าเทพเนี่ยไม่ได้เสียงดีเฉยๆเป็นคนที่มีมิตรสัมพันธ์ดีจิตใจดีชอบช่วยเหลืองานบุญกุศลช่วยหมดเป็นคนน้ำใจดีเพราะว่าสงชัยถามว่าทำไมมีแต่คนนิยมครูสุเทพอันนี้คำตอบที่คุณครูเอื้อพูดถึงนะจากนั้นมาก็ได้สัมผัสแล้วเห็นว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเวลาร่วมงานเนี่ยหลักการปกครองคนของคุณครูจะเป็นความเมตตานะคะท่านจะเป็นคนนิ่งๆค่ะเวลาประชุมอะไรเพราะว่าปัจจุบันนี้ท่านเป็นนายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยซึ่งอยู่ในพระราชุปถัมภ์สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและอาชงก็เป็นเลขาธิการของสมาคมโดยที่ท่านก็คิดว่าการทำงานตรงนี้ต้องจริงใจต่อกันนะคะและต้องศรัทธาในตัวที่ท่านนายกสมาคมด้วยก็ในส่วนตัวศรัทธาท่านมากว่าท่านความสามารถเนี่ยเป็นเลิศอยู่แล้วเก่งนะคะแล้วก็ยังเมตตากับคนรุ่นน้องคือเป็นผู้นำของวงการเพลงได้อย่างดียิ่งจริงๆชอบหลายเพลงนะคะแต่เพลงหนึ่งที่ชอบมาตั้งแต่เด็กคือเพลงเศรษฐีน้ำตาค่ะถ้าน้ำตาฉัน

0: ทุกวันนี้ก็ยังร้องอยู่ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่จะจัดขึ้นมาสันตีหรือว่าคอนเสิร์ตของคนที่จัดคนที่จัดแล้วก็ไปให้เท่าที่เราทำได้ของที่จัดไปแล้วเมื่อปีที่แล้วครบรอบ80ปีคนเต็มก็เต็มคนแน่นอยู่นักร้องรุ่นใหม่ก็เรียนรู้จากเราในการทำคอนเสิร์ตเรียนรู้จากเราในการทำการขับร้องก็ส่วนมากก็จะเชิญคุณสุริภิกาพันธ์คุณปุ้ยดวงพรมีแขกรับเชิญเราเยอะแยะแม้กระทั่งลูกศิษย์เราเองเราก็เชิญลูกศิษย์เราหลายๆคนนะร่วมรายการซึ่งเขาก็เต็มใจอยากจะมาที่ใดเพลงลูกกรุงที่จะมีไม่มีคนที่มาสานต่อคือคนรุ่นใหม่ก็ไปสนใจจะเพลงที่มันไม่มีสัมผัสน่าเป็นห่วงคนรุ่นใหม่ที่ไม่ค่อยสนใจงดงามทางด้านภาษาความงดงามทางสุนทรีทางอารมณ์ยังฟอร์เวอร์ติดไฟเติมฝัน
1: ทุกย่างก้าวบนถนนสายดนตรีทุกจังหวะชีวิตจนกลายเป็นตำนานเพลงลูกกรุงชีวิตที่ผ่านร้อนผ่านหนาววันนี้สุเทพวงศ์กำแหงจะมาถ่ายทอดทุกเรื่องราวและสอนทุกการร้องให้กับน้องๆที่ชมรมขับร้องประสานเสียงมหาวิทยาลัยศรีประทุมค่ะ
2: สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมี1ความพิเศษมาให้พวกเราได้เรียนรู้กันนะครับจากผู้ที่เป็นตำนานนี่เป็นตำนานในวงการเพลงเลยท่านเป็นทางนักร้องนักแสดงแล้วก็ครูเพลงที่มีบทเพลงเนี่ยที่โด่งดังมากมายรวมถึงมีลูกศิษย์ลูกหาเต็มวงการเพลงไปหมดเลยนะครับก็ขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับเรืออากาศตรีสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติครับ
0: ต้องขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่านนะครับที่วันนี้เราได้พบกันผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องการร้องเพลงคือว่าผมอยากจะเล่าเรื่องร้องเพลงให้ฟังนิดๆตั้งเริ่มตั้งแต่สมัยก่อนสมัยนี้หลานๆคงจะไม่ค่อยได้ฟังสมัยก่อนเท่าไหร่ก็ต้องบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยสมัยโน้นมันไม่เหมือนสมัยนี้การเติบโตของการเป็นนักร้องคงจะยากสักหน่อยเพราะสมัยก่อนมันมีสถานีวิทยุอยู่ไม่กี่แห่งเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเติบโตของนักร้องเนี่ยยากมันไม่เหมือนที่สมัยนี้เนี่ยมันมีทั้งทีวีมีทั้งวิทยุออกมากมายอย่างนักคุณแคล้วเนี่ยเป็นเพลงฮิตสมัยปี1497ครูยังเพิ่งอายุ17-18เพลงนี้มันจะฮิตขึ้นมาในเมื่อมันเป็นเพลงเพลงสั้นๆไม่ยาวนะสองท่อนนั่นเองรักคุณเท่าไรเป็นไรรักจนทั้งร้ายจริงจังคุณรักใครหรือยังฉันใดหวั่นใจว่าคงไม่แคล้วและรักเขาแล้วจนตายบอกแล้วไม่หวั่นไหน

0: สักวันรักคุณเข้าแล้วเต็มสูงแล้วคุณอย่าหวนสัมพันธ์เราคิดมารักกันดีไหมก็ที่ผมยังรักคุณก็คุณรักมากเป็นไรของรักกันได้อย่าคิดอะไรเลยคุณเนื้อมายาวเลยสักวันคนเขาจำได้เพลงนี้ก็กลายเพลงฮิตในช่วงระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนแต่ต้องเข้าใจว่าเพลงมันต้องมีจังหวะถ้าเรารู้จักจังหวะเราจะร้องเพลงได้เร็วขึ้นถ้าเราสนใจจังหวะเสร็จแล้วทุกคนรู้จังหวะดีแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะใช้จังหวะบังคับให้เราร้องเพลงได้ถูกต้องซึ่งตรงนี้แหละนะเป็นเรื่องที่จะต้องบอกว่าเราต้องความเข้าใจกับเพลงทุกๆเพลงที่จะร้องมีใครสงสัยอยากคุยอยากจะถามอะไรไหม
1: ครูคะหนูอยากทราบว่าคุณสมบัติของคนที่จะเป็นนักร้องเพลงลูกกรุงได้จะต้องมีอะไรบ้างคะ
0: มันก็มีแต่ว่าเราจะต้องตีโจทย์ให้แตกเห็นเราเห็นเนื้อมาเนี่ยทุกคนจะต้องอ่านเนื้อให้เข้าใจเราจะเริ่มเอาความรู้สึกของเราที่มีอยู่เข้าร้องไปแล้วก็ใช้ความสุขเราผสมเข้าไปในเนื้อเพลงของครูเพลงมาพอมันได้สมประกอบคือมันได้ทุกของครูคนแต่งก็ของเราก็ใส่เพื่อรวมเข้าไปเพื่อให้เพลงมันไพเราะขึ้นมาเนี่ยยิ่งเข้าดนตรีด้วยมันก็ทำให้เพลงไพเราะมากๆขึ้น
2: ครูใช้เทคนิคอะไรครับที่ทำให้คนฟังชอบในเพลงที่ครูร้องครับ
0: ครูคิดว่าอย่างคำว่ารักเนี่ยรอเรือบรรยากาศกอไก่สามคำนี้เป็นคำที่ออกเสียงยากก็ยากอาจจะออกเสียงง่ายก็ง่ายแต่ว่าพูดอย่างไรที่ทำให้ผู้หญิงรักเราได้อันนี้สำคัญนะถ้าร้องรักเฉยๆเนี่ยโดยไม่ใช้ตัวเราเลยใช้รักผู้หญิงจะรักเราไหมเขาคงไม่รักเราแต่ถ้าพูดเราว่าผมรักคุณถ้าพูดสุภาพ

0: เนี่ยมันก็บอกว่าคนฟังก็บอกความรู้สึกว่าเอ๊ะเขาส่งความรักมาให้เราแล้วเราจะรับไหมถ้ารับเราก็ฟังต่อเสียงแผ่วๆไกลแต่มีความหมายอันเพลินเพลมันก็ไปก็ฟังต่อถ้าไม่รักเขาคงเราไม่ฟังต่อเพลงมันมีดีอย่างนี้สักครั้งถ้าว่าเราจะบอกรักเขาอย่างไรที่ให้เป็นเพลงรักที่มีคุณค่า
1: เสน่ห์ของเพลงลูกกรุงคืออะไรเหรอคะ
0: เสน่ห์ของเพลงลูกกรุงมันเป็นอยู่ที่การใช้เสียงแล้วทอดไปให้ยาวเพียงพอแล้วก็ใช้ถ้อยคำให้ถูกต้องมันจะเกิดเราใช้แถวเพลงจังหวะเร็วนะพริ้วลมลอยอยู่รอบบ้านแล้วอยู่โซฟาแม่สวยงามสง่าอยากแต่เจ้ามาไว้ชมบุญน้อยเลยไม่สมพิรมได้เชิญชวีมีสง่าร้อยมาลัยเด็ดไปเอาไว้เชยเจ้าเคยเอาไว้ชมกระที่ผมชมต่างตาคราจากกันถ้าเราร้องเพลงให้เพราะร้องดีๆเนี่ยมันจะทำถูกใจเขากลับมาเป็นรักอย่างอะไรอยู่ถ้าไม่มีเพลงถูกใจเลยก็คงทำให้ร้านอาหารไปง่ายได้นะครับ
2: คือผมจะขอร้องเพลงให้ฟังหนึ่งเพลงครับแล้วก็อยากช่วยให้คุณครูให้คำแนะนำหน่อยครับ

0: หยาดเพชรเกล็ดแก้วแววฟ้าร่วงมาจากฟ้าหรือไรขอบคุณครับ
1: พยายามใช้ลมหายใจยาวมันจะช่วยให้การร้องเพลงดีขึ้นมันจะคนก็จะทึ่งในความสามารถที่เรามีอยู่

0: อาเช้าหายใจเข้าปอดให้เต็มปอดหาที่ดีหาอากาศเหมาะเช้าทำสัก5ครั้งพอได้5ครั้งแล้วไม่เหนื่อยแล้วก็ทำ6ครั้ง7ครั้ง8ครั้ง9ครั้ง10ครั้งทำให้ได้10ครั้งแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยพอเราทำ10ครั้งได้แล้วต้องร้องใหม่อัดเสียงดูอีกทีจะรู้ทันทีว่าเสียงเราจะยาวขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยนั่นแหละคือชัยชนะเขาตัวเองที่ไม่มีใครมองเห็นแต่เห็นเมื่อเราร้องให้ฟังแทน
1: วันนี้ผมได้เตรียมการขับร้องประสานเสียงมาให้อาจารย์ช่วยแนะนำหรือว่าให้คำติชมด้วยครับ

ก็ความจริงแล้วมันต้องบาลานซ์วันนี้ถ้ามีเสียงหนึ่งตั้งเยอะเสียงสองเนี่ยไม่มีมีก็น้อยมากต้องหามาให้กลมกลืนได้เป็นทั้งสามเสียงให้มันให้กลมกลืนไปทั้งสามเสียงมันจะทำให้เพลงเพราะมากขึ้นเสียงผู้หญิงเพราะอยู่แล้วนะครับเสียงที่จะสอดแทรกเข้ามาเป็นเครื่องเสียงเครื่องดนตรีเหมือนดนตรีภาษาเสียงอยู่มันทำให้เพลงเพราะมากขึ้นวันนี้ครูมีโอกาสดีที่ได้มาคุยกับนักศึกษาน้องๆทุกคนก็อยากให้ทุกคนได้มีอนาคตที่ดีในการร้องเพลงขอให้ทุกคนเป็นอย่างครูทุกๆคนนะครับขอให้มีความสุขทุกคนครับขอบคุณครับ

0: ดีใจค่ะดีใจมากแล้วก็ประทับใจด้วยที่ได้มีโอกาสมาฟังอะไรดีๆเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปค่ะเคล็ดลับที่ได้ในวันนี้ก็คือเราจะต้องฝึกลมหายใจเราอะค่ะให้หายใจได้นานๆแล้วก็ฝึกในเรื่องของการเข้าใจเนื้อเพลงความหมายของเพลงความหมายที่ผู้แต่งต้องการจะสื่อออกมาค่ะให้ประสบการณ์แบบไม่หวงไม่กักเลยสอนได้ดีมากพูดเข้าใจง่ายมากเลยค่ะ
1: วันนี้ก็ประทับใจก็น่าจะเป็นเสียงร้องครับเสียงร้องที่วันนี้เราได้มาสัมผัสเสียงร้องจริงๆของคุณอาสุเทพครับผมก็เป็นเสียงที่ไพเราะมากก็สำหรับเทคนิคที่คุณอาสุเทพได้ให้กับผมมานะครับผมก็จะนำไปปรับใช้แล้วก็เอาไปพัฒนาทักษะของตัวเองจะตั้งปณิธานว่าสักวันหนึ่งจะต้องเป็นนักร้องที่ดีนักร้องที่มีชื่อเสียงอย่างคุณอาสุเทพให้ได้ครับ
2: กว่า40ปีที่ขับขานเพลงลูกกรุงกว่า 3,000 บทเพลงที่ขับกล่อมแฟนเพลงให้มีความสุขนักร้องผู้นี้มีเสียงไพเราะตรึงใจดุจเสียงสวรรค์ผู้สร้างปรากฏการเพลงยอดนิยมตลอดกาลนักร้องเสียงขยี้แพรบนฟองเบียร์สุเทพวงศ์กำแหง

0: ครับผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานเกาะวันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: ุ่นใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปเที่ยวพร้อมทั้งได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพควบคู่กันไปด้วยวันนี้ก๊อฟเบญจพลขอพาคุณหมอติ๊กอาจารย์แพทย์หญิงวดาการวุฒิสิริมาซ่ากันที่เยาวราชชัยนาทาวเมืองไทยนั่นเองแต่ไม่ได้มากันแค่2คนครับวันนี้ยังชวนแขกรับเชิญรุ่นใหญ่อย่างอาบุญโทนคนหนุ่มนักแลระดับต้นๆของเมืองไทยมาร่วมซ่ากันอีกด้วย
2: ผมชื่อบุญโทนคนหนุ่มนะครับโปรดขยับมากันสักหน่อยมาทานอาหารอร่อยมาไม่บ่อยเที่ยวราช
3: ท่าน
2: ส่
3: วนผมชื่อว่าก๊อฟชอบมาเยาวราชมาทีไรละกระเป๋าฉีกทุกทีพอเห็นอะไรก็อยากได้ทุกที
2: พูดเอา
3: คุณอาปัจจุบันนี้สุขภาพแข็งแรงดีนะครับ
2: แข็งแรงดีครับ
3: มีปัญหาเรื่องสายตาบ้างไหม
2: มีครับ
3: อ้าว
2: เหมาะเลยผมสายตาสั้นอยู่เยาวราชมองไม่เห็นตลาดปูเนี่ย
3: เห็นก็แปลกแล้วป้าปอเดี๋ยววันนี้ถ้าหากว่าคุณนามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับสายตาเนี่ยปรึกษาคุณหมอได้เลย
2: คุณหมอ
3: เ
2: ลยครับให้ผมนึกว่าดารา
3: สวยไหมสวยไหม
2: สวยกว่าแม่ผมพี่ครับ
4: สงสัยต้องตรวจตาจริงๆแล
1: ้ววันนี้ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตาหรือเริ่มรู้สึกว่าสายตาของตัวเองเริ่มมีอาการผิดปกติดูเทปนี้แล้วรับรองได้ความรู้นำไปดูแลเรื่องดวงตาได้อย่างแน่นอนเพราะโรคที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นั่นก็คือโรคต้อกระจก
4: ไม่รู้จริง
5: ไม่รู้ว่าเป็นยังไงอะค่ะ
6: เป็นอาการเกี่ยวกับโรคตาที่มันมองไม่ชัดเจน
7: มองไม่ค่อยเห็นเนี่ยมันจะคันตานิดนึง
8: แต่มองไม่เห็นก็คือตาบอด
5: อายุหรอมากหรือยังอะ40ขึ้นไปเป็นได้ไหม
9: รุ่น
5: ใหญ่พาซ่า
1: ก่อนที่จะไปซ่าทิปชิมช็อปณชัยนาทาวในวันนี้เดี๋ยวเราขอพาไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเล่งเนื่อยยี่หรือวัดมังกรกัมมลวาทกันก่อนครับ
3: ก็คือเอาง่ายๆคนไทยยึดถือว่าทุกปีถ้าหากว่าใครมีนักษัตริย์ที่ชงก็ต้องมาแก้ที่นี่เข้ามาข้างในนี่โหสวยงามสวยงามมากอันนี้คือเทพเจ้าไทยสวยเอี๊ยะก็จะมาไหว้ตรงนี้ขอให้ท่านเสด็จเพาะแล้วก็ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากตัวเราแต่พอดีเรา3คนไม่ได้เป็นปีชงก็ยืนไหว้อย่างเดียวก็ได
7: ้
3: ปกติอาบุญโทนได้มาเดินที่เยาวราชบ่อยไหมคร
2: ับ ก็นานๆครั้งนะ
3: คุณหมอแล้วฮะ
4: ครับไม่ค่อยได้มาเลยค่ะ
3: งั้นดีเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทานของอร่อยที่ถนนเยาวราชนะจ๊ะ
1: เยาวราชหรือชัยนาทาวเมืองไทยถือเป็นอีกหนึ่งสวรรค์ของนักชิมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไม่ว่าจะหันไปทางซ้ายหันไปทางขวาก็มีของให้กินตลอดทางถ้าไม่อยากเบียดเสียดกับคนเยอะๆยามค่ำคืนลองมาเดินเที่ยวเยาวราชช่วงกลางวันก็จะได้บรรยากาศไปอีกแบบแต่สิ่งนึงที่เหมือนกันก็คืออิ่มพุงกลางกลับบ้านแน่นอน
3: ตอนนี้นะครับผมแวะมาที่ร้านโถหลงซะละ
2: หลงโถโอ้โหก็ไปหลงมาที่ไหนแล้วเนี่ยหลงมาแล้วเนี่ย
3: หลงโถนี่นั่งอยู่เรานะฮะนี่คือคุณแน็กนะฮะ
10: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
10: จริงที่เห็นที่นั่งแบบนี้เพราะว่าห้องมันแคบครับพี
3: ่ okay,
10: ก็เลยพยายามหาที่นั่งให้มันนั่งได้เยอะหน่อย
3: มันเป็นร้านที่แบบชิคมากในย่านเยาวราช
2: ชิคคืออะไรชิคเลย
3: ชิคแบบว่าเก๋เท่ฮิปฮอปเฮ้ยโยโยโย
2: ก็เนี่ยคุยคนรุ่นนี้ อย่าใช้ศัพท์รุ่นใหม่เยอะ
3: บนโต๊ะมีอะไรมาให้เราทานบ้างฮะ
10: วันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกชากาแฟนะครับเพราะร้านเราเป็นคาเฟ่นะครับ
3: นี่อะไรฮะ
10: อันนี้
3: อันชัน
10: อันชัน
2: เขาบอกเทมานาปุ๊บเปลี่ยนสีถ้าเหมือนเล่นกลอ่ะ
4: อร่อยค่ะไม่หวานเกินไปพอดี
2: คุณหมอไม่ชอบหวานอยู่แล้ว
3: ดีแล้วดีแล้ว
2: เพราะคุณหมอก็หน้าหวาน
3: จ้าจ้าเพราะคุณ
10: อันนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตเย็นนะคร
3: ับ รสเข้มข้นมากผมแอบดูดไปแล้ว
10: ครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นชาร้อนแล้วก็เป็นส่วนผสมของดอกไม้หลายๆอย่าง
2: แล้วเทส่งเดชไม่ได้นะต้องมินิรองนะ
10: กรองนิดนึงครับ
2: กรองความชั่วออก
3: โอ้ยงั้นยาต้องใช้เยอะมันมีอะไรบ้างในนี
10: ้ดอกหอมหมื่นลี้แล้วก็สีของอัญชันอันนี้มี8ดอกไม้ในนี้ก็มีมะลิด้วยมีคาโมไมล
3: ์โอเคมันก็สดชื่น
10: ครับ
3: ต่อมาอันนี้
10: เมนูเด็ดดีกว่าครับพี
2: ่ให้น้องก๊อฟทายเอาอะไรเอา
3: เห็ดสิ
2: มึงเ
10: ห็ดจริงมันคือซาลาเปาเห็ดครับพี
3: ่โอ้ซาลาเปาเห็ด
10: และข้างในก็เป็นไส้เห็ด
3: หวานนิดๆพริกไทยหน่อยๆโอเคลงตัว
10: อีกซาลาเปาหนึ่งฮะอันนี้เป็นซาลาเปาทุเรียนเป็นไส้ทุเรียนลาวาแล้วแต่เป็นซาลาเปาทอดด้วยนะครับข้างนอกจะกรอบๆนิดๆ
9: เหรอหมอทานยังครับ
4: ไม่ทานทุเรียนไ
3: ม่เอาเลยครับเลยครับพี่มุทนเชิญฮะว้าโอ้โหนี่นี่นี่ดูน้ำทุเรียนนี่นี่
2: หมอครับไม่ต้องทานเอาลองดมแล้ว
4: ตัวนี้คือเหม็นมาก
3: งั้นต้องขอโทษคุณหมอด้วย
2: ไม่ขอโทษขอโทษ
3: คุณหมอเหม็นมากเลยใช่ไหมคือเอาจริงนะคือถ้าเกิดเรารู้ว่าถ้าคุณหมอแบบไม่ชอบเนี่ยเราจะไม่สั่งมาต้องขอโทษหมอด้วย
2: ตายเดี๋ยวหมอตาย
3: หมอบอกป้ายหน้าเถอะเราทานไอติมขนมปังอ่ะแล้วมีไอติมทุเรียนอยู่ตรงกลางขนมปังอ่ะอย่างนั้นเลยฟิลลิ่งอย่างนั้นได้เลยอร่อยดี
9: ด้านนู้นด้านนู้นไฮไลท์เลยป่ะ
10: ไฮไลท์ครับไฮไลท์เกือบทุกโต๊ะก็จะสั่งเป็นเซตข้าวต้มโป๊ยเซียน
9: อันนี้ในนี้เรามีอะไรอยู่บ้างฮะ
10: ก็มีกับทั้งหมด8อย่างก็จะมีกานาชายมีกุนเชียงหมูหยองไข่เค็มเป็นประมาณมันๆหน่อยอันนี้นะครับแล้วก็มีถั่วใบฟอนะครับเห็ด
2: อ๋อเห็ด
10: เห็ด
9: อ๋อเห็ด
10: เห็ดโป๊กับเห็ดแล้วก็อันนี้เป็นผักกาดดองก็เบาๆทานเบา
2: ๆโหนี่เดินมาเหนื่อยๆเจอหลงโถนี่หลงอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปไหนแล้ว
9: ของกินเยอะมากเลยอ่ะ
11: รุ่นใหญ่พลาซ่า
3: ไอ้โลกก็กระจกจริงแล้วมันคืออะไรได้ยินมานานแล้วความเข้าใจของคนทั่วไปก็เข้าใจว่ามีฝ้าที่ตุ๊กตาแค่นี้ถูกไหม
4: ขอเอาอุปกรณ์มาช่วยอธิบาย
3: ได้ไหมได้เลยนี่แทนลูกตาเรา
4: ใช่ถ้าเราดูตาคนเราเนี่ยค่ะไอ้ตัวต้อกระจกเนี่ยค่ะมันคือเลนตาที่อยู่ด้านหลังไอ้เลนตาเนี่ยเกิดมาเนี่ยมันใสดีแต่มันโตทุกวันพอมันโตขึ้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีพออายุเกิน60ไปแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มขุ่นกลายเป็นสีเหลือง
3: โดยธรรมชาติ
4: โดยธรรมชาติ
3: หลีกเลี่ยงไม่ได้
4: หลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ถ้าเราปล่อยไว้คนแค่จะมองอะไรไม่เห็นเลยก็คือที่เขาเรียกว่าตาบอดอะค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่อยากเป็นต้อกระจกเนี่ยจะถามว่าทำยังไงดีเราถึงจะไม่เป็นต้อกระจกเราต้องตายก่อนที่จะเป็น
2: โอ้ยนี่กำลังจะถามสาเหตุเลยคุณหมออ่ะ
4: เพราะว่าต้อกระจกเป็นเรื่องของความเสื่อมนะคะพูดง่ายๆเหมือนเราผมงอกพายุเราเยอะขึ้นเนี่ยร่างกายเซลล์มันเสื่อมยังไงก็ต้องเป็น
2: สรุปแล้วเป็นทุกคน
4: เป็นทุกคนค่ะมีอะไรที่เป็นสาเหตุทำให้มันเป็นเร็วมากกว่าปกติโดยงานวิจัยเองเนี่ยเราเชื่อว่าบุหรี่เนี่ยชัดเจนถ้าสูบบุหรี่เนี่ยแน่นอนมีโอกาสที่จะเป็นเร็วขึ้นแล้วก็รังสี UV ค่ะบ้านเราแดดแรงเราพบว่าคนที่อยู่ตามต่างจังหวัดทำนาทำไรเนี่ยเป็นต้อกระจกเร็วกว่าคนใน
3: แสดงว่าแว่นกันแดดมีประโยชน์
4: จริงมีประโยชน์คนไทยเราไม่ค่อยชอบใส่แล้วบ้านเราแดดแรงมาก
3: พี่มันทัวร์มีปัญหาเรื่องสายตาไหม
2: สั้นร้อย
3: อย่างนี้ถือว่า
4: ใช่
3: โอเคไหมครับ
4: จริงจริงตอนแรกอะถามคุณมุนทนไปแล้วว่าเอ๊ะเริ่มใส่แว่นตอนอายุเท่าไหร่คุณทนบอกว่าใส่แว่นตอนอายุประมาณ50จริงจริงแล้วถ้าใส่แว่นตอนที่อายุเลยประมาณ20ไปแล้วเราค่อยมาใส่แว่นทีหลังเนี่ยแสดงว่าเลนส์อะมันเปลี่ยนแปลงตัวเองกำลังจะเป็นต้อกระจกเวลาที่เรากำลังจะเป็นต้อกระจกเนี่ยอาการเริ่มต้นเนี่ยก็คือค่าสายตามันเริ่มเปลี่ยน
2: ถ้า60ไปแล้ว70ไปแล้วเนี่ยจะรักษาลำบากไหม
4: ไม่ค่ะจริงๆแล้วก็ถ้าเราใส่แว่นวัดแว่นค่าสายตาเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าใส่แว่นแล้วมันก็ยังไม่ชัดเมื่อไหร่ก็ตามที่ไปวัดแว่นร้านแว่นบอกว่าเนี่ยมันไม่ชัดแล้ววัดยังไงก็ไม่ชัดอันนี้จะต้องผ่าตัด
3: คืออย่างพี่บุญทนเนี่ยคือยังไม่เป็นแล้วก็60กว่าแล้วอย่างเงี้ยต้องป้องกันแล้ว
4: จริงๆถ้าให้ฟังจากอาการที่บอกเริ่มใส่แว่นจริงคงจะมีแต่มันน้อยนี่ถ้ามันน้อยแบบนี้เนี่ยใส่แว่นใช้งานได้เนี่ยก็ยังไม่ต้องผ่าอะไร
2: ผมว่าผมปกตินะมันไม่ถึงขนาดมองไม่ชัดมองไม่เห็นหรือขุ่นฝ้ามัวไม่ใช่ผมอ่านหนังสือผมไม่ต้องใส่แว่นไงใส่เฉพาะขับรถตอนกลางคืน
9: หากว่ามาเยาวราชก็ต้องแวะร้านนี้ด้วย
2: ขั้นกี
9: ่ขั้นกี
2: ่น้ำเต้าทองโห้ยพ.ศ. 2444เลย
9: กี่ปีอ่ะ
2: โอ้เกือบ100ปีแล้ว
9: ดื่มแล้วดีกับสุขภาพสดชื่นด้วยคุณหมอแบบหวานหรือไม่หวาน
4: ไม่หวาน
9: ผมเคยกินแต่สุดหวาน
4: เออเหรอคะงั้นเราซื้อต้องชิมหวานดีกว่า
9: เพราะจะหวานแล้วก็จะขมปลาย
4: อร่อยมากนะ
2: ครับผมขอขม
9: ได้ได
4: ้ได้ชุ่มคอมากช
2: ุ่มคอมากอันนี้ไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยนะขมอ่ะ
9: ขมปีเลย
2: เข้าใจคำว่าขมคอไหมเราก็นึกว่าขมไม่มาก
9: ผสมเอาแบบไม่ขมอ่ะ
2: ดีขึ้นขมน้ำแก้ร้อนใน
9: ใช่
2: แล้วมันมีอะไรแก้ร้อนใจมั้งฮะ
9: เราเป็นคนอย่างเงี้ยเท่าไหร่จ๊ะ
12: 10 บาท
9: 10 บาทเอง
2: ว่ามีแต่แบงค์พัน
9: แหมรีบแบงค์พันเลยเรื่องนี้เนี่ยนะครับแบบอันไหนบอกว่าอิ่มแล้วไงไอ้หมอบอกอิ่มแล้วไง
13: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าทริปตะลุยกินที่เยาวราชกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าเพิ่งเริ่มต้นนะครับที่นี่มีของอร่อยละลานตามากมายจริงๆครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรา

0: พาไปกินลอดช่องเจ้าเด็ดในตำนานกันร้านนี้ครับสิงคโปร์โภชนา
1: แม่สวัสดี
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะแม่ตัวจริงเหรอตัวเล็กนิดเดียว
1: นั่นไงนั่นไง
3: ทอดลอดช่องสิงคโปร์นี่ต้องที่นี่จริงๆ
1: ที่นี่ต้องที่นี่เท่านั้นดังมากแล้วกี่ปีแล้วร้านเนี้ย
2: 70กว่าปีแล้วค่ะ
3: โอ้โหรุ่นแรก
2: เป็นต้นตำรับรุ่นแรกเป็นเพื่อนของคุณพ่ออ
3: ันนี้รุ่น2แล้ว
2: ใช่รุ่น3
3: รุ่น3
1: จริงไหมคะที่เขาบอกว่าลอดช่องสิงคโปร์จริงๆแล้วคือมาจากว่าเมื่อก่อนเนี่ยขายอยู่หน้าโรงหนังสิงคโปร
2: ์ใช่ค่ะลูกค้าส่วนมากเขาก็ชวนกันมาทานลอดช่องหน้าโรงหนังสิงคโปร์
3: โอ้โรงหนังสิงคโปร
2: ์ไปไปมามา
3: เนี่ยคนไทยชอบตัดลอดช่องหน้าโรงหนังสิงคโปร
4: ์เอาตัดทิ้ง
2: คำว่าโรงหนังไปก็เหลือแต่ลอดช่อง
3: อันนั้นรุ่นผมก็เหลือลอดช่องสิงคโปร์รุ่นใหม่รุ่นลูกผมเนี่ย
2: ไปไหน
3: ช่องโปร
2: ช่องโปร
3: เอาจริงๆก๊อฟจริง
1: จริงเหรออ
3: ้าวเซ็นทันเวอร์เขาเรียกเซ็นเวอร์
1: เออเหรอ
3: เซ็นทันลาดพร้าวเรียกเซ็นลาด
1: อ๋ออันนี้เดี๋ยวสั่งช่องโปรส
3: ามแก้วสามแก้ว
2: ลอดช่องโปรมา4ถ้วยเลย
1: แม่ทันด้วยนะแม่น่ารัก
2: ต้องคนก่อนนะฮะคนทั่ว
1: ต้องมีเทคนิคใช่ไหม
2: ใช
1: ่
2: ค่ะ
1: เป็นไงฮะเป็นไงฮะรสชาติ
4: กินมานาน
1: ถ้าถามผมนะ
3: เหนียว
1: เหมือนเดิม
2: เหม
1: ือ
2: นเด
1: ิ
2: มค่ะ
1: ผมเคยกินตั้งแต่เด็กๆเดิม
2: วัตถุดิบแพงแค่ไหนก็ใส่เหมือนเดิมเส้นเนี่ยทำเอง
1: อ๋อเหรอทุกวันนี้ก็ยังนวดเอง
2: ใช่นวดด้วยมือนะคะ
3: ครั้งแรกเลยอะสตาร์ท
1: เริ่ม
3: สม
1: ั
3: ยก่อน
2: เริ่มขายอะไม่ถึงบาท
3: ไม่ถึงบาท
2: ใช่ค่ะมัน70กว่าปีแล้วไงนี่ขาย25มา2ปีแล้ว
1: แม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับสายตาเปล่า
2: วุ้นสายตาเสื่อม
4: วุ้นตาเสื่อม
1: มันเกี่ยวกับต้อกระจกไหม
4: ไม่เกี่ยวค่ะแต่ว่ามันเกี่ยวกับอายุมันเป็นความเสื่อมคล้ายๆกับต้อกระจกก็คือลูกตาด้านหลังนะคะมันจะเป็นที่อยู่ของวุ้นเป็นเจลพอเราอายุเยอะหน่อยหรือเราใส่ตาสั้นมันจะสลายกลายเป็นน้ำแล้วบางอันมันก็จะลอยๆ
3: เหนียวเหนียวเป็นน้ำ
4: แต่วุ้นน้ำตาไม่เป็นอะไรนะคะมันเป็นธรรมชาติมันจะลอยไปลอยมา
2: เหมือนยุง
4: บิน
2: อ
4: ยู่ที่หน
3: ้
4: า
3: แต่
4: ไม่อันตราย
1: อ๋อเหรอ
2: เป็นแรกๆนะตกยุงใหญ่เลย
1: เหมือนหน้ารำคาญอย่างเงี้ยหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: เอาแล้วรักษาไม่ได้เหรอหมอ
4: คืออยู่ไปสักพักมันจะชินเองค่ะไม่ได้หายไปไหนแต่ตอนนี้ลองถามคุณแม่สิจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้าง
2: มันจะเหลือจุดนิดเดียว
1: แม่เป็นมานานยัง
2: ก็เป็นตอนอายุ54มั้ง
1: โอ้ก็คงชินแล้วล่ะ
2: มันตอนนี้68
4: แต่ยังดูสาวมาก
1: รุ่นใหญ่พาซ่าอาการของการเป็นต้อกระจก
4: อาการอย่างแรกเลยอายุเกิน60เนี่ยได้เป็นแน่นอนค่ะ
1: ได้เป็นแน่นอนยินดีด้วยครับพี่ครับผมยินดีด้วยครับ
4: มันเป็นโรคของความเสื่อมค่ะ
3: เดี๋ยวคุณก็เป็นเดี๋ยวคุณก็ตามพัง
4: เพราะนั้นถ้ามันเป็นโรคความเสื่อมอายุเราได้ยังไงเราก็เป็นแต่ว่าเราเป็นชนิดที่เราต้องทำผ่าตัดหรือยัง
1: เวลาเป็นทีละข้างหรือเป็นพร้อมกันครับ
4: เป็นพร้อมกันเพราะต้อกระจกมันเป็นความเสื่อมส่วนใหญ่ชอบบอกคนไข้แบบนี้เหมือนเวลาเราผมงอกเพราะเราอายุเยอะเนี่ยเราก็ไม่งอกครึ่งหัวเรางอกทั้งหัวเท่ากันเพราะฉะนั้นต้อกระจกเวลาเป็นมันก็เป็น2ข้างพร้อมกันคำถามที่คนไข้ชอบถามว่าเวลาทำผ่าตัดต้อกระจกเนี่ยเป็นเลเซอร์ไหมอันนี้ก็จะสับสนกับเลสิกอะค่ะต้อกระจกเราทำข้างในใช่ไหมคะแต่เรายิงเลสิกเรายิงที่กระจกตาข้างหน้านั้นในคนที่อายุน้อยๆแล้วมีสายตาสั้นสายตายาวตายังอยากจะแก้ค่าสายตาเราจะไม่ไปยุ่งกับเลนส์เพราะเลนส์ยังใสอยู่เราก็จะมายิงเลสิกข้างหน้าแก้ค่าสายตาที่ด้านหน้า
3: คุณหมอยิงตรงตาดำหรือตาขาว
4: ตาดำค่ะตาดำ
3: ตาดำเลย
4: ตาดำก็คือกระจกตาที่เราเห็นเป็นสีดำก็คือม่านตาคนเราเป็นสีดำม่านตาอยู่ข้างใน
3: ครับ
1: คือเราจะเปิดเขาออกมา
4: ถ้าเป็นเลสิกอะค่ะมันจะมีตัดเปิดกระจกตาแล้วยิงเลเซอร์แล้วปิดกลับคืนเข้าไปแต่ถ้าเป็นต้อกระจกเราไม่เปิดนะคะเวลาผ่าก็คือเราเจาะรูค่ะแผลเล็กๆจิ้มเข้าไปใน3มิลแผลไม่เกินนี้แล้วตอนนี้ขนาดเล็กสุดก็คือ 2.2 มิล
1: เจาะลูกตา
4: 2มิลเองนะ
3: ตาดำเนี่ยนะตาดำเนี่ย
1: เหมือนเวลาผมดูหนังไอ้เนี่ยฮอลลีวูดอะที่มันชอบเอาเหล็กจิ้มไปอย่างเงี้ยอย่างนั้นเลยเหรอ
4: ใช่แล้วเราฉีดยาชาแค่ไม่เสร็จก็จะมีหัวอัลตราซาวด์เข้าไปแล้วก็ไปเจาะดูดในตัวต้อกระจกที่อยู่ข้างในค่ะเราจะใช้อัลตราซาวด์เนี่ยเป็นตัวสลายต้อให้มันเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ดูดออก
3: แล้วเลนส์ใส่ไปยังไง
4: ฮะเลนส์ที่เราใส่เลนส์พับตัวเลนส์ที่เราจะใส่เข้าไปเนี่ยขนาดออปติกของมันเนี่ยกลมๆเนี่ยประมาณ6มิลแล้วเราจะมีตัวพับครึ่งนึงก็แผ่3มิลก็ใส่เข้าไปแล้วไปกลาง
3: พับแล้ว3มิลแล้วก็ใส่เข้าไปโอ้โห
1: ถ้าเกิดไม่ผ่าบ่อยไว้ตาบอดไหมครับ
4: ก็คือมองไม่เห็นถ้ามันเข้มมากๆมองไม่เห็นแล้วก็
1: เหมือนบอดอยู่ดี
4: ถ้ามันมีพัวแทรกซ้อนมันมีต้อหินได
3: ้เอาใหม่รออีกต้อนึ
4: งแล้วพอกันตามันขึ้นสูงได
3: ้กระจก
4: แต่ไม่ได้เป็นทุกคนบางคนถ้าทิ้งไว้นานๆอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได
1: ้แล้วถ้าเกิดเราผ่ามันจะแบบกลับมาหาย 100% มั้ยฮะ
4: พอเราผ่าเสร็จใช่มั้ยคะเลนที่เราเปลี่ยนจากที่คุณๆนี่มันใส

0: ิงแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้เท่าตอนเด็กๆเลยแต่ว่ามีข้อแม้คือจอประสาทตาต้องปกติหมายถึงว่าตำแหน่งที่เราใช้ในการมองภาพนี่คือด้านหลังถ้าเทียบกับกล้องถ่ายรูปก็คือเหมือนฟิล์มแล้วต้อกระจกคือตัวเลนส์นั้นถ้าเราเปลี่ยนเลนส์เข้าไปแล้วเนี่ยแต่ฟิล์มเราเสียภาพมันก็ไม่ชัด
1: และไอ้เจ้านี่เขาจะเสื่อมบ้างไหม
0: ตามอายุจริงๆมีบ้างก็ต้องตรวจค่ะเพราะฉะนั้นก่อนผ่าตัดจริงๆเนี่ยหมอตาทุกคนก็จะตรวจว่ามีโรคอื่นซ่อนอยู่ไหมมีซ่อหินซ่อนไหมมีจอประสาทตาเสื่อมซ่อนแล้วเราก็จะอธิบายให้ฟังว่าผ่าแล้วโอกาสที่การมองเห็นจะกลับมาเป็นปกติเนี่ยมากน้อยแค่ไหน
1: มาครับมาครับนี
0: ่
1: ร้านก๋วยจับนายเอ็กนี่คือดังมากเหมือนกันมาก็ต้องมากินที่นี่นี่เรามาตอนกลางวันนะถ้าตอนกลางคืนนี่โอ้โห
0: รถติด
1: รถติด คนคนรอยาวเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาชิมกันหน่อย
2: มาเที่ยวเยาวราชโปรดอย่าพลาดนะร้านก๋วยจับเชิญเลยขอรับร้านก๋วยจับชื่อว่านายเอ็กมาได้ทั้งบุรุษทั้งสตรีและทั้งมีเด็กก๋วยจับร้านนายเอ็กและผู้ใหญ่หรือเด็กและที่เยาวราชเราโปรดอย่าพลาดอร่อยสิ้นดีมีที่เดียวในเมืองไทย
1: ปัจจุบันนี้งานแหล่ยังรับอยู่เยอะไหมคร
2: ับ ก็รับฮะทำขวัญนาคด้วย
1: เป็นหลักเลยไหม
2: เป็นหลักเลย
1: เดือนนึงเอาแบบว่าไม่ได้เลย
2: คือไม่ได้เลยอ่ะ
1: ไม่เสียแรงที่ส่งให
2: ้บ้ามันต้องได้บ้างสิ
1: เอาแบบว่า30วันเคยมากสุดกี่วัน
2: ปัจจุบันเนี่ยนะมันจะมีเฉพาะศุกร์เสาร์งั้นบวชอ่ะ
1: อ๋อเหรอ
2: เอาว่าสะดวกไงทำหัวหน้าวันศุกร์กินเลี้ยงวันเสาร์ข้าราชการก็หยุด
0: น่ากินมากเลย
1: โอเคมาแล้วมาแล้วหมอครับปกติถ้าหากอยู่ที่โรงพยาบาลทานเยอะขนาดนี้
0: ไหมไม่ไหวละค่ะนี่จอดไปตั้งแต่ร้านแรก
1: ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับในหมอบอกว่าอิ่มแล้วไงในหมอบอกอิ่มแล้วไง
0: ของอร่อยแล้วจริงไม่รู
1: ้ใส่หน้าว่ะเฮ้ยนางใส่หน้าไม่รู้ไม่ชี้ว่ะเอาหมอเป็นอย่างนี้ด้วยอย่างเงี้ยจะอร่อยอ่ะ
0: อร่อย
1: เอออร่อยจริงอ่ะเอาอะไรทีมงานเช็ดน้ำลายอะไรกันน่ะอะไรคุณทำงานกันไปสิครับพวกผมก็ทำงานของผม
0: อร่อยค่ะเข้มข้น
2: เนาะทานลิ้นหมูลิ้นหมูนุ่ม
1: แล้วก็ตัวน้ำซุปเขาเนี่ยนะครับหอมเค็มบางๆหวานนิดๆแต่ว่าเขาเอาตัวพริกไทยมาเป็นตัวชูรส
0: พริกไทยเด็ดมาก
1: มันก็เลยขับทุกรสชาติออกมาแบบดีมากอ่ะโด่งดังมากของร้านเขาก็คือหมูกรอบต้องทานแล้วทานกับน้ำซุปนะอย่างนี้เลยสุดยอด
2: สมรักที่คนเยอะแยะคนแน่นร้านเ
1: ลยอร่อยจริงๆเลยอ่ะ
2: มาทีเยาวราชโปรดอย่าพลาดมาร้านนี
1: ้เราต้องรอสักพักนะเพราะว่าไลน์แมนสั่งไป 1,600 ลูก
2: 1,800 ลูก
3: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่ากลับมาซ่ากันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของโลกต้อกระจกครับก่อนจะไปฟังความรู้เรื่องดวงตาเดี๋ยวขอพาไปเดินเที่ยวตลาดสดเยาวราชเพิ่มอาหารปากกันอีกสักหน่อยใครอยากจะช้อปปิ้งของสดหรือของแห้งสไตล์อาหารจีนที่นี่มีครบทุกอย่างครับ
1: เนี่ยฮะก็จะมีแบบเอาง่ายๆอยากได้อาหารอะไรเกี่ยวกับเมืองจีนมาที่นี่อันนี้เป็นพวกชาต่างๆหอมเลยนะเดินผ่านปุ๊บหอมนี่อะไรเนี่ยบ้าจางอุ้ยตายไหมป้าจางมันลูกมันเล็กเนี่ย
4: อันนี้เขาเรียกกีจาง
1: นี่กีจาง
2: นี่ห่อแล้วนะถ้าขี้เกียจแกะนะนี่อย่างนี
0: ้กินง่ายเลย
5: แต่นี่จะเหนียวกว่าค่ะ
2: เอาช้อนตักกินได้เลย
1: มันเหมือนอะไรครับเหมือนแป้งขนม
5: มันเป็นข้าวเหนียวค่ะไม่เหมือนคือข้าวเหนียวเลย
4: ข้าวเหนียวทำจากข้าวเหนียวกับน้ำด่าง
1: หวานใช่ไหม
4: ไม่หวานจืด
5: ต
4: ้องกินแต่น้ำตาล
0: ทานเล่นๆอย่างเงี้ยหรอคะทานเล่นๆเลย
2: คุณหมอไม่เล่นนะอิ่มนะ
1: ใช่มันแป้งนะเน
2: ี่
1: ย
2: ไม่อิ่มนะคุณหมอ
4: ลองชิมดูครับ
0: โอ้มันเป็นแบบเหนียวเหนียว
2: จืด
0: จืด
2: จืดเลยอ่ะ
4: ตัวนี้เป็นแบบที่มัดใบไผ่แต่ของที่บ้านนี้ข้างในจะมีเป็น
0: แต่คือเหมือนกันเลยใช่ไหมคะ
4: เหมือนกันแต่อันนี้จะมีไส้เผือกกวนอยู่ข้างในด้วย
2: นี่ใส่ไส้
5: อ
2: ัน
5: น
2: ี้
5: จะ
2: รับ
5: ไปชิมเหมือนไม่ว่าหรอ
1: เออ
0: ไม
1: ่
0: เหลือที่ไม่เหลือที่แล้ว
1: ยุหน้าดู อธิบายไม่ถูก
2: ต้องกินน้ำตาล
4: จะให้อร่อยกินกับน้ำตาลถ้าเป็นโบราณจริงๆเขาไม่กินกับน้ำตาลกินกับน้ำเชื่อม
2: น้ำเชื่อม
1: มันมีพวกวิตามินอะไรบำรุงไหมครับ
0: ทีนี้เนี่ยโดยงานวิจัยที่อ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีอะไรที่กินเข้าทางปากแล้วทำให้ตาดีขึ้น
2: ไม่มีอะไรที่กินทางปากแล้วทำให้ตาดีขึ้นไม่มี
0: แต่ถามว่าหมายถึงว่าไม่ให้ทานไหมจริงๆแล้วแต่คนไข้ค่ะถ้าเกิดว่ามันเป็นวิตามินที่มีออยอแล้วก
1: ิน
0: แล้วไม่มีตับอักเสบเพราะวิตามินเนี่ยทานมากๆเนี่ยทำให้ตับอักเสบ
1: ทานอาหารดีกว่าเน
0: า
1: ะ
0: จริงบ้านเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์ถ้าเราทานอาหารครบ5หมู่เนี่ย
1: งั้นคุณหมอแนะนำอาหารที่ควรจะทานเพื่อบำรุงเรื่องสายตาหน่อยครับ
0: จริง
2: ยังจะบำรุงสายตาเขาบอกว่ากินเข้าไปมันบำรุงไม่ได้อีนี่ก็จะให้บำรุงอยู่
1: มันเข้าไปเสริมไง
2: อีกแล้วยังจะเสริมอีก
0: เป็นอาหารที่ไม่ดีดีกว่าค่ะ
1: อยากกิน
0: ที่ทานแล้วเนี่ยอาจจะมีเรื่องของต้อกระจกมากขึ้นถ้าคุณเป็นเบาหวานอยู่ถ้าเราไม่ควบคุมการรับประทานอาหารทานแป้งมากน้ำตาลในเลือดสูงคนที่เป็นเบาหวานแล้วน้ำตาลสูงตลอดเนี่ยต้อกระจกจะเป็นเร็วแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นเบาหวานจริงๆแล้วเราสามารถย่อยสลายแป้งได้หมดก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต
1: ่
0: จริงๆอ่ะไม่อยากให้กลัวมากเพราะว่าต้อกระจกอะค่ะจะชอบบอกคนแค่ว่าง่ายๆเหมือนเราใช้รถมานานๆเนี่ยล้อรถเราก็ต้องเปลี่ยน
2: เป็นสับคุณหมอ
0: มันเห็นภาพ
2: ฉีดยาเจ็บนิดนึงนะโอ
0: ้
2: โหแต่โคตรเจ็บเลยเจ็บนิดเดียว
1: เรามาแวะร้านนี้กันหน่อยนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่จ๋าขายอะไรบ้างเนี่ย
6: ตอนนี้จะช่วงเทศกาลบ้าจ่าก็คือลูกบัวเผือกปั้นไข่แดงแปะกล้วย
1: อันนี้ทำบ้าจ่าได้หมดเลย
6: ใช่ตรงนี้เครื่องบ้าจ่า
1: พี่จ๋าครับพี่จ๋ามีปัญหาเรื่องสุขภาพบ้างไหม
6: มีเรื่องตา
0: เป็นยัง
1: ไงครับ
6: สั้นเอียงยาว
1: โอ้โหสั้นเอียงยาวควรจะผ่าออกมาครับไม่ใส่ผ่าออก
0: อันนี้เป็นมานานหรือยังคะ
6: เริ่มตรวจนะเมื่อปีที่แล้ว
0: เอาแปลว่าตอนเด็กๆไม่เป็นเพิ่งมาเป็นตอนน
6: ี้นะคะใช่มา2ปีหลัง
0: ใส่แว่นแล้วยังชัดอยู่ใช่ไหมคะ
6: ใช่นี่แต่มองไกลนี่เบอร์นะเวลาจะนั่งรถเมล์เบอร์1เนี่ยจะขึ้นผิดเป็น4
1: จริงป่ะ
6: หรือไม่ก็เบอร์7
1: อุ๊ยจริงๆมองไม่ชัดนะหมอใช่มั้ย
0: ไม่แต่ว่าอย่างเงี้ยแสดงว่ามันเริ่มจะมีต้อกระจกค่
6: ะ
0: ถ้าใส่ตามันก็เลยเปลี่ยนแต่ใส่แว่นแล้วยังดี
6: ต่อลมมั้ยต้อลม
0: ต้อลมมีนิดหน่อย
6: แล้วจะให้ไม่ให้มันกระจายรักษาไง
0: ต้อลมอ่ะค่ะก็ใส่แว่นกันแดดกันลมอย่าเปิดพัดลมเป่าตาโดยตรงหยอดน้ำตาเทียมด้วยแล้วกันระคายเคืองตา
6: ใช่เคืองตามากแล้วอาหารบำรุงสายตาเรามีอะไรบ้าง
0: แต่จริงๆอาหารบำรุงเนี่ยมันไม่มี
6: เขาบอกผักบุ้ง
0: จริงๆวิตามิน A เนี่ยมันเราทานอาหารไปมันได้เพียงพออยู่แล้วถ้ากินเป็นพวกนี้กินเป็นอาหารไม่มีปัญหาแต่ว่าต้อกระจกเองอ่ะเรากินผักบุ้งยังไงต้อกระจกอ่ะพออายุมันได้ก็เป็นอยู่ดีค่ะ
6: ทุกคนต้องเป็นใช่ไหมตามวัยใช่ไหม
0: ตามวัย
1: แล้วเหมือนเช่นเคยนะครับคำถามจากทีมงานทีมงานถามว่ามีท่าบริหารดวงตาไหมครับคุณหมอ
0: มันจะมีแบบแช่แบบต้องกอกตาเป็นโยคะตาอะไรเงี้ยจริงๆถามว่าทำไม่ได้เสียหายอะไรแต่ได้ประโยชน์ไหมมันไม่ได้มีงานวิจัยรองรับแต่อย่างนึงที่ห้ามค่ะจริงๆอยากจะมีอันที่ห้ามมากกว่าม
1: ีด้วยเหรอ
0: มันจะมีคลิปที่แชร์มาว่าให้กดตาแล้วปล่อยอันนี้ห้ามทำ
1: อุตายทำบ่อยทำไมอ่ะ
0: เพราะว่าถ้าเรากดตาแล้วปล่อยเนี่ยมันเหมือนกับเราทำให้ตาตัวเองเป็นต้อหินค่ะกดให้ความดันมันสูงพวกประสาทตาจะโดนทำลายเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามกดตา
2: อ๋ออย่างเวลาผมก็เกลียดเวลาผมง่วงๆขับรถเนี่ยผ้าเย็นเนี่ยชุบน้ำแข็งเย็นเทียบเนี่ยแล้วโปะเนี่ยพอออกมาโล่งสว่างอย่างนี้ดีใช่ไหม
0: แต่ถ้าประคบเนี่ยไม่มีปัญหานะคะประคบได้แต่ว่าก
2: ด
0: แบบเอามือกดลงไปเลยแล้วปล่อย
1: มันปวดตาไงหมอเนี่ยกดเงี้ยปวดตา
0: ประคบอย่างที่คุณ
1: ดีกว่าใช่ไหม
0: ใช่
1: เนี่ยร้านอาแปะเนี่ยดังมากนะ
2: ดีจริงฉันอร่อยจริงฉันขายตรงไหนก็ต้องมีคนไปกิน
1: นี่คือร้านขนมจีบที่อร่อย
0: ไม่ใช่แล้ว
2: ไอ้นั่นมันซาลาเปา
0: เอาทุเรียน
1: ใจมันลอยไปอันนู้นสิ
2: มานี่มาทางนี
1: ้แหมอยากจะโดนสักผู
0: ไปถึงเปลือกใช่ไหม
1: สวัสดีครับแปะผมจะมาชิมหน่อยเขาบอกว่าร้านแปะอร่อยมากขายยังไงครับ
7: 3 บาทครับ
1: ลูกละ3 บาท
2: ไปถามว่าขายไงก็เอาตังค์ให้เขาเขาเอาของให้เราแปะครับอันนั้นขนมจีบแล้วนี่อะไรครับเนี่ย
7: กระเพาะหมู
1: กระเพาะหมู
2: ซุปกระเพาะหมู
0: กระเพาะอย่างจริงจัง
2: อันนี้เราไปหั่นทานได้เลยใช่ไหมครับ
7: แ
2: หม
7: กินได
1: ้โอ้น่าทานเนาะอุดหนุนขนมจีบก่อนเอาสัก10 ลูกก่อนคุณผู้ชมครับ
2: รอคิว
1: เราต้องรอสักพักนะ
2: รอคิว
1: นะ
2: ต้องรอ
1: เพราะว่าไลน์แมนมาเนี่ยสั่งไป 1,600 ลูก
2: 1,800 ลูก
0: เหรอ 1,600
2: แน่นอนไม่พูดเล่นนะ
1: นี่ผมพูดเล่นนะเนี่ย
2: แล้วดูแกนับเลยนับทีละลูกเมื่อไหร่จะถึงคิวเราเนี่ย
1: เพลินๆแต่บอกแปะไม่รีบเอาละฮะเราได้เวลาชิมกันแล้วนะ10ลูกแบ่งแล้วคนละ3
0: ต้องแบ่งก่อนเดี๋ยวแย่งกัน
1: 3
2: ขอลูก
1: 4พอมั้ยครับ
2: ผมกับคุณหมอ
0: 2ลูกก็พ
2: อผมเป็น4แล้วคุณ6
1: เอาพูดเองนะอย่ามาขอเพิ่มนะ
0: จำจน
1: โหอธิบายไม่ถูกเลยมันอร่อยอ่ะมันไม่เลี่ยน
2: ที่อื่นเนี่ยเขาจะลูกใหญ่เกิน
0: ใช่อ
2: ันนี้ลูกเขาพอดีคำพอดีความอร่อย
1: ใช่
2: แล้วอยากจะให้กินต่อเม็ดต่อไป
1: ใช่ อร่อยขนาดนี้เดี๋ยวผมจะพาพี่บุญโทนไปแหล่ให้อาแปะหน่อย
2: ต้องให้กันหน่อย
1: ไป
2: ครับมาทีเยาวราชโปรดอย่าพลาดมาร้านเนี้ยขนมจีบของแปะเสียแหมเงี้ยอร่อยจริงๆนะแต่ผมชอบไอ้นี่ดูสิท่านผู้ชมอันนี้ไม่ใช่ขนมก็คือกระเพาะหมูกระเพาะหมูดูครับท่านไม่ถึงพันท่านคงรู้โปรดติดกระเพาะหมูท่านมาดูกันจริงๆไงเยาวราชนะที่แปะเสียมาแบบนี้ทั้งผู้ชายผู้หญิงบอกให้ท่านรู้กันจริงๆเนียบนิ่งคือกระเพาะหมู
1: แปะเสีย
6: ยังมีเก่ง
1: สุดยอดมาเดินเที่ยวเยาวราชกันวันนี้เป็นไงบ้างครับ
2: วันนี้สดชื่นไม่มีแดดทุกครั้งมาแล้วหน้าเกรียมเลย
1: โชคดี
2: พ่อวันนี้อากาศดี
1: แล้วหนังท้องเป็นยังไง
0: ปิดท้อง
1: หนังตาเป็นไง
0: สดใสเลยค่ะตอนนี้
2: หนังท้อง
0: ยังไม่หลับ
2: ตาไม่ไปท่อไม่ไปต้อกระจก
1: ก็เดี๋ยวดูกันนะครับว่าครั้งหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันติดตามดูนะครับกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่านะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับก่อนเราจะไปดังใดสักทีนึงฮะกับความยิ่งใหญ่ของเรานี่คือรายการ
2: รุ่นใหญ่พาซ่า
1: จะไม่กินผมจะหยุดเพราะว่าผมคนรักเมียผมมาผมจะเอาไปให้เมียกินครับ
2: เล่นนอกจอเลยเหร
1: อรายการเราสดอยู่แล้วอาจารย์เมียจะกินอะไรจ๊ะฮะอ้าวตายโหงเมียตัวจริงมาก็ลืมดู
7: มีอยู่นี่อ๋อ
1: น
7: ี่
1: แหละ
7: ไม่ก
1: ิน
7: ใช
1: ่
7: ไหม
1: อร่อยเมียกิน
7: หอมมาก
1: เออหอมด้วยไหมไ
2: ม่กินอุ้ยแล้วหนูเป็นนะ
1: ครับผมเมียแค้นว่ะ
3: หุ่นใหญ่พาซ่า

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับ

จริญสุขท่านสาธุชนต่อจากนี้ไปโลกใบนี้จะไม่เหมือนเดิมต่อจากนี้ไปคนที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ก็จะไม่เหมือนเดิมโลกใบนี้อยู่ในภาวะที่ไม่แน่นอนผันผวนคลุมเครือกำกวมแล้วก็คาดไม่ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้จะมีผลกระทบรุนแรงมากกว่าเดิมจะไม่มีคำว่าทางสายกลางจะมีแต่ความสุดในหลักพระพุทธศาสนาของเรามีหลักคำสอนที่เด่นชัดที่สุดก็คือเว้นจากความสุดโต่งหันมาดำเนินทางสายกลางรักษาความพอดีพอเพียงนี่เอาไว้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเน้นเรื่องความสมดุลเรื่องทางสายกลางเรื่องความพอดีพอเพียงเนี่ยก็คือหลักมัชฌิมาปฏิปทาพระองค์ท่านทรงเน้นมาตลอดสอนให้คนทั้งหลายได้เข้าใจถึงความสมดุลของธรรมชาติของคนเราทั้งหลายที่อยู่กับธรรมชาติถ้าไม่สมดุลเราก็จะเกิดทุกข์เป็นอย่างนี้มาทุกมุมโลกให้เราได้เห็นแล้วต่อจากนี้ไปเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีการศึกษาวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นด้านนวัตกรรมอะไรที่แปลกๆที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมาจากสติปัญญาอันชาญฉลาดของมนุษย์เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะไปในทางลบในทางแย่งชิงในทางเอารัดเอาเปรียบกันมากยิ่งขึ้นกิเลสของมนุษย์ก็จะแสดงออกอย่างรุนแรงรวดเร็วยิ่งขึ้นมนุษย์จะแสดงความเห็นแก่ตัวมนุษย์จะแสดงความรักโลภโกรธหลงอิจฉาพยาบาทต่อกันเนี่ยชัดเจนยิ่งขึ้นเรื่องอยู่ในที่ลับก็จะมาขยายปรากฏในที่แจ้งเมื่อก่อนการแสดงบนเวทีนักร้องต้องนุ่งห่มมิดชิดเดี๋ยวนี้ต้องเปิดเผยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้การแสดงก็เป็นศิลปะวัฒนธรรมประเพณีแต่ปัจจุบันนี้ต้องแสดงสนองกิเลสตัณหาราคะของมนุษย์ให้ได้มากที่สุดยางอายของมนุษย์หลุดออกจากจิตใจของเขาหมดแล้วใช่หรือไม่เพียงเพื่อต้องการเรตติ้งรายได้เพียงเพื่อต้องการอัตลักษณ์ของตัวเองใช่ไหมเพียงเพื่อต้องการยอดวิวเพียงเพื่อต้องการให้ตัวเองมีอัตราตัวตนขึ้นมาเป็นที่รู้จักถือเรียกภาษาสมัยใหม่เขาเรียกหิวแสงพอหิวแสงได้แสงสร้างอะไรผิดๆเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เสร็จแล้วก็ได้แสงพอได้แสงก็มีคนรู้จักมีคนติดตามเงินทองข้าวของก็จะตามมายอดไลค์ก็จะสูงขายของขายสินค้าก็จะ

ถล่มทลายเร็วขึ้นขายได้แบบเทน้ำเทท่าฉะนั้นมนุษย์ของเราจึงทำอะไรสุดโต่งเพื่อรวยเร็วโตเร็วสำเร็จรูปเร็วชีวิตสำเร็จรูปเร็วเนี่ยเขาเรียกว่าชีวิตโอปปาติกะเกิดขึ้นเร็วไม่ต้องตั้งครรภ์ไม่ต้องอยู่ในครรภ์ของแม่โตขึ้นมาเลยโอปปาติกะก็จะกลายเป็นชีวิตหุ่นยนต์ละทีเนี้ยพอเกิดขึ้นจากโรงงานเสร็จสามารถที่จะมีมือมีหูมีตาทำงานแทนมนุษย์ได้ยิ้มได้โต้ตอบได้เป็นเหมือนคนจริงๆนี่แหละแต่เป็นคนพลาสติกเป็นคนเครื่องยนต์อยู่ข้างในเรียนแบบมนุษย์หัวใจตับไตไส้พุงต่างๆเรียนแบบจำได้พูดได้เสียงต่างๆได้ถ้าจะมีคนเอาธรรมภาพไปทำเป็นหุ่นยนต์นั่งพูดธรรมะอย่างนี้ก็จะพูดได้ทั้งวันทั้งคืนแต่ต้องเสียบปลั๊กนะต้องมีแบตเตอรี่ให้นะนี่แหละโอปปาติกะกำลังเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายตอนนี้โรงงานผลิตเครื่องยนต์รถยนต์เมื่อก่อนใช้คนเดี๋ยวนี้ใช้เครื่องยนต์ใช้หุ่นยนต์ใช้โรบอทถูพื้นบริการเก็บถาดอาหารเก็บเงินต่อไปนี้ใช้หุ่นยนต์หมดใช้เทคโนโลยีหมดท่านทั้งหลายจะเห็นว่าแม้แต่ร้านค้าก็ปิดตัวลงไปเยอะแยะมากมายมนุษย์สั่งซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ผ่านอากาศอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าส่งมาให้เราได้มีรถขนส่งอาชีพที่กำลังเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าถ้าใครทำอาชีพขนส่งก็จะเจริญรุ่งเรืองเพราะอะไรเพราะคนมันจิ้มซื้อจิ้มสั่งแต่ไม่มีคนส่งฉะนั้น delivery รถส่งของข้าวปลาอาหารตึก20ชั้นสั่งข้าวหมกไก่นอนขึ้นไปถึงชั้นที่20นอนสบายหน้าปากซอยไม่ต้องลงมานะเขาส่งให้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนี้จะเป็นอย่างนั้นจริงๆมนุษย์ไม่กักตุนอะไรสั่งซื้อหมดไม่รู้สินค้าโกดังอยู่ที่ไหนแต่ว่าถึงเราภายใน1วัน2วัน3วันอยู่ต่างประเทศก็มีส่งมาถึงเราได้หมดเพราะเขาประกาศขายทุกอย่างบนโลกออนไลน์ฉะนั้นชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากต่อจากนี้ไปจะมีโรงเรียนไหมจะมีมหาวิทยาลัยไหมจะมีธนาคารหรือไม่จำเป็นหรือไม่ก็ไม่แน่เพราะในอนาคตเงินที่เป็นกระดาษจะไม่มีมันเปลี่ยนแปลงไปซะทั้งหมดแต่มันมีสิ่งหนึ่งซึ่งมันเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้นั่นก็คือมนุษย์ต้องกินข้าวปลาอาหารต้องกินของหยาบพืชผักแต่ถ้าเรายังทำให้พืชผักเต็มไปด้วยสารพิษเพื่อหวังผลกำไรนั่นคือการทำร้ายตัวเองทำลายมนุษยชาติทำลายกินความเป็นมนุษย์ทางด้านร่างกายเนี่ยนี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายอยากให้ท่านทั้งหลายกลับมาคิดทบทวนกลับมาคิดว่าโลกต่อจากนี้ไปจะต้องเป็นโลกที่โอนอ่อนผ่อนปรนเห็นอกเห็นใจกันมากยิ่งขึ้นคนในที่ทำงานโปรดเห็นใจกันถ้อยทีถ้อยอาศัยค่อยคุยกันอย่าสุดตรงอย่าคิดว่าเราทำได้อย่าคิดว่าเรามีอำนาจ

อย่าคิดว่าเราเป็นผู้บริหารสั่งการอะไรได้สำรวมวาจาบ้างไม่ใช่อยากด่าด่าอยากไล่ไล่อยากกำจัดก็กำจัดใครไม่เห็นต่างเรากำจัดทิ้งคุยกันจับมือกันคุยนั่งคุยกันเพราะเบื้องหลังความทุกข์ของมนุษย์เนี่ยมันไม่เหมือนกันเราไม่รู้ว่าเบื้องหลังของคนคนนั้นเป็นอย่างไรเด็กที่ไปโรงเรียนสายครูก็ทำโทษแต่พอไปดูเบื้องหลังแล้วปรากฏว่าเด็กคนนี้ต้องดูแลคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงแต่เด็กไม่บอกไม่บอกว่ามีแม่ป่วยติดเตียงต้องหาข้าวปลาอาหารให้แม่กินก่อนเห็นหรือยังว่าพอไปรู้เบื้องหลังเขาแล้วเนี่ยก็สงสารเด็กคนนี้มีคนคนหนึ่งเขาก็ไปใส่บาตรใส่รองเท้าพระก็บอกว่าถอดรองเท้าก่อนโยมไม่ให้ใส่บาตรแต่เขาก็ไม่พูดอะไรเขาก็ไม่ได้ถอดแต่อยากใส่บาตรพระก็บอกว่าถอดรองเท้าก่อนโยมไม่ถอดไม่ถอดก็ไม่เปิดบาตรรับความเคร่งพระกลับมาโยมก็ยังรอใส่บาตรอยู่ไม่มีพระรูปใดเปิดบาตรใส่รับบาตรโยมวันเกิดวันนั้นก็เลยเสียใจในที่สุดก็เลยถอดรองเท้าตามที่พระบอกถอดรองเท้าออกมาปรากฏว่าขาเทียมใช้ขาเทียมถอดรองเท้าไม่ถนัดขาเทียมขาขาดนะเห็นหรือยังว่าเบื้องหลังของบางคนเราไม่รู้เราจะเอาความคิดปกติธรรมดาไปตัดสินคนทุกคนไม่ได้ความทุกข์ของคนบางคนมีเบื้องหลังที่น่าเห็นใจถ้าผู้ใหญ่ตัดสินผู้น้อยเพียงแต่ลงโทษให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจเปล่าเป็นการผลักมิตรให้เป็นศัตรูคนแล้วคนเล่าจากหนึ่งก็กลายเป็นสองสามสี่ห้าในที่สุดมิตรที่กลายมาเป็นศัตรูเนี่ยก็จะไปทำร้ายท่านที่ประทุษร้ายเขาไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยฉะนั้นท่านจึงบอกว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกหมายความว่าให้มองเห็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความทุกข์ของเขาบ้างไปดูบ้างว่าเขามีความจำเป็นเรื่องใดมีความจำเป็นเรื่องอะไรถ้าคนมาที่วัดเราจะรู้ทันทีว่าอยากทำบุญแน่นอนเลยอยากทำบุญเบื้องหลังของการทำบุญก็มีหลายรูปแบบเช่นอุทิศส่วนกุศลทำบุญวันเกิดทำบุญเพื่อสมทบทุนเนื่องในโอกาสนั้นนี้มีอยู่คนคนหนึ่งเข้ามาถามว่าหนูอยากจะปรึกษาบางเรื่องที่มันคาใจหนูมานับ10ปีพระคุณเจ้าพอที่จะรับฟังได้ไหมอาตมาภาพก็ถามว่าก็ตอบว่ารับฟังได้คุณโยมความทุกข์ของคุณโยมมีอะไรก็ใช้ธรรมะเยียวยาบำบัดได้เขาบอกว่าเขามีความทุกข์อันหนึ่งที่ดึงออกจากใจไม่ได้เลยนั่นคือเป็นผู้หญิงท้องแล้วก็ไปทำแท้งถูกข่มขืนแล้วก็ทำแท้งพอไม่รู้ว่าลูกที่อยู่ในท้องเนี่ยเป็นลูกใครเมื่อเขาทำแท้งก็มีความรู้สึกว่าฆ่าคนตายทำผิดมันก็อยู่ในใจของผู้หญิงที่เป็นแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยอยู่ตลอดเวลาเอาออกไม่ได้เอาความรู้สึกนี้ออกไม่ได้อาตมาภาพก็เลยบอกว่า
เหตุการณ์เหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะวันนี้แม้แต่ในอดีตการก็เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายบางคนเป็นลูกไม่มีแม่ไม่มีพ่อไม่รู้ว่าเป็นใครลูกใครคนเก็บมาเลี้ยงจากถังขยะเก็บมาเลี้ยงเติบโตขึ้นมาก็เป็นหมอก็มีเป็นวิศวกรก็มีเป็นประธานาธิบดีก็มีขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูบุญของเขาด้วยแต่ไม่เป็นไรคุณโยมคุณโยมตัดสินใจเอาลูกออกตามคำแนะนำของหมอเนี่ยก็ดีแล้วเพราะเขามีบุญแค่นั้นเขามาเกิดได้แค่นั้นเขาอาจจะเกิดมาแล้วพิกลพิการปัญญาอ่อนซึ่งเขาจะทุกข์ตลอดชีวิตเขาตายตั้งแต่ยังไม่ได้เกิดเนี่ยก็ดีแล้วอย่าคิดมากไปโยมเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้แล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาไปเถอะเห็นหรือยังเบาเลยทีนี้เขามีความรู้สึกเบามากเพราะอะไรเพราะธรรมะที่ไปผ่อนคลายอารมณ์จิตใจความเก็บกดทางด้านจิตใจของเขาเนี่ยให้ผ่อนคลายลงท่านสาธุชนทั้งหลายการอยู่ร่วมกันในสังคมถ้าเราเอาความสำเร็จเป็นหลักเราก็จะมีอารมณ์การทำงานการแข่งขันการสั่งการดุเดือดเอาการแข่งขันเป็นหลักนี่ดุเดือดทุกคนทำงานหามรุ่งหามค่ำความเครียดก็จะเกิดขึ้นเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนที่เอาความสำเร็จเป็นหลักคนจีนเวลานี้ก็เช่นเดียวกันเอาความสำเร็จเป็นหลักจีนเปิดประเทศยังไม่ถึง100ปีเลย70กว่าปีปรากฏว่าพัฒนาประเทศแซงสหรัฐอเมริกาที่ใช้เวลาพัฒนาประเทศถึง200ปีเห็นหรือยังว่าแตกต่างกันมากเพราะว่าความเข้มข้นเอาจริงเอาจังในการพัฒนาประเทศทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นเนี่ยเอาจริงเอาจังมากแต่สังคมของเขาก็เป็นสังคม material คือเต็มไปด้วยวัตถุเครียดทางด้านจิตใจก็เครียดมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนต่อระบบศีลธรรมจรรยาต่อระบบอารมณ์อย่างมากเราพัฒนาไปเพื่ออะไรถ้าคนไม่มีความสุขเราจะมีครอบครัวไปทำไมถ้ามีครอบครัวแล้วขัดแย้งเราจะมีองค์กรมากมายไปทำไมถ้ามีแล้วขัดแย้งกันแก้ปัญหาไม่ได้เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาแก้ปัญหาอะไรก็ไม่ได้ฉะนั้นในฐานะที่เราทำงานร่วมกันอยู่ร่วมกันเป็นพนักงานในองค์กรเดียวกันเป็นข้าราชการในกรมกองเดียวกันความเป็นพี่เป็นน้องจึงสำคัญมากแม้แต่ในวัดวาอารามความเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนสหธรรมิกผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันเนี่ยก็มีความสำคัญมากถ้าเราคิดถึงแต่ความขัดแย้งความผิดของคนนั้นคนนี้แล้วไม่ยอมหาทางปรับตัวเองแก้ไขตัวเองต่างฝ่ายต่างก็เพ่งโทษซึ่งกันและกันองค์กรนั้นก็อยู่ไม่ได้คนในวัดก็อยู่ไม่ได้วัดก็เสื่อมหน่วยราชการก็อยู่ไม่ได้เสื่อมเหมือนกันในที่ทำงานก็เช่นเดียวกันเราจะเห็นว่าองค์กรที่เจริญรุ่งเรืองเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่โตขึ้นโตขึ้นโตอย่างรวดเร็วในช่วงชีวิตของคนคนหนึ่งเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านั้นเพราะว่าคนในองค์กรรักกันเห็นใจกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันจากแข่งขันเปลี่ยนเป็นแบ่งปัน
จากคู่แข่ง

มาเป็นคู่ค้าช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอาตมาภาพพูดเรื่องนี้เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าโลกใบนี้จะต้องเว้นความสุดโต่งให้ได้จากเดิมที่โลกถูกมนุษย์ทำร้ายหนักหนาสาหัสอยู่แล้วนะมันกลับมาทำร้ายมนุษย์แต่บัดนี้มนุษย์ก็ทำร้ายตัวเองทำร้ายซึ่งกันและกันเองอันนี้เป็นการซ้ำเติมคนที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ซ้ำสองโลกก็แย่อยู่แล้วนะเราแย่กว่าเดิมอีกมนุษย์ที่อาศัยอยู่บนโลกเนี่ยกลับไม่เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมันจะแย่กว่าเดิมอีกเพราะฉะนั้นการกลับมาคิดทบทวนในทางธรรมะเนี่ยสำคัญมากทบทวนว่าเราจะต้องเว้นความสุดโต่งให้ได้แม้แต่ลูกหลานที่เกิดขึ้นมาบางประเทศเดี๋ยวนี้ไม่มีการเรียนพิเศษแล้วถึงเวลาวันหยุดก็ต้องหยุดจริงๆถึงเวลาทำงานก็ทำงานหยุดทำงานก็หยุดไม่หอบงานไปทำที่บ้านพักก็พักจริงๆเราทำงานก็เพื่อหาเงินหาความสำเร็จแต่ถ้าทำงานเกินเวลานอนไม่พอพักไม่พอ 1. ความเครียด 2. สุขภาพกายป่วยแล้วเกิดอะไรขึ้นมีค่าใช้จ่ายการที่เรามีสุขภาพดีจิตใจเบิกบานเราก็ทำงานได้มากขึ้นค่าใช้จ่ายก็ไม่มีงานก็ดีขึ้นไม่ดีกว่าหรือทำงานหนักพักผ่อนไม่พอเครียดได้งานเยอะก็จริงแต่สุขภาพเสียก็เงินที่ได้มานั่นแหละมากๆนั่นแหละเอาไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลไม่คุ้มกันกับชีวิตที่เราเสียไปฉะนั้นความสุดโต่งเนี่ยในหลักพระพุทธศาสนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้ในพระธรรมเทศนากันแรกเลยถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเลยคือต้องปรับสมดุลโลกใบนี้ให้อยู่เส้นทางสายกลางให้ได้อยู่กับกิเลสถ้าเราปรับกิเลสไม่ให้มันมีพิษมีภัยทำร้ายเราเราก็ไม่เป็นทุกข์กิเลสก็ไม่เป็นพิษเหมือนกับเชื้อโรคบางตัวที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยเราปรับสมดุลมันก็ไม่เกิดโทษมันไม่สามารถจะประทุษร้ายเราได้เพราะเราแข็งแรงมันอ่อนแอมันก็เป็นเพื่อนเราไปแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามเราอ่อนแอมันก็จะแข็งแรงขึ้นมาแล้วก็ขย่ำเราสิงโตเสือที่ว่าดุร้ายมนุษย์ก็ยังฝึกเอามาใช้งานได้มันมีคุณอยู่ในโทษนั่นแหละเช่นวัคซีนก็ผลิตจากไวรัสวัคซีนแก้โควิดก็ผลิตจากไวรัสโควิดนั่นแหละธรรมะแต่ละข้อก็เกิดจากกิเลสของมนุษย์นั่นแหละแปลว่ากิเลสเนี่ยเป็นเสมือนกับไวรัสธรรมะเป็นเสมือนกับวัคซีนไม่มีไวรัสก็ไม่มีวัคซีนแล้วมีวัคซีนเพื่ออะไรเพื่อกระจัดไวรัสก็อาศัยไวรัสตัวนั้นมาเป็นเชื้อเหมือนกับพิษงูเอามาทำเซรุ่มรักษาคนที่ถูกงูพิษกัดก็ต้องอาศัยพิษงูนั้นไม่มีพิษงูมันก็ไม่ได้ผลิตเซรุ่มไม่ได้ฉันใดโลกใบนี้กำลังเตือนเราว่าไวรัสคือกิเลสเนี่ยกำลังเล่นงานพวกเรานะเราต้องรีบเอาเส้นทางสายกลางเนี่ยมาเป็นวัคซีนใจของเราทำให้ใจของเราเนี่ยเบิกบานเบาบางทำให้จิตใจของเราทุกคนผ่อนคลายอย่าคิดว่าเราดีที่สุดเก่งที่สุดแน่อยู่คนเดียวค
คนอื่นผิดหมดเราถูกแต่เพียงผู้เดียวเป็นเผด็จการทางความคิดเผด็จการทางอารมณ์จะเอาแต่ใจตัวองค์กรจะพังบ้านจะแตกสาแรกจะขาดชาติจะพังถ้าบ้านแตกสาแรกขาดชาติพังเราจะอยู่อย่างไรล่ะนั่นเกิดจากอะไรเกิดจากความหุนหันพลันแล่งพลันแล่นทำอะไรตามอำนาจที่ได้มาคิดว่าอำนาจเป็นใหญ่ในโลกแต่ถ้าอำนาจเป็นธรรมอำนาจที่เป็นใหญ่เนี่ยจะมีประโยชน์ต่อมนุษยชาติต่อคนในองค์กรแต่ถ้าอำนาจไม่เป็นธรรมจะซ้ำเติมองค์กรและประเทศชาติของเราอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอาตมาภาพขอย้ำว่าต่อไปนี้โลกของเราจะไม่เหมือนเดิมต่อไปนี้คนที่อยู่บนโลกใบนี้ก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วดินฟ้าอากาศก็จะไม่เหมือนเดิมทางแก้ไขก็คือเราจะต้องหันกลับมาอยู่อย่างอ่อนน้อมถ่อมตนต่อธรรมชาติอยู่อย่างเมตตาอภัยสันติต่อกันอยู่อย่างเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจกันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมองกันและกันเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องนั่นแหละเราถึงจะอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขขอเจริญพร

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่วัดหลองตองจังหวัดนครราชสีมาค่ะโดยวันนี้นะคะพระมหากรวิกอหิงสโกวัดสุทัศน์เทวรารามกรุงเทพมหานครท่านก็จะมาเทศนาธรรมนะคะในหัวข้อปรัชญามหาเวสสันดรชาดกค่ะซึ่งจะเป็นตอนแรกนะคะจะมีเนื้อหาสาระธรรมอย่างไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ค่ะ

าจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวรังอายาจทาสันติทัสตาปรัชกชาติกาเทเสตุธรรมัง

ณโอกาสต่อแต่นี้ไปอาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกครบทั้ง13กันในวันเดียวซึ่งเป็นเรื่องราวพระจริยวัตรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรชาติสุดท้ายก่อนจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันคือพระสมณะโคดมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้เราท่านทั้งหลายมีความพร้อมเพรียงพร้อมทั้งกายวาจาและก็ใจมาร่วมงานเทศมหาชาติเพื่อรวบรวมจตุปัจจัยสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ให้สำเร็จลุล่วงให้รวดเร็วดังที่เราคิดที่ตั้งใจไว้ที่อธิษฐานไว้ซึ่งก็มีทั้งคณะสงฆ์และญาติโยมฝ่ายคณะสงฆ์ก็คือหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดลองตองก็คือพระเดชพระคุณพระครูจันทสารานุยุทธแล้วก็

คณะสงฆ์ทั้งหมดแล้วก็มีท่านพระอาจารย์ไก่เรียกตามที่ท่านกล่าวกันนะง่ายๆนะท่านพระอาจารย์นะแล้วก็นอกจากนั้นถ้าฝ่ายคฤหัสถ์ฝ่ายคฤหัสถ์ของเราก็เป็นผู้ประสานงานเป็นผู้จัดงานเป็นตัวแทนของญาติโยมเป็นผู้นำก็แล้วกันและญาติโยมก็มีสิทธิมีความรู้สึกมีส่วนร่วมกับท่านประธานก็คือคุณโยมก็คือคุณโยมพรพักภูฮิรันพักหรือจะเรียกว่าคุณนันก็ได้นะโยมนันฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายเขาเรียกว่าเป็นบุญมหาศาลทุกคนเลยโยมนะโดยเฉพาะการเทศมหาชาติเป็นเรื่องสำคัญเป็นคัมภีร์ชีวิตเข็มทิศชี้ทางให้เราเดินตั้งแต่สมัยประเทศไทยก็จะสมัยสุโขทัยมาแล้วโยมเป็นคัมภีร์ชีวิตคนฟังได้ทุกชนชั้นวรรณะมหาชาติ13กันก็13ตอนเหมือนละครนั่นแหละโยมแบ่งเป็นตอนๆอย่างนั้นเองเอาละตอนนี้เป็นธรรมเนียมนิดหนึ่งว่าต้นๆให้พรโยมนิดหนึ่งนะ

โยมจ๋าท่านปีพาจ๋าอาจารย์ไม่ได้ฝึกมาเลยจะพาดนตรีของโยมเสียนะเนี่ยนะค่อยๆไปใช่ไหมเนาะเพื่อแบบเป็นเรียกยังไงอะเข้ายุคเข้าสมัยนิดนึงนะโยมเนาะโยมบางคนเคยนั่งพองหนอยุบหนอมาได้ยินดนตรีพระร้องเพลงหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่นะเพื่อให้มันเข้ากับยุคแล้วโยมจะได้ไม่หลับนะนิดหน่อยนะถ้ามันไม่ไหวก็ถ้าพระอาจารย์ไปไม่ได้โยมปีพาดหยุดนะ

ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทั้งหมดมหาชาติมี13กันตั้งแต่ทศพรถึงนครกันวันนี้เทศฉบับกระเป๋านะฉบับมินินะให้เรียกว่าย่อๆรวดเร็วรู้เรื่องรวบรัดเรียบร้อยจบแล้วก็รวบเครื่องกันใส่รถกลับพระอารามหลวง เข้าเนื้อหาสาระนโยมนะกล่าวโดยใจความก็คือว่าพระนางผุดสดีเทพธิดาจะหมดอายุจากการเป็นเทพธิดาเรียกว่าเรียกภาษาชาวบ้านว่าเทวดาตกสวรรค์คือจะเคลื่อนหมดบุญก็พระสวามีคือพระอินทร์หรือท้าวสักกะด้วยความรักก็เลยแม้แต่จะไปเกิดพบต่อไปด้วยความเป็นห่วงเขาเรียกว่าคู่รักแท้เทพบุตรเทพธิดาก็เลยให้พรสิ่งสำคัญ10ประการแก่พระนางผุดสดีพระนางผุดสดีก็ขอพร10ประการมีเป็นต้นว่าขอให้ไปเกิดเป็นพระมเหสีของพระเจ้ากรุงสนชัยให้มีคิ้วโก่งดังวงพระจันทร์ให้ตาดำคลับนะเหมือนกับลูกเนื้อทรายเกิดในภาย1ปีให้มีชื่อเดิมว่าผุดสดีให้มีลูกใจบุญใจดีเป็นใหญ่ให้เวลาตั้งครรภ์อย่าให้ท้องใหญ่โยหน้าเวทนาเวลาลูกจะเสวยนมก็ขออย่าให้พระฐานนั้นหย่อนยานให้เหมือนดังเดิมให้ผมดำคลับแม้แต่อายุมากก็จะไม่งอกและก็ต่อมาก็คือให้ผิวเหมือนทองคำธรรมชาติสีผ่องผุดและต่อมาก็คือว่าขอให้ได้มีโอกาสมีอำนาจได้ปล่อยนักโทษที่ไม่ได้ชั่วโดยสันดาน10ประการก็ขอจำง่ายๆโยมนะขอให้มีลูกนะมีลูกให้ได้ดังตัวมีผัวให้ได้ดังใจคือขอให้คนอื่นด้วยขอให้ตัวเองด้วยขอให้สามีด้วยขอให้ลูกด้วยฉะนั้นคนเป็นแม่และที่สำคัญอีกประการหนึ่งทำบุญครั้งใดครั้งใดขอให้ไปเกิดเป็นแม่พระพุทธเจ้าโยมเห็นไหมแสดงว่าแม่ทุกคนเนี่ยอยากให้ลูกของตนเป็นคนดีทั้งนั้นแหละพ่อแม่มีความสุขถ้าลูกดีมีความรู้มีคู่เป็นฝั่งเป็นฝามีเงินตรามียศถาบรรดาศักดิ์เป็นที่รักของสังคมแล้วพ่อแม่นอนตายตาหลับพระอินทร์ก็ประสาทพร10ประการ19พระคาถาจบการที่1ไวไหมรวดเร็วนะการที่2หิมพาน139พระคาถา134พระคาถาขอโทษพระนางผุดสดีลงมาประสูติเป็นธิดาของมัทราชต่อมาก็ได้อภิเษกสมรสกับพระเจ้ากรุงสนชัยกษัตริย์แคว้นเจตุดรนครศรีพีต่อมาก็มีโอรสองค์หนึ่งก็คือพระเจ้าเวสสันดรเจ้าเวสสันดรเกิดในตลาดตรอกซอกซอยจึงชื่อว่าเวสสันดรเวสสะแปลว่าตรอกอันตระแปลว่าระหว่างเป็นกษัตริย์แต่ไปเกิดในที่ชุมชนนะโยมนะในชุมชนแสดงว่าเป็นคนของประชาชนก็แล้วพอเกิดแล้วทำยังไงโยมประสูติแล้วพูดได้พูดว่ายังไงพูดว่า

นี่โยมเห็นไหมคนใจบุญคนดีมาเกิดในโลกจะทำบุญตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็พูดได้เป็นอัศจรรย์เพราะเป็นพระพุทธเจ้านะเป็นโพธิสัตว์ที่จะมาเป็นพระเจ้าในอนาคตจึงพูดได้พระมารดาก็ดูแลเป็นอย่างดีเติบโตมายายชนสาก็อาภิเษกนะกับพระนางมัตสีแล้วก็มีโอรสคือพระอะไรนะพระชาลีแล้วก็พระธิดากันหาก็พ่อแม่ก็โดยเฉพาะพระเจ้ากรุงสนชัยก็มอบตำแหน่งพระราชาให้เมื่อสมบูรณ์แล้วครบแล้วอภิเษกแล้วพระเจ้าเวสสันดรก็ครองราชต่อจากพระราชบิดากล่าวฝ่ายเมืองกลิงคลัดเกิดเข้ายากหมากแพงฝนแรงไม่ตกต้องตามฤดูประชาชนเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินปรึกษาหารือว่าจะทำอย่างไรกันพระเจ้าแผ่นดินก็ถือศีลอุโบสถศีลครบแล้ว7วันฝนก็ยังไม่ตกก็มีพราหมณ์กราบทูลว่ามีช้างปัจจยนาเคนของพระเจ้าเวสสันดรเป็นช้างมงคลใครต้อนตีขี่ไปเมืองใดบ้านนั้นบ้านนั้นจะร่มเย็นเป็นสุขฝนจะตกต้องตามฤดูกาลกษัตริย์กลิงคลัดก็ส่งพราหมณ์8นายไปทูลขอพระเจ้าเวสสันดรก็ถามความประสงค์พราหมณ์ก็กราบทูลเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็ตักเรียกว่าหลั่งน้ำทักษิโณทกให้ตกลงเหนือมือพราหมณ์เพื่อมอบช้างปัจจยนาเคนให้พราหมณ์

เมื่อพระเจ้าเวสสันดรประทานช้างมงคลไปแล้วประชาชนชาวเมืองเชตุดรไม่พอใจกราบทูลพระเจ้ากรุงสนชัยให้ขับไล่พระเจ้าเวสสันดรเพราะถ้าต่อไปมีใครมาขอเมืองก็คงจะให้เมืองขออะไรคงจะให้หมดเอาไว้ไม่ได้พระเจ้าเวสสันดร

ไม่เสียพระทัยเพราะพระองค์เกิดมาเพื่อบำเพ็ญทานบารมีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติอวัยวะบางส่วนหรือชีวิตแม้กระทั่งบุตรธิดาและภรรยาเรียกว่าบริจาคได้ทั้ง5ประการที่คนธรรมดาไม่สามารถบริจาคได้เรียกว่ามหาปัญจบริจาคเมื่อพ่อให้เป็นก็เป็นเมื่อพ่อให้ไปก็ไปพระเจเวสสันดรทราบข่าวดังนั้นก็เตรียมตัวจะไปอยู่เขาหิมพานต์ป่าหิมพานต์เขากิริยงกฎป่าหิมพานต์ก็เลยไปหามัตสีแล้วก็ลาบอกว่ามัตสีฝากเสด็จพ่อเสด็จแม่ฝากพระชาลีพระกันหาด้วยนะพี่จะต้องไปแล้วพี่พึ่งใครไม่ได้แล้วจะพึ่งตอตอก็หักจะพึ่งหลักหลักก็โค่นจะพึ่งคนเขาก็ไม่อินังขังขอบเพราะพี่เป็นคนถูกในประเทศเป็นนักโทษถูกในประเทศจะต้องไปมัตสีบอกทําอย่างนี้ไม่ได้ดูหมิ่นน้ําใจมัตสีเราเคยสัญญากันไม่ใช่หรือว่าจะไปไหนก็ไปด้วยขึ้นเขาลงห้วยก็ไปพระเวสสันดรบอกว่าอ๋อเราเคยสัญญาไว้ว่าพี่ไปไหนมัตสีจะไปด้วยขึ้นเขาลงห้วยมัตสีจะตามไปพิเวศตกเหวมัตสีจะตามไปโหนพิเวศตกอยู่ในมือโจรมัตสีจะตามไปไถ่พิเวศตกทะเลมัตสีจะเอาเรือไปชะลอถ้าพิเวศถูกผีป่ามันหักคอมัตสีก็มีผัวใหม่เอ้ยไม่ใช่แม่กำลังเพลินๆเชียวนะมัตสีก็จนใจแล้วเข้าใจแล้วก็เลยเป็นอันว่ามัตสีก็พรรณนาป่าหิมพานต์ที่เคยศึกษามาสวยงามอย่างไร134พระคาถาจบการที่2รวดเร็วทันใจไวทันเหตุการณ์การที่3ทานกัน209พระคาถาพระนางมัตสีไปลาพระเจ้ากรุงสนชัยพระนางผุสดีแล้วจะเดินทางพร้อมกับพระเจเวสสันดรกับกุมารทั้งสองพระเจ้ากรุงสนชัยก็ถามว่ามัตสีจะไปทำไมความผิดไม่ใช่เป็นของลูกเป็นของเจ้าเวทคนเดียวมัตสีก็บอกว่าด้วยความรักมัตสีจะไม่ยอมเป็นฉาบหลายชิงเป็นหญิงหลายชายและที่สำคัญในยุคนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายใครถ้าเป็นไม้ถ้าสามีตายจะต้องก่อกองไฟแล้วโดดเข้ากองไฟตายตามไปและอีกอย่างหนึ่งจะถูกคนดูหมิ่นเหยียดหยามอกไหม้ไส้ขมตรอมตรมพระเจ้ากรุงสนชัยก็เลยบอกว่าเอามาสีลองว่ามานิดสิว่าความเป็นม่ายเนี่ยมันทุกข์อย่างไรมัตสีก็กราบทูลว่า

ท่านสาธุชนทั้งหลายขอถามหน่อยเถอะอาตมาไม่ได้เรียกว่าละลาบละล้วงใครไม่ได้เป็นไม้ยกมือหน่อยสิโยมแสดงว่าโยมเคยถูกถามว่าใครเป็นไม้ยกมือใช่ไหมอาตมากลัวจะซ้ำเขาอะใครไม่เป็นไม้ยกมืออีกนิดนิดกล้องกำลังถ่ายอยู่นะช่อง11 NBT ของเราเอ๊ะอาตมาเดาได้คนที่ไม่ยกมือเนี่ยนะก็คืออาจจะเป็นไม้สองก็อยู่อย่างเงี้ยดีแล้วอยู่เป็นเพื่อนพระใครไม่อยากเป็นไม้ยกมือหน่อยใครไม่อยากเป็นไม้อนุโมทนาขอบคุณเอามือลงได้ฉะนั้นใครไม่อยากเป็นไม้พระอาจารย์จะแนะนำใครไม่อยากเป็นไม้ไม่อยากอยู่คนเดียวให้บูชาธรรมกันนี้เหมือนเราฉีดเรียกว่าปลูกฝีป้องกันอหิวาฉีดวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคป้องกันไว้ก่อนนะแล้วโยมติดอย่างนี้มีเคล็ดลับนิดนึงถ้ามีถ้ามีเหรียญนะมีสมมติมีเหรียญ5บาทเนี่ยไปแลกมาติด2บาทหรือ4บาทก็ได้อย่าไปติด5มันเป็นเลขขี้ฉะนั้นใครจะติด100นึงก็ต้องติด200อย่างนั้นเจ้านั่นเอาจริงๆโยมครูบาอาจารย์ท่านก็นี่แหละให้โยมได้มีโอกาสทําบุญนะโยมนะทุกกันจะมีทําบุญทุกกันแหละแต่ว่าเราต้องดูว่าเวลาหรือเหตุการณ์อะไรฉะนั้นญาติโยมก็การเนี้ยเปิดโอกาสให้โยมทําละนะตรงไหนก็ได้โยมมุมไหนก็ใส่เลยนะใครต้องการจะติด1,000นึงก็เอาแบงค์500มา2ใบจะได้คู่นะโยมนะจริงๆเอ้าใครจะเป็นคนแรกนี่ใครจะเป็นคนแรกสงสัยต้องท่านพรพักแล้วล่ะนะชาติใดฉันใดถ้าไม่บวชชีขอให้มีคู่ทุกคนเดียวเอาสาธุโอ้โหนี่เป็นต้นบุญต้นแบบ 2,000 บาทเอาอนุโมทนาสาธุพร้อมกันโยมสาธุเอาเป็นอันว่าพระเจ้ากรุงสนชัยเข้าพระทัยความเป็นไม้มันลำบากเนาะเอาไปก็ไปนะก็เลยอนุญาตให้กษัตริย์ทั้ง4คือพระเจ้าเวสสันดรพระนางมัตสีพระชาลีพระกัณหาเตรียมตัวจะออกเดินทางแล้วก็ทำบุญครั้งใหญ่เรียกว่าสัตตะสดกมหาทานนะสัตตะสดกมหาทานทำบุญใหญ่7อย่างอย่างละ700นะเช่นบริจาคโคนะม้านะบริจาคทาสชายทาสหญิงบริจาคนะนารีคนใช้นะรวมแล้วนะ7749นะ7749ก็บริจาคเรียบร้อยแล้วก็ทำไมจึงบริจาคคนเราท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะรู้หรือไม่ว่าเราไปไหนแล้วจะมีโอกาสกลับนะฉะนั้นไปอยู่ป่าไม่รู้จะได้กลับหรือเปล่าทำบุญเสียมีโอกาสเอาอนุโมทนานะแม่นะ200โอ้โหโยมเอาอีกทีนึงโยมอนุโมทนาหน่อยนะสาธุนี่เขาเรียกว่าอนุโมทนาด้วยการอนุโมทนากับคนที่ทำบุญเราก็ได้บุญโยมนะเป็นอันว่าเตรียมตัวเดินทางกำลังจะสั่งเมืองก็ออกเดินทางเป็นอันว่า209พระคาถาธนกันจบกันที่4วรรณประเวท57พระคาถา4กษัตริย์เดินทางมาด้วยพระบาทเปล่าเพราะมีพราหมณ์มาขอรถคือราชรถก็

นะแล้วขอหมดอ่ะกษัตริย์ก็ต้องเดินโยมนะถึงคราวจำเป็นก็เดินนะก็เดินทางมาผ่านมายังเมืองเจตราชพญาเจตราชแล้วก็ประชาชนจะเชิญให้เข้าไปในเมืองปรากฏว่าไม่ต้องการเข้าไปในเมืองถ้าหากว่าเข้าไปในเมืองแล้วไปอยู่ในเมืองนั้นก็จะเป็นเรียกว่าเป็นประเทศที่เป็นศัตรูกับเมืองของพระราชบิดาฉะนั้นก็ไม่รับจุดมุ่งหมายคือเขาคีรีวงศ์กฎป่ายมาผ่านเพื่อบวชแล้วเมื่อไม่เข้าไปในเมืองไม่รับทรัพย์สมบัติไม่รับการปกครองใดๆทั้งสิ้นจากกัลยาณมิตรประเทศมัทธราชพญาเจตราทั้งหลายก็เลยดูแลไปอย่างดีประดิษฐานรุ่งเช้าก็ตามส่งถึงประตูป่าแล้วก็สั่งให้นายพรานเจตบุตรซึ่งมีอุปนิสัยดุร้ายสั่งว่าถ้าใครมาทำท่าไม่ดีแล้วให้ฆ่าเสียอย่าไปรบกวนการปฏิบัติธรรมของพระเจเวสสันดรพระเจเวสสันดรก็เดินทางต่อไปพระอินทร์ก็บันสั่งให้ท้าววิสุกรรมมาเนรมิตอาสมมาบทสองหลังหลังหนึ่งให้พระเจเวสสันดรประทับอีกหลังหนึ่งให้พระนางมัตสีพระชาลีพระกัณหาประทับทั้งหมดก็บวชเป็นดาบสท่านสาธุชนทั้งหลายพระเวสสันดรพร้อมด้วยกษัตริย์ทั้ง3บวชในการที่4นะโยมนะบวชแล้วบวชแล้วโยมนะนุ่งห่มหนังเสือแล้วก็มีแหล่หนึ่งโยมฟังกันบ่อยแล้วแต่อาตมาก็จะแหล่ให้ฟังนิดนึงนะโยมนะแหล่4กษัตริย์เดินดงนะโยมนะ

หมดแรงเคลื่อนไม่ไหวท่านสาธุชนทั้งหลายใครอยากเด่นอยากสูงมีตำแหน่งใหญ่ๆโตๆขึ้นไปบูชากันนี้โยมเท่าที่มีโยมไม่ต้องเป็นพันทีละร้อยก็ได้โยม20บาทจะได้ติดในหลายกันจะได้บุญทุกกันเลยโยมนะได้บุญทุกกันเป็นอันว่า57พระคาถากันที่4วรรณประเวศจบต่อไปการชูชกอาจารย์ไก่ชอบชูชกเสียงดังฟังชัดฉะนั้นก็จะเล่าประวัติชูชกหน่อยนะโยมนะโยม

จะฟังมาแล้วไม่เป็นไรแต่เมื่อเทศทีไรก็ต้องว่ากันละที่นี่จะกล่าวใครเป็นโรคหัวใจก็ขออภัยด้วยตัวโกงออกแล้วสู่โชคออกเลยนะที่นี่จะกล่าวถึงประวัติเท่าชราตาชูชกรูปร่างจกกระปรกตัวอปรีนิยมบาลมาเกิดเป็นตัวผีกระสือถือกำเนิดเกิดในบ้านทุนวิทย์ติดเนื่องกับเมืองกลิงขลัดบุรีก่อนที่ชูชกจะเข้าสู่คันของนางพราหมณีแม่ก็มีเหตุรางร้ายสำคัญสำคัญเดือนนะวันเพ็ญเดือนห้าฟ้าผ่าลงมาตนหัวเตาไฟฝูงเหี้ยขึ้นไปวางไข่ไว้บนหลังคาแมวไปออกลูกในไหปาราหมาไปทำสังขยาที่หัวเตาไฟอึ่งอ่างขี่กันให้ไข่อยู่ในโอ่งน้ำไส้เดือนตัวดำดำไปเลื้อยรุ่มรามอยู่ในหม้อข้าวฝูงกาตีปีกูกองร้องบอกว่ากากากาพญาแรงมาจับหลังคาบ้านล้วนแต่พญาแรงหัวล้านแดงล่าเหนียงคอแดงขออภัยถ้าตรงกับใครนะเขาว่ามาอย่างนั้นต่อมาแม่ของมันก็เกิดแพ้ท้องเปรี้ยวปากอยากจะกินแต่ของสำคัญสำคัญนึกอยากจะกินแต่ทอดมันฝาละมีนึกอยากจะกินแต่แกงคั่วหัวเสือนึกอยากจะกินแต่สากกระเบือบวชชีโยมยังไม่ทันกินเลยสยองแล้วดินสอพองแม่ก็เอามากินบอกว่าอร่อยลิ้นบางทีไปหยิบดินมากินบอกว่ารสดีทุเรียนเมืองนนผลโตโตไม่อยากกินอยากจะกินส้มโอนครชัยศรีบางทีอยากจะกินพะโล้แมวลายบางทีอยากจะกินยำขิงยำขี้ควายใส่ผักชีบางทีอยากจะกินหมี่โคราชโอ้เป็นอย่างนั้นด้วยนะต่อมาเมื่อคันแก่เต็มที่แล้วในวันนั้นล่ะนะมันเป็นวันพระแรม15ค่ำแม่ของไอ้ชูชกก็นั่งเผาข้อหลามไอ้ลูกในท้องหรือก็จะไหลไม่รู้ว่านางนั่งเผาข้าวหลามกันยังไงไอ้ชูชกจังไรซึ่งนั่งอยู่ในท้องเสือกยื่นมือออกมาข้างนอกลักข้าวหลามก้อยสามก็บอกไปนั่งปอกกินอยู่ในท้องหืมนี่คนไม่ดีมาเกิดแล้วเป็นนะเออแม่มันก็เลยกินน้ำมันก็พอกินข้าวหลามไปแล้วมันก็ร้องว่าหิวน้ำหิวน้ำหิวน้ำแม่มันก็เลยกินน้ำตามไปอีกสิบขันก็เลยลันจวนป่วนปันคลอดบุตรหลุดไปแต่ถุนไปดิ้นกระดุกคลุกฝุ่นพ่อมันลงไปหมุนอุ้มขึ้นมาได้มันก็ร้องให้จ้าจ้าเขาจึงตั้งชื่อสองชั้นว่าชูชกรูปร่างสกปรกผิดสังเกตสังกาข้อเข่าแข้งขาหรือก็ขอดคดตัวมีแต่ปุ่มโปไม่โปปดเหมือนผีป่าเวลาเดินไปไหนแต่ละทีกระดูกลั่นเข้าทีเสียงดังเนาะเนาะเนาะตานี่โหลลึกลงไปนั่งที่ไหนก็เคี้ยวปากดังหยับหยับหยับหยับเหมือนคนขี้ยาผมงอกตั้งแต่ออกมาท่านสาธุชนทั้งหลายชูชกเกิดมาชะตาแรงพ่อแม่แข่งกันตายหมดเลยโยมเอาไปฝากกับญาติพี่น้องก็ไม่เหลือตายเป็นเบื่อทั้งนั้นชูชกไม่มีที่พึ่งเห็นกะลาใบหนึ่งก็เลยพึ่งกะลาคือทำหน้าที่ขอทานชูชกไปขอมาทั่วแล้วโยมเมือง

สันสุพรรณอ่างทองและนองยะราไม่ว่าจะเป็นแถวพารากอนก็ไปมาแล้ววันนี้โอกาสดีขึ้นมาบนศาลาวัดลองตองเห็นญาติโยมหน้าตาผ่องใสจิตใจคงจะดีคงจะเป็นเศรษฐีใจทุนเจ้าโคตรเศรษฐีใจบุญในทุนเมตตาสูงชูชกมาแล้วถ้าไม่ขอทานก็เสียชื่อชูชกแสดงว่าเป็นตัวปลอมสักนิดนะโยมนะ

แบ่ง500ชูชกก็มีทอนมีประสบการณ์โยมไอ้แบ่งเกชาก่อนมันใช้ไม่ได้ตุ้มมาตุ้มตุ้มทุ่ม

0: กลองแตกโยมตีมาหลายที่มาแตกที่นี่นะเอาละโมทนานะโยมนะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะการทำบุญนั้นเนี่ยนะคะจะสำเร็จได้ต้องอธิษฐานจิตตั้งเป้าหมายที่ปรารถนาไว้ค่ะความปรารถนาก็จะสำเร็จนะคะต้องมีศีลที่บริบูรณ์คือต้องทำความดีต้องรักษาความดีแล้วก็หมั่นเพิ่มพูนความดีให้มากขึ้นค่ะการเทศนาธรรมนะคะในตอนที่มีชื่อว่าปรัชญามหาเวสสันดรชาดกยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะสามารถติดตามรับชมได้ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันก.ล.ต.ตอนที่2รู้จักตัวเองความพร้อมและความสามารถในการรับความเสี่ยง
1: พี่ฝนตอนนี้ผมเก็บเงินได้พันบาทแล้วเอาไปทำอะไรดีพี่ก็มีเงินเก็บ 1,500 บาทเหมือนกันคงดีนะถ้าเราสามารถนำเงินเก็บไปหาดอกผลจากเดิมได
0: ้สวัสดีจ้าฝนเมฆ
2: กัปตันก.ล.ต.
1: สวัสดีกัปตันมาได้จังหวะพอดีเลยหนูอยากเอาเงินเก็บที่มีไปหาดอกผลแล้วจะทำยังไงดีคะ
0: ก่อนอื่นมาทบทวนเป้าหมายการเก็บเงินของตัวเองดูซิว่าเป็นไปตามหลักสมาร์ทหรือยัง
1: หลักสมาร์ทคืออะไรเหรอคะ
0: ในการตั้งเป้าหมายที่ดีจะต้อง 1. specific กำหนดเป้าหมายได้ชัดเจน 2. measurable วัดผลเป็นตัวเลขได้ 3. achievable ทำให้สำเร็จได้ 4. realisticอยู่บนความเป็นจริง 5. humble มีกรอบเวลาชัดเจน
1: ผมลองก่อนนะครับเป้าหมายผมอยากได้โน้ตบุ๊กใหม่เครื่องแรงๆราคา 60,000 บาทให้ได้ภายใน2ปีครับหมายความว่าผมต้องเก็บเดือนละ 2,500 บาทหนูอยากเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอีก6เดือนข้างหน้านี้ค่ะค่าเรียนทั้งหลักสูตร 24,000 บาทต้องเก็บได้เดือนละ 4,000 บาท
0: เยี่ยมมากฝนกับเมฆตั้งเป้าหมายได้ตามหลักสมาร์ทเลยล่ะเห็นฝนกับเมฆอยากเก็บเงินกันเดือนละหลายพันถ้าฝากธนาคารแม้ว่ามั่นคงแต่คงได้ดอกผลไม่พอแต่ถ้าเอาเงินไปลงทุนยังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่น้องๆก็จะต้องพร้อมรับกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วย
1: อ๋อกัปตันเคยสอนว่าการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงถ้ากำไรก็ได้มากแต่ถ้าขาดทุนก็จะเสียมากเช่นกันว่าแต่ความเสี่ยงคืออะไรคะ
0: หากเปรียบกับชีวิตความเสี่ยงก็คือความไม่แน่นอนในการใช้ชีวิตบางคนชอบความหวือหวาไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้มาก
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นผมน่าจะเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้มากเพราะผมชอบทำอะไรที่ท้าทายชอบเล่นกีฬาผาดโผนส่วนหนูเป็นคนชอบอะไรที่ชัวร์ๆคิดให้รอบคอบขอปลอดภัยไว้ก่อนแบบนี้คือหนูรับความเสี่ยงได้น้อยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับเอาละลองมาดูในมุมลงทุนบ้างความเสี่ยงการลงทุนก็คือการที่เราได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามคาดเห็นไหมล่ะว่ามันคล้ายๆกับการใช้ชีวิตความเสี่ยงคือความไม่แน่นอนหรือความผันผวนนั่นเองเราแบ่งระดับความสามารถในการรับความเสี่ยงได้3กลุ่มใหญ่ๆดังนี้กลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำเป็นกลุ่มที่มีความระมัดระวังในการลงทุนค่อนข้างมากไม่อยากสูญเงินต้นผลตอบแทนที่ได้จึงต่ำตามไปด้วยกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ปานกลางเป็นกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้พอสมควรและยอมรับผลขาดทุนได้ในบางครั้งกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้สูงเป็นกลุ่มที่ชอบความท้าทายหากเห็นว่ามีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงก็พร้อมจะรับความเสี่ยงเรามาลองทดสอบกันดีกว่าว่าน้องๆจะรับความเสี่ยงได้แค่ไหนถ้าเราลงทุนในทองคำ 1,000 บาทแต่พอผ่านไป1ปีปรากฏว่ามูลค่าทองคำลดลงเหลือ700บาทฝนเมฆจะทำยังไง
1: ผมยังขอถือต่อไปก่อนไม่ขายหรอกครับผมวิเคราะห์แล้วว่าอีกไม่นานราคาจะขึ้นแน่ๆ
0: แสดงว่าเมฆเป็นผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากนะ
1: แต่ถ้าเป็นหนูพอราคาลงนิดหน่อยหนูจะรีบขายเลยค่ะไม่อยากเสียเงินมากกว่านี
0: ้ถ้าอย่างนั้นฝนจะจัดอยู่ในกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำไงล่ะในการประเมินการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนนั้นเราต้องดูปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยคือการยอมรับผลขาดทุนบางคนขาดทุนนิดหน่อยก็นอนไม่หลับแล้วในขณะที่บางคนยอมขาดทุนเพราะหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นอายุคนที่มีอายุน้อยอย่างฝนเมฆจะยอมรับความเสี่ยงได้มากกว่าคนที่ใกล้เกษียณเพราะมีเวลาลงทุนยาวกว่าเกิดข้อผิดพลาดก็ยังแก้ไขได้ภาระค่าใช้จ่ายประจำและสถานะการเงินปัจจุบันเพื่อดูความสามารถในการลงทุนว่าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้มากแค่ไหนเพราะอาจกระทบต่อการเงินเราได้ประสบการณ์ลงทุนและความรู้เรื่องลงทุนถ้าเคยลงทุนจริงและมีความรู้ในการลงทุนก็จะเข้าใจความเสี่ยงได้ยิ่งขึ้นและลงทุนอย่างมีหลักการทัศนคติต่อความเสี่ยงกล้าได้กล้าเสียหรือชอบอะไรที่มั่นคงสุดท้ายเป้าหมายและระยะเวลาที่ต้องการใช้เงินเพื่อดูว่าควรลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดให้เหมาะสมกับเป้าหมายการใช้เงินอย่างเช่นฝนที่จะนำเงินไปสำรองต่อภายใน6เดือนและรับความเสี่ยงได้ต่ำอาจต้องเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำมีสภาพคล่องเป็นสัดส่วนมากและแบ่งบางส่วนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงขึ้นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้เพียงพอต่อเป้าหมายส่วนเมฆต้องการซื้อโน้ตบุ๊กภายใน2ปีก็จะสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นได้เพื่อเพิ่มผลตอบแทนปัจจัยเหล่านี้จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาเลือกสิ่งที่จะลงทุนตามความเสี่ยงที่เหมาะสมกับน้องๆไงจ๊ะ
1: โหมีรายละเอียดเยอะจังเลยค่ะกัปตันพวกเราคงประเมินด้วยตัวเองทั้งหมดไม่ไหวแน
0: ่กัปตันกลต.มีตัวช่วยให้น้องๆนี่คือแบบประเมินความเสี่ยงหรือ Suitability Test ซึ่งจะช่วยเราประเมินการยอมรับความเสี่ยงตามปัจจัยที่กัปตันได้อธิบายไป
1: ดีจังเลยครับไว้พวกเราจะไปทำแบบทดสอบตามที่กัปตันแนะนำนะครับ
0: เอาละวันนี้กัปตันต้องขอตัวลาไปก่อนหากมีอะไรสงสัยในเรื่องลงทุนถามกัปตันกลต.ได้ทุกเมื่อนะ
1: บายค่ะบายครับกัปตัน
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ระบบประสาทสัมผัสคืออะไรระบบประสาทสัมผัสประกอบด้วย5สัมผัสที่เราคุ้นเคยค่ะก็คือการมองเห็นการได้ยินการรับรู้ทางผิวหนังการรับรสและการรับกลิ่นรวมกับอีก3สัมผัสค่ะก็คือการทรงตัวรับรู้อากัปกิริยาการรับรู้สัญญาณจากอวัยวะภายในค่ะเด็กๆต้องมีประสาทสัมผัสทั้ง8ชนิดทำงานร่วมกันอย่างแข็งขันจึงจะสามารถเติบโตได้เต็มศักยภาพค่ะการเล่นจะทำให้ประสาทสัมผัสทั้ง8ชนิดทำงานอย่างเป็นองค์รวมประสบการณ์แต่ละครั้งจากการเล่นจะค่อยๆสะสมการเรียนรู้สนับสนุนให้เด็กๆเติบโตอย่างต่อเนื่องบทนี้อยากจะชวนผู้ใหญ่นะคะเตรียมตัวเตรียมใจให้เปิดประสบการณ์ที่จะสนับสนุนให้เด็กๆได้พัฒนาระบบประสาทสัมผัสทั้ง8กันค่ะ

0: ระบบประสาทสัมผัสการทรงตัวทำหน้าที่ประมวลผลการเคลื่อนไหวค่ะแล้วก็จะรักษาสมดุลระหว่างร่างกายทั้งสองซีกนะคะแล้วก็เป็นการประสานสัมพันธ์ในการเคลื่อนที่ของศีรษะกับตาอีกทั้งเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับร่างกายทั้งสองซีกการทรงท่าการรักษาสมดุลนะคะแล้วก็การตื่นตัวต่อสิ่งเร้ารอบกายค่ะ
1: การเล่นที่จะกระตุ้นประสาทสัมผัสการทรงตัวนี้เนาะจะสังเกตว่าเด็กๆ เนี่ยมักจะฝึกฝนเรื่องนี้ตลอดเวลาแต่ว่าผู้ใหญ่เองบางทีชอบห้ามชอบหยุดเขาอย่างเช่นเวลาที่เขาไปเดินที่ห้างสรรพสินค้าแล้วมีลานจอดรถแล้วมันจะมีปูนนะคะที่กั้น
2: ขอบปูน
1: ขอบปูนใช่ที่กั้นกับที่จอดรถเนี่ยเด็กก็จะขึ้นไปเดินแล้วก็เดินทรงตัวแล้วก็ไปเดินอย่างนั้นทำไมลงมาอันนี้ก็คือการยุติการฝึกฝนการทรงตัวเขาแล้วหรือว่าเวลาที่เราไปเดินที่สวนสาธารณะนะคะมันจะมีตัวท่อนไม้ซิกแซกอะไรเงี้ยค่ะให้เขาได้ฝึกฝนการนั่งชิงช้าการเล่นสไลเดอร์ก็ช่วยส่งเสริมการกระตุ้นระบบประสาทสัมผัสการทรงตัวด้วยเช่นกันค่ะ
0: เมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กๆ เขาปีนป่ายหัดยืนหัดเดินบนพื้นที่ที่มันมีความต่างระดับกันนะคะนั่นเขากำลังฝึกประสาทการทรงตัวอยู่นะคะ
1: หรือว่าครอบครัวอาจจะชวนกันเต้นเต้นแอโรบิกเต้นตามจังหวะเพลงอันนี้ก็ช่วยมากๆเลยค่ะที่ทำให้มือบ่าไหล่แขนขาเนี่ยไปได้วยกันอย่างสมดุล นะคะ
0: ที่เด็กๆทำแบบนั้นเพราะว่าเขากำลังทำความเข้าใจความเชื่อมโยงของการทรงท่ากับแรงโน้มถ่วงของโลกค่ะเมื่อเขามั่นอกมั่นใจที่จะเคลื่อนไหวไปบนพื้นผิวต่างๆจะทำให้เขามีความมั่นอกมั่นใจในท่วงท่าและยิ่งตอนที่เขานะได้ดีดเท้าได้ทรงตัวตอนที่เท้าไม่ติดกับพื้นนะคะมันจะยิ่งเพิ่มความมั่นใจของเขานะคะพอเขาได้มั่นใจในท่วงท่าของเขาแล้วเนี่ยเขาก็สนุกแล้วอยากโลดแล่นอยากจะขยับร่างกายที่เขาสามารถจะควบคุมแล้วก็กะเกณฑ์แรงต่างๆได้ค่ะ
1: กิจกรรมชวนเล่นของระบบประสาทสัมผัสการทรงตัวนะคะก็เป็นเกมง่ายๆค่ะชื่อว่าโบว์ลิ่งกลิ้งลอดขาถ้าบ้านของใครมีลูกบอล นะคะไซส์พอดีมือของเด็กๆนะคะแล้วก็เราก็ตามหาอุปกรณ์ในบ้านค่ะอาจจะเป็นขวดน้ำบล็อกไม้หรือว่าต่อหอคอยให้ขึ้นสูงๆนะคะจากนั้นชวนให้เด็กค่ะยืนกางขาในระดับหัวไหล่ถือลูกบอลอย่างมั่นคงก้มแล้วก็กิ้งลอดขาผ่านลงไปค่ะให้ลูกบอล นั้นนะคะไปชนกับของที่ต่อเอาไว้ด่านง่ายๆก็อาจจะเป็นให้ตัวเรากับบล็อกไม้หรือว่าหอคอยหรือว่าสิ่งที่เราตั้งเนี่ยห่างกันเพียงเล็กน้อยประมาณครึ่งเมตรหรือ1เมตรนะคะถ้าให้ยากหน่อยนะคะก็ให้ห่างเพิ่มเติมเข้าไปหรือการต่อพื้นที่หอคอยหรือว่าต่อขวดน้ำที่ให้มั่นคงขึ้นเพื่อให้เด็กเนี่ยได้ส่งแรงจากมือลอดขาตัวเองผ่านไปให้ชนกับที่เราตั้งไว้ค่ะกิจกรรมโบว์ลิ่งกลิ้งลอดขานี้นะคะเริ่มเล่นได้ตั้งแต่น้องยืนได้อย่างมั่นคงเลยค่ะแล้วก็จับลูกบอลได้นะคะแต่ว่าความง่ายยากเนี่ยก็เติบโตตามวัยเลยค่ะถ้าอยากให้เด็กๆเล็กๆลองเล่นง่ายๆก่อนโดยการที่เขากับวัตถุที่อยู่ด้านหลังนี้นะคะใกล้กันแต่ถ้าเด็กโตเนี่ยห่างกันในระดับ3เมตร5เมตรได้เลยนะคะและกิจกรรมนี้ทำได้ทุกวันเลยค่ะเพื่อฝึกฝนการทรงตัวของเด็กๆค่ะ

0: ระบบประสาทสัมผัสรับรู้อากัปกิริยานะคะจะเพิ่มพูนการตระหนักรู้ทางร่างกายระบบประสาทสัมผัสรับรู้อากัปกิริยาช่วยให้ข้อมูลป้อนกลับว่าตอนนี้ร่างกายของเราค่ะอยู่ตรงไหนของพื้นที่นะคะแล้วก็ควบคุมแรงดันที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของร่างกายค่ะประสาทสัมผัสนี้จะทำให้เด็กๆตระหนักรู้ว่าร่างกายของตัวเองเนี่ยเป็นอย่างไรช่วยเขาหยิบจับอาหารชิ้นเล็กเข้าปากได้นะคะหรือเขาจับสีเทียนโดยที่ไม่หักแล้วก็วางลงบนกระดาษแล้วไม่ทำให้กระดาษขาดนะคะซึ่งเป็นประสาทสัมผัสที่ทำงานร่วมกับประสาทสัมผัสการทรงตัวค่ะ
1: การที่เด็กๆรับรู้อากัปกิริยาเนี่ยทำให้เขากะน้ำหนักได้แล้วก็จับสิ่งของได้อย่างมั่นคงด้วยใช่ไหมคะเขาจะโฟกัสว่าเขาหยิบชิ้นเล็กแล้วก็สามารถที่จะหย่อนเข้าปากได้เนาะแล้วก็เขาจะรู้ว่าเขาจะกดดินสอปากกาลงไปในกระดาษด้วยน้ำหนักแบบไหนที่กระดาษไม่ขาดด้วยบางครั้งค่ะการที่เขารับรู้แบบนี้ทำให้ร่างกายของเขาผ่อนคลายมากขึ้นนะคะในทารกค่ะเวลาที่เขานะคะได้จุกนมหลอดแล้วก็ไปดูดเนี่ยค่ะทำให้เขาสามารถที่จะรับรู้และรู้สึกสงบและผ่อนคลายขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการรับรู้อากัปกิริยาค่ะ
0: การรับรู้ถึงร่างกายตัวเองที่กำลังเล่นกำลังลากรถอยู่บนพื้นทรายนะคะหรือแบกของที่หนักก็ช่วยให้เด็กสงบลงได้ค่ะ
1: และเป็นประโยชน์มากๆเลยเวลาที่จะต้องส่งเด็กๆ เข้านอนในช่วงกลางวันและกลางคืน
0: แล้วก็กิจกรรมที่ชวนกันชมนกชมไม้วันละ1ชั่วโมงก็ช่วยได้เช่นกันค่ะ
1: เพราะว่าเด็กๆจะได้เดินเนาะได้เอาแรงออกค่ะเขาก็จะได้แบบว่าผ่อนคลายด้วย
0: ตัวอย่างกิจกรรมนะคะที่จะช่วยให้เด็กๆได้ฝึกเรื่องของการรับรู้อากัปกิริยานะคะก็เป็นเกมที่เล่นด้วยกันที่บนสนามหญ้าหลังบ้านหน้าบ้านนะคะรดน้ำต้นไม้ขุดทรายด้วยกันขนของต่างๆที่ซื้อมาจากตลาดจากรถขึ้นไปเก็บในครัวหรือว่าเอาขยะไปทิ้งดูดฝุ่นเช็ดโต๊ะงานบ้านนี่ก็ทำได้หมดเลยค่ะ
1: ใช่เช่นการหยิบผ้าในตะกร้าไปใส่ไว้ในเครื่องซักผ้าหรือว่าชวนกันให้ปั้นดินน้ำมันหรือว่าปั้นดินเหนียวนะคะทำให้เด็กๆอะค่ะได้นวดผ่านมือได้ผ่อนคลายแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยคลายเครียดแล้วก็สงบลงด้วยค่ะ
0: อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนุกค่ะก็คือการเรียนแบบท่าเดินของสัตว์ต่างๆค่ะพี่หมาพี่ช้างพี่นกพี่แมวหนูอะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นการช่วยส่งเสริมเรื่องของอากัปกิริยาเช่นกันค่ะ
1: บางทีเด็กๆอาจจะยังมีพลังงานเหลืออยู่นะคะยังไม่หมดยังไม่สงบลงแล้วก็ยังไม่พร้อมจะเข้านอนเราอาจจะชวนบอกเขาค่ะว่าอุ๊ยวันนี้บ้านของเราแคบจังเลยเรามาช่วยกันดันผนังให้บ้านของเรากว้างขึ้นกันไหมแล้วก็ช่วยกันดันเนาะฮึเป็นการส่งแรงออกค่ะแล้วเด็กๆจะได้สงบแล้วก็พร้อมเข้านอนในค่ำคืนนี้ค่ะ Playworker อาจจะมองหากิจกรรมที่ทำให้เด็กๆได้ออกพลังออกกำลังกายแล้วก็ค่อยๆให้เขานะคะผ่อนแรงลงอย่างช้าๆเพื่อให้เขาค่ะได้ปลดปล่อยพลังงานของตัวเองช้าลงควบคุมตัวเองได้ผ่อนคลายตรงนี้แหละค่ะที่ทำให้เขาเนี่ยเข้าใจเรื่องระบบประสาทสัมผัสอากัปกิริยา

0: ระบบประสาทการรับรู้ทางผิวหนังนะคะเราจะสัมผัสเพื่อจะพัฒนาความผูกพันค่ะระบบประสาทสัมผัสการรับรู้ทางผิวหนังเนี่ยผิวหนังก็จะรับรู้ทางพื้นผิวแล้วก็ลึกลงไปนะคะแล้วก็ส่งข้อมูลกลับไปที่สมองค่ะสมองก็จะประมวลผลรับรู้ว่าผิวสัมผัสนั้นมีลักษณะยังไงมีอุณหภูมิแบบไหนนะคะเพื่อจะแยกแยะสัมผัสต่างๆอะค่ะผิวหนังของเราค่ะมีหน่วยรับความรู้สึกทั้งบนผิวหนังและลึกลงไปนะคะแรงกดแรงสั่นสะเทือนหรือแม้แต่การแตะเนี่ยก็ล้วนส่งข้อมูลไปให้สมองเราประมวลผลค่ะว่าสัมผัสนั้นเนี่ยมันส่งความรู้สึกแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะทำความเข้าใจเพื่อแยกแยะสัมผัสต่างๆเนี่ยจะส่งผลอย่างมากเลยค่ะในการที่เราจะตอบสนองสิ่งต่างๆออกมานะคะซึ่งเด็กๆก็จะเรียนรู้จากสัมผัสต่างๆค่ะและแน่นอนว่าในการสัมผัสนี้นะคะสมองก็จะให้การตอบสนองที่แตกต่างกันไปบางครั้งเราจะตอบสนองเพื่อช้าลงเพื่อจะได้รับรู้ว่ามือที่ล้วงลงไปเนี่ยสัมผัสกับเหรียญที่เป็นเหรียญบาทหรือว่าเหรียญ10บาทนะคะหรือเวลาที่เราไปโดนของร้อนค่ะร่างกายก็จะสั่งให้เราเอามือออกทันทีนะคะเพื่อป้องกันอันตรายจากของร้อนนั้นนะคะ
1: การเล่นก็จะช่วยส่งเสริมแล้วก็กระตุ้นระบบประสาทสัมผัสทางผิวหนังได้ค่ะเพียงผู้ปกครองนะคะให้เขาได้ลองสัมผัสสิ่งของมากมายไม่รีบที่จะเช็ดปากเวลาที่เขาทานอาหารแล้วเลอะขอบปากนะคะลองปล่อยให้เขารับรู้รู้สึกก่อนว่ามีอะไรติดที่ปากแล้วก็ค่อยให้ไปเช็ดปากออกหรือว่าการที่จะให้เขาเล่นแล้วลองที่จะให้เลอะให้เปียกนะคะแล้วก็ค่อยไปทำความสะอาดเพียงเดียวเนาะเขาจะได้รับรู้ถึงสัมผัสที่แตกต่างมากมายค่ะการที่ให้เขาออกไปสำรวจธรรมชาติก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่จะสนับสนุนให้เขารับรู้สัมผัสค่ะเด็กๆ เขาจะรับรู้ถึงความเบาความหนักเวลาที่เราให้เล่นกับธรรมชาติหรือว่าหยิบไม้เนาะในโรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้ค่ะเรามีไม้หลากหลายเด็กก็จะ

พื้นผิวที่แตกต่างกันไม้บางอย่างนะคะเรียบเบาไม้บางชนิดอย่างเช่นไม้สักไม้ประดู่เนี่ยก็จะมีความเป็นแข็งแรงหนักแน่นมีน้ำหนักนะคะตรงนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยรับรู้ว่าสิ่งรอบตัวมีน้ำหนักที่แตกต่างกันเขาจะประเมินได้ค่ะว่าอันนี้ถือไหวอันนี้ถือไม่ไหวต้องการผู้ช่วยหรือการร้องขอนะคะแล้วก็รวมไปถึงว่าเด็กๆจะได้เล่นแบบการใช้ดินน้ำมันการปั้นอันนี้ก็เป็นช่วยเรื่องผิวสัมผัสวันนี้ก็มีกิจกรรมนึงค่ะที่อยากจะชวนให้กระตุ้นระบบประสาทสัมผัสทางผิวหนังค่ะก็คือว่าเราลองเอาของ2ชิ้นนะคะชิ้นที่1เนี่ยเราเอาไปแอบไว้ในบ่อทรายหรือว่าใต้ผ้าห่มก็ได้ค่ะส่วนชิ้นที่2เราใส่ตะกร้าเอาไว้เราอาจจะมีของคู่กันแบบนี้นะคะสัก 5-6 อย่างเนาะจากนั้นค่ะเราก็ลองให้เด็กใช้ผ้าปิดตานะคะแล้วก็สัมผัสชิ้นที่1ที่เราอยู่ในตะกร้านี้เนาะจับดูว่าเดี๋ยวเราจะไปตามหาของชิ้นนี้กันนะมีชิ้นที่1แบบนี้ชิ้นที่2มีความหยักๆชิ้นที่3มีผิวตะปุ่มตะป่ำจากนั้นเราก็ให้เวลาเลยค่ะที่เขาจะปิดตาแล้วก็ควานหาในบ่อทรายว่าของแบบนี้เหมือนกับสิ่งที่เขาจับในตอนต้นแล้วก็ลองทายดูว่าสิ่งนั้นคืออะไรนะคะอันนี้ก็จะช่วยกระตุ้นระบบประสาทสัมผัสทางผิวหนังแต่สิ่งที่ดีที่สุดเลยค่ะก็คือการกอดอย่างมีความหมายการนวดอย่างมีความหมายการสัมผัสอันทรงพลังที่บ่งบอกถึงความรักความใส่ใจในทุกๆวันของเพลเวอร์เกอร์หรือว่าผู้ใหญ่นะคะก็จะทำให้เด็กรับรู้ว่าสัมผัสนี้เป็นสัมผัสดีแล้วก็อยากจะสัมผัสสิ่งอื่นๆต่อไปค่ะ

0: ระบบประสาทสัมผัสการรับรู้สัญญาณจากอวัยวะภายในอันนี้ก็มีความสำคัญนะคะเพราะว่าการที่เด็กๆได้รับรู้ว่าอวัยวะภายในกำลังบอกอะไรกับพวกเขาจะทำให้เขารู้ว่าตอนนี้ร่างกายกำลังหิวน้ำนะต้องไปดื่มน้ำหรือว่าปวดท้องนะจะต้องเข้าห้องน้ำและไปเข้าห้องน้ำค่ะ
1: เด็กจะรู้สึกดีก็ต่อเมื่อว่าเขารู้จักร่างกายของตัวเองนะคะว่ากำลังรู้สึกอย่างไรและตอบสนองความรู้สึกนั้นได้อย่างเหมาะสมหรือบางคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าร่างกายกำลังจะบอกอะไรพวกเขาและไม่รู้ว่าความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นจากส่วนไหนทำให้วิตกกังวลและกำกับตัวเองไม่ได้เด็กบางคนอาจเข้าใจผิดว่าความรู้สึกที่มีผีเสื้อบินวนอยู่ในท้องเนี่ยเป็นความกลัวและกังวลแต่แท้ที่จริงแล้วอะค่ะเขากำลังตื่นเต้นต่างหากกำลังตื่นเต้นว่ากำลังจะไปค้างบ้านเพื่อนไปกินขนมหรือว่ากำลังจะออกไปผจญภัยแต่ว่าความรู้สึกที่มีผีเสื้อบินวนในท้องเนี้ยเขาไปตีความว่าเป็นความกลัวและกังวลถ้าเราเนมนะคะบอกเขาว่าหนูกำลังตื่นเต้นใช่ไหมเขาก็จะรับรู้ความรู้สึกใหม่ค่ะแล้วก็กล้าที่จะออกไปเล่นข้างนอกเพิ่มมากขึ้น
0: เมื่อเด็กๆนะคะได้รับรู้สัญญาณจากอวัยวะภายในได้มีข้อมูลของอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาแล้วเนี่ยแต่ละคนก็อาจจะตอบสนองในระดับที่มากหรือน้อยเกินไปก็ได้นะคะตรงนี้แหละค่ะที่ผู้ใหญ่อย่างเราจะมีบทบาทเข้าไปค่อยๆทำให้เด็กรู้สึกเข้าใจความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นว่ามันคือสิ่งไหนนะคะแล้วเมื่อเด็กๆได้เข้าใจสิ่งนั้นเข้าใจร่างกายเข้าใจสัญญาณที่ส่งออกมาเนี่ยค่ะจะทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะตอบสนองกับสิ่งเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสมค่ะ
1: แล้วผู้ใหญ่อย่างพวกเราจะช่วยเด็กๆได้อย่างไรนะคะอย่างเช่นเวลาที่เด็กหกล้มค่ะเราเองไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปอบอุ้มทันทีนะคะเราเข้าไปอย่างช้าๆแล้วก็สอบถามว่าเป็นอย่างไรบ้างรู้สึกยังไงเด็กๆอาจจะบอกว่าเจ็บเนาะเราก็ถามเลยค่ะว่าเจ็บขนาดไหนขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่หรืออาจจะให้เป็นตัวเลขก็ได้ค่ะว่าความเจ็บนี้ระดับ 1-10 หนูเจ็บระดับไหนคะถ้าเขาบอกว่า 3-4 อย่างนั้นเดี๋ยวเราไปทำแผลด้วยกันนะเอาน้ำเกลือทาแต่ถ้าน้องบอกว่าหนูรู้สึกเจ็บระดับ8เลยอันนี้เราก็อาจจะต้องลองดูว่านอกจากที่เขาหกล้มตรงนี้แล้วมีจุดไหนที่เกิดอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้นเวลาที่เด็กๆมาโรงเล่นค่ะบางทีเขาอาจจะทานมากเกินไปหรือว่าอืดท้องหรือว่ากินข้าวแล้วก็มาโรงเล่นทันทีนะคะเขาก็ปวดท้องค่ะพวกเราก็จะสอบถามเลยว่าการปวดท้องครั้งนี้เนี่ยหนูปวดท้องระดับไหนคะแล้วเราก็ยื่นมือไปค่ะไหนขอลองจับมือหน่อยค่ะไหนหนูลองบีบมือของพี่หน่อยนะคะว่าตอนนี้หนูปวดท้องแบบไหนแล้วเราก็รับรู้ค่ะว่าความปวดท้องอันนี้ของเขาถ้าเขาบีบหนักๆเนี่ยเราจะได้ประเมินได้ค่ะว่าการรับรู้ของเขาที่อยู่ภายในเนี่ยเขาเจ็บมากๆเลยแล้วเราจะได้ส่งต่อความช่วยเหลืออย่างถูกต้องค่ะ
0: อีกนิดนึงนะคะในเวลาที่เด็กๆ เขาประเมินไม่ได้ว่าสิ่งที่เขารู้สึกเนี่ยมันมากหรือน้อยอย่างเช่นกรณีที่เด็กอาจจะอาเจียนออกมานะคะอย่าเพิ่งตกใจค่ะแล้วไปบอกว่าดีหรือไม่ดีควรอาเจียนหรือไม่ควรอาเจียนสิ่งที่เราควรจะทำก็คือค่อยๆถามแล้วช่วยกันประเมินร่วมกันกับเด็กค่ะ
1: หลายครั้งเลยค่ะที่เด็กๆ เล่นเพลินจนลืมกินน้ำลืมหิวข้าวหรือลืมเข้าห้องน้ำนะคะการที่เราเนี่ยชวนให้เขาอะค่ะรับรู้เรื่องเหล่านี้ว่าถ้าเกิดว่าหนูเล่นสนุกอยู่แล้วหนูปวดห้องน้ำหนูอยากเข้าห้องน้ำหนูสามารถไปได้เลยแล้วกลับมาเล่นต่อเพื่อให้เขาอะค่ะได้ประเมินตัวเองเป็นเนาะบางทีเขาเพลินมากๆแล้วเขาไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะบอกก่อนไปได้หรือว่าทำได้เนาะหลายครั้งเองเนี่ยเรากำลังฝึกฝนให้เด็กคนนึงเนี่ยเลิกใช้แพมเพิร์สเนาะเราก็ต้องรับรู้รับฟังเขาจริงๆว่าอย่าเข้าห้องน้ำแล้วจะได้เปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าลดการใช้แพมเพิร์สไปสู่การเข้าห้องน้ำเป็นได้และในบทเรียนนี้นะคะเราก็มีสมุดภาพที่มาชี้ชวนให้เด็กๆได้เห็นอวัยวะที่เราไม่เห็นได้ด้วยตาก็คืออวัยวะภายในค่ะเด็กๆจะได้รับรู้ค่ะว่าภายในร่างกายของเรามีอวัยวะอื่นๆใดๆได้อีกเขาจะได้ระบุได้นะคะเวลาที่เขาระบุได้เนี่ยมันสำคัญต่อการสื่อสารต่อการเข้าใจและทำให้เขาเนี่ยได้สื่อสารความรู้สึกหรือความเจ็บปวดของเขาได้อย่างมีระบบด้วยค่ะอย่างอันนี้เป็นเรื่องของหัวเนาะ
0: ค่ะ
1: ต่อมาเป็นเรื่องของระบบการย่อยอาหารค่ะเดี๋ยวเราลองดูสิคะถ้าเด็กๆกินอาหารเข้าไปทางปากลงไปเลยแวะไปหาพี่ตับนิดนึงแล้วก็กระเพาะอาหาร หนังสือสมุดภาพและสื่อต่างๆนะคะจะชวนให้เด็กๆ เข้าใจร่างกายของตัวเองดีขึ้นค่ะ

0: กิจกรรมชวนเล่นบทนี้นะคะชวนมาเล่นบ้านเล็กในป่าลึกดูสิคะว่าข้าวของแบบนี้หาได้รอบตัวจากในบ้านของเราเลยว่าแต่นักเล่นอีกคนไปไหนนะพี่เหมียวอยู่ไหนพี่เหมียว
1: อยู่นี่ค่ะ
0: โอ้โหพร้อมเล่นเลยนะนี่ดีมากเลยออกมาจากถ้ำแบบนี้มาเดี๋ยวมาเล่นด้วยกันค่ะบ้านเล็กในป่าลึกนี้นะคะก็สามารถหยิบจับข้าวของในบ้านค่ะมาชวนกันเล่นได้เลยจะเป็นโต๊ะเก้าอี้ผ้าห่มผ้าเช็ดตัวผ้าปูที่นอนหรืออะไรก็ตามค่ะเอามากองๆเพื่อให้เด็กๆได้สร้างสรรค์ใช้จินตนาการของตัวเองให้เต็มที่เลยค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะชวนกันมาทำบ้านหลังเล็กให้อยู่กลางพงไพ่เลยค่ะเรามาช่วยกันออกแบบดีไหมคะอยากเอาผ้าพื้นไหนไปปูตรงไหนอีกก็ทำได้เลยค่ะรวมถึงว่าถ้าเกิดว่าเรามีลูกบอลมีตะกร้านะคะก็อาจจะสร้างสรรค์ให้บ้านหลังนั้นเนาะมีที่ชูดก่อนเข้าบ้านแล้วก็ได้มุดอุโมงออกไปขึ้นไปแล้วก็ได้เล่นเลยแบบไหนก็ได้เล่นอะไรก็ได้นะคะจับอะไรก็ได้แต่วันนี้ค่ะอยากจะมีสักหนึ่งกิจกรรมเพื่อที่จะกระตุ้นให้เด็กๆนะคะได้รู้จักระบบประสาทสัมผัสผิวหนังค่ะเราก็เลยจะเอาผ้าผืนนี้นะคะมาแปลงกายเป็นแม่น้ำสายเชี่ยวค่ะวืบจากนั้นเราก็จะแอบเอาของนะคะไว้ข้างใต้นี้เลยค่ะโอเคเด็กๆของเราก็น่าจะพร้อมแล้วถ้าเกิดว่าตามหาสิ่งของในแม่น้ำสายเชี่ยวนี้ได้เดี๋ยวจะให้สร้างบ้านหลังเล็กตามจินตนาการเลยนะมาอย่างแรกอยากชวนให้หลับตาก่อนจ้ะมาพอหลับตาแล้วลองสัมผัสสิ่งนี้นะเป็นอย่างไร
1: มีแหลมๆที่ขรุขระรอยแบบนี้ด้วยอ่ะประมาณนี้นะ
0: โอเคปล่อยมือมาได้เลยแล้วลองไปดูสิคะว่าใต้แม่น้ำสายเชี่ยวนี้จะของที่รูปทรงผิวสัมผัสเหมือนตะกี้นี้ไหม

0: ันมากเลยอ่ะเจอแล้วเจอแล้ว
1: ถูกไหมถูกไหมอาจจะไม่ถูกก็ได้นะหรือว่าจะถูกอุ๊ยเหมือนกันไหมคะ
0: เหมือนกันเลย
1: เยี่ยมมากเลยคราวนี้ลองแบบที่สองอันนี้ยากขึ้นมาแล้วนะ
0: ลองดูหลับตาร
1: ู้สึกยังไงเวลาที่สัมผัสสิ่งนี้
0: ตื่นเต้นอ่ะ
1: มันเป็นยังไงเหรอคะ
0: มัน
1: ผิวสัมผัส
0: มีขนด้วยอ่ะ
1: เราสามารถถามคำถามปลายเปิดแบบนี้เป็นคำถามไม่ชี้นำเพื่อให้เด็กๆกระตุ้นได้นะคะกระตุ้นการรับรู้ของเขามีขนด้วย
0: ดมได้ไหมคะ
1: ได้เลยค่ะ
0: มีกลิ่นนิดหน่อย
1: ถ้าพร้อมแล้ววางคืนมาได้เลยแล้วก็ตามหาในแม่น้ำสายเชี่ยวเลยค่ะ
0: ยากจังเลยยากจังเลยเจอแล้วเจอแล้วค่ะ
1: ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าลองลืมตาดูสิว่าเหมือนกันไหม
0: เหมือนกันเลย
1: เม็ดไม้นี้ก็ไม่รู้จักเหมือนกันคาดว่าน่าจะอยู่ในป่ากงกลางเนาะถึงเวลาสร้างบ้านแปลงเมืองและบ้านหลังเล็กในป่าลึกของเรามาช่วยกันสร้างเลยค่ะการเล่นปลายเปิดแบบนี้นะคะดีต่อใจเด็กๆมากๆเลยค่ะเราสามารถให้เด็กๆสร้างจินตนาการได้เต็มที่เลยค่ะแล้วก็ถ้ามุมบ้านของเรามุมนี้เป็นมุมที่เราไม่ต้องปรับหรือว่าสามารถที่จะทิ้งเอาไว้แบบนี้ได้นะคะก็ลองที่จะได้เห็นพัฒนาการในทุกวันว่าวันนี้เขาจะสร้างอะไรเขาจะบอกเราว่าสิ่งนี้คืออะไรอันนี้เป็นอะไรให้เขาได้ใช้เวลานี้ในการสร้างสรรค์ผ่านการเล่นแล้วก็สนุกกับเรื่องเล่าหรือเด็กบางคนนะคะเขาก็จะไปตามหาของในบ้านมาเพิ่มเติมมาวางมาตกแต่งแล้วก็อาจจะมีด่านเล็กๆน้อยๆให้ผู้ใหญ่อย่างพวกเราได้ร่วมสนุกด้วยนะคะเปิดหูเปิดตาเปิดใจแล้วเล่นไปกับเด็กๆค่ะการเล่นบ้านเล็กในป่าลึกแบบนี้นะคะเล่นง่ายๆหาของได้จากรอบตัวเลยค่ะแล้วก็การเล่นแบบนี้มันง่ายแต่ว่าส่งผลลัพธ์อย่างมหาศาลเลยนะคะยิ่งเล่นก็ยิ่งพัฒนาการดีขึ้นยิ่งเล่นก็ยิ่งมั่นคงแล้วก็ยิ่งมั่นใจยิ่งเล่นเขาก็ยิ่งมีความคิดสร้างสรรค์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยของที่มีอยู่ในบ้านหยิบมาเล่นด้วยกันเถอะค่ะ

อยากจะย้ำว่าเรื่องเล่นไม่ใช่ภาระนะคะเรื่องเล่นเป็นเรื่องง่ายๆมองหาได้จากรอบตัวเลยค่ะและเราทุกคนสามารถออกแบบการเล่นในครอบครัวของเราตามวิถีชีวิตของเราเลยค่ะชวนเด็กๆเล่นมากๆนะคะยิ่งกล้าเล่นยิ่งเล่นเยอะๆยิ่งมากประสบการณ์ค่ะและเซนซอรี่เพลย์ก็อยู่ในวิถีชีวิตประจำวันของเราค่ะการเล่นดีเสมอค่ะออกมาเล่นกันนะคะ

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งสำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

มีคำถามข้อแรกว่ากราบนมัสการพระอาจารย์ผมอยากทราบว่าทำอย่างไรถึงจะติดเกมน้อยลงครับ หลักสำคัญในการเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนความเคยชินคือเราต้องใช้โยนิโสมนสิการต้องคิดพิจารณาในทางที่เกิดความอยากเปลี่ยน ถ้าใจหนึ่งอยากเปลี่ยนอยากเล่นน้อยลง

รวบรวมข้อคิดจนกระทั่งเราสามารถเห็นชัดเลยว่าข้อเสียมากกว่าข้อดีแล้วต้องระลึกไว้อย่าลืมต้องคิดในทางนี้บ่อยๆโดยเฉพาะข้อเสียที่รู้สึกว่า ทำให้เรามีปัญหาเนี่ยจะเป็นปัญหาทั้งสุขภาพที่เล่นเกมมากไม่ได้ออกกำลังกายหรือว่าทำให้จิตฟุ้งซ่านการ สมาธิสั้นเป็นต้นเสียเวลาเสียสตางค์ให้เราลองจัดลำดับว่าอะไรสำคัญ อะไรไม่สำคัญในชีวิตของเรา อะไรคือเป้าหมายชีวิตของเราและการเล่นเกมนี่มันสอดคล้องกับการก้าวไปสู่เป้าหมายชีวิตแล้วมากน้อยแค่ไหนอีกคำหนึ่งที่หรือว่าคุณธรรมของเราอีกข้อหนึ่งนอกจากโยนิโสมนสิการคือมตัญญูตาเท่าไรจึงจะพอดีคำนี้ว่าพอดีก็ควรจะอยู่ในสมองเราตลอดเวลาการบริโภคสิ่งต่างๆหรือการละเล่นต่างๆว่าเท่าไรจึงจะพอแล้วเราจะรู้ยังไงว่าพออันนี้เป็นปริศนาหรือว่าที่ทุกคนต้องถามตัวเองที่ยกตัวอย่างในเรื่องดูพอแล้วก็ดูผลดีข้อดีข้อเสียต่อจิตใจข้อดีข้อเสียต่อสุขภาพข้อดีข้อเสียต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเป็นต้น ผมอยากทราบถ้าเรามีความอยากแล้วเราอยากที่จะไม่อยากแต่เรายุดความอยากไม่ได้สักทีเราควรทำอย่างไรครับขอบคุณครับก็นึกก็สังเกตว่าความอยากบางอย่างในความอยากที่เราเรียกว่าตัณหาไม่มีจุดจบยิ่งได้ยิ่งอยากได้ไม่มีวันไหนที่จะรู้สึกว่าพอแต่ความอยากบางอย่างนี้ไม่เป็นเช่นนั้นเช่นสมมติว่าเราอยากไปกรุงเทพถ้าเราไปถึงกรุงเทพแล้วความอยากนั้นก็หายด้วยปริยายไปใช่ไหมมันไม่ใช่ว่ายังอยู่ไปถึงกรุงเทพแล้วก็ยังอยากไปกรุงเทพเพราะมันถึงจุดหมายปลายทางแล้วถ้า ความอยากที่เป็นกุศลหรือว่าความอยากที่เป็นจุดมีจุดจบเราก็ไม่เรียกว่าตัณหาก็เรียกว่าฉันทะนั้นเราก็ต้องพยายามเปลี่ยนกระแสของจิตในแรงโดนบันดาลใจที่เป็นออกมาทางตัณหาให้เปลี่ยนให้เป็นฉันทะทีนี้ถ้า เรื่องอยากที่ว่าอยากที่จะไม่อยากนั้นคือความแล้วสังเกตได้ง่ายไม่ยากว่าการตัดสินว่าจะไม่ทำสิ่งนั้นต่อไปหรือจะไม่พูดอย่างนั้นต่อไปจะไม่ฆ่าสัตว์จะไม่โกหกอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจได้และทำตามความตั้งใจนั้นได้ถึงจะยากก็ยังไม่เลยวิสัยแต่ถ้าเรามองด้านในเนี่ยความรู้สึกนึกคิดเราจะห้ามมันก็ห้ามไม่อยู่เพราะสิ่งเหล่านี้เกิดจากเหตุปัจจัยต่างๆที่ต้องค่อยกล่าวค่อยๆแก้ฉะนั้นความไม่อยากจะอยากถ้าเห็นความทุกข์ในการอยากแบบตัณหานี่ปัญญาก็เกิดขึ้นในระดับหนึ่งแล้วแต่ไม่ใช่ว่าเกิดความเบื่อหน่ายในความอยากระดับนี้ความอยากจะหายเพราะเป็นสิ่งที่เราสั่งสมมาแล้วเป็นนิสัยที่ฝังลึกในใจฉะนั้นเราก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไป อย่างเช่นเราเจริญความสันโดษเราก็ถามเท่า

ไปว่าพอดีอย่างถ้าสิ่งใดแล้วเรารู้ปัญญาก็บอกว่าพอดีแล้วความอยากที่เกิดขึ้นเราก็ไม่เอาด้วยเราก็สักแต่ว่าสังเกตมันเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปแต่เราก็จะไม่ตอบสนองเมื่อเรามีหลักสมาธิที่เราก็ได้ประเมินว่าอะไรจึงพอความอยากที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราตกลงอย่างนี้ด้วยความสมัครใจเราก็ดูมันเกิดดับมันจะค่อยๆอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงในขณะเดียวกันเราก็พยายามเปลี่ยนความอยากของเราให้เป็นความอยากที่เป็นตัณหาให้มันเป็นความอยากที่เป็นฉันทะเพราะความอยากที่เป็นฉันทะก็เป็นส่วนหนึ่งของทางปฏิบัติไม่ใช่อุปสรรคต่อความเจริญงอกงามในจิตใจโอ้มีแต่ผู้ชายหมดเลยที่ต้องสลับเหมือนไพ่เนี่ยที่สลับไพ่หน่อยจะทำอย่างไรให้ทราบว่าชาติที่แล้วเราเกิดเป็นอะไรคะโอ้ไม่ ยากมาก คือผู้ที่เจริญสมาธิภาวนาถึงขั้นสูงอัปปนาสมาธิบางท่านอาจจะเกิดญาณระลึกชาติได้แต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นผลของการทำสมาธิเสมอไปที่จริงผู้ที่ทำสมาธิถึงขั้นนี้ที่ระลึกชาติได้ก็ยังเป็นเปอร์เซ็นต์น้อย มีบางท่านที่ระลึกชาติได้ก็มีญาณที่ยังมีญาณรู้ชาติก่อนของคนอื่นได้บ้างแต่ถ้าเราไปขอให้ทราบไม่แน่ว่าท่านจะให้หรือไม่ให้ท่านอาจารย์เองเคยไปที่สถาบันหนึ่งในแคลิฟอร์เนียที่อเมริกาเขาเรียกว่า psychic institute แบบสถาบันคนมีญาณวิเศษอะไรต่างๆที่ไปก็เพราะว่าลูกศิษย์อาตมาลูกหนึ่งลาสิกขาแต่ไปเรียนที่นี่พออาจารย์ใหญ่ในสถาบันรู้ว่าอาตมาจะไปแคลิฟอร์เนียก็ให้ลูกศิษย์ติดต่อนิมนต์ไปเยี่ยมให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเยี่ยมแล้วก็เขาขออนุญาตให้แสดงความสามารถต่างๆและมีคนหนึ่งก็มาอ่านออร่าตัวนี้ออร่าโอ้สวยมากมีสีนั้นสีนี้เขาก็มีดินสอสีแล้วก็วาดออร่าให้อาตมาถวายแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่บอกว่าเขาเป็นคนระลึกชาติได้แล้วก็เขาขออนุญาตอาตมาก็ได้นะเพราะอาตมาระลึกไม่ได้แล้วก็เขาระลึกชาติอาตมาสามชาติแต่คือปัญหาคือถ้าเราเจอคนนี้เราก็ไม่รู้จะจริงหรือไม่จริงเราก็ไม่มีเครื่องพิสูจน์เราก็พวกนี้ต้องฟังหูไว้หูนะแต่เขาบอกว่าชาติหนึ่งเป็นฟาร์เมอร์ที่อินเดียมีที่ดินมากมายมีวัวมีควายเป็นร้อยๆตัว อีกชาติหนึ่งเป็นผู้หญิงเป็นหมอผู้หญิง

ที่ประสบความสำเร็จมากแล้วเป็น หมอมีชื่อเสียงแบบหมอสมุนไพรสมัยก่อนแล้วก็อีกชาติหนึ่งบอกว่าเป็นชาวตะวันตกที่เรืออับอางเรือจมน้ำแล้วก็ขึ้นบกในประเทศใดประเทศหนึ่งทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถ้าว่าทีนี้ซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นเมืองไทยแล้วก็ใช้ชีวิตในเมืองไทยต่อไปในเมืองนั้นเขาไม่ได้ใช้คำว่าเมืองไทยแต่ก็ว่าแล้วซึ่งเราฟังแล้วถือว่าเป็นเรื่องสนุกแต่จะจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นะก็บางท่านนี่ก็ระลึกชาได้ด้วยการสะกดจิตแต่นั่นก็อันตรายเหมือนกันได้ต้องระมัดระวังหนูอยากทราบว่าวิธีการที่จะหายจากความไม่มั่นใจในตัวเองคืออะไรที่จริงแล้วมีเรื่องนี้มีสุดโต่งนะความไม่มั่นใจในตัวเองเลยอันนั้นไม่ดีมันเป็นปัญหามากแต่ในขณะเดียวกันความเชื่อมั่นในตัวเองมากก็ไม่ดีเหมือนกันที่จริงก็ดูความเสียหายที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันก็เกิดเพราะผู้นำประเทศเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปไม่ใช่เพราะขาดความเชื่อมั่นในตัวเองนี่ความ เราต้องแยกแยะด้วยระหว่างความไม่เชื่อมั่นในตัวเองและความระมัดระวังความรอบคอบ คือถ้าเราเอาความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นหลักมันก็ทำให้ประมาทได้ง่ายมากแล้วทำให้ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างโดยไม่รับฟังคนอื่นเชื่อมั่นในตัวเองมักจะเชื่อมั่นความคิดความเห็นตัวเองมากกว่าอย่างอื่นดังนั้นความไม่เชื่อมั่นในตัวเองถ้าเป็นลักษณะที่ไม่เชื่อความคิดตัวเองจนเกินไปมันก็เป็นส่วนที่ดีก็ได้เป็นส่วนของปัญญาก็ได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเรียนรู้ข้าพเจ้าคิดอย่างนี้แต่ยังไม่ตัดสิน 100% คอยรับฟังจากคนอื่นให้ค่อยๆศึกษาไปจึงจะสรุปอย่างนี้จะดีแต่ถ้าเป็นความไม่เชื่อมั่นในตัวเองเลยอันนั้นก็ไม่กล้าทำอะไรเลยแล้วก็ต้องถามว่าแล้วอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้ไรไม่กล้าทำหรือทำให้ไม่เชื่อส่วนมากก็จะเกี่ยวกับว่ากลัวคนอื่นเขาจะว่าเอากลัวคนอื่นจะล้อเลียนจะหัวเราะเป็นต้นซึ่งเรื่องนี้เราก็ต้องพยายามบอกต้องทำให้ได้ใช่เขาจะหัวเราะเขาจะว่าอะไรก็ช่างมันอย่างที่ท่านอาจารย์เคยบอกที่อาตมาในภาษาไทยได้เร็วเพราะพูดผิดถูกก่อนจะพูดถูกได้แล้วไม่กลัวคนหัวเราะไม่กลัวคนแบบอมยิ้มอะไรแค่ใครจะว่าอะไรช่างมันก็เลยว่าธรรมดาของคนเรียนภาษาว่าจะต้องออกเสียงผิดจะต้องอะไรผิดจึงจะถูกได้ก็ไม่มีอะไรหรอกที่จะให้มันถูกตั้งแต่วันแรกใช่ไหมดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนี้ก็ไม่ต้องอายหรอกถ้าทำอะไรผิดทำอะไรไม่ถูกต้องทำอะไรมีความผิดพลาดเพราะคนมีปัญญาไม่รังเกียจความผิดพลาดแต่พร้อมที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดเพื่อจะขัดเกลาตัวเองต่อไปนั้นในจะมาจริงว่าเอกคำบริกรรมที่เราเคยแนะนำคนที่เชื่อมั่นในตัวเองในเวลาเข้าที่ประชุมหรือว่าเข้าในที่ไหนต้องบริกรรมอยู่ในใจว่าฉันอาจจะผิดก็ได้ฉันอาจจะผิดก็ได้ฉันอาจจะผิดก็ได้และถ้าเป็นคนที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองต้องบริกรรมว่าฉันอาจจะถูกก็ได้ฉันอาจจะถูกก็ได้ฉันอาจจะถูกก็ได้แต่สำคัญก็คืออย่าไปแคร์ความรู้สึกของคนอื่นมากจนเกินไป
ไม่ต้องอายหรอกถ้าเราอย่าไม่เก่งอย่าไม่ดีนะนะแต่เรากำลังพัฒนาตัวเองแต่ถ้าเรากลัวความผิดพลาดกลัวตัดสินแล้วมันจะไม่พัฒนาได้สักทีโอ้มีหนูอยากทราบว่าถ้ามีเพื่อนมาใช้ของของเราโดยที่ไม่ได้ขอเราก่อนแล้วเราบอกเขาไปแล้วว่าไม่ชอบจะทำยังไงดีคะก็ต้องใจเย็นๆก็พูดอีกทีว่าถ้าจะใช้ของต้องขออนุญาตก่อนนะถ้าคนนั้นบางที่เราก็ให้โอกาสเขาก่อนบางทีแบบกิเลสครอบงำแล้วว่าลืมตัวอะไรๆบางอย่างถ้าเป็นครั้งที่สองเนี่ยเราก็ยังให้โอกาสอยู่แต่ถ้าเป็นครั้งที่สามเนี่ยดูว่าเขาแกล้งเขาไม่สนใจเขาไม่เคารพเราอันนี้บางทีก็ต้องคุยกับคุณครูบ้างหรือว่าจะต้องประชุมหมู่เพื่อนให้พูดคุยในเรื่องนี้อันนี้เป็นเพราะปัญหาอย่างนี้ที่เราแนะนำเรื่องวงกลมกัลยาณมิตรซึ่งเราไม่ต้องทำเป็นทางการบางทีเราก็ประชุมกันเองห้าหกเจ็ดคนอะไรอย่างนี้คุยกับเรื่องที่กำลังเป็นปัญหาในปัจจุบันหรือว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นเวทีที่เราจะยกเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาพูดคุยกันได้พอเราพูดในวงกลมไม่ใช่สองต่อสองก็จะช่วยให้เราควบคุมอารมณ์ได้ดีแล้วกาวาจาของเราก็จะได้เรียบร้อยแล้วก็ไม่ทำให้ปัญหาลุกลามอยากทราบว่าถ้าเราอยากจะชักชวนใครไปทำความดีแต่คนนั้นไม่อยากทำทั้งที่เราบอกเปรียวแล้วแล้วควรทำอย่างไรดีครับขอบพระคุณครับ หนึ่งเราก็ต้องเคารพในสิทธิคงทุกคนที่จะโง่ถ้าคนยืนยันว่าจะโง่ยืนยันว่าจะไม่ดีแล้วก็เรื่องของเขาใช่ไหมเราก็ไปบังคับอะไรไม่ได้ทีนี้การที่เราอยากให้คนมาทำความดีหนึ่งเราก็ต้องมีเทคนิคในการพูดในการชักชวนใช่ไหมเรื่องการรู้จักกาลเทศะเรื่องการพูดในลักษณะที่เขาจะสนใจได้อย่างเช่นบางทีเราอยากจะไปทำความดีแต่ว่าในหลังจากทำความดีเราไปทานข้าวด้วยกันหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งอย่างนี้ใครว่าวันพาชวนไปเที่ยวคือตอนเช้าจะไปทำบุญแล้วก็หลังฉันจะไปโน่นต่ออะไรอย่างเงี้ยคือที่แรกเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ไปเพื่อทำบุญเขาไปเพื่อเที่ยวแต่เมื่อเขาไปทำบุญแล้วไปทำความดีแล้วเขาอาจจะรู้สึกดีกว่าที่คิดนะมันก็ดีเหมือนกันบางทีก็เราก็ต้องวางแผนเล็กหน่อยอย่างไรก็ตามในความปรารถนาดีต่อเพื่อนที่เรียกว่าเมตตาก็ต้องอยู่ในบริบทของพรหมวิหารสี่ข้อและข้อสำคัญคืออุเบกขานั้นหมายความว่าในกรณีที่เราอยากช่วยให้คนมีความสุขอยากช่วยให้เขาพ้นทุกข์แต่เรายังทำไม่ได้เขาไม่พร้อมหรือว่าเขาไม่ไว้ใจเราพอหรือว่าเขาพอใจกับสิ่งที่เขายังเป็นอยู่เขาทำอยู่เราก็ต้องถอยออกมาก่อนแล้วก็ให้จิตใจของเราเป็นกลางไม่เป็นทุกข์ไม่น้อยใจไม่เสียใจไม่ท้อใจแต่เราพร้อมที่จะเข้าไปช่วยอีกเมื่อไหร่ที่เขาพร้อมได้คือไม่ใช่ว่ายกเลิกเลยว่า
ไม่เข้าไม่เอาแล้วก็เรื่อง

ของเขาฉันก็ไม่เอาอีกแล้วเพียงแต่ว่าเราถือว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาเราก็ถอยออกมาหน่อยแล้วก็คอยหาโอกาสที่ดีกว่า

เมื่อผมอยู่นอกโรงเรียนชอบมีคนมาถามว่าทำไมถึงเป็นพุทธในโรงเรียนก็มีถามเหมือนกันผมอยากทราบว่าผมควรตอบยังไงดีครับโอ้ไม่ใช่ว่าอาตมาจะเป็นผู้ป้อนคำตอบสิฮะเป็นหน้าที่ของเราที่จะมีเหตุผลของตัวเองแล้ว เราก็เชื่อชาวดาธาถ้าถามอาตมาเป็นต้นก็จะบอกว่าเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงแล้วพุทธเจ้าสอนว่ามนุษย์เรามีศักยภาพในการฝึกตนและการฝึกตนฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจตนให้ละสิ่งเศร้าหมองในจิตใจให้บำเพ็ญสิ่งดีงามในการชำระจิตใจก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราถึงความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์เราก็ไม่เชื่อว่ามีพระผู้เจ้าดลบันดาลไม่เชื่อว่าความเจริญงดงามของเราก็อยู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เราเชื่อในการกระทำของตัวเองแล้วคำ เมื่อเราเชื่อในการกระทำของตัวเองเราก็มีวิธีพิสูจน์ไม่ใช่เชื่อในสิ่งที่อยู่ในคัมภีร์ที่ไม่มีทางรู้ได้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่ถ้าพระพุทธเจ้าสอนว่าเราเปลี่ยนตัวเองได้เราสามารถปล่อยวางความทุกข์ในสิ่งเศร้าหมองในจิตใจเราได้เราก็พยายามลองดูเพื่อพิสูจน์ว่าพุทธเจ้าสอนจริงพุทธเจ้าสอนให้เราบำเพ็ญสิ่งดีงามในจิตใจเราก็พยายามบำเพ็ญเพื่อพิสูจน์ว่าคนเราบำเพ็ญความดีได้ไหมแล้วทำแล้วเป็นยังไงพุทธเจ้าสอนว่าเราสามารถเป็นอิสระจากทุกข์ทั้งปวงเราก็ต้องพยายามทำตามนั้นเราชอบความเป็นพุทธพระพุทธเจ้าให้เราเชื่อในสิ่งที่เราพิสูจน์ได้และเรากำลังพิสูจน์และเราพอใจว่าพุทธเจ้าสอนจริงอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแต่ว่านั้นไม่ได้หมายความว่าต้องพูดตรงตามที่ท่านอาจารย์พูดแต่ว่าอยากให้ทุกคนถามตัวเองในข้อนี้ให้มาก เพราะว่าอาตมาสังเกตมานานแล้วว่าชาวไทยนี่ส่วนมากไม่ค่อยได้กำหนดว่าความเป็นพุทธ อยู่ตรงไหนแล้วทำไมเราจึงเป็นพุทธแต่ถ้าคนที่ศาสนาอื่นมาถามเราก็ต้องสามารถบอกว่าทำไมเราพอใจกับการเป็นพุทธนี่ว่าเป็นหน้าที่สำคัญ

0: กราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมอยากทราบวิธีการเรียนรู้สิ่งต่างๆให้ดีที่สุดครับก็อยากให้เรานั่งนั่งคิดมันก็ทำเป็น mind map อะไรอย่างนี้ก็ได้ว่าเท่าที่เราสังเกตในชีวิต อะไรคือสิ่งที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทำให้การเรียนรู้ไปได้ดีการเรียนรู้สนุกมีความสุขแล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้การเรียนรู้ไม่ก้าวหน้าหรือว่ายากเราก็น่าจะมีข้อมูลจากชีวิตของเราพอสมควรทีนี้เราทางง่ายๆแล้วก็แปลงทั้งพฤติกรรมทั้งจิตใจทางปัญญาหรือความคิดว่ามันมีอะไรที่เราเอกิริยาการกระทำของเราอย่างเมื่อกี้นี้ก็มีถามเรื่องลังเล่นเกมมีการใช้เวลาในทางที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่นำให้สู่ความสุขที่แท้จริงแต่กินเวลามากจึงทำให้เวลาเรียนรู้น้อยลงมีไอ้เรื่องการกินการนอนการออกกำลังกายสิ่งเหล่านี้ก็มีส่วนที่ทำให้เราต้องการให้ดำเนินทางกายในลักษณะที่เอื้อต่อการเรียนรู้แต่ที่สำคัญมากอย่างหนึ่งก็คือมีต้องมีสติมีความอดทนมีสติมีสมาธิในการเรียนรู้เพราะถ้าจิตใจวอกแวกฟุ้งซ่านวุ่นวายหดหู่ซึมเศร้าวิตกกังวลจิตใจไม่มีกำลังจะเรียนรู้เรื่องเรียนรู้ก็จำอะไรไม่ค่อยได้เพราะนั้นเราก็ต้องจัดการกับอารมณ์ต่างๆอยู่ในจิตใจต้องรู้จักบริหารอารมณ์บริหารความรู้สึกนึกคิดเราไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ แล้วก็ ตัวสำคัญนี้ตัวฉันทะที่ว่าสร้างความกระตือรือร้นสร้างความพอใจสร้างความรักในการเรียนรู้เมื่อมีความภาคภูมิใจหรือว่าถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะพยายามเรียนรู้ในทั้งจากสิ่งนอกตัวและภายในตัวแล้วปัญญาก็จะเกิดแต่ในด้านปัญญาและความคิดสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ต่างๆมันจะเป็นความคิดผิดบางอย่างเช่นว่าฉันไม่เก่งฉันก็ทำอย่างนี้ไม่เป็นฉันก็ไม่ชอบนี่คือผมมีความคิดอย่างนี้มันจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้เพราะนั้นกลั่นกรองความคิดโดยเฉพาะความคิดที่เป็นที่บ่อนทำลายความเพียรและความตั้งใจเรียนฉะนั ้นสรุปแล้วว่าทำยังไงจะเรียนรู้สิ่งต่างๆให้ดีที่สุดหนึ่งก็ให้เขียน mind map แล้วดูว่าสิ่งที่เอื้อต่อการเรียนรู้และสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้แล้วแบ่งออกเป็น3หัวข้อใหญ่ว่า1การกระทำด้วยกายด้วยวาจา2อารมณ์3ความคิดว่า พฤติกรรมอย่างไรการจิตใจต้องไปอยู่สภาพอย่างไรความคิดอย่างไรจึงจะเอื้อที่สุดต่อการเรียนรู้กราบนมัสการเจ้าค่ะหนูอยากทราบว่าหากพ่อแม่เริ่มเข้าวัยทองฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงแล้วเองก็เข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเปลี่ยนแปลงเช่นกันเราจะทำยังไงให้ปรับตัวเข้ากันได้ค่ะ
1: อืม
0: เรื่องนี้อาตมาว่าหลักสำคัญคือการเอาใจเขาใส่ใจเราใช่ไหมคือเราต้องพยายามเรียนรู้ว่าหนึ่งตัวเราอย่างสมมติว่าเราก็กำลังเข้าวัยรุ่นโฮอร์โมนกำลังคึกขนองเราก็พยายามเรียนรู้จากตัวเราแล้วว่าอาการแปรปรวนทางจิตใจอะไรที่กำลังเกิดขึ้นให้เราศึกษาให้เรารู้เท่าทันแล้วก็คอยคุยกับคุณพ่อคุณแม่ให้ทราบให้ท่านได้เข้าใจเราว่าที่เราทำท่างองแงอย่างนั้นหรือว่าเราไปพูดไม่สุภาพอย่างนี้โทษมันต้องมีการขอโทษขออภัยจะพยายามตั้งสติไปคือถึงแม้ว่าจะมีอาการทางจิตใจหรือว่าดำสมองก็แล้วแต่

ิ่งที่เรายังควบคุมได้คือการแสดงออกทางกายทางวาจาแล้วเราก็ต้องพยายามเข้าใจเราแล้วก็พยายามให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจเราแล้วเราก็ต้องชวนให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจท่านแล้วให้ท่านคุณพ่อคุณแม่ค่อยให้เราเข้าใจท่านด้วยคือมีการแลกเปลี่ยนเราทุกคนกำลังเข้าสู่วัยแปรปรวนอารมณ์ก็แปรปรวนอะไรก็แปรปรวนทำยังไงเราจึงจะอยู่กันอย่างเป็นกัลยาณมิตรต่อกันเหมือนเดิมเราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องไหนต้องให้อภัยในเรื่องไหนบ้างต้องค่อยคุยกันแลกเปลี่ยนช่วยกันถ้าเราไม่สมหวังเราต้องทำยังไงครับก็ไม่ต้องทำอะไรสมหวังนี่เป็นเรื่องธรรมดาที่สุดในชีวิตใช่ไหมคือสิ่งที่เราต้องระลึกไว้อยู่เสมอเพราะเราตั้งความหวังในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันจะมีผลสองอย่างอยู่เสมอคือสมหวังกับผิดหวังเวลาคือแน่นอนแล้วเราต้องการจะสมหวังไม่อยากให้ผิดหวังแต่ถ้าเรามีปัญญานี่เราจะไม่ลืมว่าความผิดหวังเกิดขึ้นได้เหมือนกันแล้วถ้าเราก็ควรจะถามตัวเองว่าถ้าผิดหวังแล้วจะทำยังไงต่อควรจะเตรียมตัวไว้หลวงหน้าและอีกอย่างหนึ่งระหว่างความสมหวังกับผิดหวังถ้าเราสังเกตจากประสบการณ์เราเองบ้างจากคนรอบข้างบ้างจากการอ่านการฟังบ้างเช่นว่าในหลายเรื่องเหลือเกินที่การผิดหวังเป็นเหตุให้สมหวังที่หลังอย่างดูคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองผู้ใหญ่ส่วนมากถ้าเมื่อแต่งงานก็คนรักแรกใช่ไหมคนแรกที่รักนี่ก็คือสามีภรรยาเราส่วนมากไม่เคยอกหักมาแล้วเคยผิดหวังในเรื่องความรักกับคนนั้นคนนี้จนสุดท้ายก็ได้เจอคนที่รักจริงแล้วจะอยู่ด้วยกันได้ แต่ถ้าหากว่าผู้ที่เป็นเช่นนี้ไม่ได้ผ่านความผิดหวังในเรื่องความรักก็ไม่ได้เจอคู่ครองในที่สุดใช่ไหมอันนี้ก็ง่ายๆในอย่างอาตมาเองมีอยู่ก่อนที่ตัดสินมาเมืองไทยมีช่วงหนึ่งคิดจะไปบวชเป็นพระเซนในญี่ปุ่นแล้วสุดท้ายผิดหวังว่ามีอุปสรรคมากมายไปไม่ได้แต่ตอนหลังรู้สึกโล่งใจเลยโอ้นี่ดีเกินที่ไม่ได้ไปญี่ปุ่นเพราะตอนหลังไม่นานไม่กี่เดือนก็ได้ก็ได้เข้าสู่สายหลวงพ่อชาแล้วก็เออนี่ใช่นี่ก็คือสิ่งที่ถูกจริตที่สุดนั้นสิ่งที่ไอ้ความสมหวังที่ย้ายหลวงในชีวิตของอาตมาก็เกิดจากการผิดหวังในเรื่องอื่นอาตมาว่าเรื่องนี้ธรรมดามากและทุกคนก็คงถ้าทบทวน อดีตที่ผ่านมาก็จะเห็นคล้ายๆอย่างนั้นว่าบางทีก็พวกสมหวังในเรื่องหนึ่งทำให้ผิดหวังในเรื่องอื่นพอผิดหวังในเรื่องหนึ่งก็ทำให้สมหวังในเรื่องมันก็เป็นเรื่องธรรมดามันหมุนเวียนอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ไปเอาจริงเอาจังกับมันมากจนเกินไป

ทำยังไงให้เราจัดการกับความทุกข์และความเครียดให้หมดจด ก็ความทุกข์ก็คงไม่ได้หายทีเดียว

แต่เราแต่ว่าเราพูดเรื่องความเนี่ยคงจะหมายถึงความทุกข์แบบหนักๆเนาะแล้วและความเครียดเรื่องความเครียดเนี่ยในระดับหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนต้องเจอในชีวิตเมื่อมีความกดดันโดยสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้มันเลือกวิสัยแล้วเราก็ต้องอยู่เราอยู่ใน สถานการณ์อย่างนี้สภาวะอย่างนี้ว่าจะมีสิ่งที่ต้องทำแล้วก็มีความกดดันจากสิ่งแวดล้อมจากเวลาจากคุณพ่อคุณแม่อะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็คือความรู้สึกกดดันและความเครียดนั้นถ้าเราต้องการจะอยู่แบบไม่ให้เครียดเลยอันนั้นอาจจะเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่คำถามที่ดีกว่าคือทำยังไงเราจึงจะจัดการกับความเครียดหรือว่าให้ความเครียดให้น้อยที่สุดแล้วสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนเห็นชัดก็คือในความทุกข์ทุกอย่างรวมถึงความเครียดที่มันเป็นปัญหาตัวทรมานแต่ตัวที่ทำให้มันเรารู้สึกว่าไม่ไหวก็คือความไม่อยากคือเครียดก็อย่างหนึ่งไม่อยากเครียดก็อย่างหนึ่งตัวเครียดบางทีมันก็ต้องมีเพราะสถานการณ์อย่างที่ว่าแต่ตัวความไม่อยากเครียดความรังเกียจความเครียดความเครียดว่าเครียดอันนี้ก็จะทำให้ความเครียดเพิ่มขยายมากโดยไม่จำเป็นอันนี้ก็เลยอยากให้สังเกตตัวนี้ถ้าตื้อปล่อยวางตัวนี้ได้นี่จะดีมากอย่างหนึ่งเรื่องสติทำให้เราทำงานอย่างประเภทเดินทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวคือความเครียดที่เพิ่มขึ้นที่มันเกิดจากความคิดใช่ไหมคิดปรุงแต่งว่าถ้าทำอย่างนี้ไม่ได้พ่อแม่จะผิดหวังนะทำอย่างนี้ไม่ได้คุณครูจะโอ้ถ้าทำอย่างนี้มาสอบไม่ได้แล้วจะทำยังไงคือมันเป็นเรื่องความคิดเกี่ยวกับงานไม่ใช่การคิดเพราะงานไม่ใช่เพราะคิดเพราะสิ่งที่ต้องทำในเวลาจำกัดเพราะนั้นเราก็ปนทำลายกำลังใจของเราด้วยปล่อยคิดการเจริญสติการทำสมาธิจนสามารถระงับความคิดฟุ้งซ่านความคิดปรุงแต่งได้ก็จะทำให้ความเครียดน้อยลงเพราะนั้นในชีวิตเราชีวิตของมนุษย์จะมีสิ่งที่ทำให้เราไม่สบายกายไม่สบายใจได้ตลอดเวลาแล้วก็จะหลีกเลี่ยงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้แล้วการเผชิญหน้ากับหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยแทนที่จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ทำให้เราเข้มแข็งทำให้เรามีกำลังแต่สิ่งที่ต้องระวังคือความไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ไม่พอใจที่เป็นไม่ชอบที่เป็นอย่างนี้เพราะนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยจะทำอย่างไรให้สามารถเอาชนะใจตนเองได้คือการปฏิบัติธรรมการมาพูดเรื่องไตรสิกขาอีกทีก็ต้องมีการปฏิบัติในด้านพฤติกรรมในด้านจิตใจหรืออารมณ์และในด้านปัญญาและความคิดนั้นพฤติกรรมอารมณ์ความคิดอันนี้ทั้งสามด้านนี้ต้องพร้อมๆกันในเรื่องของพฤติกรรมและจิตใจเราอย่างเด้ออย่ามีคิดอยากทำอะไรๆที่ไม่ดีไม่งามแล้วก็ต้องใช้การเจตนางดเว้นควบคุมการแสดงออกทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจเราก็ต้องสร้างคุณธรรมต่างๆสติสมาธิความเมตตากรุณาความ ความเอื้อแฝงเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความฉันทะความพอใจในสิ่งดีงามความใฝ่ดีฝ่

ไปรู้โยนิโสมนสิการเป็นทางด้านปัญญาให้เปลี่ยนความคิดผิดเป็นความคิดถูกนั้นเรา เราต้องเจริญด้วยการฝึกด้วยการฝึกตนแต่การฝึกตนนี้ใช้เวลาผลของการฝึกตนนี้มันจะไม่เห็นได้ง่ายๆซึ่งครูบาอาจารย์เปรียบเทียบว่าเหมือนการเดินกลางหมอกถ้าคนเราเดินกลางฝนไม่กี่ก้าวก็รู้สึกเปียกอยู่แต่ถ้าใครเคยเดินกลางหมอกจะรู้ว่าสามารถเดินไกลมากไม่รู้สึกว่าเปียกจนกระทั่งกลับไปถึงบ้านแล้วก็จับผ้าอู้มันเปียกหมดเลยอันนั้นมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปซึ่งต้องใช้ความใจเย็นด้วยผมอยากทราบว่ามีวิธีการฝึกเจริญสติที่อยู่ในชีวิตประจำวันที่ทำได้ในอิริยาบถต่างๆอย่างไรบ้างครับ มันแล้วแต่โอกาสอย่างเช่นในกรณีที่เราอยู่คนเดียวแล้วไม่ต้องคุยกับใครไม่มีอะไรเราก็ทำสติกับการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ในความรู้สึกในร่างกายอย่างเช่นในระหว่างการล้างหน้าล้างตาหรือการอาบน้ำอาบฝนการแต่งตัวการเดินบันไดลงบันไดการเดินจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งในช่วงที่เราไม่ต้องพูดกับใครให้ก็เป็นโอกาสตั้งสติกลับมาอยู่กับตัวเองเป็นการปล่อยวางความเครียดที่สะสมอยู่ในชีวิตประจำวันก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ในบางเวลาถ้าเกิดเวลาว่างๆก็ให้ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกสัก1นาทีเพื่อเป็นการตั้งสติขึ้นมาใหม่แต่ความพยายามที่จะอยู่ในปัจจุบันอยู่กับหน้าที่การงานของเราอยู่กับความอารมณ์กายเราใจเราในขณะนี้อยู่ในสภาพเช่นไรถ้าสติเราดีเราเจริญสติอย่างมากจะคุ้นเคยกับอารมณ์ต่างๆมากขึ้นพอจิตใจเริ่มจะเป็นอกุศลจะมีสัญญาณเตือนภัยให้ระมัดระวังถ้าจิตใจเราเริ่มดีเราก็จะได้สนับสนุนจะทำให้ดียิ่งขึ้นนั้นมันก็อยู่ที่การปรับการเจริญสติให้เหมาะกับเหตุการณ์อย่างเช่นเราอยู่ในที่สมมติว่าเรากำลังแลกเปลี่ยนหรือปรึกษาหารือกันหรือสนทนากันเราจะตั้งสติกับลมหายใจตั้งสติกับคำบริกรรมก็ไม่ได้นั้นเราควรจะตั้งสติอย่างไรก็ตั้งสติอยู่กับวาจาของเราก็ต้องพูดให้เป็นสัมมาวาจาแล้วก็ตั้งสติในการฟังคนอื่นอย่างใจเป็นกลางไม่ใช่ว่าตั้งใจฟังคนที่เราชอบหรือว่าคนที่มีความเห็นตรงกับเราแต่ให้ความเป็นธรรมกับทุกๆคนที่พูดให้ความเคารพให้ความเอาใจใส่มีสติอย่างนี้มีสติในการแสดงออกมีสติในการรับฟังนั้นไอสิ่งที่การเจริญสติมีรูปแบบเยอะแยะเลยในแต่ละวันอยู่ที่ว่าเราถามตัวเองว่าอยู่ที่นี่อย่างดีก็จะอยู่อย่างไรถึงจะมีสติให้มากที่สุด

ทำอย่างไรที่จะทำให้การโฆษณาเกินจริงหมดไปจากสังคมไทยครับคือที่จริงการโฆษณาเกินจริงถ้าเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ว่าผู้เกินคุณสมบัติของสินค้าหรือว่าพูดตรงๆว่าสิ่งนี้มีทำอย่างนี้ได้แล้วจะแก้ปัญหาอย่างนี้ได้แล้วมันก็ไม่แก้ปัญหาอย่างพวกนี้ก็น่าจะอยู่ในกรอบของกฎหมายคือในส่วนมากอาตมาไม่แน่ใจเรื่องกฎหมายในเมืองไทยเทียบกับต่างประเทศเป็นอย่างไรแต่ว่ามันมีมันเข้าใจว่ามันน่าจะต้องมีองค์กรที่ดูแลคุณภาพของการโฆษณาและควบคุมเรื่องนี้จริงจะที่จริงการโฆษณาเกินจริงนี้ก็ไม่ได้น่าเป็นห่วงเท่าการโฆษณาที่กดปุ่มคนให้คนเกิดความรู้สึกบางอย่างที่ผูกพันกับสินค้าต่างๆ อย่างเช่นก็ให้สร้างภาพที่ดูว่าอบอุ่นหรือว่ามีความหรือว่าฐานะอะไรส่วนมากนี่จะสินค้าบางอย่างจะโฆษณาได้เห็นว่าเขาไม่บอกหรอกแต่ว่าด้วยภาพจะให้เข้าใจว่าถ้าเราใช้สินค้านี้จะเป็นคนหนึ่งในกลุ่มผู้ที่ใช้สินค้านี้ในโฆษณาเลยคือมันเป็นเรื่องของฐานะในสังคมเพื่อมีส่วนร่วมในฐานะนั้นหรือว่าจะเข้าสู่ฐานะนั้นโดยการใช้สินค้าของเขาอันนี้เป็นต้นซึ่งเขาไม่บอกแล้วเลยจะไปควบคุมด้วยกฎหมายไม่ได้แต่สิ่งที่เป็นสิ่งที่สำคัญมากขึ้นทุกวันคือคนเรารู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองและเมื่อเห็นการโฆษณาแล้วก็รู้ว่าเขากำลังกระตุ้นตัวนี้เนาะเขาอย่างเช่นประกันชีวิตเนี่ยเขาก็จะกระตุ้นความกลัวเดี๋ยวสังเกตไหมว่าถ้าสมมติว่าตายแล้วไม่มีประกันชีวิตหรือว่าถ้าเรื่องนั้นเกิดคือก็ต้องการใช้ความกลัวและความรักของเราเป็นเครื่องมือให้เขาได้ขายประกันเพราะฉะนั้นสำหรับอาตมาไอ้สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็ไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เขาบอกว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่มันเป็นความรู้สึกที่เขาพยายามกระตุ้นให้เกิดขึ้นในจิตใจของผู้บริโภคซึ่งวิธีแก้ก็คือต้องรู้จักอารมณ์ตัวเองให้ดีกว่านี้เอาละวันนี้ก็คงพอสมควรเก็บเวลาอาทิตย์หน้าก็ตอบต่อ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์

0: ทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 9:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกธีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะในวันนี้นะคะประเทศไทยนะคะยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ตอนล่างเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนค่ะและในส่วนของพายุไต้ฝุ่นเมฆลานะคะมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นค่ะโดยพายุลูกนี้นะคะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะและสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้นะคะได้แก่บริเวณภาคใต้จังหวัดตรังและสตูลค่ะเรามาดูคลื่นลมกันนะคะสำหรับวันนี้บริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและกำแพงเพชรบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูบึงกาฬนครพนมมุกดาหารชัยภูมิและนครราชสีมาบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกราชบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำและในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านะครับ
1: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
2: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
1: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราชท่านก็พระราชทานการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปทั่วประเทศเลยนะอ้าวแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะบริจาคที่ไหนบ้างล่ะเนี่ย
3: นี่ไปดูกันไหม
4: ทางรถไฟสายเหนือพุทธศักราช2521
0: ว้าวรถไฟไปไหนเนี่ย
5: ไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไก่ย่างไหมครับร้อนๆเลย
6: พอดีเพิ่งกินอิ่มเลยครับลุง
5: อ๋อแล้วนี่จะไปเที่ยวไหนกันเหรอครับเนี่ย
6: ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับเพราะผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
5: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
7: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ
6: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
7: ผมไปที่แพร่ครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
7: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
5: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
7: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
5: โอ้โหดีลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
6: อุ๊ยไม่เป็นไรครับลุง
5: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงนึงเถอะนะนะเร็ว
7: ได้ครับขอบคุณมากๆนะครับ
5: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
2: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
0: หืมดีจังเลยนะครับ
8: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: ลบหน่อยนักซิ่งกำลังมา
1: เฮ้ยเฮ้ย
0: เอาผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
1: ่นี่เออมีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
2: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
3: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
1: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

0: ตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหรออ
0: ืมทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
2: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
1: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
2: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
1: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
0: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
1: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
2: เย้สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
1: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
3: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
1: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
3: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรง ก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
1: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจัดส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
3: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งเนี่ยแหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: อย่าลืมสัญญานะครับแม
1: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
2: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
0: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและกันไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
3: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
0: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
1: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
3: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
1: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
3: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
1: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
2: ๆรับทราบครับแม
0: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
1: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
2: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
4: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
2: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
4: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
2: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับที่หลักๆเนี่ยมี2ช่องทางนะครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

0: เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วม งานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีทนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในกรมราชูปถัมภ์

0: เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมุติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ
1: และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: มันก็เป็นความสุขที่จะมาประเมินไม่ได้ว่าเรามีความสุขมากน้อยแค่ไหนมีค่าแค่ไหนเท่าที่เรามีชีวิตอยู่ตลอดที่ผ่านมาทั้งหมดการได้เป็นนักร้องของประชาชนคนไทยทั้ง65ล้านคนนี้เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจตรงได้ทำประโยชน์ให้เขาไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วก็ตายไปเฉยแต่ว่าเกิดมาแล้วมีประโยชน์ให้แก่สังคมก็มีความสุข
1: ลีลาในการร้องเพลงที่มีเอกลักษณ์น้ำเสียงอันนุ่มนวลชวนหลงไหลสะกดใจผู้ฟังให้คล้อยตามสุเทพวงศ์กำแหงเจ้าพ่อเพลงหวานแนวลูกกรุงจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในYoung Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

0: ความจริงตอนนั้นไม่ได้คิดว่าจะเป็นนักร้องนะฮะก็ว่าจะมาเป็นช่างเขียนมาเรียนช่างเขียนก็อยากเป็นนักเป็นช่างเขียนที่มีชื่อเสียงก็คิดว่าตัวเองจะต้องมีชื่อเสียงให้ได้แต่ในที่สุดแล้วก็ชีวิตมันผันแปรไปจนไปรู้จักกับเพื่อนที่ชื่อบุญสร้างเอกพันธ์เพื่อนก็ชวนไปเล่นคอนเสิร์ตจนกระทั่งไปต่อเพลงกับครูสลายกันเลยก็รู้จักครูสลายก็เลยมันก็ยืดเยื้อกันเป็นสัมพันธภาพที่ติดมานานก็เลยต้องร้องเพลงไปก็ไม่ได้คิดว่าจะมีชื่อเสียงแต่ว่ามันมีบังเอิญหลังจากที่ครูสง่าท่านเอ็นดูท่านพาไปรู้จักกับครูสมานเอาเพลงของครูสง่ามาคนร้องคนละสองเพลงครูสมานมาร้องคนละสองเพลงก็มากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นว่าไม่มีอยู่เพลงนึงที่ทำให้เป็นเพลงฮิตปี2497คือเพลงรักคุณคนแล้วเพลงนี้ก็เป็นเพลงฮิตที่คนรู้จักทั่วบ้านทั่วเมืองเขาเป็นเพลงฮิตที่ทำให้มีชื่อเสียงขึ้นมาร
1: ักคุณเข้าแล้ว

วิทยุสมัยนั้นก็มีเพียงกรมประชาสัมพันธ์หนึ่งปน.ตอนนั้นมันก็ไม่มีแต่ตอนหลังก็เพิ่งมีของยุทธสื่อสารก็เพิ่มขึ้นทำให้มีแผ่นเสียงไปเปิดเรียนได้มากขึ้นชื่อเสียงก็มากขึ้นคุณรองสวรรค์เขาให้สมญานามว่านักร้องเสียงขยี้แพรในฟอร์มเบียก็หมายถึงว่าเราร้องเพลงเสียงนุ่มนวลความจริงแล้วนี่มันไม่ได้แบ่งว่าเป็นลูกกรุงลูกทุ่งเลยแต่สมัยนั้นเราก็ร้องเพลงที่มันเพราะร้องเพลงที่มันคิดว่าดีถ้อยคำของเพลงมันเป็นเพลงที่มันฟังแล้วน่าจะร้องเพลงมากกว่าก็ทำให้เราอยากจะร้องเพลงนั้นมันก็ตั้งแต่ปี2497ที่เป็นนักร้องเพลงฮิตคือรักคนแล้วแล้วตอนหลังก็มาร้องเพลงที่มันมีความหมายดีๆอย่างเพลงพี่คำเดียวพี่รักจะไม่คลายเป็นเพลงฮิตอยู่ในแวดวงการฟังเพลงของไทยเรา

0: มันไม่เคยเบื่อหรอกครับร้องเพลงนี่มันเราร้องเพลงเพื่อความสุขของคนอื่นแล้วก็มีความสุขที่ได้ร้องเพลงเขาฟังเขามีความสุขที่ได้ฟังเราเราเห็นเขายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีความสุขเขาเป็นความสุขที่ให้ซึ่งกันและกันในฐานะที่เป็นครูของพวกลูกศิษย์ที่เป็นร้องดังนี่ก็คิดว่าเพราะว่าเขาเชื่อในความสามารถเราเขาเชื่อฟังเราเขาก็มีโอกาสที่เติบโตเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงก็ได้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคุณธารินทร์ทั้งเทพหรือคุณชลัมเทพชัยคุณดากรเทพทองคุณพรเทพเทพรัตน์นี่ก็ต่างคนต่างมนุษย์เทพประธานพวกนี้คุณธนงศักดิ์พระศิวาพวกนี้ก็เป็นลูกศิษย์นั้น
1: ช่วงที่จะเริ่มต้นร้องเพลงนะตอนนั้นครูสุเทพไปร้องเพลงโชว์ที่จังหวัดอุบลพ่อกับแม่ก็ไปฟังแล้วก็ไปเจอครูพ่อก็เลยฝากว่าเดี๋ยวลูกเข้ากรุงเทพให้ไปหาช่วยจะไปเป็นลูกศิษย์ได้ไหมครูบอกได้ ครูก็จำได้ได้เป็นลูกศิษย์ท่านเมื่อปี2515ทุกอย่างที่ครูเคยสอนมาแต่ไม่ได้สอนเป็นกิจลักษณะนะอยากไปกับครูอยู่ที่บ้านครูก็ไปกับครูนั่งรถครูก็สอนทุกอย่างให้ร้องเพลงฟังแล้วก็สอนไปเรื่อยๆสอนไปที่ไหนท่านก็ให้ขึ้นร้องเพลงไปงานร้องเพลงท่านร้องก็สอนไปในตัวในรถด้วยผมว่าท่านเป็นคนแรกในโลกที่ร้องเพลงไทยสากลได้ดีที่สุดนะร้องเพลงของอัศเทพมาก็ชอบตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เป็นหนุ่มมาก็ฟังเพลงตามวิทยุเขาเปิดกันนะก็ชอบตั้งแต่นั้นเลยนานแล้วตั้งแต่เรียนหนังสืออยู่ประทับใจทุกอย่างในตัวท่านหมดเลย
0: คนที่ร้องเพลงคู่ได้ดีที่สุดก็คือคุณสุรีประกาพันธ์เพราะว่าคุณสุรีเนี่ยก็ท่านเป็นนักแสดงละครมาก่อนท่านก็มีความสามารถในการที่จะร้องเพลงแล้วก็ใส่ความรู้สึกเข้ามาในตัวเขาเองทำให้เพลงมันมีคุณค่ามากขึ้นเราเองก็พลอยได้รับอานิสงส์จากการร้องเพลงที่มีคุณค่าทางเพลงคือเราสามารถที่รับเอาความรู้สึกต่างๆมาใช้เป็นประโยชน์ให้กับเพลงทั้งหมดที่ร้องมา เป็นประพันธ์เพลงนี้เราสามารถที่จะเอามาใช้ได้

0: ยังฟอร์เวอร์ติดไฟเติมฝัน
1: ในวัย80ปีของศิลปินแห่งชาติท่านนี้สุเทพวงศ์กำแหงยังคงอยู่ในวงการดนตรีทั้งเบื้องหลังและเบื้องหน้าเพื่อให้มิตรรักแฟนเพลงของเขายังมีโอกาสได้ฟังเพลงที่ขับร้องจากนักร้องระดับตำนานคนนี
0: ้ทุกวันนี้ก็มีจัดรายการวิทยุหรือการทีวีแล้วก็คอนเสิร์ตบางคราวเป็นนายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีความจริงเป็นนายกมาก็เพียงแต่เรารวบรวมคนที่เป็นนักร้องที่มีอาชีพเป็นนักร้องจริงมารวมกันให้เป็นสมาคมขึ้นมาเพื่อที่จะได้ช่วยกันทำผลประโยชน์ให้กับพวกเรากันเองการดำรงชีวิตของการเป็นนักร้องเนี่ยมันไม่มีsecurityแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องสนใจมากๆก็คือทำยังไงซึ่งจะให้อาชีพของเรามันมีsecurityมากกว่านี้ก็เป็นนายกมันก็ต้องดูแลทั้งหมดความเป็นไปของเขาให้เจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยใครมีทุกข์ร้อนอะไรเข้ามาคุยกันแล้วก็หาทางแก้ไขได้ไป
2: นานมากนะคะคือต้องเริ่มต้นก่อนค่ะว่าครั้งแรกที่ได้เห็นครูสุเทพเนี่ยโดยที่คุณครูเอื้อสันตสนานตอนนั้นไปบันทึกเสียงที่ห้องบันทึกเสียงสีกรุงไปด้วยกันคุณครูเอื้อก็พูดว่าใช้คำว่าเทพเนี่ยไม่ได้เสียงดีเฉยๆเป็นคนที่มีมิตรสัมพันธ์ดีจิตใจดีชอบช่วยเหลืองานบุญกุศลช่วยหมดเป็นคนน้ำใจดีเพราะว่าชาวชายถามว่าทำไมมีแต่คนนิยมครูสุเทพอันนี้คำตอบที่คุณครูเอื้อพูดถึงนะจากนั้นมาก็ได้สัมผัสแล้วเห็นว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะวันนี้จริงๆแล้วเวลาร่วมงานเนี่ยหลักการปกครองคนของคุณครูจะเป็นความเมตตานะคะท่านจะเป็นคนนิ่งๆค่ะเวลาประชุมอะไรเพราะว่าปัจจุบันนี้ท่านเป็นนายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยซึ่งอยู่ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและอาชงก็เป็นเลขาธิการของสมาคมโดยที่ท่านก็คิดว่าการทำงานตรงนี้ต้องไปต่อกันนะคะและต้องศรัทธาในตัวที่ท่านนายกสมาคมด้วยก็ในส่วนตัวศรัทธาท่านมากว่าท่านความสามารถเนี่ยเป็นเลิศอยู่แล้วเก่งนะคะแล้วก็ยังเมตตากับคนรุ่นน้องคือเป็นผู้นำของวงการเพลงได้อย่างดียิ่งจริงๆชอบหลายเพลงนะคะแต่เพลงหนึ่งที่ชอบมาตั้งแต่เด็กคือเพลงเศรษฐีน้ำตาค่ะถ้าน้ำตาฉัน

0: ทุกวันนี้ก็ยังร้องอยู่ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่จะจัดขึ้นมาตอนปีหรือว่าคอนเสิร์ตของคนที่จัดคนที่จัดแล้วก็ไปให้เท่าที่เราทำได้ของที่จัดไปแล้วเมื่อปีที่แล้วครบรอบ80ปีคนเต็มก็เต็มคนแน่นอีกนักร้องรุ่นใหม่ก็เรียนรู้จากเราในการทำคอนเสิร์ตเรียนรู้จากเราในการทำการขับร้องก็ส่วนมากก็จะเชิญคุณสุริภกาพันธ์คุณปุ้ยดวงพรมีแขกรับเชิญเราเยอะแยะแม้ทั้งลูกศิษย์เราเองเราก็เชิญลูกศิษย์เราหลายคนร่วมรายการซึ่งเขาก็เต็มใจอยากจะมาที่ได้เป็นลูกจุงที่จะมีไม่มีคนที่มาสานต่อคือคนรุ่นใหม่ก็เป็นสนใจแต่เพลงที่มันไม่มีสัมผัสน่าเป็นห่วงคนรุ่นใหม่ที่ไม่ค่อยสนใจงดงามทางด้านภาษาความงดงามทางสุนทรีทางอารมณ์ยังฟอร์เวอร์จุดไฟเติมฝัน
1: ทุกย่างก้าวบนถนนสายดนตรีทุกจังหวะชีวิตจนกลายเป็นตำนานเพลงลูกกรุงชีวิตที่ผ่านร้อนผ่านหนาววันนี้สุเทพวงกำแหงจะมาถ่ายทอดทุกเรื่องราวและสอนทุกเทคนิคการร้องให้กับน้องๆที่ชมรมขับร้องประสานเสียงมหาวิทยาลัยศรีประทุมค่ะ
2: สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมี1ความพิเศษมาให้พวกเราได้เรียนรู้กันนะครับจากผู้ที่เป็นตำนานนี่เป็นตำนานในวงการเพลงเลยท่านเป็นทางนักร้องนักแสดงแล้วก็ครูเพลงที่มีบทเพลงเนี่ยที่โด่งดังมากมายรวมถึงมีลูกศิษย์ลูกหาเต็มวงการเพลงไปหมดเลยนะครับก็ขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับเรืออากาศตรีสุเทพวงกำแหงศิลปินแห่งชาติครับ
0: ต้องขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่านนะครับที่วันนี้เราได้พบกันผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องการร้องเพลงคือว่าผมอยากจะเล่าเรื่องร้องเพลงให้ฟังนิดๆตั้งเริ่มตั้งแต่สมัยก่อนสมัยนี้หลานๆคงจะไม่ค่อยได้ฟังสมัยก่อนเท่าไหร่ก็ต้องบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยสมัยโน้นมันไม่เหมือนสมัยนี้การเติบโตของการเป็นนักร้องคงจะยากทักหน่อยเพราะสมัยก่อนมันมีสถานีวิทยุอยู่ไม่กี่แห่งเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเติบโตของนักร้องเนี่ยยากมันไม่เหมือนที่สมัยนี้เนี่ยมันมีทั้งทีวีมีทั้งวิทยุออกมากมายอย่างนักคุณแคล้วเนี่ยเป็นเพลงฮิตสมัยปี1497ครูยังเพิ่งอายุ17-18เพลงนี้มันจะฮิตขึ้นมาในเมื่อมันเป็นเพลงเพลงสั้นๆไม่ยาวนะสองท่อนนั่นเองรักคุณเท่าไรเป็นไรรักจนทั้งร้ายจริงจังคุณรักใครหรือยังฉันใดหวั่นใจว่าคงไม่แคล้วและรักเขาแล้วจนตายบอกแล้วไม่วันไหนต้องเผลอใจเขาสักวันรักคุณเข้าแล้วเต็มส่วนแล้วคุณอย่าหวนสัมพันธ์เราคิดมารักกันดีไหมก็ที่ผมยังรักคุณก็คุณรักกันไรของรักกันได้อย่าคิดอะไรเลยคุณเนื้อไม่ยาวเลยแต่ว่าพอคนเขาจำได้เพลงนี้ก็กลายเป็นฮิตในช่วงระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนเราต้องเข้าใจว่าเพลงมันต้องมีจังหวะถ้าเรารู้จักจังหวะเราจะร้องเพลงได้เร็วขึ้นถ้าเราสนใจจังหวะเสร็จแล้วทุกคนรู้จังหวะดีแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะใช้จังหวะบังคับให้เราร้องเพลงได้ถูกต้องซึ่งตรงนี้แหละเป็นเรื่องที่จะต้องบอกว่าเราต้องทำความเข้าใจกับเพลงทุกๆเพลงที่จะร้องมีใครสงสัยอยากคุยอยากจะถามอะไรไหม
3: ครูคะหนูอยากทราบว่าคุณสมบัติของคนที่จะเป็นนักร้องเพลงลูกกรุงได้จะต้องมีอะไรบ้างคะ
0: มันก็มีแต่ว่าเราจะต้องตีโจทย์ให้แตกเห็นเราเห็นเนื้อมาเนี่ยทุกคนจะต้องอ่านเนื้อให้เข้าใจต้องเริ่มเอาความรู้สึกของเราที่มีอยู่ เข้าร้องไปแล้วก็ใช้ความสุขเราผสมเข้าไปในเนื้อเพลงของครูเพลงมันพอมันได้สมประกอบคือมันได้ทุกของครูคนแต่งก็ของเราก็ใส่เพื่อรวมเข้าไปเพื่อให้เพลงมันเพราะขึ้นมาเนี่ยยิ่งเข้าดนตรีด้วยมันก็ทำให้เพราะมากๆขึ้น
4: ครูใช้เทคนิคอะไรครับที่ทำให้คนฟังชอบในเพลงที่ครูร้องครับ
0: ครูคิดว่าอย่างคำว่ารักเนี่ยรอเรือบรรยากาศกอไก่สามคำนี้เป็นคำที่ออกเสียงยากก็ยากอาจจะออกเสียงง่ายก็ง่ายแต่ว่าพูดอย่างไรที่ทำให้ผู้หญิงรักเราได้อันนี้สำคัญนะถ้าบอกว่าถ้าร้องรักเฉยๆเนี่ยโดยไม่ใช้ตัวรอเรือใช้รักผู้หญิงจะรักเราไหมเขาคงไม่รักเราแต่พวกเราว่าผมรักคุณถ้าพูดสุภาพดังแผ่วแววหวานเสียงระฆังดังจากใจฉันบอกสัญญาณว่าฉันรักเธอเข้าแล้วเนี่ยมันก็บอกว่าคนฟังก็บอกความรู้สึกว่าเอ๊ะเขาส่งความรักมาให้เราแล้วเราจะรับไหมถ้ารับเราก็ฟังต่อเสียงแผ่วๆไกลแต่มีความหมายอันเกินแคร์มันก็ฟังต่อถ้าไม่รักเขาคงเราไม่ฟังต่อเพลงมันมีดีตรงนี้สักครั้งถ้าว่าเราจะบอกรักเขาอย่างไรที่ให้เป็นเพลงรักที่มีคุณค่า
3: เสน่ห์ของเพลงลูกกรุงคืออะไรเหรอคะ
0: เสน่ห์ของเพลงลูกกรุงมันเป็นอยู่ที่การใช้เสียงแล้วทอดไปให้ยาวเพียงพอแล้วก็ใช้ถ้อยคำให้ถูกต้องมันจะเกิดเราใช้แถวเพลงจังหวะเร็วนะพริ้วลมลอยอยู่รอบบ้านแล้วอยู่โซฟาและสวยงามสง่าอยากแต่เธอมาไว้ชมบุญน้อยเลยไม่สมพี่ลมได้เชิญชวีมีสง่าร้อยมาลัยเด็ดไปเอาไว้เชยเจ้าเคยเอาไว้ชมรักที่ผมชมต่างตาคราจากกันถ้าเราร้องเพลงให้เพราะร้องดีๆเนี่ยมันก็ทำถูกใจเขากลับมาเป็นรักอย่างอะไรถ้าไม่มีเพลงถูกใจเลยมันก็คงทำให้ร้างราหานไปง่ายได้นะครับ
5: คือผมจะขอร้องเพลงให้ฟัง1เพลงครับแล้วก็อยากช่วยให้คุณครูให้คำแนะนำหน่อยครับ

0: หยาดเพชรเกล็ดแก้วแววฟ้าร่วงมาจากฟ้าหรือไรขอบคุณครับ
1: พยายามใช้ลมหายใจยาวมันจะช่วยให้การร้องเพลงดีขึ้นมันจะคนก็จะทึ่งในความสามารถที่เรามีอยู่ตอนเช้าหายใจเข้าปอดให้เต็มปอดหาที่ดีหาอากาศมาเหมาะเช้าทำสัก5ครั้งพอได้5ครั้งแล้วไม่เหนื่อยแล้วก็ทำ6ครั้ง7ครั้ง8ครั้ง9ครั้ง10ครั้งทำให้ได้10ครั้งแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยพอเราทำ10ครั้งได้แล้วต้องร้องใหม่อัดเสียงดูอีกทีจะรู้ทันทีว่าเสียงเราจะยาวขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยนั่นแหละคือชัยชนะเขาตัวเองที่ไม่มีใครมองเห็นแต่เห็นเมื่อเราร้องให้ฟังกัน
2: วันนี้ผมได้เตรียมการขับร้องประสานเสียงมาให้อาจารย์ช่วยแนะนำหรือว่าให้คำติชมด้วยครับ

ก็ความจริงแล้วมันต้องบาลานซ์แบบนี้ถ้ามีเสียงหนึ่งตั้งเยอะเสียงสองเนี่ยไม่มีมีก็น้อยมากต้องหามาให้กลมกลืนได้เป็นทั้งสามเสียงให้มันให้กลมกลืนไปทั้งสามเสียงมันจะทำให้เพลงเพราะมากขึ้นเสียงผู้หญิงเพราะอยู่แล้วนะครับเสียงที่สดแทรกเข้ามาเป็นเครื่องเสียงเครื่องดนตรีเหมือนดนตรีประสานเสียงอยู่ทำให้เพลงเพราะมากขึ้นวันนี้ครูมีโอกาสดีที่ได้มาคุยกับนักศึกษาน้องๆทุกคนก็อยากให้ทุกคนได้มีอนาคตที่ดีในการร้องเพลงขอให้ทุกคนเป็นอย่างครูทุกคนนะครับขอให้มีความสุขทุกคนครับขอบคุณครับ

0: ดีใจค่ะดีใจมากแล้วก็ประทับใจด้วยที่ได้มีโอกาสมาฟังอะไรดีๆเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปค่ะเคล็ดลับที่ได้ในวันนี้ก็คือเราจะต้องฝึกลมหายใจเราอะค่ะให้หายใจได้นานๆแล้วก็ฝึกในเรื่องของการเข้าใจเนื้อเพลงความหมายของเพลงความหมายที่ผู้แต่งต้องการจะสื่อออกมาค่ะให้ประสบการณ์แบบไม่หวงไม่กากเลยสอนได้ดีมากพูดเข้าใจง่ายมากเลยค่ะ
1: วันนี้ก็ประทับใจก็น่าจะเป็นเสียงร้องครับเสียงร้องที่วันนี้เราได้มาสัมผัสเสียงร้องจริงๆของคุณอาสุเทพครับผมก็เป็นเสียงที่ไพเราะมากก็สำหรับเทคนิคที่คุณอาสุเทพได้ให้กับผมมานะครับผมก็จะนำไปปรับใช้แล้วก็เอาไปพัฒนาทักษะของตัวเองจะตั้งปณิธานว่าสักวันหนึ่งจะต้องเป็นนักร้องที่ดีนักร้องที่มีชื่อเสียงอย่างคุณอาสุเทพให้ได้ครับ
2: กว่า40ปีที่ขับขานเพลงลูกกรุงกว่า 3,000 บทเพลงที่ขับกล่อมแฟนเพลงให้มีความสุขนักร้องผู้นี้มีเสียงไพเราะตรึงใจดุจเสียงสวรรค์ผู้สร้างปรากฏการเพลงยอดนิยมตลอดกาลนักร้องเสียงขยี้แพรบนฟองเบียร์สุเทพวงศ์กำแหง

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพานินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้รายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยเพื่อที่จะศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายและสอนเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิตติรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณหมอครับ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคต้อกระจกซึ่งเป็นโรคเกี่ยวกับตาใช่ไหมคะก่อนอื่นต้องถามเลยว่าตาเป็นอวัยวะที่มีหน้าที่ในการมองเห็นแต่ความหมายของต้อกระจกเนี่ยค่ะมันคืออะไรอะคะ
2: ครับจริงๆโรคต้อกระจกเข้ากับคอนเซ็ปต์รายการเลยนะครับเพราะว่าเป็นโรคของผู้สูงอายุซะส่วนใหญ
0: ่
2: คนเป็นต้อกระจกสัก 80-90% จะเป็นในผู้สูงอายุนะครับโรคต้อกระจกเนี่ยคำว่าต้อเนี่ยเป็นภาษาไทยโบราณแปลว่าตานะครับส่วนคำว่ากระจกเนี่ยมันคงหมายความว่าเหมือนกับคนเรามองผ่านกระจกที่มันฝ้าขุ่นเลยทำให้คนสมัยก่อนเรียกโรคนี้ว่าโรคต้อกระจกก
0: ็
2: คือคนเรา

ที่เกิดมาเนี่ยดวงตาเราเวลาเราจะมองเห็นภาพที่ชัดเนี่ยเราต้องมองผ่านเลนตานะครับนึกภาพออกเหมือนกล้องถ่ายรูปเนี่ยเลนตาตอนเกิดใหม่ๆก็จะใสพอเราใช้เลนตัวนี้ไปเรื่อยๆประมาณ 5-60 ปีขึ้นไปเลนก็จะเริ่มมีความขุ่นเพราะเวลาเราคนไข้มองออกไปก็จะมองเหมือนผ่านกระจกฝ้าก็คือมองเห็นเป็นหมอกลงแรกๆนะครับหลังจากนั้นก็หมอกก็จะหนาขึ้นเรื่อย

0: ตามอายุเหรอคะ
1: ใช่ครับทุกคนมนุษย์ทุกคนต้องเป็นต้อกระจกนะครับ
0: อ๋อค่ะ
1: ไม่มีใครหลีกเลี่ยงพ้นยกเว้นเสียชีวิตก่อน
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะว่าเลนส์ตาคนเรามีอายุการใช้งานโดยเฉลี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 50-60 ปีหล
0: ัง
1: จากนั้นเลนส์ก็จะเริ่มขุ่นนะฮะฉะนั้นพอขุ่นมากจนระดับนึงไปพบคุณหมอตา
0: ค
1: ุณหมอตาก็จะบอกว่าเลนส์เราเริ่มขุ่นและก
0: ็
1: เรียกว่าเป็นโรคต้อกระจกนะครับ
0: ซึ่งอายุที่จะเริ่มเข้าสู่การเป็นต้อกระจกอะค่ะจะอยู่ในช่วงอายุที่เท่าไหร่คะ
1: ครับโดยทั่วไปก็จะเจอในคนอายุ50ปีถึง60ปีขึ้นไปยกเว้นคนบางกลุ่มนะครับที่อาจจะทำให้เป็นต้อกระจกเร็วขึ้นเช่นคนที่เป็นโรคประจำตัวแบบโรคเบาหวานนะครับหรือคนที่ใช้ยากลุ่มบางกลุ่มเช่นยาสเตียรอยด์บ่อย
0: ๆ
1: นะครับหรือคนที่เป็นกรรมพันธุ์ก็อาจจะเป็นต้อกระจกมาตั้งแต่กำเนิดเลยหรือจากอุบัติเหตุกับดวงตาอย่างนักมวยเนี่ยถูกกระแทกที่ตาบ่อยๆก็มีโอกาสที่จะเกิดต้อกระจกเร็วกว่าอายุที่ควร
0: ค่ะแล้วสาเหตุของโรคเกิดจากอะไรคะ
1: ก็คือเป็นความเสื่อมนะครับก็คือเป็นความเสื่อมของเลนตาคนเรานะครับโดยทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะเสื่อมตามเวลานะครับยกเว้นอย่างที่บอกว่าอาจจะมียาบางอย่างที่จะกระตุ้นทำให้เลนตาเราเสื่อมเร็วขึ้นหรืออุบัติเหตุเกี่ยวกับดวงตาก็จะทำให้เลนตาขุ่นเสื่อมเร็วขึ้นนะครับ
0: อาการของโรคที่เป็นต้อกระจกเนี่ยค่ะเราจะมีการสังเกตอาการได้ยังไงคะว่าเราจะมี
1: ครับก็คือคนไข้เนี่ยจริงๆแล้วผมแนะนำว่าบางทีเป็นตาหนึ่งคนไข้ไม่รู้เลยนะครับเพราะว่าความเสื่อมหรือความขุ่นของเลนเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันบางทีเป็นตาหนึ่งมากกว่าตาหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปผมจะแนะนำว่าพออายุสัก40ปีขึ้นไปนะครับแนะนำว่าทุกๆสัปดาห
0: ์
1: ควรจะมีเอาปฏิทินหรืออะไรก็ได้ที่ไปติดอยู่ผนังห่างจากตรงที่เรายืนสัก6เมตรแล้วก็เอามือบังตาทีละข้างนะครับลองมองดูซิว่าเห็นภาพหรือตัวเลขนั้นเนี่ยชัดเท่ากันไหมถ้าเราเห็นตาใดตาหนึ่งไม่ชัดหรือไม่ชัดทั้งสองตานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เห็นแล้วมันเป็นหมอกเป็นควันบังเหมือนมีอะไรขาวๆมาบังเนี่ยอันนี้ไปพบจากสูตแพทย์นะครับเพราะว่าท่านอาจจะหรือผู้สูงอายุในบ้านเราอาจจะเริ่มเป็นโรคต้อกระจกแล้วก็ได้
0: ถือว่าคนไทยในปัจจุบันนี้ค่ะเป็นต้อกระจกเร็วไหมคะหรือว่าช้า
1: ครับโดยทั่วไปจริงๆอายุเฉลี่ยของเลนที่จะเริ่มเป็นก็จะ50-60ปีนะครับยกเว้นในคนบางกลุ่มที่คนเป็นเบาหวานยิ่งพวกควบคุมโรคเบาหวานไม่ได้เนี่ยอาจจะเป็นตั้งแต่อายุสัก40ก็เป็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่มองภาพอะไรไม่ชัดเจนเป็นเหมือนหมอกบังเนี่ยไปพบจักษุแพทย์อาจจะพบว่าเราเป็นต้อกระจกก็จะได้รักษาแบบถูกต้องนะครับ
0: พบในเพศชายหรือเพศหญิงมากกว่ากันนะคะในประเทศ
1: พบเท่ากันเลยครับเพราะว่าทุกคนเป็นการเสื่อมของ
0: ร่าง
1: กาย
0: มีความเสื่อมเท่ากันใช่ไหมคะคุณหมอจะมีการตรวจได้ยังไงคะว่าคนไข้ท่านนี้เข้าสู่ระยะถึงการเป็นต้อกระจกหรือว่าเลนตาเสื่อมแล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับผมสมมติว่าเราผู้สูงอายุที่บ้านเรามองอะไรเป็นหมอกเนี่ยพอเราพบคุณหมอตาคุณหมอตาก็จะให้เราอ่านตัวเลขเคยเห็นป้ายตัวเลขไหมคร
0: ับ
1: ที่เหมือนร้านแว่นนะครับอันนั้นถ้าอ่านตัวเลขได้น้อยนะครับคุณหมอก็จะเอาไปตรวจต่อว่าเอ๊ะเกิดจากอะไรนะครับก็มันก็จะมีอุปกรณ์ที่เป็นกล้องสำหรับการตรวจตาผู้ป่วยพอเรามองผ่านกล้องของคุณหมอตาเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าตัวเลนตาของคนไข้เนี่ยมันเริ่มมีการขุ่นนะครับต้อกระจกในระยะต้นถ้ายังไม่ได้กระทบกระเทือนต่อการดำรงชีวิตปกติอาจจะยังรอได้นะฮะคุณหมอก็จะบอกว่า6เดือน3เดือนมาดูกันทีนึงก็ได้แต่เมื่อไหร่ที่ต้อกระจกนั้นกระทบกับการดำเนินชีวิตปกติของคนไข้นะครับอย่างเช่น เคยนั่งทำงานเขียนหนังสือแล้วทำไม่ค่อยถนัดนะครับหรือต้อกระจกที่สมัยก่อนเราเรียกว่าสุกหมายความว่ามันเป็นเยอะซะจนมองอะไรแทบไม่เห็นแล้วเนี่ยเขาก็กลัวว่ามันจะเกิดโรคต้อหินแทรกซ้อนนะครับถ้าเกิดเข้าเงื่อนไขพวกนี้คุณหมอตาก็จะแนะนำว่าสมควรมารับการรักษานะครับโดยการสลายต
0: ้อค่ะการรักษาค่ะมีหลายวิธีไหมคะสำหรับการรักษาเรื่องโรคนี้ค่ะ
1: ครับสมัยก่อนเนี่ยจริงๆการรักษาหลักก็คงเป็นการเปลี่ยนเอาเลนตาที่มันเสื่อมของเราออกแล้วก็ใส่เลนแก้วตาเทียมซึ่งมันใสๆเข้าไปนะครับก็นับว่าเป็นความโชคดีนะครับเลนแก้วตาเทียมเนี่ยเป็นอวัยวะเทียมหนึ่งในไม่กี่อันที่เทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยทำได้คล้ายตาจริงมากที่สุด
0: ค่ะ
1: หมายความว่าสามารถใช้อยู่ในร่างกายเราได้ตลอดชีวิตเลยเป็นร้อยปีก็ไม่มีการเสียหรือต้องเปลี่ยนนะครับนอกจากนั้นเดี๋ยวนี้วิธีการรักษาเนี่ยสมัยก่อนเราจะใช้มีดเรียกว่าผ่าต้อหรือลอกต้อใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันเทคโนโลยีที่เราใช้กันอยู่เป็นที่นิยมอยู่ก็คือเราใช้คลื่นเสียงหรืออัลตราซาวด์เราเปิดแผลที่ตาบริเวณตาแค่2มิลเท่านั้นเองแล้วก็ใส่หัวอัลตราซาวด์เข้าไปปล่อยคลื่นเสียงไปละลายตัวเลนส์ที่มันขุ่นแล้วก็ดูดออกแล้วเราก็ใส่เลนส์แก้วตาเทียมใหม่พับให้มันเล็กๆใส่เข้าไปในรูแล้วก็ให้ไปกางอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นคนไข้แทบจะมองไม่เห็นแผลเลย สามารถทำแล้วกลับบ้านได้ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล
0: ซึ่ง2วิธีนี้ค่ะ

0: มีลักษณะที่แตกต่างกันคนไข้สามารถเลือกได้ไหมคะว่าอยากจะรักษาในแบบไหนหรือว่าคุณหมอจะเป็นผู้พิจารณา
1: ครับโดยทั่วไปเดี๋ยวนี้เนี่ยจักษุแพทย์จะเป็นคนพิจารณาให้นะครับถ้าสมมุติว่าไม่มีข้อห้ามใดๆเนี่ยคุณหมอตามักจะใช้วิธีสลายต้อให
0: ้
1: เพราะว่าจะทำให้แผลหายเร็วคนไข้ไม่เจ็บแล้วก็สามารถฟื้นตัวเร็วหมายถึงว่าทำเสร็จอาจจะสามารถมองเห็นดีขึ้นในวันรุ่งขึ้นเลยด้วยซ้ำไปนะครับแต่สำหรับกรณีที่ท่านทิ้งไว้จนต้อท่านแข็งมากสุกมากเนี่ยอาจจะใช้คลื่นเสียงเอาต้นซาวไปสลายไม่ได้ก็อาจจะต้องย้อนกลับไปใช้วิธีใช้ใบมีดผ่าแบบสมัยก่อน
0: ใบมีดเนี่ยค่ะคือเราจะมีต้องมียาชาหรือว่า
1: ใช่ครับถ้าสมมติว่าเป็นใช้วิธีในการลอกด้วยวิธีเก่าก็จะมีการฉีดยาชา
0: ฉีดที่ตาเหรอคะ
1: ครับฉีดที่เข้าไปด้านหลังตรงขอบตาเนี่ยนะครับเพื่อจะให้คนไข้ไม่รู้สึกเจ็บเพราะว่าแผลอาจจะใหญ่หน่อยอาจจะสัก6-7 มิลในขณะที่ถ้าใช้วิธีสลายต้อเนี่ย2 มิลเนี่ยเราใช้วิธีหยอดยาชาเอาถึงได้แนะนำว่าถ้าสมมติว่าผู้สูงอายุในบ้านเราเริ่มตามัวมองอะไรไม่ถนัดทักคนผิดทักคนถูกอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยท่านบอกทำอะไรไม่ถนัดเนี่ยรีบพาไปพบหมอตาใช้วิธีสลายต้อจะทำให้ฟื้นตัวเร็วกว่าใช้วิธีลอกต้อซึ่งถ้าต้อกระจกมันสุกมากไปแล้วเนี่ยก็จะต้องไปใช้วิธีเดิม
0: แล้วมีไหมคะที่คนที่ผู้สูงอายุที่เป็นต้อกระจกแล้วเขาไม่มารับการรักษาถึงขั้นมองไม่เห็นเลยอย่างเงี้ยค่ะ
1: มีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่อยู่ห่างไกลระบบสาธารณสุขนะครับที่หรือคนที่อาจจะไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยนึกแบบสมัยก่อนพอแก่เสร็จก็เป็นเรื่องของหูตาฝ้าฟางก็อยู่ในบ้านต่อไปซึ่งจริงๆแล้วปัจจุบันเรารักษาทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นได้นะคะ
0: การเป็นต้อกระจกเนี่ยค่ะคือถ้าไม่รักษานี่จะทำให้ตาบอดไหมคะ
1: ครับแน่นอนก็คือความขุ่นที่เป็นหมอกเนี่ยมันก็จะหนาขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายก็อาจจะมองเห็นแค่เงาหรือถ้าแย่กว่านั้นในต้อกระจกที่สุกหรือใกล้สุกเนี่ยนั่นเนี่ยจะมีโอกาสที่จะทำให้เกิดโรคอื่นๆตามมาเช่นโรคต้อหินนะครับถ้าเป็นโรคต้อหินแทรกซ้อนเนี่ยนอกจากจะมองไม่ชัดแล้วเนี่ยยังจะมีปัญหาทำให้ปวดตาได้ด้วย
0: แล้วต้อหินกับต้อกระจกมันต่างกันยังไงอะคะ
1: ครับโรคต้อกระจกก็คือเป็นการที่เลนตาเราขุ่นเฉยๆนะครับแต่ว่าโรคต้อหินคือโรคที่เกิดจากความดันในลูกตามันเพิ่มขึ้นจะทำให้เส้นประสาทตาเสียพวกนี้ก็ด้วยความที่ความดันในลูกตาสูงก็จะทำให้ปวดตาอย่ารอต้อกระจกสุกจนกลายเป็นต้อหินเลยครับเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได
0: ้ถ้าแสดงว่าถ้าเป็นต้อกระจกนี่จะยังไม่อันตรายเท่ากับการเป็นต้อหินใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแม้แต่ลำพังเป็นต้อกระจกอย่างเดียวเนี่ยเราสามารถรักษาส่วนใหญ
0: ่
1: ให้กลับมามองเห็นได
0: ้หลายๆคนสมัยนี้จะใช้คอนแทคเลนส์เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการเป็นโอกาสที่จะเป็นต้อกระจกไหมคะ
1: ไม่เกี่ยวเลยครับเพราะว่าคอนแทคเลนส์เป็นการแปะตัวคอนแทคเลนส์ไปที่ผิวกระจกตาแต่ว่าเลนตาที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นเลนตาที่อยู่ด้านในลูกตานะคะ
0: ก็จะอยู่คนละส่วนใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับยังไม่มีผลการใส่คอนแทคเลนส์ไม่ได้ทำให้เป็นต้อกระจกเร็วขึ้นหรือช้าลง
0: ถึงแม้ว่าบางคนนะคะโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นก็อาจจะไม่ได้ทำความสะอาดคอนแทคเลนส์เท่าที่ควรใส่เป็นระยะเวลานอนหรือบางคนใส่นอนไปเลยเนี่ยก็ไม่มีผลเกี่ยวกับการจะเป็นต้อกระจกใช่
1: ไหมครับไม่ได้ทำให้เป็นต้อกระจกง่ายขึ้นแต่ว่าการใส่คอนแทคเลนส์ไม่ถูกวิธีไม่สะอาดหรือใส่นอนเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่กระจกตาซึ่งอาจจะทำให้ตาบอดได้เหมือนกัน
0: ซึ่งไม่เกี่ยวกับโรคต้อกระจกแล้วสำหรับผู้ที่ทำเลสิกอะค่ะจะเกี่ยวกับสามารถหลีกเลี่ยงกับการเป็นต้อกระจกได้ไหมคะ
1: ครับการเลสิกเนี่ยก็คือเป็นการแก้เรื่องสายตาสั้นสายตาเอียงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้เข้าไปยุ่งกับเลนส์ที่อยู่ข้างในลูกตาเลยเพรา
0: ะ
1: ฉ
0: ะ
1: น
0: ั้
1: นอันนี้ก็ไม่ได้มีผลทำให้เป็นต้อกระจกเร็วขึ้นหรือช้าลง
0: เพราะว่าอย่างตัวหนูค่ะเคยสายตาสั้นแล้วก็ไปทำเลสิกซึ่งวิธีการทำก็เหมือนต้องมีการผ่าตัดตรงนั้นเหมือนกันค่ะกระจกตาซึ่งก็ไม่เกี่ยว
1: กันแต่ว่าถ้าใครที่เคยไปทำเลสิกนะครับสมมติอีกหน่อยนะสมมติอีกสัก20-30 ปี
0: ค
1: ุณบุ๋มจะต้องไปทำต้อกระจกเนี่ยอยากให้บอกคุณหมอตาด้วยว่าเราทำเลสิกมาแล้วเพราะว่าวิธีในการเลือกเลนที่จะใส่เนี่ยอาจจะมีความต่างกับคนที่ยังไม่เคยผ่าตัดพวกนี้มาก
0: ่
1: อนก็แน่นอนครับเหมือนเวลาเราจะไปผ่าตัดอะไรถ้าเรามีโรคประจำตัวอะไรก็ควรจะบอกคุณหมอเพื่อคุณหมอเขาจะได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้เรา
0: ก่อนที่จะผ่าตัดที่จะทำการรักษาเนี่ยค่ะจะต้องคนไข้จะต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างไหมคะ
1: ครับแน่นอนครับโรคประจำตัวบางอย่างของคนไข้เช่นคนไข้เป็นเบาหวานนะครับก็คุณหมอก็จะแนะนำว่าจะต้องควบคุมระดับน้ำตาลให้ดีเพื่อให้แผลหายเร็วแล้วก็ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือคนไข้ที่ทานยาบางอย่างเช่นยาละลายลิ่มเลือดที่จะทำให้เลือดออกง่ายเนี่ยคุณหมอก็อาจจะให้งดยามาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเราไปตรวจปุ๊บพบว่าเป็นต้อกระจกเรามีโรคประจำตัวอะไรหรือมีข้อสงสัยอะไรเราควรจะแนะนำบอกคน

0: กับคุณหมอไปคุณหมอเขาจะได้ดูแลเราอย่างดีที่สุดนะครับ
1: ที่ต้องทานยาหยุดยา
0: สลายเลือด
1: อันนั่นหมายถึงว่าการผ่าตัดของเราที่ตาเนี่ยก็จะมีเลือดออกเหรอคะ
0: เพราะงั้นถ้าสมมติว่าคนไหนที่เช่นเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบอยู่อาจจะต้องทานยาพวกนี้ประจำพอเราจะไปผ่าต้อกระจกถ้าเราไปบอกคุณหมอว่าเราเป็นโรคนี้เราทานยาละลายริมเลือดส่วนใหญ่ก็คือชาวบ้านจะรู้จักในชื่อแอสไพรินนะครับคุณหมอตาก็จะบอกว่าให้หยุดยาแอสไพรินก่อนมาสลายต้อ7วันนะครับเพื่อให้ระหว่างที่ทำเนี่ยไม่เสี่ยงต่อการที่จะมีเลือดออกที่แผลแต่ว่าหลังจากทำเสร็จปุ๊บวันรุ่งขึ้นก็กลับมาทานได
1: ้เราจะต้องหลีกเลี่ยงอาหารหรือว่าพฤติกรรมอะไรเป็นพิเศษไหมคะในระหว่างที่เรารักษาค่ะ
0: อ๋อไม่มีปัญหาเลยครับเพราะว่าจริงๆตาเรามันก็เสื่อมของมันอยู่อย่างนั้นก
1: ็
0: คือระหว่างรอทำก็ใช้ชีวิตปกติได้
1: ครับถือว่าโรคนี้เนี่ยถ้าทำการรักษาหรือว่าผ่าตัดแล้วเนี่ยสามารถหายได้ขาดเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับโรคต้อกระจกเนี่ยทำทีเดียวไม่เป็นซ้ำแล้วก็เลนส์เทียมที่ใส่เข้าไปเนี่ยก็อยู่ได้ตลอดชีวิต
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องเปลี่ยนเลย
1: ถ้าไม่อยากให้เป็นโรคต้อกระจกเราพอจะมีวิธีหลีกเลี่ยงหรือว่าทำให้เกิดโรคนี้ช้าลงไหมคะ
0: ครับก็มีปัจจัยที่จะทำให้อาจจะเป็นต้อกระจกเร็วขึ้น
1: ค่ะ
0: คือเราคงป้องกันไม่ได้เพราะทุกคนมันต้องเสื่อมอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: แต่ว่าป้องกันไม่ให้เลนส์มันเสื่อมเร็วก็จะเป็นอย่างเช่นถ้าเราเป็นโรคเบาหวานเงี้ยเราก็คุมน้ำตาลดี
1: ๆ
0: หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่มีผลเสียต่อเลนส์เช่นสเตียรอยด์นะครับหรือแม้แต่การโดนรังสีอุลตราไวโอเลตในแสงแดดเยอะๆเนี่ยก็มีบางงานวิจัยบอกว่าจะทำให้เลนส์เสื่อมเร็วกว่าเวลาที่ควรนะครับงั้นเราหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงพวกนี้ก็จะทำให้เราเป็นต้อกระจกแค่ตามสังขารที่มันเปลี่ยนไปนะครับ
1: ผู้สูงอายุปัจจุบันนี้ค่ะหลายๆท่านอาจจะอยู่ทางไกลหรือว่าจริงๆแล้วอยู่ในที่ที่ใกล้กับสถานที่โรงพยาบาลซึ่งสามารถรักษาได้แต่ก็ไม่เข้ามารับการรักษาเพราะว่าอย่างพอฟังวิธีการรักษาแล้วอาจจะกลัวค่ะอยากให้คุณหมอฝากถึงคนไข้กลุ่มนี้นิดนึงค่ะว่าหลังจากที่สังเกตตัวเองแล้วรู้สึกว่าตัวเองอาจจะเป็นต้อกระจกแต่ยังกลัวที่จะเข้ามาพบแพทย์อะค่ะ
0: ครับจริงๆปัจจุบันเนี่ยจากศูนย์แพทย์ในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ประมาณ 1,400 ท่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคต้อกระจกเนี่ยเป็นสาเหตุตาบอดอันดับหนึ่งนะของคนไทยเลยแต่ว่าโชคดีที่เป็นสาเหตุตาบอดที่สามารถรักษาให้กลับมาเห็นได้นะครับอย่าปล่อยให้เป็นนึกว่าเป็นชะตากรรมในผู้สูงอายุซึ่งนอกจากคุณภาพชีวิตของท่านจะไม่ดีลูกหลานผู้ดูแลก็จะมีความยากลำบากเพราะฉะนั้นโรคต้อกระจกเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้ถ้าท่านสงสัยว่าตัวเองเป็นต้อกระจกเช่นมองอะไรเห็นเป็นหมอกบางเนี่ยแนะนำว่าให้ไปพบจักษุแพทย์ซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดรวมทั้งโรงพยาบาลอำเภอใหญ่ๆปัจจุบันก็มีจักษุแพทย์ท่านจะสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีใหม่ได้นะครับ
1: เรียกได้ว่าปัจจุบันนี้นะคะเทคโนโลยีการแพทย์ของเรานะคะก็ก้าวล้ำไปมากการรักษาอย่างโรคต้อกระจกนะคะก็สามารถรักษาให้หายขาดได้นะคะดังนั้นคุณผู้ชมก็สังเกตตัวเองแล้วก็ถ้ามีอะไรผิดปกติก็ไปพบแพทย์ได้เลยนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักชัยวงศ์กิตติรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นกันนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสอนออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อตาค่ะการบริหารกล้ามเนื้อตานะคะจะช่วยลดอาการเหนื่อยล้าของสายตาจากการทำงานหนักๆเช่นเล่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าเล่นคอมพิวเตอร์หรืออ่านหนังสือมากๆได้ค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะเริ่มที่การนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณตากันค่ะกล้ามเนื้อบริเวณรอบดวงตานะคะจะมีลักษณะเป็นวงกลมอยู่รอบดวงตาของเรานะคะเราจะใช้นิ้ว2นิ้วแบบนี้นะคะวางไปที่บริเวณรอบดวงตาเราเริ่มจากตรงคิ้วค่ะจากนั้นนวดออกเป็นวงกลมแบบนี้นะคะวนรอบดวงตาเรา5รอบค่ะ1 2 3 4 5เราจะทำท่านี้นะคะก่อนการออกกำลังกายกล้ามเนื้อตาค่ะเพื่อช่วยคลายกล้ามเนื้อบริเวณรอบดวงตาก่อนค่ะจากนั้นนะคะจะเข้าสู่การออกกำลังกายกล้ามเนื้อตาค่ะท่าแรกนะคะเราจะทำในทิศบนล่างแล้วก็ซ้ายขวาค่ะเริ่มที่มองขึ้นบนลงข้างล่าง ไปด้านซ้ายแล้วไปด้านขวาค่ะอันนี้นับเป็น1รอบนะคะซ้ายขวา2บนล่างซ้ายขวา3ถ้าต่อไปนะคะเราจะกอกตาขึ้นเฉียงออกทางด้านซ้ายและขึ้นเฉียงออกทางด้านขวาจากนั้นนะคะเราจะกอกตาลงเฉียงไปทางด้านซ้ายและลงเฉียงไปทางด้านขวาค่ะทำพร้อมกัน10ครั้งนะคะเฉียงขึ้นบนเฉียงขึ้นบนนะคะเฉียงลงล่างซ้ายเฉียงลงล่างขวา1เฉียงขึ้นข้างบนซ้ายเฉียงขึ้นข้างบนขวาเฉียงลงข้างล่างซ้ายเฉียงลงข้างล่างขวา2 3การออกกำลังกายกล้ามเนื้อตานะคะเราจะทำวันละประมาณ3ครั้งนะคะหรือถ้ามากกว่านี้ทำได้ไม่มีอาการเหนื่อยก็สามารถทำได้ค่ะจะช่วยคลายความเมื่อยล้าจากการใช้สายตาหนักๆได้ค่ะ
3: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานกันนะคะสำหรับเมนูในวันนี้นะคะเราจะทำยำข้าวปุ้นกันค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันนะคะ

งั้นเรามาลงมือทำกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะรวนหมูนิดนึงนะคะหมูสับนะคะนี่หมูสับถ้าหมูสับนี้ถ้าเป็นส่วนของหมูที่ติดมันนิดหน่อยเนี่ยเขาจะมีน้ำออกมาเวลารวนนะคะก็แต่ถ้าเนื้อหมูหรือเนื้อสัตว์อื่นอย่างเช่นเนื้อไก่บางทีไขมันเขาน้อยอาจจะแห้งเพราะฉะนั้นอาจจะเติมน้ำในการรวนได้นะคะนี่ใส่น้ำไปเล็กน้อยนะคะหมูจะได้ไม่แห้งนะคะสำหรับข้าวปุ้นเมนูยำข้าวปุ้นอันนี้นะคะข้าวปุ้นก็คือขนมจีนนั่นเองที่คนอีสานเขาจะเรียกว่าข้าวปุ้นนะคะพอสุกแล้วก็พักไว้นะคะเสร็จแล้วกุ้งเนี่ยนะคะเราก็ต้มเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มะระแมวนะคะเราก็ลวกน้ำเรียบร้อยแล้วมะระแมวเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งก็คือ เวลาลวกแล้วเนี่ยค่ะสีเขาจะไม่ค่อยเปลี่ยนไม่ค่อยค้ำเหมือนกับผักชนิดอื่นๆนะคะนี้เรามาทำน้ำยำกันเลยนะคะน้ำยำก็มีส่วนผสมของน้ำปลานะคะปลาแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะตัดลดนิดนึงนะคะแล้วก็น้ำมะนาวนะคะคนให้น้ำตาลทรายละลายก่อนนะคะแล้วก็มีพริกนะคะพริกที่เราจะใส่นะคะถ้าเป็นพริกขี้หนูตวนเนี่ยก็จะหอมดีกว่านะคะถ้าเป็นพริกพริกยอดสนหรือว่าพริกจินดาพวกนี้พริกจะไม่ค่อยหอมเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเขาไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะคะซอยบางๆนะคะซอยบางๆนิดนึงก็ไม่ต้องใส่มากเอาพอมีรสเผ็ดอ่อนๆ นะคะเพราะว่าเวลาไปเคี้ยวโดนพริกเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเผ็ดมากนะคะเพราะนั้นไม่ต้องใส่มากนะคะทั้งสองสีถ้าได้พริกสองสีก็จะสวยดีนะคะแล้วก็ใส่ไปในน้ำที่เราเรียกว่าน้ำยำนะคะทีนี้ในการขนมจีนนะคะหรือข้าวปุ้นที่เราจะยำกันเนี่ยนะคะที่มาจากตลาดเราอยากให้นึ่งสักนิดนึงนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยทานขนมจีนแล้วเกิดอาการท้องเสียอาจจะเกิดจากน้ำที่ล้างขนมจีนก่อนจับเส้นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสะอาดเท่าที่ควรนะคะก็เพื่อเป็นการป้องกันการท้องเสียแล้วก็นึ่งสัก3นาทีนะคะอันนี้ก็นึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็เอาส่วนผสมนี่นะคะที่มีเนื้อสัตว์นะคะก็คือหมูลวนเราเนี่ยนะคะใส่ในอ่างให้คลุกกับน้ำยำให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วก็เนื้อกุ้งนะคะแล้วก็น้ำยำที่เราปรุงไว้นะคะอันนี้ก็ให้ออก3รสนิดนึงนะคะเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานนี่คือแทบจะไม่ต้องตามมามากนะคะเพราะว่าเราใส่ไปแค่ตัดรสนะคะเราจะใส่น้ำยำลงไปคลุกกับเนื้อสัตว์ก่อนนะคะจะได้เข้ากับเนื้อสัตว์ดีนะคะนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่หัวหอมแดงซอยนะคะหัวหอมแดงเนี่ยนะคะก็มีสรรพคุณทางยานะคะเขาก็แก้ไข้หวัดนะคะแก้ท้องอืดนะคะแล้วก็นะคะคลุกด้วยยอดนะคะมะระแมวที่เราลวกเรียบร้อยแล้วนะคะคลุกให้เข้ากันก่อนขนมจีนเนี่ยเราจะใส่สุดท้ายเลยนะคะ

นะคะแค่เขาให้เข้ากันเพราะว่าขนมจีนเนี่ยถ้าเราไปคนมากเส้นเขาจะเละแล้วก็ไม่น่าทานนะคะให้เส้นเขาโดนน้ำยำนิดนึงนะคะเส้นเขาก็จะไม่ค่อยเกาะกันแล้วนะคะก็มีสีสันน่าทานมากนะคะนี่นะคะเป็นยำข้าวปุ้นอาหารที่ทำทานได้ง่ายๆนะคะสำหรับคนที่รักสุขภาพนิดนึงนะคะนะคะมีสีแดงของพริกขี้หนูนะคะสีสันสวยงามมากเลย

0: ยำข้าวปุ้นนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคุณค่าทางโภชนาการนะคะของยำข้าวปุ้นนี้นะคะนอกจากได้โปรตีนจากเนื้อสัตว์แล้วคาร์โบไฮเดรตนะคะจากเส้นขนมจีนแล้วยังได้ผักนะคะยอดมะระแมวที่ได้เส้นใยกับใยชุ่มซึ่งช่วยในระบบขับถ่ายได้ดียิ่งขึ้นนะคะครั้งหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรนั้นนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะก็สามารถส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพพาเนียนสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV www.dltv.ac.gh

0: พี่แต้มชรัตน์เนี่ยแกมีการเตรียมการชีวิตของแกไว้ตั้งแต่พอเข้าวัยสัก50แกก็เริ่มออกกำลังกายแบบจริงจังแล้วออกกำลังกายเพราะจะเตรียมให้ตัวเองเนี่ยเข้าสู่วัยเกษียณ
1: ใครอยากจะดูคนแก่ร้องเพลงเขาจะดูแต่บทสรุปว่าเฮ้ยยังแข็งแรงหน้าตาดีเสียงยังดีอยู่ทำยังไงล่ะถึงตรงนั้นได้ก็คือการออกกำลังกาย

0: ผมชลัดเฟื่องอารมณ์นะครับเป็นนักร้องศิลปินนักแสดงเคยทำงานธนาคารเหลืออย่างเดียวคือการร้องเพลงยังไม่เกษียณการแต่งเพลงการทำเพลงยังไม่หยุดดนตรีเนี่ยมันเป็นอะไรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเพราะนั้นเราเกษียณปั๊บเนี่ยให้คุณต้องกลับมาร้องเพลงใครอยากจะดูคนแก่ร้องเพลงเขาจะดูแต่บทสรุปว่าเฮ้ยยังแข็งแรงหน้าตาดีทำงานได้ให้เสียงยังดีอยู่ทำยังไงล่ะที่ถึงตรงนั้นได้ก็คือการออกกำลังกายเมื่อร่างกายมันสมดุลมันก็มีแรงที่จะคิดไปทำอย่างอื่นมีกำลังใจที่จะทำสามารถจะแต่งเพลงร้องเพลงคิดนู่นคิดนี่ได้คือเราไม่พะวงกับสุขภาพ
1: เริ่มออกกำลังกายจริงจังตอน50ดีไหมดีถ้ามีโอกาสได้ออกก่อนหน้านั้นยิ่งดีไปอีกแต่ว่าจริงๆคนเรามันก็จะต้องมีข้อจำกัดเนาะ
2: ครับ
1: แล้วก็คนนิสัยไม่ดีมันก็จะเอาข้อจำกัดนั้นมาอ้าง เช่นวันนี้ฝนตกไม่ต้อง
2: เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนพรุ่งนี้ดีกว่า
1: วันนี้ฝนเยอะอายุก่อนไอ้พวกนี้แหละนะคะตอนนี้การออกกำลังกายนี่ค่ะถ้าคนทำได้เองคนเดียวนะคะ
2: อ
1: ันนี้อาจารย์ถือว่ายอดเยี่ยมเลยเพราะจริงๆอาจารย์พบว่ามันเป็นวินัยนะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยบางทีไม่ค่อยไปแต่ว่าถ้ามีแก๊งเนี่ยเข้าไปอย่างเช่นเดินมาถึงผ่านมาแล้วออกมาแต่แรกทำท่างอแงไม่ไปบอกแม่บ้านว่าแม่ขี้เกียจวันนี้นะคะเอาพอเดี๋ยวมาแล้วแก๊งมาอยู่หน้าบ้านแล้วเขาอยู่หมู่บ้านเดียวกันอ้าวลุกขึ้นมาเปลี่ยนนุ่งกางเกงเดินออกไปเดินด้วยกับเขา มันต้องอาจจะมีแก๊งเขาก็ไม่ใช่คนที่มีวินัยเยอะแต่ถ้าเป็นคนที่มีวินัยเยอะเนี่ยค่ะจะดีมากๆแต่วินัยก็ต้องไม่ใช่เท่ากับว่าจริงๆต้องปี๊ด6โมงตื่น7โมง
2: ไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้น
1: ไม่ต้องเป๊ะมันต้องมีความ
2: เพียงแค่สม่ำเสมอ
1: ใช่สม่ำเสมอนะคะแล้วก็อย่าขี้โกง

0: เป็นสถานที่ออกกำลังของรุ่นน้องที่รู้จักกันแล้วก็สอนวิธีออกกำลังเป็นเทรนเนอร์ด้วยในหมู่บ้านนี้ผู้สูงอายุก็ออกมาเดินกันออกมาขี่จักรยานออกกำลังกันได้เห็นกันทุกวันนี่แล้วก็มาถึงแล้วฟิตเนสนี่ครับซีผมเนี่ยคนนี้แหละเจ้าของฟิตเนสที่นี่คนนี้เป็นเทรนเนอร์ถึงเวลาอ้วนก็จะคอยดูแล
1: ดูแลเรื่องเล่นกล้ามเนื้อเล่นแบบว่าให้หลายๆครั้งไปไม่ต้องใช้น้ำหนักเยอะหนักมากเดี๋ยวจะเจ็บครับอกหน้าแขนหลัง
0: ที่เลือกจะเข้าฟิตเนสเพราะว่าหนึ่งมันมีแรงให้เราออกจากบ้านไปทำอะไรนอกบ้านอยู่บ้านมันชาชินไม่หนุกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆดีกว่าเพราะว่าเราไปฟิตเนสเรามีที่ใหม่มีพบเจอคนใหม่ในการคือมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมมาเจอคนรุ่นที่นี้มาก็พูดคุยกันแล้วก็ยกของเราไปตามเส้นของเราก็หมดจบก็คือจบแล้วก็กลับบ้านไปทำอย่างอื่นต่อเทรนเนอร์ต้องคอยดูแลหน่อยบางทีการบาดเจ็บบางทีมันมีโอกาสใช่ไหม

0: Long Day.
1: ควรระวังเรื่องน้ำหนักยกไม่ต้องหนักมากค่อยๆยกใช่กล้ามเนื้อจะฉีกขาดต้องใส่ค่อยๆใส่ครับค่อยๆใส่น้ำหนักเข้าไป

0: าหวานไม่มีความดันไม่มีคือมีอยู่ช่วงไปเช็คร่างกายเช็คทั้งหมดเลย MRI สมองอัลตราซาวด์หัวใจเส้นเลือดอะไรต่างๆนานายังปกติดียังได้อยู่มันเป็นที่เราดูแลตัวเองด้วยการกินการนอนสำคัญถ้านอนคุณนอนพอมันจะซ่อมแซมร่างกายได้ทันกินโปรตีนเยอะหน่อยกินแป้งให้น้อยหน่อยแต่ก็ต้องกินน้ำตาลไม่กินได้ก็ดีถึงจะกินก็นิดหน่อยก็ว่ากันไปกินผักเยอะหน่อยแค่นั้นแหละง่ายๆสำคัญนอนให้เยอะออกกำลังกาย
1: คนจะบอกว่าแก่แล้วก็ไม่ดีโรคเยอะมันเขามีคนที่เขาไม่มีโรคก็มีถูกไหมคะอาจารย์ก็บอกว่าดูซะก่อนว่าถ้าท่านได้ตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรทั้งหลายแหล่เลยไม่ต้องรับประทานยาก็ดีแต่ไม่ต้องไปคิดว่าโอ๊ยถ้าไม่รับประทานยาดีกว่าก็คือหมอเขาบอกว่ากินเถอะก็ยังดื้อกันอยู่อย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่เอานะนะคะประมาณนั้นนะเพราะว่าถ้านะคะอาแตมเป็นอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ชื่นชมนะคะชื่นชมมากๆเลยว่าจริงๆได้ดูแลตัวเองดีทั้งที่อยู่ในอาชีพซึ่งจริงๆเราก็ต้องบอกว่ามีความเสี่ยงสูงเนาะเพราะว่านอนดึกนะคะชีวิตตอนที่ทำงานมันก็จะไม่ได้อย่างของอาจารย์ใช่มันก็จะมีบางวันที่ต้องอยู่ดึกบ้างคนไข้ไม่เสร็จหรืออะไรก็ตามทีนะคะแต่ว่าอาแตมเนี่ยน่าจะเยอะกว่าเพราะต้องทำงานตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นแพทเทิร์นการนอนก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปนะคะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เหมือนคนอื่นแต่ได้ดูแลอย่างนี้มาเนี่ยถือว่ายอดนะเจ๋งอ่ะนะคะเจ๋งนะคะแล้วก็จริงๆอยากให้อยากให้อย่างนี้ต่อไป

หลังจากออกกำลังเสร็จที่บางกลวยเราก็เดินทางไปจตุจักรมานี่ก็แวะทักทายไปทั่วร้านนู้นร้านนี้ที่สนิทกันที่รู้จักกันที่ซื้อประจำแล้วก็ทำเป็นโถแก้วสวยๆมีไฟส่องจะซื้อโถร้านนี้ไปเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็มีไฟส่องอย่างเงี้ยไฟส่องข้างบนนี่คือผู้แนะนำในการทำโถเนี่ยอย่างเงี้ย

0: คือปกติต้นไม้เนี่ยมันต้องอยู่ในทั่วไปใช่ไหมแต่ถ้าเราคอนโทรลด้วยอย่างอุณหภูมิอย่างเงี้ยแล้วก็ต้นไม้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสมเนี่ยมันจะออกดอกเห็นไหมมันจะสวยงามแล้วก็มันจะเจริญเติบโตได้ดีต้นไม้ประเทศนี้ต้องการความชื้นสูงไปตั้งในห้องได้เลยห้องเราห้องนอนเราก็ได้ตั้งหรือห้องรับแขกก็ได้แล้วก็เปิดไฟให้มันอย่างเงี้ยมันอยู่ได้ชีวิตมันอยู่สมบูรณ์แบบละแสงที่ส่องลงมาเนี่ยมันสามารถปรุงอาหารได้แล้วต้นไอเนี้ยไอพื้นมันเนี้ยก็เป็นดินพิเศษสำหรับปลูกต้นไม้ในน้ำอยู่ตรงนี้เลยระบบนิเวศทั้งหมดเนี่ยดูแลได้หมดทุกอย่างมันเพลินมีคนรู้จักแค่มาเซย์ฮัลโหล10นาที15นาทีก็ไปที่อื่นต่อไปดูนกร้านนกที่ซีกันมาซื้อร้านนี้ประจำโดยเฉพาะนกกิริบูลเนี่ยจะเป็นนกอย่างเงี้ยแต่สีเหลืองอยู่ให้ฝากที่บ้านอยู่ตัวที่รอสนิทกันแต่รุ่นแม่ของนิวเนี่ยก็ขายลูกนกก็ซื้อลูกนกไปเลี้ยงมันลูกป้อนเนี่ยมันโตส่วนนิวเนี่ยมันสั่งนกอินพอร์ตขึ้นมาจากเมืองนอกเฮ้ยที่สวยป่ะอยากได้สักตัวชอบนกเล็กอ่ะชอบพวกนกร้องพลอตัวเล็กๆราคามันย่อมเยา
1: พี่ตักเนี่ยโอ้แกเลี้ยงนกไปสวนจตุจักรไปดูนกเลี้ยงนกชอบสัตว์เลี้ยงมาก
2: ๆคนเราเนี่ยมันมีคุณค่านะคะถ้าเราร้องเพลงเราก็รู้สึกให้สนุกมีความสุข
1: ครับ
2: แต่ถ้าเราเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงเนี่ยค่ะเรามีความสุขเราเป็นคนให้แล้วเราก็ต้องดูแลเขาเราเหมือนแค่มีหน้าที่ถามว่าดีไหมดีนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วข้อสำคัญคืออย่าให้เป็นภาระเยอะ
1: ครับ
2: แล้วก็เราต้องเข้าใจธรรมชาติมันว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มีชีวิตหลายๆอย่างเนี่ยเขาอายุสั้นกว่าเราเพราะนั้นเมื่อเราเลี้ยงเนี่ยวันหนึ่งเขาต้องจากไปนะคะแล้วก็เหมือนกันถ้าวันหนึ่งเราอายุ90กว่าเรายังเลี้ยงอยู่เราก็ต้องรู้ว่าวันหนึ่งเราอาจจากเขาไปก่อนแล้วถ้าเราไม่อยู่แล้วเขาจะลำบาก
1: อยู่ยังไง
2: เพราะฉะนั้นจริงๆของพวกนี้ต้องเตรียมแต่ถามว่ามีดีไหมดีแล้วก็เลือกให้เหมาะพวกลูกหลานๆนะคะอาจารย์ก็เจอหลายคนนะคะและอาจารย์ก็บอกว่านี่เธอหาอะไรให้แม่เธอทำบ้างสินะคะและในที่สุดเขาก็ให้แม่เลี้ยงหมาแต่ว่าบอกลูกหลานว่าทุกอย่างผู้สูงอายุแต่ละคนเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนกันเนาะถ้าหากว่าเราเป็นลูกเราก็ต้องดูว่าเขาชอบหรือไม่ชอบลองดูก่อนว่าเขาชอบหรือเปล่าอย่าไปยัดเยียดอย่าไปบอกแม่บ้านนู้นเขาทำดีแม่เอาสักหน่อยสิไม่ได้เนาะประมาณนี้นะ
1: ต้องให้ตรงกับคนของเราด้วย
0: ไอ้ตัวดีเลี้ยงตั้งแต่พอลูกป้อนเนี่ยมาเลยเนี่ยคือนกกระจอกชวาซึ่งเลี้ยงแต่ลูกเลยเอามาป้อนแล้วก็เลี้ยงมันก็เชื่องมันจะได้มันจะรักเราฮะมันจะใส่คนเมื่อเราเป็นคู่มันเนี่ยชี้ๆแต่แสบเห็นไหมเห็นไหมอันนี้มีนกที่เพาะพันธุ์อยู่เราผสมใหม่ก็มีอยู่2คู่ที่กำลังเพาะพันธุ์อยู่ที่ซื้อจากร้านไอ้นิวมาเนี่ยส่วนนี้ก็ปลาเนี่ยเด็กที่บ้านมันไปงานวัดก็ได้ลูกปลามาเอาไอ้ที่ช้อนตักตัวละบาทน่ะเนี่ยแล้วก็ซื้อต้นไม้มาใส่ก็เป็นบ่อปลาอยู่แล้วงั้นเราก็ต้องทำสวนให้มันดูดีไปดูต้นไม้ต้นไม้ทุกต้นปลูกเองหมดอ่ะเนี่ยมะยงชิดเห็นไหมได้ลูกแล้วป่ะเก็บได้แล้วออกลูกแล้วมะยงชิดหอมันก็มีหอไม่ทันก็มีอยู่ด้วยนะนี่ดอกบัวก็มีเห็นป่ะนี่บัวกำลังบานไก่ลิลี่นี่ไก่ตัวนี้ชื่อลิลี่ไข่ทุกวันเวลาบ่ายนี่ก็เลี้ยงไก่ก็มีเห็นไหมล่ะเอ๊ะเป็นไงลูก

คือพอรุ่นนี้เนี่ยพอรุ่นวัยเกษียณเนี่ย60 70 80เนี่ย1สังคมจะออกจากสังคมแล้วเพื่อนฝูงจะน้อยลงสังคมจะแคบแม้แต่ในครอบครัวเองก็

เราสูงอายุเนี่ยช่องว่างระหว่างเรากับลูกกับหลานมันห่างกันมากเพราะนั้นเราจะเห็นชัดว่าสังคมมันจะแยกโดยอัตโนมัติมันอยู่แล้วว่าเฮ้ยมึงอยู่กลุ่มนี้มึงอยู่กลุ่มนี้อยู่กลุ่มนี้สิ่งที่เราจะทดแทนสิ่งที่ขาดหายไปคือมนุษย์เป็นสัตว์สังคมสัตว์ธรรมชาติต้องอยู่ต้องมีการติดต่อสื่อสารกันสิ่งที่เราจะทดแทนตรงนั้นได้คือสัตว์เลี้ยงที่เราสามารถคุยกับมันคอนเนคคอมมิวนิเคทกับมันกอดมันให้ความรักความอบอุ่นกับมันมันก็รักเราอะไรเราทำให้เรายังน้อยมีสิ่งชดเชยแต่ที่มันขาดไป

0: ดนตรีเกี่ยวไหมฮะกับการที่ทำให้คนที่มีอายุเยอะแล้วมันรู้สึกแบบยังคงเฟรชสดใสอยู่
1: อันนี้เกี่ยวเยอะๆมากๆเลยค่ะอาจารย์พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาคนที่เขาร้องเพลงเขาฟังเพลงอาจารย์ย้อนกลับไปคนไข้อาจารย์เนี่ยอาจารย์ดูไข้สมองเสื่อมนะคะแล้วก็อาจารย์พยายามที่จะทำยังไงให้แต่ละวันของเขาเนี่ยมีชีวิตที่ดีแล้วก็บอกถามเขาว่าแม่ทำอะไรงานในเด็กก็เราก็พยายามหาในที่สุดก็ถามไปเรื่อยๆเขียนหนังสือหรือเปล่าวาดรูปไหมเขียนพวกกันจีนไหมแล้วก็ฟังเพลงไหมร้องเพลงไหมนะคะแล้วอาจารย์ก็ยุให้ร้องนะอาจารย์ก็ยุให้ร้องแล้วก็ปรากฏว่าหลายๆคนก็เปิดคาราโอเกะนะคะลูกก็ร้องด้วยตัวคนไข้ก็ร้องด้วยแล้วเขาดีขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะเขาดีขึ้นเรื่อยๆจากเดินเนี่ยตาไม่เคยมีประกายมาหาอาจารย์ก็เข็นรถเข็นมาก็แบบถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างเนาะพอถึงเวลาตอนนี้ตาเป็นประกายบอกแม่ตกลงร้องเพลงอะไรบ้างแล้วลูกอัดวิดีโอให้เขาก็โหภูมิใจมากเอาวิดีโอมาให้จันดูแล้วก็ร้องเพลงเพลงช่วยมากค่ะเพราะฉะนั้นน้องๆรุ่นใหม่ๆรุ่นกลางๆคนตอนช่วงนี้นะที่นั่นเนี่ยอาจารย์ว่าอย่างน้อยร้องเพลงหน่อยเถอะนะคะคือจริงๆอาจารย์บอกว่าคนบอกว่าอาจารย์ลูกคนไข้ที่เป็นสมองเสื่อมบอกว่าหนูก็กลัวหนูเป็นสมองเสื่อมอาจารย์บอกเธอหางานอดิเรกไว้พอแม่เธอเนี่ยไม่มีงานอดิเรกเลยเพราะฉะนั้นพอชีวิตที่มันไม่ได้ทำงานมันก็เลยเฉาลงเฉาลงทุกวันนั่นอาจารย์คิดว่าดนตรีช่วยเยอะ
2: คือเราเนี่ยเราจะไปรอคนอื่นเพื่อจะสร้างความสุขให้เราไม่ใช่เราต้องเอาตัวเราเนี่ยไปสร้างความสุขให้ตัวเราเองทำยังไงได้บ้างแล้วก็ต้องหาทางทำให้ตัวเองมีความสุขโดยอะไรแล้วมีเพื่อนไหมก็ไปหาความสุขที่บ้านเพื่อนที่อายุใกล้เคียงกันคุยภาษาเดียวกันวัยเดียวกันคุยเรื่องเดียวกันเพราะวัยเนี่ยมันต่างกันมันคุยคนละเรื่องการกินการเที่ยวการดื่มอะไรต่างๆทัศนคติมันต่างกันไปหมดแล้วถ้าเป็นกลุ่มเดียวกันมันสามารถจะเป็นสังคมเดียวกันได้คือเป็นเพื่อนตั้งแต่เด็กกันแหละอย่างผมเนี่ยสนิทกันรู้จักกันตั้งแต่เขาเรียนรามคำแหงแล้วก็ไปรู้จักกันก็เลยกลายเป็นรู้จักกันตั้งแต่นั้นมาพอเริ่มแก่ตัวนี่ก็เริ่มกลับมาเข้าวงโคจรเดียวกันเนื่องจากว่าสายดนตรีรักดนตรีรักเพลงเหมือนกันแล้วก็ประเอิญบ้านนี้มันมีพร้อมทุกอย่างเครื่องดนตรีต่างๆนานามันมีครบแล้วก็มีห้องซ้อมด้วยก็เลยเล่นดนตรีกันมา10 กว่าปีแล้ว
3: พอโควิดร้านอาหารไม่เปิดใช่ไหมก็มานั่งกินตรงนี้เมื่อก่อนเป็นโอเพนแอร์อยู่นั่งกินกันแบบสบาย
2: ๆความสุขมันก็ได้ทุกอย่างมานี่ก็มีความสุขแล้วเย็นนึงก็อยากจะมากันแหละใช่ไหมวะเย็นก็นึกถึงก็เดี๋ยวที่บอกกันแล้วมันเหงา
3: ไ
2: ปนั่งอยู่กับบ้านใครจะอยู่กับพวกเราถ้าแก่ไม่อยู่กับแก่แล้วแก่ไปอยู่กับเด็กได้ยังไง
3: วัยเดียวกัน
2: เดียวแล้ว
3: เหมือนกันเลย
2: เ
3: พราะตกเย็นเหงาเลย
2: เหงาน้อยมากันมาเล่นเปียโน
3: กินข้าวดีกว่า
2: อันนี้คือความสุขของคนวัยนี้นะ

0: เราต้องเข้าใจธรรมชาตินะคะเข้าใจธรรมชาติของคนหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าแต่ก่อนนี้ยังไม่เกษียณก็คนมาพี่นอกพี่เทาพอเกษียณไปแล้วทุกคนก็นั่นไปไม่เห็นหัวจำไม่ได้อาจารย์นะจริงๆอยู่ที่ว่าในอดีตเนี่ยเป็นอย่างไรถ้าเขารักเราเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้รักเพราะอะไรที่เราใส่ไว้บนหัวแต่ว่ามันรักเพราะเรา
1: เพราะเราจริง
0: ๆอย่างไรก็จะมาเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าผู้สูงอายุทุกคนคนทุกคนเนี่ยค่ะเราสามารถทำในแวดวงของเราได้อาจารย์อาจจะไม่ได้เป็นผู้บริหารระดับใหญ่อาจารย์ก็มียูนิตน้อยๆของอาจารย์สาขาวิชาของอาจารย์มีคนแค่10กว่าคนแต่จริงๆมันยังเป็นที่รักอาจารย์อาจจะยังมีคนไข้นะคะคนอื่นบอกหนูไม่มีคนไข้หนูเป็นคนถูพื้นเราก็บอกโอ้โหถึงคุณเป็นคนถูพื้นนะเราก็จำคุณได้ว่าตอนที่คุณทำห้องอ่ะมันสะอาดมากมันมีความภูมิใจในความเป็นตัวเราเพราะนั้นถ้าเราเอาอาแตมเป็นที่ตั้งเนี่ยคนหลายคนก็บอกเฮ้ยฉันไม่ใช่อย่างนั้นนะอาแตมเนี่ยเป็นที่ตั้งในลักษณะแบบหนึ่งแต่ว่าอาจารย์คิดว่าเราต้องสร้างปัจจัยภายในสำหรับผู้สูงอายุทุกคนเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันว่าเฮ้ยอันเนี้ยถึงจะอย่างนี้ต่อไปข้างหน้าเราก็ยังเป็นตัวเราเพราะฉะนั้นทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นทุกอย่างต้องเป็นบวกหมดนะคะมีมาก็ดีไม่มีมาเป็นปกติ
2: ชาลัดเฟื่องอารมณ์ชาลัดเฟื่องอารมณ
3: ์อย่าหยุดนิ่งอย่าอยู่กับตัวเองมากไปทำอะไรก็ตามทำด้วยตัวเองได้ดีที่สุดสุขภาพจะเป็นตัวหลักของการในการดำเนินการอย่างอื่นถ้าสุขภาพเราดีและมีการนอนที่ดีกินที่ดีมีทุกอย่างที่ดีสุขภาพเราดีมันก็มีแรงที่ไปทำอย่างอื่นมันต่อยอดจากอื่นได้หมดความคิดแล้วก็ฟุ้งซ่านไปเลยคิดนู่นคิดนี่แต่ถามว่าจะทำนู่นจะไปนั่นมานี่อยากจะไปเที่ยวก็ไปได้อยากจะไปไหนก็ไปได้ขับรถได้ก็ไปได้นี่คือนี่แหละถ้าสุขภาพเราดีจะทำได้ทุกอย่าง

คุณต้องมีตัวเลือกคุณตีกอล์ฟอ่ะไปตีกอล์ฟอ่ะอ่ะคุณจะไปฟิตเนสคุณมีเพื่อนคุณไปร้องเพลงคุณมีเพื่อนคุณไปกินข้าวคุณมีเพื่อนคุณไปปาร์ตี้คุณมีเพื่อนคุณไปร้องเพลงมีคนจ้างคุณก็มีความสุขคุณค่าคนมันมีแหละดีใจนะที่แบบเราร้องเพลงโอ้โหทุกคนมาฟังชลัดร้องปั๊บเนี่ยหลับตาทั้งลูกก็รักไม่มีวาสนาเพราะฉะนั้นรักเองช้ำเองมันไปผูกพันเรื่องราวของชีวิตมันจะบอกถึงชีวิตเราเพลงแต่ละเพลง

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของดีวีและของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่23มิถุนายน2569เวลา 6:15 น.ตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าเวลาที่ไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานแฟรงเฟิร์ตนครแฟรงเฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนายจิติพัฒน์ทองประเสริฐเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินนายณัฐพงษ์ลัทธพิพัฒน์กงสุลใหญ่ณนครแฟรงเฟิร์ตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานแฟรงเฟิร์ตณที่นั่นภริยาเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินและภริยากงสุลใหญ่ณนครแฟรงเฟิร์ตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้เวลา 8:50 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานแฟรงเฟิร์ตนครแฟรงเฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีไปประทับเครื่องบินของสายการบิน Austrian Airlines เที่ยวบินที่ OS202 เสด็จพระราชดำเนินไปกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียใช้เวลาบินประมาณ1ชั่วโมง25นาทีเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินกงสุลใหญ่ณนครแฟรงเฟิร์ตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศข้าราชการประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครแฟรงเฟิร์ตเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จเวลา 10:45 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนากรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียนายแม็กซิมิเลียนเฮนนิกอธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐออสเตรียนางสาวพัทรรัตน์หงทองเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมพาร์คไฮแอทเวียนนากรุงเวียนนาเป็นเมืองหลวงและเมืองขนาดใหญ่อันดับหนึ่งของสาธารณรัฐออสเตรียมีสถานะเป็นทั้งเมืองและ1ใน9รัฐของออสเตรียตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศมีประชากรประมาณ2ล้านคนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ1ใน4ของประชากรทั้งหมดของประเทศกรุงเวียนนาเป็นที่รู้จักทั่วโลกในฐานะเมืองแห่งดนตรีคลาสสิกศิลปะและสถาปัตยกรรมชั้นเลิศรวมทั้งเป็นหนึ่งในตัวอย่างเมืองอัจฉริยะที่ได้รับการจัดลำดับว่าประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเป็นที่ตั้งของสำนักงานสหประชาชาติ

และองค์การระหว่างประเทศอื่นๆหลายแห่งเช่นสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศสำนักงานใหญ่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันของโลกและองค์การเพื่อความมั่น

อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตยราชนารีทรงเปิดงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่34วันนี้เวลา 9:50 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตยราชนารีเสด็จไปยังศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทรงเปิดงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่34ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดขึ้นระหว่างวันที่24-26มิถุนายน2569เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวคิดในการพัฒนางานวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขทั้งยังเป็นการประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเยี่ยมรวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีผลงานดีเด่นในการส่งเสริมการพัฒนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศให้มีความยั่งยืนในการนี้ได้พระราชทานโล่ที่ระลึกแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์รุ่นใหม่รางวัล DMSC Awards ผู้ได้รางวัลผลงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนดีเด่นระดับชาติและผู้มีบุคลากรในการจัดการประชุมโดยครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด From Lab to Life Science for Healthy Longevity จากห้องแลบสู่ชีวิตจริงวิทยาศาสตร์เพื่อการมีสุขภาพยืนยาวมีผู้เข้าร่วมประชุม 2,000 คนมีการบรรยายวิชาการจากวิทยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศการอภิปรายกลุ่มและการนำเสนอผลงาน R2R หรือ Routine to Research การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยรวมกว่า450เรื่องในงานมีเทศกาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตยราชนารีจะแสดงพระกรณียกิจสำคัญด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยมีพระอัจฉริยภาพและทรงพระปิชาสามารถเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศและทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขนิทรรศการการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นนิทรรศการของผู้ได้รับพระราชทานรางวัลต่างๆและนิทรรศการผลงานนวัตกรรมจากเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระอนุญาตให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวกหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569วันนี้เวลา 14:10 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระโอโบสถวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครประทานพระบรมกาศให้คณะสงฆ์ธรรมยุทธเฝ้าถวายสักการะเนื่องในโอกาสบรรคล้ายบรรประสูติ26มิถุนายน2569และประทานพระบรมกาศให้นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเฝ้าถวายสักการะเนื่องในโอกาสบรรคล้ายบรรประสูติ26มิถุนายน2569จากนั้นคณะสงฆ์ธรรมยุทธได้เจริญพระพุทธมนต์นวกหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสบรรคล้ายบรรประสูติ26มิถุนายน2569สลับโหรบูชาเทพยดานพเคราะห์นวกหายุสมธรรมแปลว่าธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์9หรือธรรมเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์เป็นบทเฉพาะที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสาปุตสะเทโวสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงนิพนธ์ขึ้นโดยเนื้อหาและข้อธรรมส่วนใหญ่มุ่งเน้นคุณธรรมที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ควรประพฤติให้เกิดมีในตนและชักนำให้บุคคลเข้าสู่เขตบุญพุทธศาสนาหากผู้ใดได้ศึกษาความหมายอย่างถ่องแท้ย่อมนำพาชีวิตไปสู่ความสุขความเจริญอย่างแท้จริง

พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนธิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 19:00 น.พระวรวงศ์เธอพระเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างหนึ่งเวลา 11:00 น.ท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์ในเวลา 17:00 น.พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ทุกวันในเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6วันนี้เวลา 9:00 น.ณอาคารสิริภักดีธรรมวัดประยุรวงศาวาสเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6ซึ่งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและวัดประยุรวงศาวาสจัดขึ้นระหว่างวันที่24มิถุนายนถึง9กรกฎาคม2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์และสามเณรซึ่งเป็นศาสนทายาทได้เรียนรู้วิถีแห่งการเทศนาได้อย่างถูกต้องและเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาสู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาความรู้และคุณ

คุณภาพพระสงฆ์ให้เป็นหลักทางใจของประชาชนโดยมีพระสงฆ์จากทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน74รูปโครงการทุนเล่าเรียนพระสงฆ์ไทยเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งขึ้นและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนสำหรับการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงซึ่งจะสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ด้วยตนเองและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนแตกฉานในพระธรรมแล้วนำไปสั่งสอนพุทธบริษัทได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนอันจะช่วยจันลงและเผยแผ่พระสัจธรรมได้ถูกต้องตามพระไตรปิฎกสืบต่อไปสำหรับวัดพระยุวงศาวาสเป็นสำนักเทศนาที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยเฉพาะการเทศนาลีลาสาริกาป้อนเหยื่อที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นที่ชื่นชมนิยมยกย่องของประชาชนตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันองคมนตรีติดตามการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสระแก้ววันนี้ช่วงเช้านะห้องศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสียัดอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการนายวัชระหัสภาคที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.และคณะอนุกรรมการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสียัดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงปัจจุบันมีพื้นที่ชลประทาน 56,195 ไร่ครอบคลุมพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบอำเภอสนามชัยและอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราโดยพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบมีกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานแบ่งเป็นกลุ่มบริหาร8กลุ่มและกลุ่มพื้นฐาน70กลุ่มมีสมาชิกรวม961รายมีพื้นที่ความรับผิดชอบในเขตชลประทานทั้งหมด 24,982 ไร่เกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลักโดยเฉพาะนาข้าวไม้ผลและพืชเศรษฐกิจอื่นๆเช่นยางพาราปาล์มน้ำมันและไม้ยูคาองคมนตรีและคณะยังได้รับฟังรายงานการขับเคลื่อนโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมการผันน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงอ่างเก็บน้ำคลองสียัดและความเหมาะสมจัดหาน้ำต้นทุนเพื่อจัดหาน้ำเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและภาคตะวันออกรวมทั้งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกทั้งเพื่อช่วยบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยซึ่งกรมชลประทานได้จัดทำรายงานและกำหนดมาตรการแก้ไขทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาแหล่งน้ำเกิดประโยชน์สูงสุดส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและต่อชุมชนน้อยที่สุดในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วซึ่งดำเนินการก่อสร้างตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเมื่อวันที่2มกราคม2557มีพระราชกำหนดให้กรมชลประทานดำเนินการเร่งรัดการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงให้แล้วเสร็จตามแผนงานก่อสร้างของกรมชลประทานในปีงบประมาณ2558เพื่อให้สามารถส่งน้ำในพื้นที่การเกษตรและบรรเทาอุทกภัยในเขตจังหวัดสระแก้วได้โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงประกอบด้วยการก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นเดี๋ยวเริ่มดำเนินการเก็บกักน้ำในช่วงท้ายฤดูฝนปี2558ทำให้อำเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้วและอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีรอดพ้นจากอุทกภัยพายุหวามกอได้สำเร็จสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานเพื่อใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรจำนวน 26,365 ไร่ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกและส่งน้ำไปยังบ่อน้ำของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนให้มีน้ำใช้เพียงพอในกิจกรรมต่างๆรวมถึงประชาชนสามารถใช้น้ำเพื่อทำน้ำประปาหมู่บ้านได้อีกด้วยจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการพัฒนาแหล่งน้ำวัดเขาลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลวังสมบูรณ์อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่30กันยายน2551เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำของราษฎรหมู่3บ้านไร่3สีตำบลวังสมบูรณ์จากเดิมราษฎรใช้น้ำจากสระน้ำเก็บน้ำวัดเขาลานที่มีปริมาณความจุเพียง 15,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของราษฎรโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งกรมชลประทานจึงได้ดำเนินการขุดขยายสระเก็บน้ำวัดเขาลานให้มีความจุเพิ่มมากขึ้นเป็น 40,000 ลูกบาศก์เมตรสำหรับเป็นแหล่งน้ำเสริมระบบประปาหมู่บ้านและดำเนินการก่อสร้างอาคารอัดน้ำตามแนวร่องน้ำข้างถนนจำนวน1แห่งพร้อมท่อลอดถนนเพื่อทดแทนน้ำและเปลี่ยนทิศทางน้ำให้ไหลลงสระเก็บน้ำวัดเขาลานส่งผลให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีน้ำสำรองสำหรับใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคในหน้าแล้งและเป็นการสร้างความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ต้นน้ำอีกด้วยองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดแพร่วันนี้ช่วงเช้าที่โรงเรียนบ้านวังเลียงอำเภอลองจังหวัดแพร่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการพัฒนาทางการศึกษาของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดแพร่เพื่อรับฟังการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและความต้องการด้านการสนับสนุนของโรงเรียนให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลและสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองมุ่งยกระดับคุณภาพทางการศึกษาควบคู่การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมปัจจุบันจังหวัดแพร่มีโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาจำนวน4แห่งได้แก่โรงเรียนบ้านวังเลียงโรงเรียนบ้านแม่แรมโรงเรียนบ้านห้วยห้อมและโรงเรียนสร้อยเสรีวิทยาสำหรับโรงเรียนบ้านบางเลงอำเภอลองได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมผ่านนวัตกรรม4ห้องชีวิตสิทธิ์วังเลียงสู่พลเมืองคุณภาพประกอบด้วยห้องหัวใจรักชาติห้องชีวิตมั่นคงห้องเรียนอาชีพและห้องพลเมืองที่ดีโรงเรียนหน้าแรมอำเภอ2นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์ม้งซึ่งมีทักษะด้านการปักผ้าลวดลายเฉพาะที่สืบทอดมายาวนานโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมปักผ้าม้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมและส่งเสริมการสืบทอดงานหัตถกรรมพื้นบ้านให้แก่เยาวชนสร้างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเองและยังช่วยฝึกสมาธิฝึกความอดทนเพื่อสร้างรายได้เสริมแก่นักเรียนส่วนโรงเรียนบ้านห้วยห้อมอำเภอร้องกวางดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม1ห้องเรียน1คุณธรรมมุ่งสร้างพฤติกรรมเชิงบวกอย่างยั่งยืนควบคู่กับการพัฒนาทักษะชีวิตและการอยู่ร่วมกันของนักเรียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์ม้งและมะบิหรือผีตองเหลืองในสังคมอยากมีความสุขอาทิกิจกรรมรักการอ่านสู่โลกสารานุกรมกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพห้อมปักถักกวาดโอกาสนี้องคมนตรียังได้ชมโครงการพัฒนาคุณภาพดินจัดทำชุดปลูกไมโครกรีนออร์แกนิก DIY เป็นวิธีที่ง่ายและประหยัดในการปลูกผักสดทานเองภายใน7วันถึง14วันสามารถใช้วัสดุที่หาได้ทั่วไปโดยไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะซึ่งเป็นผลงานของศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านวังเลียงปัจจุบันศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
ต่อจากนั้นองคมนตรีรับมอบโซลาเซลล์ซึ่งบริษัทปตท.จำกัดมหาชนให้การสนับสนุนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดแพร่เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในโรงเรียนสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านบ่องเลียงตรีเดินทางไปยังโรงเรียนสร้อยเสรีวิทยาอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปเป็นแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่21ผ่านกิจกรรมสร้อยบ้านฉันอาทิกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทอผ้าสิ้นตีนจกปลูกฝังความภูมิใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่นสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนพัฒนาทักษะการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนกิจกรรมย้อนรอยประวัติศาสตร์และกิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอ่างเก็บน้ำแม่ปะยางและโดแม่อ่างต่อยอดสู่การผลิตภาพยนตร์หนังสั้นเพื่อการประชาสัมพันธ์ซึ่งนักเรียนลงมือปฏิบัติค้นคว้าหาข้อมูลเขียนบทและแสดงด้วยตนเองและโครงการทดสอบประสิทธิภาพของน้ำใบรังจืดและใบย่านางเพื่อลดปริมาณไซยาไนด์ในหน่อไม้ไผ่ป้อที่มีมากในท้องถิ่นและเป็นที่นิยมรับประทานจากการศึกษาร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านและผ่านการเรียนรู้จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเล่มที่14หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นำพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.ศาลแพ่งคณะกรรมการการเศรษฐกิจการเงินการคลังวุฒิสภาจังหวัดลำปางวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีและโรงเรียนสอนภาษาบ้านไฮคลิกจังหวัดราชบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอาสาสงครามวัดราชนิมิตสัทธาธรรมวัดพุทธภาวนารามวัดบัวโรยจังหวัดสมุทรปราการวัดปทุมคงคาวัดใหม่เทพนิมิตวัดพระคณีนาถกรุงเทพมหานครวัดวสันตารามวัดห้วยเจริญจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัชนะสงครามวัดทองธรรมชาติวัดธาตุทองวัดราชประเขากรุงเทพมหานครวัดหนองแดงวัดพระนารายมหาราชจังหวัดเพชรบูรณ์วัดศรีสำราญจังหวัดสิงห์บุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทซูเปอร์เอเนอร์ยีคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทเอเวอร์แลนด์จำกัดมหาชนบริษัทเอเชียพรีซิชั่นจำกัดมหาชนและบริษัทเออาร์มี่จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรี
อยุธยาวัดมชิมาวาสวัดบางรอดวัดรัตนารามวัดน้ำขาวนอกจังหวัดสงขลาและวัดบุรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาในเวลา 19 นาฬิกาบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัดมหาชนบริษัทไทยยานยนต์จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดดิเรกรัฐก่อสร้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพและ AF Group Company ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิกรมทหารราบที่2รักษาพระองค์กองทัพบกออสเตรเลียและองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลองจังหวัดชุมพรทางนี้ในวันที่15และ26มิถุนายน2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ากิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทดังนี้วันที่25มิถุนายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นและวันที่26มิถุนายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นพุทธศาสนิกชนเดินทางไปถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครได้จัดสถานที่ภายในพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเพื่อให้คณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกระหว่างวันที่21ถึง25มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นซึ่งในวันนี้มีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนราชินีหน่วยงาน5เหล่าทัพประกอบด้วยทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและกองอาสารักษาดินแดนหรืออส.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.และพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเผยแผ่และเจริญพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทำรงอยู่สืบไปและด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระจริยวัตรที่ทรงมีความสมถะเรียบง่ายทรงเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและมีพระเมตตาสูงในโอกาสนี้ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้มอบหนังสือ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรอัมพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์26มิถุนายน2569ให้แก่ผู้ที่ไปถวายสักการะเป็นที่ระลึกด้วยThank you.
กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เปิดการอบรมหลักสูตรการติดตั้งโซลาร์เซลล์ระบบออนกริดและการเดินสายไฟและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทักษะทางสังคมและอาชีพกลุ่มเปราะบางวันนี้นะศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารี

0: มีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการติดตั้งโซลาร์เซลล์ระบบออนกริดและการเดินสายไฟในกิจกรรมจิตอาสาทักษะทางสังคมและอาชีพกลุ่มเปราะบางภายใต้โครงการการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยภาคซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง26มิถุนายน2569โดยมีเด็กและเยาวชนชายและหญิงจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองและจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองเข้าอบรมรวม62รายสำหรับโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2563ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ก้าวพลาดจนต้องก้าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้วยการปรับทัศนคติฟื้นฟูพฤติกรรมฝึกทักษะวิชาชีพตามความถนัดและความสนใจก่อนกลับคืนสู่สังคมการอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองฝ่ายบริหารจัดการโรงแยกก๊าซและกิจการเพื่อชุมชนบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนเข้าไปอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้นหลักการทำงานของโซลาร์เซลล์โครงสร้างและส่วนประกอบการออกแบบติดตั้งการตรวจสอบบำรุงรักษาและการประมาณราคาติดตั้งเมื่อจบหลักสูตรที่อบรมแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรสามารถนำไปประกอบอาชีพได้นอกจากนี้เด็กและเยาวชนยังได้รับการอบรมจิตอาสาด้วยเช่นการทำอุปกรณ์ยางยืดเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษปัจจุบันคณะทำงานโครงการได้ดำเนินงานตามแนวพระดำริอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถปรับตัวและกลับคืนสู่สังคมได้โดยปกติสุขและไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีกอันเป็นการพัฒนากระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเพื่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกต่อเด็กและเยาวชนครอบครัวและสังคมอย่างยั่งยืนจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: ยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฐายะติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฐายะติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
2: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
2: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
2: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
2: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
2: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
2: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
2: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
2: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
2: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
2: ติสรณะคมนังนิธิ

0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
0: อธินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: อธินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
0: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยะมัชฌาปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌาปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติยันที
1: สาธุ
0: สีเลนะโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีหลังวิโสทะเย
1: สาธุธัมมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชรีอันทิวรังอายาจทะสันติทัสตาปรัชขชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปะชัง
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะถิเกจิมนุชฌาเอนติอนุมัคเคปฏิปเทมัคคันเตปฏิปุจฉามะกุหิงวังกัตตะปัพพโตเตตัทธะอัมเหปัสสิตตวากะลูนังปริเททะยุงทุกขันเตปฏิเวเทนติทูเรวังกัตตะปัพพโตติอีอนุสนธิพระสัทธรรมเทศนาบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาพรรณนาเรื่องเวสสันดรกันวรรณประเวศสืบเนื่องมาจากกันทานการกันที่สามซึ่งเป็นเรื่องในอดีตชาติขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้งที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรโพธิสัตว์บำเพ็ญทานบารมีและเป็นหนึ่งเรื่องในพระเจ้าสิบชาติเพื่อประดับสติปัญญาบารมีของคณะท่านเจ้าภาพในการที่สี่คือคุณโยมขันทองอุดมมหันติสุขพร้อมครอบครัวแล้วก็บริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำนักงานใหญ่และคณะญาติโยมสาธุชนที่มาขวนฝายในการบำเพ็ญบุญกุศลและเป็นพื้นฐานในคุณธรรมจริยธรรมสำหรับการดำเนินชีวิตสืบต่อไปโดยสมควรแก่กาลและเวลาญาติโยมได้ฟังแลกันที่3มาแล้วเดี๋ยวกันที่5รออยู่แล้วเพื่อประกอบไม่เปื่อยจนเกินไปก็สลับเสียงกันบ้างหลวงพ่อจะเทศสไตล์สบายๆพอฟังเข้าใจสำหรับกันที่4นั้นเนื้อย่อง่ายๆพระเวสสันดรพร้อมด้วยพระนางมัตสีพระโอรสและพระธิดาทั้งสองคือพระชาลีและพระกัณหาเสด็จดำเนินออกจากนครสีพีด้วยความทุกข์ยากลำบากตลอดทางในที่สุดก็เสด็จถึงเมืองเจตราชจึงแวะเข้าประทับพักพระวรกายอยู่ที่ศาลาหน้าพระนครกษัตริย์เมืองเจตราชทรงทราบข่าวก็เสด็จทูลเชิญให้ประทับอยู่ด้วยแต่พระเวสสันดรไม่ทรงยินดีและตัดบอกจุดประสงค์ของพระองค์เสด็จไปสู่เขาวงกตบวชเป็นฤาษีเพื่อประพฤติพรตคติประจำการนี้ก็คือถึงข่าวลำบากก็ต้องทนลำบากได้ไม่ย่อท้อต่อความลำบากผู้นั้นจัดว่าเป็นปราชญ์ย่อมได้รับความสุข ซึ่งเป็นปลายทางแห่งความลำบากดำเนินความตามเอื้องในชาดกว่าสมเด็จพระเวสสันดรพร้อมด้วยพระนางมัตสีพระโอรสและพระธิดาทั้งสองพระองค์คือพระชาลีและพระกัณหาเสด็จนิราชจากพระนครสีพีโดยลีลาดไปตามมัณฑวิธีในแถแนวลำเนาภัยโซนพระองค์ทอดพระเนตรเห็นหมู่มนุษย์เดินผ่านมาโดยมัณฑเดียวกันจึงตรัสจุนทรวาทถามถึงเหตุว่าขุนเขาองค์กฎปรากฏอยู่แห่งใดไกลหรือใกล้อธิบายความให้แจ้งชัดหมู่มนุษย์จึงทูลอธิบายแก่พระโพธิสัตว์ว่าหนทางที่จะไปเข้าวงกฏนั้นอยู่อีกไกลและกันดารนักกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์เสด็จอยู่ระยะอาหารเมื่อถึงคราวตกยากพลัดพรากจากพระคติยวงศ์มาเดินอยู่ในโพรงไพรดูช่างนาเวทนาควรที่จะสงสารช่องกุมารพระเยาววัยยังมีเคยได้เสวยทุกมาเดินบุกโพรงไพรน้ำอสุชนไหลนองพระพลักในยันเนศทรงพระโศกาปริเวทนาการมีวางวายพระบิดาก็ชี้ชวนให้ชื่นชมในไพรโซนมีความร่มรื่นเขียวขจีทั้งมีหมู่ไม้นานาพันธุ์ด้วยหวังจะได้ให้บรรเทาทุกทีทรงมีพระทัยคิดถึงพระราชวังพระราชโอรสทั้งสองพระองค์เมื่อได้ทัศนากาแล้วก็บรรเทาเสียได้ซึ่งความอาวรณ์ซ่องพี่น้องชวนกันทอดพระเนตรชมหมู่ไม้นานาพันธุ์บ้างผลิตดอกออกใบบ้างก็ทรงผลดารดาษดูตะการตานาชวนชมอภิรมเพลิดเพลินพระราชาหรือไทยยิ่งเมื่อทรงเห็นผลรุกขสุกงอมมีพวงจอห้อยย้อยระยะอันนาอภิรมนั้นก็ทรงกันแสงสะอื้นอ่อนวอนทูลพระบิดาว่าข้าแต่พระจอมเกศลูกนี้ใครจะได้ชมพลลูกขชาติที่มีทั้งความสวยงามบ้างก็ประหลาดแตกต่างกันขอพระองค์ทรงปริตปลดจอดพวงปรึกษามาให้กันหาและชาลีเถิด องค์สมเด็จพระเวสสันดรก็ทรงเลือกเก็บผลปรึกษาถึงสุขงอมพร้อมกับประทานให้แก่สองปิโยรสจากนั้นสี่ขัตติยราชเสด็จจรลีล่วงมันคาได้สิบโยชน์ก็บรรลุถึงเขตเมืองเจตลาดด้วยวาเทพเจ้าผู้ทรงมหิทธิศักดิ์สิงสถิตอยู่ที่ภูพาและภูมิในวันปเวช่วยย่นย่อวิธีทางระหว่างพงภัยให้น้อยลงองค์พระนรนาถก็เสด็จถึงเมืองเจตรราชเพียงวันเดียวเท่านั้นโดยยังมีทันพบคำแล้วเสด็จเข้าไปประทับพักพระวรกายอยู่ที่นาศาลาพระนครนั้นครั้งนั้นชนชาวเมืองเจตลาดเที่ยวสัญจรตามมัณฑวิธีได้พบพนางมัตสีเขาก็เป็นที่อัศจรรย์ยิ่งนักด้วยคิดว่าพนางเจ้านี่ทรงสิริโสภาเลิศกว่านารีทั้งหลายแต่เหตุฉะไหนจึงเสด็จมาจรลลีด้วยพระบาทชนีดูมิสมควรชนทั้งหลายจึงชวนกันแวดล้อมแล้วทูลถามพระนางมัตสีก็ตัดบอกความให้ทราบเหตุหมู่ชนครั้งได้ทราบเรื่องของพระกษัตริย์ต่างก็โทมนัสพิไรรำพันว่าโอ้จะลอยกรรมเก่ามาตามทันพระนางเจ้าแล้ว ในการก่อนพระนางเจ้าเคยประทับอยู่ในพระราชนิเวศเสด็จไปทางแห่งใดก็ดูพรั่งพร้อมพร้อมล้อมด้วยหมู่พระสนมพระสุวรรณรัตน์สิวิการาชมาบัดนี้พระนางเจ้ามาเดินอยู่ด้วยเบื้องยุคลบาทเป็นการไม่สมควรเลยดังนั้นมหาชนจึงนำความนี้ไปกราบทูลแก่บรมกษัตริย์เจตราชกษัตริย์นครเจตราชคันทราบความว่าพระเวสสันดรเสด็จนิราชจากพระนครสีพีมาเป็นอนาถาหาที่พึงมิได้ดังนี้แล้วก็ทรงประสงค์เสด็จมาสู่สำนักพระเวสสันดรอภิวาทแล้วพรรณนาความว่าข้าแต่พระรมเกตระกูลแก่นกษัตริย์อันว่าสรรพสิ่งยังไม่พิบัติพระร่มกล่าวยังครองกรุงพาราเป็นบรมสุขสรรพทุกข์ไม่ยำยีทั้งองค์สมเด็จพระชนกชนนีนาถก็คงเสวยสุขปราศจากโรคภัยอันตรายทั้งปวงประชาชนชาวเมืองสีพีไม่เดือดร้อนยังคงเป็นสุขสถาพรอยู่หรือพระพุทธเจ้าข้าดังข้าสงสัยในเหตุการณ์มีหรือพระเกศแก้วจอมกษัตริย์จะมาเดินนิราศอะไรแอมรางในไรพระนครปราศจากจตุรงค์นิกรราชรถทั้งมามงคลคชสารที่เคยทรงมาดำเนินอยู่เพียงสี่พระองค์ดูแล้วน่าอนาถหรือว่ามีหมู่อมรินทะมาราวีเสียพระนครสีพีแล้วทูลกำมอมแก้วจึงต้องพลัดพรากจากขติยวงศ์มาเดินดงบุกป่าฝ่าพงไพรจนถึงเจตราชนครข้าพระบาทขอพระองค์ตรัสบอกให้ข้าพระพุทธเจ้าทราบเถิดเมื่อพระเวสสันดรทรงได้สดับสารแล้วทรงมีพระราชบัญหารเฉลยเหตุว่าดูก่อนสหายผู้ครองนครเจตลาดเราขอขอพระทัยที่ท่านไต่ถามถึงพระปรยุรญาติราชปิตุรงก็ทรงสุขสำราญทั้งประชาชนชาวสีพิรัตไม่เดือดร้อนระงับดับภัยใดแต่เรานิราชจากเมืองมาสู่ป่าพอเหตุว่าเราประกอบด้วยศรัทธาเสียสละพญาเสวตตะกุญชรอันเป็นพาหนะพระที่นั่งมาตั้งแต่ตนตระกูลที่เป็นสีสวัสดิมงคลอยู่คู่พระนครแก่พราหมณ์ชาวเมืองกาลิงคราอาตแต่ว่าชนชาวเมืองสีพีไม่ยอมอนุญาตชวนกันกริ้วโกรธทูลยืนอุทธรณ์โทษแก่พระเจ้ากรุงสีพีผู้เป็นบิดานะพระองค์จึงรับสั่งให้เนรเทศเราออกจากพาราด้วยลำเราทำผิดต่อจรรยาบรรณของขติยะราชวงศ์โบราณมาพระพุทธเจ้าข้าพระองค์เสด็จดำเนินไปในพงภัยอันกันดารดูจะทรงลำบากเป็นกษัตริย์มาตกยากมิควรเลยขอพระองค์หยุดพักเพื่อเสวยสุทธาโพธิ์ทางกระยาหารอันเอมโอดให้บรรเทาทุกข์ทรมานที่ทรงลำบากมาพระองค์จึงตรัสว่าสรรพสิ่งที่ท่านจำโนองนำมาพระราชทานให้แก่เราผู้เข้มใจก็ขอขอบพระทัยที่ท่านคำหนึ่งนับเป็นญาติพระเป็นพระคุณอันยิ่งฝ่าพื้นพระสุธาและอากาศไม่เทียบเท่าแต่ว่าสมเด็จพระปิตุเรศทรงกริ้วโกรธและขับไล่เราผู้มีโทษเสียจากพระนครนะอีกทั้งเราจะรีบบทจรไปเขาวงกตจึงขอให้ท่านช่วยแนะแนวตำแหน่งมันคา ไปยังเข้าวงกฏให้เราจรเถิดพระพุทธเจ้าข้าขอพระองค์อย่าได้อาวรวิตกถึงโทษนั้นเลยข้าพระเจ้าวิเคราะห์เห็นว่าไม่เป็นไรจะชวนกันไปทูลขอขมาโทษให้พระเจ้ากรุงศรีพีทรงพระกรุณาโปรดให้กลับคืนราชวังจึงจะให้พระยุคลบาทเสด็จคืนนครศรีพีด้วยบริวารใหญ่ไม่ให้พระองค์อัปยศแก่ชนชาวเมืององค์พระเวสสันดรจึงตรัสว่าปวงประชาชนเขาแค้นเคืองทูลให้เนรเทศเราราชจากนครไปตามพงพลายพระบิดาก็มิได้ทรงเป็นใหญ่แต่พระองค์เพียงผู้เดียวยอมประพฤติตามความประสงค์ของชนชาวเมืองศรีพิราอัตแม้ท่านจะไปกราบทูลให้พระบิดาอนุญาตให้กลับคืนนครแต่ชาวเมืองศรีพีก็จะมาหมายมุ่งประทุษจิตให้สมเด็จพระบรมบพิตรภูรมกล่าวเพราะเหตุว่ารับเรากลับคืนสู่กรุงศรีพีพญาเจตลาทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าเมื่อไม่ชอบพระทัยจะเสด็จกลับคืนพระนครก็ตามแต่พระอัธยาศัยขอเชิญเสด็จคืนของเมืองเจตลาทเพราะเป็นมิ่งมงกุฎแห่งนครปกปักรักษาประชาชนอยู่ดีมีสุขเกษมสันต์มิให้พระองค์เสด็จไปทุกยากแสนลำบากอยู่ท่ามกลางพงพีอันข้าพระบาทนี้ขอวอนพระยุคลบาทพระบรมเวสสันดรคันได้ทรงสดับฟามจึงตรัสบัญชาตอบว่าท่านจะมามอบเมืองเจตลาทให้แก่เราในครั้งนี้เราก็มิได้มีพระทัยยินดีที่จะเสวยสิริสมบัติในพระนครด้วยว่าชาวเมืองเชตุดรเขาแค้นเคืองจัดให้เนรเทศท่านจะมามอบนาคาเรศให้ครอบครองพระนครทั้งสองนี้ก็เป็นราชสัมพันธมิตรก็จะเกิดการวิปริตอราวรานจะเสียจารีตประเพณีที่ดีอันมีมาแต่โบราณและจะเกิดโกลาหลเดือดร้อนไพร่ฟ้าประชาชนทั้งสองฝ่ายต่างก็จะมุ่งหมายประทุษร้ายกันอันจะเกิดภัยพิบัติไล่ความสุขด้วยเหตุจากเราเพียงผู้เดียวที่จะนำทุกข์ให้ท่านทั้งหลายอันหนึ่งสมบัติอันใดเนืองในเมืองเจตลาทซึ่งท่านทั้งหลายอนุญาตยกให้นั้นเราขอคืนให้ไว้เสวยสุขขอท่านจงอยู่ปราศจากทุกภัยอันตัวเรานี้จะขอลาไปสู่เข้าองค์กฎประพฤติพรตพรหมจรรย์เป็นฤาษีเพศขอเชิญท่านแนะแนววิธีให้เราจรไปยังเข้าวงกฏนั้นเถิดพญาเจตลาทั้งหลายทูลบ่ายเบี่ยงจะทูลเชิญให้ประทับอยู่ด้วยครั้นสมเด็จพระเวสสันดรมีคล้อยตามพระทัยก็สุดวิสัยจึงทูลสมเด็จพระบรมบพิตรให้เสด็จเข้าในนครด้วยหวังจะให้เสวยสุขเกษมสารในเวลารุ่งอรุณจึงค่อยเสด็จดำเนินไปในเขตเข้าวงกฏองค์พระเวสสันดรก็ถ่อมพระองค์ว่าเราเข้นใจไหลศักดิ์จึงมิได้เสด็จเข้าไปยังสำนักในพระนครในที่สุดพญาเจตลาทก็ได้ตกแต่งศาลาที่ประทับปิดบังด้วยมาแล้วถวายการอาราคาให้เป็นอย่างดีและบรรดากษัตริย์พร้อมด้วยเสนาอมาตย์ต่างห้อมรอมอยู่อย่างแออัดตราบเท่าพระสุริยาทอแสงเปิดม่านฟ้าจึงเชิญให้พระยาบรมนรนาถทรง ทรงสุคนทานแล้วเท่าพระกรยาหารให้เสวยขั้นเสร็จแล้วก็ทูลเสด็จบทจรสู่ต้นทางที่จะไปเข้าวงกตทั้งแนะนำหนทางให้ทัชชี

0: หมายแล้วส่งตั้งเจตบุตรพรานไพรเป็นพนักงานรักษาคุ้มภัยทางไปเข้าวงกฏเป็นอย่างดีเยี่ยมต่อจากนั้นพระเวสสันดรและพระนางมัตสีก็อำลากษัตริย์เจตราชโอบอุ้มพระโอรสส่งพระดำเนินไปตามแนวทางที่เจ้าเมืองเจตราชตรัสถวายคำแนะนำไว้แล้วระหว่างทางทรงพบพรานลาเนื้อนายพรานก็ได้ถวายเนื้อย่างพระเวสสันดรได้ประทานปิ่นทองเป็นรางวัลแล้วเสด็จดำเนินต่อไปจนถึงเข้าวงกฏพบอาสมมาบทที่พระวิษณุกรรมเทพบุตรมาเนรมิตไว้ตามเทพบัญชาของท้าวอมรินทราธิราชก็ทรงโสมนัสยินดียิ่งนักในที่สุดกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ก็ทรงผนวดเป็นฤาษีประทับอยู่ในอาสมเสวยสุขตามสมควรแก่ถิ่นฐานดำรงพระชนชีพด้วยผลไม้นานาชนิดที่พระนางมัตสีเป็นผู้แสวงหามาถวายประมาณการนานถึง7 เดือนที่บำเพ็ญพรตอยู่ที่เขาวงกฏ
1: ญาติโยมที่ได้ฟังเนื้อหาสาระกันวันประเวทสรุปความจากเรื่องพระเวสสันดรก็คือตอนที่พระเวสสันดรพร้อมด้วยพระนางมัตสีพระโอรสและพระธิดาทั้งสองพระองค์เสด็จเข้าดงพรงพีไปอยู่ที่เขาวงกฏด้วยถูกพระเจ้ากรุงศรีพีพระบิดาทรงเนรเทศจากพระนครโทษฐานที่บริจาคช้างมงคลแก่พราหมณ์ทั้งยังเป็นเหตุให้พระองค์จะได้บำเพ็ญเนกขัมมะบารมีเพื่อความบริบูรณ์แห่งบารมีธรรมที่เคยสร้างสมมาและเพื่อจะได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณอันเป็นเป้าหมายสูงสุดดังนั้นเมื่อมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนแล้วก็ต้องกระทำและปฏิบัติไปตามจุดประสงค์นั้นด้วยความพยายามอดทนและจริงใจจึงจะสำเร็จผลสมตามปรารถนาสมด้วยสุภาษิตที่ว่าวายะเมธวะปุริโสยาวะอัตถัสสะนิปทาแปลว่าเกิดเป็นคนควรพยายามเรื่อยไปจนฝ่ายจะประสบผลสำเร็จเหมือนอย่างพระบรมเวสสันดรฉะนั้น
0: ในการที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาวันประเวทขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและบารมีธรรมที่ได้บำเพ็ญแล้วจงเป็นพลวปัจจัยดลบันดาลให้คณะท่านเจ้าภาพคุณโยมขันทองอุดมมหันติสุขพร้อมด้วยครอบครัวบริษัทบุญหลอดบิวเวอรี่จำกัดสำนักงานใหญ่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่รวมเป็นบุญในคราวนี้ปราศจากโรคขาพาอาจภัยพิบัติอุปัตถวันตรายทั้งหลายจงเป็นผู้เจริญด้วยอายุวันนะสุขภละปฏิภาณธรรมสารสมบัติปาสนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมขอสิ่งนั้นจงสำเร็จจมปาถนาทุกประการเถรแสดงพระสัทธรรมเทศนากันวันนะประเวทอันประกอบด้วยพระคาถา57พระคาถาก็สมควรแก่เวลาจึงขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกา

จูงมือบุตรชุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าตือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ

0: ปูเคที่อยากไปเที่ยวอ่ะอ๋อโอเคค่ะคุณปู่ถ้างั้นหนูไม่รบกวนคุณปู่แล้วบ๊ายบายค่ะคุณปู่คิดถึงนะคะจุ๊บ
1: ๆเหงามากเลยค่ะไม่มีใครพาไปเที่ยวคุณปู่บอกว่าคุณปู่ต้องไปทำธุระเดี๋ยวจะรีบกลับมาค่ะคุณยายเป็นคนใจดีค่ะแล้วก็ชอบทำขนมทำกับข้าวอร่อยอร่อยให้กินแล้วก็ไม่เคยตีเคที่เลยค่ะ
2: คิดถึงคุณปู่ละสิ
0: ใช่แล้วค่ะคิดถึงมากๆเลยค่ะ
2: แล้วไปไหนกันมาบ้างล่ะกับคุณปู่อ
0: ๋อก็ไปดำนาไปเล่านิทานไปโยคะแล้วก็ไปเชียร์บอลอุ๊ยไปเยอะมากเลยค่ะ
2: โอ้โหรู้สึกสนุกค่ะได้ฟังเขาเล่าให้ฟังว่าไปโยคะไปเชียร์บอลไปตั้งหลายอย่างน่าตื่นเต้นน่าสนุกนะพายายไปบ้างได้ไหมล่ะ
0: โอ้โหดีเลยค่ะเพราะหนูเตรียมไว้ที่ที่นึงที่จะพาคุณยายไปค่ะ
2: จริงนะ
0: จริงค่ะ
2: มันรีบกินข้าวเข้าเดี๋ยวเราจะได้ไปด้วยกัน
3: ถึงแม้คุณปู่จะไม่อยู่เพราะติดธุระต่างจังหวัดแต่ก็ยังมีคุณยายคนสวยที่จะมาดูแลและพร้อมที่จะออกกำลังใจไปด้วยกันต้องติดตามกันต่อนะครับว่าการผจญภัยของสองสาวต่างวัยในวันนี้จะสนุกและน่ารักขนาดไหนและแล้วก็เดินทางมาถึงสถานที่นั่นก็คือศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคนตำบลคลองโคนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามไม่ไกลจากกรุงเทพนั่งรถมาแป๊บเดียวก็ถึงซึ่งที่นี่เป็นป่าชายเลนที่มีโคลนเป็นส่วนประกอบโดยใกล้เคียงมีพื้นที่ป่าชายเลนที่เปิดให้เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สำหรับผู้คนที่สนใจ
0: หนูพายายมาป่าชายเลนค่ะ
2: แล้วมาให้ยายมาทำอะไรป่าชายลงชายเลนเนี่ย
0: อ๋อมาเล่นสกีโคนค่ะ
2: อ้าวไม่ถามยายเลยพายายมาแล้วยายจะไหวไหม
0: อ
2: ๋
0: อไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะว่าเขาจะมีเทรนเนอร์มาสอนยายค่ะ
2: อ๋อเหรอแหม
4: สวัสดีครับ
0: คุณยาย
4: น้องพี่สวัสดีครับ
3: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์คนนี้นี่เอง
4: กิจกรรมวันนี้ที่ผมจะพาคุณยายกับน้องเคที่ไปเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมแอดเวนเจอร์ด้วยแล้วก็ทำความดีเพื่อสังคมด้วยเนาะการท่องเที่ยวเชิงรักครับก็คือการท่องเที่ยวที่สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติด้วยหรือว่าคืออย่างหนึ่งในส่วนของเราเนี่ยก็คือเมื่อเรามาปลูกป่าแล้วเนี่ยกิจกรรมเนี่ยเราเสริมเข้าไปให้มันไม่น่าเบื่อขึ้นคือบางคนอาจจะคิดว่าการทำความดีการท่องเที่ยวเชิงรักเนี่ยมันจะต้องเป็นเข้าค่ายสิ่งแวดล้อมปลูกป่าอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันอาจจะดูไม่น่าสนใจเท่าคือเราก็ทำการท่องเที่ยวเชิงรักในแบบของคลองโคนของเราเองก็คือการท่องเที่ยวไปด้วยแล้วก็ประกอบกับกิจกรรมสันทนาการแอดเวนเจอร์ต่างๆเนี่ยเพื่อทำให้มันดูตื่นเต้นเร้าใจมากขึ้นนะครับวันนี้ผมจัดเต็มให้ทางคุณยายกับคุณหลานเลยนะครับก็คือทุกกิจกรรมที่เราจะมีให้กับท่านที่สนใจอยู่ที่มาเนี่ยก็จะได้เห็นได้ชมแล้วก็ได้ทำกันในวันนี้ทุกอย่างเลยนะครับวันนี้เราจะไปปลูกป่ากันนะครับไปให้อาหารลิงกันไปเล่นสกีการไปถีบกระดานเลนกันนะครับ
2: อ้าวแล้วยายจะไหวเหรอคะ
4: เดี๋ยวผมดูแลอย่างดีเลยวันนี้นะครับจะเป็นไกด์พาไปเที่ยวพาไปชมแล้วก็สาธิตวิธีการทำการเล่นด้วยนะครับ
2: นี่หัวข่าวยาย
0: ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะยาย

0: ยายยังมีหนูมาช่วย
1: จริงเหรอช่วยยายได้แน
0: ่นะงั้นเราไปกันเลยค่ะป
1: ้าไปไปไป
2: สำหรับการปลูกป่าชายเลนนะคะก็คือหนึ่งเลยคือเราต้องไปทำกิจกรรมกลางแจ้งเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวเป็นสิ่งสำคัญก็คือจะต้องมีอุปกรณ์ที่หลีกเลี่ยงป้องกันแสงแดดอาจจะใส่เป็นหมวกปีกกว้างแล้วก็ป้องกันไม่ให้ตนเองขาดน้ำต้องมีการจิบน้ำตลอดเวลานะคะแล้วก็ในลักษณะของการเดินป่าชายเลนเนี่ยมันต้องมีโคลนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือควรจะต้องแนะนำให้ใส่เป็นรองเท้าบูทเพื่อที่จะไม่ให้มีสิ่งสกปรกหรือว่ามีแผลที่บริเวณเท้าได้นะคะแล้วก็ต้องมีการก้มเพื่อปลูกป่าถูกไหมคะก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือไม่ควรจะก้มในการที่ก้มตัวลงไปแต่ควรจะเป็นการย่อเข่าในลักษณะย่อเข่าเพื่อไม่ให้หลังเนี่ยก้มมากเกินไปก็จะทำให้หลีกเลี่ยงอาการปวดหลังได้นะคะ
3: ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ก็จะมีอากาศที่ร้อนอาจจะมีภาวะความร้อนทำให้เจ็บป่วยได้ขาดน้ำได้หรือแมลงสัตว์กัดต่อยนะครับรวมถึงว่าในประเทศไทยเนี่ยซึ่งมีภาวะมีโรคไข้เลือดออกก็ต้องระวังการที่ถูกยุงกัดต้องหลีกเลี่ยงแมลงหรือว่าพยายามจะหายาอะไรมาทาเพื่อจะป้องกันแมลงกัดครับคืออย่างผู้สูงอายุเนี่ยบางทีบางกรณีเนี่ยมีกินยาบางชนิดทำให้ปัสสาวะออกบ่อยทำให้เส้นเลือดขยายตัวซึ่งเมื่อถ้าเกิดว่าเจอแดดร้อนแล้วเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่จะมีภาวะขาดน้ำหรือมีภาวะบาดเจ็บจากความร้อนได้มากกว่าปกติซึ่งการหลีกเลี่ยงเนี่ยก็คือแนะนำว่าให้ดื่มน้ำเยอะๆนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงอากาศที่ร้อนจัดครับ

0: ดูท่าทางสองสาวจะพร้อมแล้วงั้นเรามาเริ่มออกกำลังใจกันได้เลยโดยกิจกรรมแรกของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่คลองโคนนั่นก็คือการลงเรือไปชมทัศนียภาพดูความเป็นระบบนิเวศเพื่อให้เห็นความสำคัญของป่าชายเลนก่อนจะลงมือปลูกกันครับ
1: แล้วเรากำลังจะไปไหนกันเหรอคะ
2: ครับวันนี้นะครับน้องเทนี่เดี๋ยวพี่จะเป็นไกด์วันนี้เราจะพาไปดูป่าของสมเด็จพระเทพกันเป็นป่าชายเลนนะครับแล้วก็กิจกรรมเนี่ยก็จะเริ่มหลังจากที่เราไปถึงป่าแล้วนะครับได้คร
1: ับ สนุกไหมคะ
2: สนุกครับป่าที่นี่ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นป่าชายเลนนะครับซึ่งประกอบไปด้วยหลักๆเลยก็คือป่าตรงกลางต้นตรงกลางนะครับต้นตะแหมแล้วก็ต้นลำพูต้นลำพูเนี่ยก็คือต้นที่หญิงพ่อไปชอบก่อนนั่นเอง
1: อ้าวเหรอคะ
2: นะครับใช่ครับ
1: น่าดูนะแคทพี
3: ่แล้วเราปลูกต้นอื่นได้ไหมคะ
2: ต้นอื่นสามารถปลูกได้ไหมสามารถปลูกได้ครับแต่ว่าต้นที่เราวิจัยมาแล้วว่าโอกาสรอดในการลงไปเพาะชำด้วยมือมนุษย์เนี่ยจะเป็นต่างชนิดนี้ที่จะมีโอกาสรอดเยอะที่สุดนะครับวันนี้ก็จะพาน้องเฮียที่ไปปลูกตรงกลางด้วยนะครับ

0: ชีวิตของเขาเลยนะครับกระดานเลนที่ชาวบ้านเขาจะใช้แทรกกระดานเลนเพื่อเก็บหอยแครงแต่ถ้าไม่มีกระดานเลนตรงนี้นะครับชาวบ้านเขาจะสามารถเคลื่อนที่ไปบนเลนได้ยากมากเพราะว่าตรงนี
1: ้
0: เป็นเนื้อเยื่อนะครับน้องเคที่ถ้าเดินด้วยเท้าเปล่าเนี่ยจมไปเกือบถึงหัวเข่าเลยไม่ต้องปอกครับโยนให้เขาเลยเขาปอกได้

0: ครับน้องเอพี่วันนี้เราก็มาถึงที่แปลงปลูกป่ากันแล้วนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับไล่ยาวไปเลยจนถึงสุดตรงนู้นเลยเนาะเห็นภูเขาไหมครับ
1: ค่ะ
0: ตรงนู้นเลยนะตรงชายป่าตรงภูเขาตรงนั้นนะครับจะเป็นพื้นที่ปลูกป่าของสมเด็จพระเทพ
1: อ๋อเหรอ
0: นะครับแล้วก็ต้นที่ลงวันนี้นะวันนี้เรามาปลูกป่าเป็นป่าเขาเรียกว่าป่าเลนเป็นป่าด้านนอกคือเดี๋ยวเมื่อน้ำขึ้นเนี่ยน้องเคที่จะไม่เห็นพื้นที่ตรงนี้เลย
1: อ้าวเหรอ
0: นะครับน้ำจะกบไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาถึงเรียกว่าเนี่ยเป็นทะเลโคลนนะครับทะเลโคลนที่คลองโคลนนั่นเองนะครับเนาะก็เดี๋ยววันนี้เราพร้อมแล้วด้านหน้าที่น้องเคที่เห็นสงสัยไหมคืออะไร
2: มันคืออะไรอะคะ
0: อันนี้ที่เห็นนะครับอันนี้ก็คือหนึ่งในอุปกรณ์ในการทำอาหารกินด้วยนะแต่เราประยุกต์ในการปลูกป่าด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็คือกระดานเลนเขาเรียกว่ากระดานเลนนะเราจะนั่งบนนี้นะครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่

0: พี่ที่ใจดีเนี่ยนะครับจะไถกระดานไปให้แล้วเดี๋ยวน้องเกตี้ก็จะปลูกป่าบนแปลงนี้กันนะครับแต่วิธีการปลูกป่านะครับพี่ก็จะสอนน้องเกตี้นะว่าเราต้องปลูกยังไงทำยังไงอะไรนะอีกทีนึงนะครับตอนแรกที่เห็นเลยนะครับก็แอบเป็นห่วงทั้งสองคนเลยนะเพราะน้องเกตี้ก็ยังเล็กนะครับส่วนคุณยายก็มีอายุแล้วนะครับเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่ากิจกรรมเนี่ยมันจะค่อนข้างจะหนักและลุยนิดนึงครับน้องเกตี้ตอนนี้เราอยู่กันบนแปลงแล้วนะครับก็จะสังเกตได้ว่าเลนเนี่ยค่อนข้างจะลึกเลยนะครับเราเนี่ยพี่ลงไปในเกือบถึงหัวเข่าเลยแต่พี่บอกน้องเกตี้เรื่องกระดานเลนว่าถ้าอยู่บนกระดานเลนเนี่ยมันจะทำให้เราเคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้นเนาะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามันจะต่างกันยังไงแล้วเนี่ยต้นที่อยู่ในมือของเราเนี่ยครับคือต้นโกงกลาง
1: ต้นโกงกลาง
0: เป็นไม้ป่าชายเลนชนิดหนึ่งนะครับซึ่งนิยมใช้ในการปลูกมากที่สุดเพราะอัตราการรอดของเขาจะสูงที่สุดเนาะก็จะสาธิตวิธีการปลูกนะครับประโยชน์ของเขาเนี่ยนะครับทำไมเราต้องปลูกต้นนี้ทำไมเราไม่ปลูกต้นอื่นนะครับประโยชน์ของต้นโกงกลางเนี่ยหนึ่งเลยนะครับคือเขาเมื่อเขาโตแล้วเนี่ยเขาจะช่วยยึดเกาะหน้าดินรากของเขาเนี่ยนะครับคุณยายของเกตี้เขาจะช่วยยึดเกาะหน้าดินไม่ให้ดินพวกนี้ละลายหายไปกับน้ำนะครับแล้วก็จะช่วยเป็นบ้านของกุ้งหอยปูปลาด้วยอย่างนี้น้องเกตี้เห็นหอยตัวเมื่อกี้เนี่ยน่ารักไหมครับเนี่ยเขาก็จะเป็นบ้านให้สัตว์พวกนี้เขาได้หลบอาศัยวางไข่ขยายพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกุ้งหอยปูปลาที่เราทานกันทุกวันเนี่ยนะครับล้วนได้แต่ทะเลนี้ทั้งนั้นเลยนะอันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่อ่าวไทยตอนในนะครับแล้วผมยังไม่ได้บอกตอนนี้อยู่อ่าวไทยตอนในนะครับบริเวณปากแม่น้ำแม่กลองนั่นเองผมก็จะสอนตอนที่คุณยายปลูกนะครับในการปลูกต้นกงกลางที่ถูกวิธีนะครับเนาะต้นกงกลางนะครับรากเขาจะอยู่ส่วนด้านล่างเพราะนั้นเราจะต้องเอารากเขาลงดินนะครับวิธีการปลูกครับน้องเกตี้นั่งเลยนะครับนั่งเข่าเลยโอเคนะครับให้น้องเกตี้นะครับขุดลงไปในดินเลยนะครับ1ฝ่ามือจุ่มลงไปเลยครับจุ่มไปเลยทำตามพี่นะขุดลงไปเลยขุดลงไปเลยครับโอเคขุดไปลึกครับขุดไปลึกขุดลงมาอีกโอเคขุดอีกครับขุดอีกขุดลงมาอีกขุดลงมาอีกโอเคขุดอีกนิดนึงโอเคขุดบริเวณนี้นะครับตรงนี้โอเคนะครับขุดเลยนะครับพอคุณได้หลุมแล้วปุ๊บน้องเกตี้วางต้นไม้ลงไปนะครับโอเคเอาให้ชิดกับต้นไม้นะครับแล้วก็เอาดินเนี่ยโปะเข้าไปเลยครับ
1: พอไหมขนาดนี้นี่นะแล้วยายก็เอาดินกบ
0: กบแล้วก็พอกบเสร็จแล้วนะครับน้องเกตี้กับคุณยายครับเราก็กบให้แน่นติดให้แน่นให้ต้นมันตั้งตรงนะครับโอเคท่านี้ครับท่านี้ก็เป็นทันเสร็จแล้วนะวิธีการปลูกต้นกลางปลูกนะครับใช่แค่นี้เดี๋ยวเขาก็จะขยายรากต่อไปนะครับแล้วก็ละใบเขาจะโตของเขาเองนะครับตามสภาพแวดล้อมเขา
1: ถ้าน้ำมันก็จะเต็มใบมาหมดเลย
0: ใช่เดี๋ยวน้ำที่เนี่ยมันจะไม่ท่วมขังมันจะแห้งบ้างขึ้นบ้างเงี้ยไม่มีผลต่อตรงกลาง
1: ครับแล้วต้นเขาก็อยู่ได้แบบ
0: อยู่ได้ครับถ้าโตแล้วก็จะเป็นป่าให้เราเลยนะครับ

0: นียวออกขุดเป็นหลุมจากนั้นก็หยิบต้นนมกลางใส่แล้วก็ปกให้ดีๆค่ะห้ามให้มันเอียงนอนค่ะต้องให้มันตรงค่ะ
1: ดีค่ะภูมิใจที่หลานเราเนี่ยรักธรรมชาติแล้วรู้จักดูแลธรรมชาติ
2: เมื่อสนุกได้ที่แถมยังเลอะเปลือเปื้อนก็ถึงเวลาอาหารกลางวันแล้วล่ะครับซึ่งอาหารกลางวันของคุณยายและคุณหลานในวันนี้ก็คือหอยแครงที่อยู่ในทะเลนี่เองโดยเราจะให้ภารกิจคุณยายและคุณหลานช่วยกันเก็บหอยแครงเพื่อมารับประทานเป็นอาหารกลางวันไปเอาใจช่วยกันนะครับว่าวันนี้จะอดหรือจะอิ่ม
3: น้องเคทีวันนี้พี่พาน้องเคทีคุณยายมาตรงแปลงเป็นพื้นที่เขาเรียกว่าพื้นที่แลมซ่าไซต์ก็คือพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับก็จะถึงตรงที่เราจะต้องใช้กระดานเลนเนี่ยนะครับให้ถูกวัตถุประสงค์เขาแล้วคือเราจะต้องอยู่บนกระดานเลนแล้วแท็กเพื่อเก็บหอยแครงกันแต่ว่าวิธีการเก็บหอยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหอยแครงหอยเสียบหอยกระปุกเนี่ยล้วนแล้วแต่ต้องมีการวิธีการนะครับนะวิธีการเอาหอยเนี่ยเราจะใช้มือเนี่ยนะครับว่าลงไปบนดินเบาๆน
1: ะ
3: ไม่ต้องไปล้วงอะไรมากครับมันเขาจะอยู่บนหน้าดินแล้วว่าลงไปบนดินเบาๆแล้วรู้สึกว่าเอ้า

0: ือเราไปดมตัวข่อยเมื่อไหร่เนี่ยนะครับก็คือหยิบขึ้นมาได้เลย
1: หยิบขึ้นมาได้เลย
0: นะบางคนเข้าใจผิดถึงว่าเฮ้ยต้องล้วงต้องฟักอะไรหรือเปล่าไม่ต้องนะครับ
2: อย่างที่อยู่ในมือพี่นะก็คือของโคนนะครับเป็นถิ่นหอยแครงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณนี้หอยแครงจะเยอะที่สุดนะครับขณะที่หาได้โดยทั่วไปเลยนะน้องเฮที่ก็คือหอยแครงนี่ในมือพี่นี่นะครับนะนี่เต็มไปหมดเลย
1: แล้วของยายล่ะ
2: แล้วของยายนี่อันนี้คือพิเศษไปหน่อยครับอันนี้บางคนเคยทานแต่ไม่เคยเห็นนะที่อยู่ในมือของคุณยายเนี่ยคือหอยเสียบ
3: ยกมาเลยคร
2: ับ นะครับหอยเสียบนี่นะครับนี่ครับหอยเสียบ
3: แพง
2: นะฮะมีราคานะครับค่อนข้างจะหาทานยากอยู่นะครับแต่ว่าที่พบได้เยอะในคลองควนก็คือนี่ครับหอยแครงนะอันนี้จะเป็นยังเป็นลูกหอยแครงอยู่นะครับหอยแครงอายุประมาณสัก 4-5 เดือนนะครับของหอยแครงอันนี้ก็เป็นหอยเสียบ
1: อันนี้
2: ก็จะเป็นหอยปูเสฉวนนะครับอันนี้เป็นปูเสฉวนนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวน้องเกที่เข้าใจใช่ไหมครับว่าต้องทำไงครับต้องโบกมืออย่างนี้เนาะ
4: ค่ะ
2: นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันเลยขึ้นกระดานเรียนได้เลยครับ

0: หอยมาให้พี่มา
1: ให้พี่ขึ้นเลย
0: เดี๋ยววันนี้หอยเราที่หาได้เนาะ
1: เห็นไหม
0: เดี๋ยวเราจะเอาหอยนี้ไปทำกับข้าวทานกันเนาะหอยสดจากทะเลเลยนะครับน้องเอที่นี่ตัวใหญ่เนาะเอที่ดูดิ
1: ด
0: ิใหญ่วะ
2: กินยำหอยแช่งกัน
0: จ้าคือผมคิดว่าโอเคเลยนะเพราะว่าเป็นครั้งแรกของคู่คุณยายคุณหลานเนี่ยผมคิดว่าครั้งแรกทำได้ขนาดนี้ถือว่าแจ๋วแล้วครับวันนี้เลยเริ่มเลยก็คือพาไปหาให้หาลิงก่อนเลยนะครับแล้วก็พาไปปลูกป่าป่าชายเลนของสมเด็จประเทศนะครับรวมถึงพาไปไถกระดานเลนเก็บหอยแครงกันนะที่เราจะมาทำอาหารกันในวันนี้แล้วก็รวมถึงสกีเลนด้วยนะครับเป็นกระดานเลนสนุกสนุกน้องเอที่ครับวันนี้เราเป็นกิจกรรมแอดเวนเจอร์สุดท้ายแล้วเนาะนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นสกีกระดานเลนกันก็คือกระดานเลนที่เราใช้เก็บหอยแหละแต่เดี๋ยวว่าเราจะเอาลากกับเรือสกีนะครับคล้ายๆกับอารมณ์ประมาณเซิร์ฟบอร์ดเลยนะครับชอบไหมเอาไหม
2: ตื่นเต
0: ้นครับเอาแล้วน้องกิ๊กที่ไอ้คุณยายไหวไหมวันนี
1: ้โอ้ยยายไม่ไหวแล้ว
2: แค่น
1: ี้
2: เอง
1: โอ้โหไปเถอะเคที่ไปเถอะ
0: แล้วเดี๋ยวพี่จะเป็นไกด์พาน้องเคที่ไปนะครับพาไปเล่นเลย
1: แคทตี้เขาชอบเล่นเจ็ตสกีอยู่แล้ว

ส่วนใหญ่ผมก็พยายามจะบอกน้องเคที่กับคุณยายให้ทราบถึงว่าวิถีชีวิตของคนที่นี่นะครับว่าเขาอยู่กันยังไงเขาหากินกันยังไงแวดล้อมตรงนี้แล้วก็จุดประสงค์ของศูนย์ของเราเนี่ยว่าเราทำเพื่ออะไรประโยชน์ของมันสิ่งที่เราได้กลับมาจากการทำประโยชน์ไปแล้วเนี่ยจะได้อะไรกลับมา

0: นะครับจากผลงานของน้องเคที่กับคุณยายเนาะที่มาเก็บหอยแครงกันมาเมื่อกี้นี้ข้างนอกครับวันนี้เราก็จะเอามาทําเมนูอาหารกันเมนูอาหารวันนี้เราก็จะทํายําหอยแครงแต่เป็นยําสูตรโบราณนะครับเป็นยําแบบโบราณเนาะก็วัตถุดิบเราก็เตรียมมาให้แล้วนะครับยําสูตรโบราณมันก็จะไม่มีอะไรมากเนาะครับก็จะมีตะไคร้นะครับหอมแดงมะนาวพริกนะครับก็หั่นซอยเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็เป็นน้ํายําสูตรพิเศษนะครับอันนี้เป็นน้ํายําสูตรพิเศษของเรานะครับก่อนอื่นเดี๋ยวคุณยายของพี่ต้องช่วยพี่ลวกหอยก่อนเนาะนะครับ
1: ค่ะ
0: เวลาลวกหอยนะครับเราจะใส่ลงไปเลยนะครับเรานับ1-20ครับใช่แล้วเขย่าครับเขย่าเพื่อเลยเนาะ20วิเพื่อที่หอยจะได้ไม่สุกแล้วก็ไม่ดิบจนเกินไปครับ
2: 10 11 12 13 14 15 16

0: ง20
1: โอเค20ครับครับ
0: ค่ะบ้า
1: เสือจะดับน้ำเย็นกันเนาะเพื่อเราจะดับน้ำเย็นเนี่ยเพราะว่าเราจะหยุดการสุกของเขานะครับให้เขาหยุดอยู่ตรงนั้นนะไม่ให้สุกไปกว่านั้นนะครับอ่ะใส่เลยนะครับถ้ากดให้จมน้ำนะครับปล่อยไว้นะครับให้เขาเต็มตัวก่อนนะครับ

0: ับน้ำยำสูตรพิเศษของเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นน้ำเดือดนะครับเคี่ยวกับน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับแล้วก็บีบมะนาวนิดหน่อยนึงแต่ว่าความเปรี้ยวเนี่ยจะเปรี้ยวไม่มากเราต้องมาปรุงเปรี้ยวข้างนอกทีนึงนะครับ
1: ค่ะ
0: ค่อยๆใส่ครึ่งถ้วยก่อนก็ได้ครับ

0: หลังจากที่อิ่มหนำสำราญกับอาหารมื้อกลางวันที่มาจากฝีมือการเก็บหอยของตัวเองกันไปแล้วเราก็มาออกกำลังใจกันต่อด้วยการเรียนรู้วิถีชาวเลที่ยังรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมไว้ได้อย่างไม่เสื่อมคลายอาทิเช่นการแปรรูปสัตว์น้ำเป็นผลิตภัณฑ์อย่างกะปิซึ่งเป็นของฝากขึ้นชื่อของคนคลองโคลนมาเนิ่นนาน
1: นะครับน้องเคที่ตอนนี้เรามาถึงลานตากกะปิคลองโคลนกันแล้วนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับไม่ใช่กุ้งนะนะครับอันนี้คือเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้เรามายืมสถานที่ของพี่เชิญครับพี่สุนันนะครับ
2: หรือพี่ตุ้ม
1: ครับก็พี่ตุ้มก็จะเป็นคนทํากะปิคลองโคลนนี่แหละนะเป็นกะปิขึ้นชื่อของคลองโคลนนะครับต้องเป็นกะปิเคยตาดํานะครับ
3: เคยคืออะไรอะคะ
4: ก็เป็นตัวเคยตัวเหมือนกุ้งตัวเล็ก
1: กุ้งจะเล็กกว่านะครับยังไงต่อครับได้มาแล้วทำไง
4: ได้มาแล้วก็เอามาใส่เกลือ
1: ใส่เกลือคุกไว้คืนหนึ่ง
4: คุกไว้คืนหนึ่งแล้วก็เอามาตากสามวัน
1: ตากสามวันหรือภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าสามแดดใช่ไหมครับ
4: กลับทุก
1: เลยอ่ะวิธีการกลับ
4: เนี่ยกลับแบบเนี้ย
1: อ๋อให้มันโดนแดดได้ทั่วถึงเนาะนะครับน้องเคที่สงสัยไหมว่าทำไมมันเป็นสีชมพูอมม่วงครับ
3: ก็
1: จริงๆแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยกะปิบางที่นะครับที่ไม่ใช่ของคนเนี่ยเขาก็จะใส่สีให้มันเป็นสีชมพูนะแต่ของที่เนี่ยนะครับสีที่เขาจะเปลี่ยนไปเนี่ยเป็นสีชมพูนะครับเพราะว่าเนื่องจากเราเอาไปตากแดด3แดดเนี่ยจากเคยตัวสีใสขาวๆก็จะกลายเอาเป็นสีชมพูเป็นสีกะปิให้ที่น้องเคที่กินกับน้ำพริกเลยเนาะนะครับ
5: แล้วที่คุณดิวถือนี่คืออะไรคะเนี่ย
1: อ๋อครับคุณยายนะครับอันนี้คือไม้เขี่ยกะปินี่เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเข้าใจเดิมผิดๆเกี่ยวกับการตากกะปิที่เมื่อก่อนใช้เท้าย่ำกันจริงไหมอะไรเนี่ยต้องบอกก่อนว่าที่คลองโคลนเนี่ยนะครับเราจะใช้ไม้ตากกะปินะครับเนี่ยอันเนี้ยไว้เขี่ยไก่เขี่ยแทนที่จะใช้เท้านะครับเขี่ยให้มันกระจายไปให้ทั่วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งในอุปกรณ์เหมือนกันนะครับที่ใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อที่ว่าหรือใครที่บอกว่าเอ้ยกะปิตกกระปกจะไปทานเพราะว่าเขาใช้เท้าย่ำอะไรเงี้ยไม่จริงนะครับ
5: เนาะนะครับความรู้ตรงนี้
1: ก็คือน้องเคที่มาถึงที่เนี่ยก็ได้เห็นวิธีการทำแล้วเนาะนะครับเลยน้องเคที่ลองกลับกะปิดูครับกลับดูขย้ำเลยขย้ำเลยครับเราพลิกรั่วเป็นกองไว้โอเคได้แล้วจับพลิกครับ
2: จับพลิก
1: เราเกี่ยเลยเกี่ยบางๆครับโอเค

0: ้ที่คุณยายครับตอนนี้เรามาถึงจุดที่สำหรับไว้มากกะปิแล้วนะหลังจากตาเสร็จแล้วนะครับของพี่ตุ่มเขานะครับก็เดี๋ยววิธีการดูกะปิว่าดีไม่ดียังไงกะปิใช้ได้หรือยังนะครับหรือว่าวิธีการอัดบรรจุยังไงก็เดี๋ยวให้พี่ตุ่มเขาอธิบาย
1: ขั้นแรกเลย
2: อ
1: ัน
2: น
1: ี
2: ้ก็ดูเคยตาดำ
3: เคยตาดำ
0: นะครับ
2: กะปิลองก็เรียกเคยหางแดงตัวใหญ่ไป
0: ก็คือกะปิลองคำว่ากะปิลองน้องเคที่เข้าใจไหมกะปิลองก็คือกะปิที่เกล็ดต่ำกว่าต่ำกว่ากะปิเคยตาดำนะครับก็คือกะปิดีไม่ดีก็อยู่ที่วัตถุดิบที่เรามาถ้าเป็นเคยตาดำก็ถือว่าเป็นกะปิดี

นะครับก็คือช่วงนั้นเนี่ยชาวบ้านเขาหากับหาเคยจากทะเลได้วันนี้ที่เราไปดูกันเนาะนะครับคุณชายจำได้ไหมก็เอามาทำกองไม้ทีที่เขาแจ้งไว้ที่เราไปดูไปตากไปมาเกลืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็จะได้เป็นกะปิดีนะส่วนกะปิรองก็คือตัวมันจะใหญ่กว่าเคยหน่อยนะครับนะพี่ตุ่มแล้วก็หางจะสีแดงนะครับนั่นแหละก็คือเอามาทำเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับก็จะเป็นกะปิเหมือนกันแต่จะเป็นกะปิเกณฑ์รองนั่นเอง

0: ขาเก่งมากยอมรับเลยค่ะเพิ่งเห็นครั้งแรกเนี่ยว่าหลานเราทำได้หลายอย่างแล้วเมื่อกี้ที่เราไปปลูกกับเอ้ยไปตักกะปิอ่ะทำกะปิกันเขาก็ตักเก่งทำได้ดีกว่ายายอีกแต่รู้สึกมีความประทับใจและสนุกสนานมากค่ะ
1: วันนี้ก็ได้ความรู้ค่ะเกี่ยวกับการทำกะปิแล้วก็การหาหอยค่ะแล้วก็ได้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะ
2: ก็อย่างที่ท่านได้ชมไปเนาะกิจกรรมของเราก็จะประมาณนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะปลูกป่าให้หาลิงนะครับเล่นสกีทิปกระดานเลนเนี่ยแต่บางท่านที่ไม่ต้องการมาเลอะก็สามารถมานั่งเรือเที่ยวให้อาหารลิงเฉยๆก็ได้นะครับก็อยากจะเชิญชวนให้มาตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นการท่องเที่ยวเชิงรักซึ่งผมว่ามันดีนะดีเพราะว่าคุณได้ทำประโยชน์กับสังคมแล้วคุณก็ได้พักผ่อนไปในตัวด้วยครับ
3: สำหรับการปวดเข่าคือถ้าเกิดว่าเราต้องแบบก้มๆหรือว่างอเข่าเป็นเวลานานๆเนี่ยก็คือหลังจากที่กลับมาแล้วเนี่ยถ้ามันมีอาการเนี่ยก็อาจจะต้องนะคะก็คือหลีกเลี่ยงการที่จะต้องนั่งคุกเข่าพับเพียบบนพื้นเป็นเวลานานๆแล้วก็อาจจะกินยาแก้ปวดเพื่อคลายกล้ามเนื้อได้เป็นระยะเวลาสั้นๆในช่วง 2-3 วันแรกแล้วก็ถ้ามีอาการปวดในช่วงวัน2วันแรกเนี่ยก็ให้ประคบเย็นเพื่อลดอาการอักเสบแล้วก็อาการบวมของข้อเข่านะคะหลังจากที่ผ่านช่วง 2-3 วันแรกไปแล้วอาการปวดบวมเริ่มลดลงแล้วเนี่ยก็ใช้เป็นการประคบร้อนเพื่อคลายกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ออกกำลังกายเข่านะคะ
4: ในตอนต่อไปคุณยายและคุณหลานแสนสนจะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัฐธรรมรัฐเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพพระวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพพระวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ท่านผู้ชมสังเกตดูเถอะถ้าเรานั่งซึมเศร้านะฮะสุนัขมันจะมามันจะนั่งมองอยู่ก่อนเจ้านายทำไมไม่คุยเจ้านายทำไมซึมเศร้ามีอะไรในใจหรือเปล่ามันจะหมอบข้างเท้าเราแล้วเอาคางเนี่ยเคยท้าแล้วค่อยๆเลียแล้วมันจะมองด้วยสายตาที่อ่อนวอนบอกเธอมีความทุกข์อะไรในใจบอกเธอถ้าเรายังเฉยนั่งซึมเศร้าอยู่เขาจะเอาคางมาเกยเข่าเราและขยิกขยิกเพื่อจะรับฟังความทุกข์นั้นไว้คนเราก็เหมือนกันอยู่กับใครก็แล้วแต่ยามคนที่อยู่อายุคนที่เราอยู่ด้วยนะเกิดปัญหาหนึ่งเขานั่งขมวดคิ้วสองเสียงลมหายใจถอนหายใจแรงๆโอ้ยจำไว้ฮะบางทีนะฮะหาน้ำสักแก้วหนึ่งไปเจ้านายเป็นอะไรคะเจ้านายเป็นอะไรครับมีความทุกข์ใจอะไรหรือเปล่าบอกผมได้นะครับบอกหนูได้นะครับแล้วรับรองว่าเรื่องนี้ก็เป็นความลับบางทีก็เป็นเรื่องส่วนตัวบางทีก็เป็นเรื่องหน้าที่การงานบางทีก็เป็นความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจได้ระบายซะหน่อยมันก็สบายใจแล้วเราก็เก็บความรับเอาไว้สุนัขเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นท่านไปดูเถอะคนบางคนยังไม่มีอนุสาวรีย์เลยท่านที่ญี่ปุ่นมีอนุสาวรีย์สุนัขในเมืองไทยเราพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สร้างอนุสาวรีย์สุนัขย่าเหลไว้แล้วถ้าไปดูคำจารึกที่พระองค์ประพันธ์ไว้ใต้อนุสาวรีย์เถอะไม่ผิดพระเจ้าอาตมาพูดแปดประการแปดประการนี้เป็นสิ่งที่อาตมาวิเคราะห์นะจากคุณทองแดงที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวกติกาทรงชุบเลี้ยงไว้จึงเห็นคุณสมบัติแปดประการนี้ที่กล่าวมาเช่นนี้ก็สืบเนื่องจากตอนที่แล้วว่าหากบุคคลผู้ฉลาดพึงพิจารณาหาข้อปฏิบัติอันจะบังเกิดสันติภาพสันติสุข15ประการคือ1สักโกเป็นผู้กล้า2อุชุความเป็นผู้ซื่อตรงคงมั่นซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นอยู่กับใครก็ได้ท่านเป็นที่ไว้วางใจพระอาทิตย์ซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นขึ้นตามเวลาลงตามเวลาแล้วกำหนดได้เลยคนที่มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นจะอยู่กับใครก็ได้แต่คนตระบัดสัตย์ไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นอยู่กับใครไม่ได้หรอกหนึ่งความเดือดร้อนทั้งเดือดร้อนตัวเดือดร้อนใจเดือดร้อนฐานะเศรษฐกิจให้กับเขาสองตัวเขาเองก็ไม่ได้รับความสุขเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันความซื่อสัตย์จึงเป็นสมบัติของมนุษย์เป็นข้อที่สองที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้คราวนี้หันมาดูคนไม่ซื่อสัตย์เนี่ยเพราะอะไรไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นเหตุเพราะอะไรแล้วพูดถึงว่าซื่อกินไม่หมดเขากินไม่นานถามท่านผู้ชมดูสิว่าแม้แต่คนที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อคนอื่นเวลาจะคบกับคนนั้นก็มักจะหาคนที่ซื่อสัตย์ต่อตนเองแล้วตนเองนั้นเราทำไมไม่ซื่อสัตย์ต่อคนอื่นเขาบ้างไม่ซื่อสัตย์ต่อคนอื่นเดือดร้อนใจกระฟัดกระเฟียดตวาดปราดเปรี่ยงนะตบตีกันแต่เวลาตนเองจะคบกับคนกลับอยากได้คนที่ซื่อสัตย์ก็เราซื่อสัตย์ซะเองเดี๋ยวคนซื่อสัตย์มันก็มาเราเป็นคนเช่นใดเราก็ได้คนเช่นนั้นมาเราเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นเราก็ได้ไอ้พวกซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นมาคนที่กลางคืนก็มักจะมีเพื่อนกลางคืนซึ่งไม่ใช่เพื่อนแท้เพื่อที่มีอบายมุขติดตัวคนเที่ยวกลางคืนดึกๆดื่นๆนี่ท่านหนึ่งเป็นคนดื้อต่อพ่อแม่2เป็นคนที่ไม่ได้หาเงินใช้เอง3ถึง5เงินใช้ก็สิ้นเปลือง4ติดผู้หญิงติดผู้ชาย5ติดสุรายาเมา6เล่นการพนันทั้งในเฉพาะหน้าเล่นในออนไลน์แล้วมีปัญหาหนี้สินรุงรังไปหมดไปรู้จักกันไปเป็นแฟนกันนะยุ่งต่อยุ่งมาเจอกันแย่ต่อแย่มาเจอกันมันก็พากันหายนะ
คบคนในที่มืดมันก็ได้คนในที่มืดเราเป็นคนเช่นไรเราก็คบคนเช่นนั้นเพราะเราชอบมันต้องหลีกเลี่ยงจะไปว่าคนอื่นไม่ได้มันอยู่ที่ตัวเราความซื่อสัตย์ก็เหมือนกันเราเป็นคนซื่อสัตย์เดี๋ยวเราก็จะได้คนซื่อสัตย์แล้วเราก็จะมองคนไม่ซื่อสัตย์ออกเคยถามว่าทำไมคนจะไม่ซื่อสัตย์มันก็มีมูลเหตุของคนไม่ซื่อสัตย์หนึ่งขี้เกียจคนขี้เกียจไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นมักจะตระบัดสัตย์ผัดเพี้ยนเสมอแล้วมักเป็นคนเอารัดเอาเปรียบแล้วถามว่าใครเดือดร้อนตัวเองก็ไม่มีฐานะแล้วไปรบกวนคนที่อยู่ด้วยแล้วก็ไปหยิบยืมเงินทองแล้วก็ผัดเพี้ยนใครก็จะรักใครเขาจะเลี้ยงคนขยันเท่านั้นแหละท่านและขยันแบบซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นให้มันขยันแบบซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นจริงๆจนเขาไว้วางใจอาจารย์บอกว่าจึงบอกว่าผู้ภาษาอังกฤษง่ายๆท่าน give the truth get the trust เมื่อเราซื่อสัตย์ให้ความจริงเราย่อมได้รับความไว้วางใจคำว่า trustที่ท่านทั้งหลายได้ยินนะ trust นู่น trust นี่นะความจริงแล้วต้องมีความจริงอยู่คนมีความจริงให้กับคนอื่นมักจะได้รับความไว้วางใจเสมอแต่สำหรับคนขี้เกียจแล้วจะไม่มีใครไว้วางใจเพราะผัดเพี้ยนแหมไม่สบายปีหนึ่งเนี่ยในโกหกเท่าไหร่ท่านราชการก็เหมือนกันมีวันลาป่วยเท่าไหร่มีวันลากิจเท่าไหร่แล้วเวลาทำเอกสารก็ทำเอกสารขี้โกหกกันในวงราชการราชการและรัฐวิสาหกิจไทยเนี่ยเป็นประเทศเดียวนะที่มีวันหยุดที่สุดในโลกโดยปกติรวมทั้งวันชดเชยและจะมีวันที่โกหกกันคือลากิจกับลาป่วยผลที่สุดใครก็จะมาติดต่อแล้วท่านเหลื่อมกันวันเดียวมันก็แย่แล้วท่านคิดดูว่าอเมริกากับเราเนี่ยมันอยู่กับคนละขั้วโลกดำกับขาวเขามืดเราสว่างเขาสว่างเรามืดแค่นี้ขนาดยังไม่ได้หยุดเลยท่านยังทำมาหากินไม่ได้เลยเขาจึงหาทางทำมาหากินด้วยกันด้วยการเริ่มใช้อะไรท่านเทเลแกรมคือโทรเลขซะก่อนต่อมาก็เป็นจดหมายก็ช้าก็มาเป็นแฟกซ์จากแฟกแล้วก็มาเป็นเคเบิลใต้ดินต่อมาเดี๋ยวนี้ทำอะไรท่านเขาพัฒนาไปสู่อวกาศเพื่อจะส่งเอกสารให้มันถึงกันได้เพราะฉะนั้นประเทศไทยทำมาหากินกับใครยากมากวันหยุดนักขัตฤกษ์เยอะมาก

0: มากเพิ่มมากโกหกมากเดี๋ยวพ่อเจ็บแม่ป่วยลูกเต้าสารพัดไปหมดแล้วมีวันเผื่อการโกหกลากิจก็ไม่ใช่ลากิจลาป่วยก็ไม่ได้ป่วยแล้วไปเอาใบหมอมาให้นายแพทย์ออกใบรับรองนายแพทย์คลินิกก็เอาใบรับรองให้ช่วยกันโกหกหน่อยใครก็จะไปว่าใจอยู่ดีๆป่วยกระทันหันอย่างเงี้ยมันไม่ถูกหรอกท่านลดเวลาการลากิจลาป่วยแล้วก็ให้คะแนนเข้าไปสิว่าไอ้เวลาที่เหลือลากิจลาป่วยถ้าใครไม่ลาเนี่ยให้รางวัลเขาเท่าไหร่มันต้องให้รางวัลนะฮะถ้าป่วยจริงๆต้องไปเยี่ยมต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลมาต้องเอาใบอะไรเอาค่าฉีดยามาให้ดูด้วยว่าไปซื้อยามาท่านรักษาเท่าไหร่ท่านี้ก็จับโกหกได้แล้วแต่เนื่องจากเราโกหกกันมาตั้งแต่ครั้งบรมโกศโคตรศรีของระบบราชการไทยแล้วมันที่ได้ลามาถึงทุกวันนี้เลยท่านดังนั้นเวลาที่เราการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยท่านบูชาพระในบทสุปฏิปันโนเนี่ยท่านบูชาว่าไงสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆข้าพเจ้าบูชาสาวกของพระพุทธเจ้าเพราะเป็นพระประพฤติดีปฏิบัติชอบคือเป็นผู้มีศีลประพฤติดีปฏิบัติชอบตามกรอบพระธรรมวินัยสองอุชุปฏิปันโนเป็นพระที่ซื่อตรงต่อคำปฏิญาณต่อศรัทธาของประชาชนต่อการรับปากรับคำในกิจนิมนต์ถ้าไม่ซื่อตรงไม่ได้ท่านรับปัจจัยจะโยมมาด้วยการเลี่ยไหลต้องซื่อตรงต่อเขาหน่อยเอาไปทำอะไรก็ต้องบอกต้องถ้าเขาบอกมีศรัทธาต้องเอาไปทำสิ่งนั้นอาตมาบอกพระเสมอนะบอกว่าถ้าอย่าไปโกงปัจจัยโยมอย่าไปตั้งข้ออะไรโกงปัจจัยโยมสร้างพระเครื่องแต่ละรุ่นละรุ่นต้องเป็นผู้ตรงไม่เช่นนั้นแล้วขาดจากความเป็นพระตั้งแต่เริ่มตั้งโครงการแล้วถ้าระบบสร้างจำนวนเท่านี้สมมติสร้าง100องค์และเกิดจำหน่ายดี100องค์หมดต้องครบ100องค์จะไปปั้มเพิ่มแล้วอะไรตีอะไรตีโคตรซ้อนตีซีเรนอะไม่ใช่ซีเรนเบอร์ตีอะไรจำนวนซ้อนไม่ได้รู้ไหมขาดจากพระสองได้เงินมาแล้วนอกจากจับใช้สอยแล้วเหลือกำไรเท่าไหร่ต้องเอาไปใช้ให้ตรงนั้นจะกล่าวว่าเป็นพระที่ซื่อตรงแต่เรารูปซื่อตรงเนี่ยท่านทำให้โยมเขาเห็นเถอะไม่มีวันจนและทำอะไรก็สำเร็จอย่าเอาเงินเข้าไปโยกย้ายไม่ได้บอกเขาตามตรงไม่เอาคือไม่เอาเอามาทำอะไรต้องบอกตรงอาตมายกตัวอย่างหลวงพ่อคูณกันแล้วกันใครมาทำบุญกับท่านทำไมมีโครงการจะสร้างโรงพยาบาลโยมมาแสนสองแสนล้านถ้าแสนหนึ่งปึกหนึ่งแสนหนึ่งท่านเอาของเขาไว้ใบสองใบเท่านั้นนะเอาไว้พันสองพันไอ้นี่กูคืนมึงจะได้ไปทำมาหากินเพราะกูรวมคนได้กูเป็นสามัคคีที่เหลือมันก็ไปทำมาหากินเอาเก็บไว้สิอย่างเงี้ยซื่อตรงแล้วบอกเลยว่าเงินมาอยู่กับกูเนี่ยจะมานอนเป็นขี้เกียจอยู่ไม่ได้หรอกต้องไปทำงานไปสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลไปขุดสระน้ำเอาไปช่วยเหลือเด็กจะมานอนเป็นขี้เกียจไม่ได้แปลว่าท่านไม่เอาเงินของประชาชนเนี่ยมาฝากวัฒนธนาคารซึ่งดอกนิดเดียวท่านแล้วใครที่เป็นลูกศิษย์ท่านก็ต้องซื่อตรงถ้าไม่ซื่อตรงเดี๋ยวเขาวิบัติไปเองนั่นแหละการสร้างพระสร้างพระก็เหมือนกันหลวงพ่อท่านบอกกูก็สร้างตามจำนวนนั่นแหละเว้ยไอ้เกลือมันจะหกเดือนเสียราชไปก็แล้วแต่มันเถอะถ้ามันไม่ซื่อตรงมันก็ต้องรับเคราะห์เองนั่นแหละมันก็กลายเป็นรับเคราะห์เองเพราะฉะนั้นเราบูชาพระที่ซื่อตรงคนเราก็เหมือนกันความไม่ซื่อตรงมันเกิดจากการขี้เกียจสองเกิดจากความโลภโลภอยากได้เกินความสามารถโลภอยากได้จากความรวยอยากจะรวยขึ้นความเป็นอุชุมันไม่ตรงสระสิท่านมันไม่ซื่อตรงสระสิเมื่อการเป็นเลื้อยไปเรื่อยๆคนที่เลื้อยไปเรื่อยๆนั่นนะฮะมันเสียเวลาเดินทางเส้นทางมันเสียคนไม่ซื่อตรงทำให้เส้นทางมันเสียเพราะความอยากได้ไงเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องพิสูจน์ความซื่อตรงพระท่านก็เคยเทศอาตมาก็เคยเทศให้ท่านหลายฟังว่า บางทีเราอยู่กับคนเนี่ยต้องพิสูจน์ความซื่อตรงพิสูจน์ว่ามันโลภจริงไอ้ที่ว่าไม่โลภอ่ะโลภจริงหรือเปล่าไม่โลภเพราะมันยังไม่เห็นแล้วไปด่าใครว่าโลภโลภโลภโกงโกงเนี่ยพิสูจน์ตัวเราหน่อยว่าเรานี่มันพูดซื่อตรงจริงหรือเปล่าถ้าเห็นแล้วเป็นยังไงอาตมาไปทอดพระป่ากฐินหลายวัดยามจะทอดโยมมาบอกดีพระก็มาบอกดีๆท่านเราก็ตั้งโครงการเขียนโครงการมาพอได้เงินไปแล้วเกิดการเอาไปฝากมีการเขาหยิบเขายืมกันไปบางทีเงินที่ติดกันที่อาตมาเนี่ยท่านมันก็ทายกนับเนี่ยนะนั่งล้อมวงนะนั่งล้อมวงเงินฉีกสองอาตมาน่าจะปฐมาเทพปฐมนุมิชินเออฉีกไปฉีกมานะท่านนะใส่ใต้ตักแผลบแผลบแผลบแผลบแล้วฉะนั้นไอ้คนที่เก็บก็ไปแบ่งกันนู่นท้ายเมนนู่นท่านพลังงานเลิกอาตมาก็ได้ไม่มีอะไรจะหากินกันแล้วเนี่ยเพราะโลภไงท่านการอยู่กับใครมันต้องพิสูจน์ความพิสูจน์ให้มันเห็นแล้วนิทานจีนเรื่องนี้อาตมาฟังมาตั้งนานแล้วอ่านมาตั้งนานแล้วท่านแต่ยุคสมัยแปรนิทานนิทานเซนนิทานจีนกล่าวถึงเศรษฐีท่านหนึ่งข้าบดีท่านหนึ่งเป็นชาวจีนมีลูก10คนคนสุดท้ายก็ประมาณสัก10ขวบไม่ต้องไปอ้างชื่ออ่างอะไรท่านเอาว่าโครงสร้างคร่าวๆต่อมาภรรยาก็เสียชีวิตตั้งแต่ลูกคนเล็กยังเล็กๆอยู่ท่านข้าบดีท่านนี้ท่านก็ไม่มีภรรยาใหม่เพราะท่านรู้ว่าการมีภรรยาใหม่นั้นภรรยาใหม่ก็อึดอัดใจลูกเต้าก็จะพักอึดอัดใจไม่เคารพคุณพ่อเพราะว่าพ่อใหม่แล้วก็ยังอาลัยต่อแม่เขาต่างคนก็ต่างจากข้าวกันไม่ได้เศรษฐีก็มานึกความตายเป็นของไม่แน่นอนเวลาตายเป็นของไม่แน่นอนแต่ความตายเป็นของแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ความที่ท่านเป็นคนละเอียดถี่ถ้วนท่านก็คิดจะแบ่งสมบัติให้ลูกแบ่งชัดอีตอนอยู่นี่แหละท่านอีตอนอยู่นี่แหละวันหนึ่งท่านก็เรียกลูกมาเรียกลูกมาแล้วท่านก็จัดหากระถางสำหรับปลูกต้นไม้ไว้10ใบในกระถางนั้นนะขนาดเท่ากันปุ๋ยเท่ากันหมดดินชนิดเดียวกันเอามาเคล้าๆบอกเอาลูกนี่คือกระถาง10ใบนะเคล้าดินเคล้าปุ๋ยมันเท่ากันแล้วใส่ไปในกระถางอัดลงไปเลยมาพ่อแก่แล้วนะลูกจะตายวันตายพรุ่งไม่รู้แต่ธุรกิจทั้งหมดนั้นลูกๆจะต้องบริหารถ้าพ่อถือว่าลูกคนโตจะต้องดูแลพ่อก็คิดผิดเพราะลูกแต่ละคนสติปัญญาไม่เท่ากันพ่อจะไม่ใช้วิธีการแบบชาวจีนบางคนที่มอบให้ลูกคนโตถ้าลูกคนโตมันรังแกน้องล่ะมันเกลียดน้องล่ะมันไปมีเมียมีผัวซะล่ะมันไปมีเมียซะล่ะน้องๆก็ลำบากเพราะฉะนั้นพ่อนะจะแบ่งสมบัติให้ลูกโดยการขอให้ลูกไปปลูกต้นไม้ให้พ่อคนละต้นต้นไม้ที่พ่อจะให้ลูกปลูกนี้เป็นต้นถั่วแดงเพราะฉะนั้นพ่อมีเมล็ดถั่วแดงมา10เมล็ดหรือ10เม็ดดูนะลูกนะขนาดเท่ากันลูกจะหยิบเม็ดไหนไปก็ได้ขนาดเท่ากันพ่อคัดพันธุ์มาอย่างดีแล้วจากนี้ไปอีกเดือนครึ่งขอให้ลูกนำผลงานมาส่งพ่อและพ่อจะตัดสินตามผลงานที่ลูกได้ไปปลูกว่าคนใดปลูกได้โตกว่านั่นคือผู้ที่จะหันพ่อจะแบ่งส่วนตามนั้นเพราะถือว่าถั่วนี้นะเป็นสิ่งที่ใครๆก็ปลูกได้แล้วในวันที่พ่อตัดสินนั้นพ่อจะเชิญข้าราชการผู้ใหญ่มาทำนิติกรรม ในการมอบหมายให้ลูกคนใดคนหนึ่งเป็นผู้บริหารมรดกพ่อจะจากผลงานความยาวของต้นถั่วแดงนี้เป็นเกณฑ์วันเวลาผ่านไปจนถึงวันนัดพ่อก็ประชุมลูกและข้าราชการผู้ใหญ่ที่จะทำเรื่องกฎหมายในการบริหารทรัพย์สินถึงเวลาลูกทั้ง10คนก็อุ้มกระถางต้นถั่วแดงมาซึ่งปักไม้ไว้กลางกระถางให้มันเลื้อยแล้วก็มาวางต่อหน้ายืนเรียงแถวกันตั้งแต่คนที่1ถึงคนที่10พ่อก็ดูกระถางต้นไม้จากต้นแรกคนโตมันก็20กว่าเลยท่านพ่อบอกขอบใจนะลูกเก่งลูกเก่งมากแต่ละคนก็มองดูผลงานตัวเองว่าสัดส่วนที่ตัวเองจะได้นั้นพ่อตรวจผลงานเป็นเลยแต่คนต้นยาวสั้นไม่เท่ากันแต่พอไปถึงคนที่10ปรากฏว่าในกระถางของลูกคนเล็กไม่มีต้นถั่วสักต้นกระถางมันวางอยู่ปลายเท้าเจ้าคนเล็กก็ยืนก้มหน้าเมื่อมองพี่ต้นถั่วยาวก็ยืนก้มหน้าแล้วก็ร้องไห้น้ำตาหยดแม่แม่แม่ลงที่กระถางต้นไม้ข้าบดีจีนท่านนี้มองลูกคนเล็กแล้วก็ไปประคองมาแล้วก็ถือกระถางไปนั้นหันหน้าไปทางพี่น้องแล้วท่านก็กล่าวต่อพยานว่ากับลูกๆว่าก่อนอื่นพ่อต้องขอขอบใจลูกทุกคนที่ได้พิสูจน์ความสามารถให้พ่อเห็นโดยการไปปลูกถั่วแดงให้พ่อได้แต่ขอประกาศให้ข้าราชการท่านในอำเภอและผู้ที่เกี่ยวกับกฎหมายได้ทราบว่าและลูกๆทุกคนได้ทราบว่าพ่อจะขอมอบการบริหารทรัพย์สินนี้ให้กับลูกคนเล็กพ่อจะไม่แบ่งเองต่อเมื่อลูกคนเล็กคนนี้โตขึ้นจนอายุ20เมื่อไหร่จะแบ่งให้พี่น้องเท่าไหร่ให้เป็นหน้าที่ของคนเล็กคนนี้เท่านั้นพอพูดจบเท่านั้นท่านผู้ชมลูกทุกคนมาประท้วงหมดเลยโดยเฉพาะเจ้าคนโตมันไม่ฟังแล้วมันพูดกันเดียวพ่อไม่มีความเป็นธรรมเลยนะพ่อถามไม่เป็นธรรมยังไงล่ะลูกอ้าวพ่อบอกเราว่าให้เราไปปลูกถั่วคนละต้นแล้วใครยาวที่สุดจะเป็นผู้บริหารทรัพย์สินแล้วจะแบ่งให้พี่ให้น้องต้องเป็นคนนั้นก็ในผมเป็นลูกคนโตผมปลูกถั่วได้ต้นยาวกว่าคนอื่นทำไมพ่อไปให้น้องคนเล็กมันบริหารทรัพย์สินแล้วเราต้องรอไปอีก10ปีน่าแสดงว่าพ่อสงสารไอ้คนเล็กพ่อรักลูกคนเล็กมากกว่าพวกเราพ่อเห็นแก่ความสงสารให้แก่น้ำตาจึงมอบให้และพ่อไม่ยุติธรรมพ่อก็ฟังเงียบก็ถามลูกอีก8คนอ้าวลูกมีอะไรจะพูดมาท่านก็ยืนฟังพอลูกพูดจบด้วยความเกรียวกราดพ่อก็เลยพูดต่อเอาฟังนะลูกนะพ่อมีเหตุผลเหตุผลของพ่อที่ต้องมอบให้ลูกคนเล็กทำก็เพราะว่าพ่อไม่สามารถไว้วางใจความสามารถของลูกอีก9คนได้เพราะลูกอีก9คนของพ่อเก่งมากเก่งที่ปลูกเมล็ดถั่วที่พ่อรวกน้ำร้อนแล้วให้ขึ้นได้พ่อจึงไม่สามารถไว้วางใจลูกทั้ง9คนได้สิ้นเสียงพ่อเท่านี้ท่านทุกคนขอโทษหุบปากเงียบยืนก้มหน้าพูดภาษาบ้านเราก็หน้าเป็นหมาสิท่านถามว่าเพราะอะไรข้าบดีจีนท่านนี้ท่านจึงให้ปลูกถั่วแดงคนละต้น เพราะชาวจีนเขากินถั่วแดงจีนญี่ปุ่นมากินถั่วแดงนี่ท่านบ้านไหนบ้านไหนมันก็ปลูกเท่านั้นไอ้ลูกเก้าคนมาปลูกไปขึ้นมันก็ไปซื้อเขาก็ได้ท่านไปซื้อต้นถั่วที่เขาปลูกอะแล้วมันก็แอบไปดูกันต่างคนต่างช่อฉนกันแต่หารู้ไหมว่าเหลี่ยมของพ่อนั้นต้องการพิสูจน์ความซื่อสัตย์ของลูกไม่ใช่ไอ้คนเล็กมันทำไม่เป็นมันก็เป็นเหมือนกันแหละท่านแต่มันไม่ทำมันก็ไอ้พฤติกรรมของพี่ๆมันเหมือนกันพี่ๆมันทำอะไรแต่มันไม่ทำเพราะอะไรเพราะมันซื่อตรงคงมั่นมันถือว่าคำสั่งพ่อคือคำสั่งพ่อปลูกไม่ขึ้นคือไม่ขึ้นที่เป็นเครื่องสอนใจว่าแท้ที่จริงแล้วคนที่ไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นนั้นคือคนที่มีความโลภตัดความโลภออกเสียได้โลภออกเสียได้นะความซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นมันจะเกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดจากความสามารถของเราเรื่องนี้ท่านผู้ชมทั้งหลายอาตมาภาพนำมาเล่าเพื่อเป็นเครื่องสอนใจไปสอนคนความโลภเนี่ยมันอยากอะไรอยากอะไรเนี่ยมันไม่ซื่อตรงท่านเด็กโลภอยากได้คะแนนมันก็ลอกการบ้านกันจะมีเด็กสักกี่คนในปัจจุบันนี้ท่านที่ไม่เคยลอกการบ้านเพื่อนไม่เคยทุจริตข้อสอบเพื่อนเพราะอะไรมันอยากได้มากแต่พอไปสอบสุจริตเขาแล้วมันสู้คนที่ซื่อตรงไม่ได้เพราะคะแนนเป็นคะแนนโกหกทางนั้นเหลือคะแนนตัวเองจริงๆนะฮะไปดูเถอะท่านเหลือคะแนนจริงๆของตัวเองเนี่ยไม่ถึง 45% นะให้ไปสำรวจดูได้เลยใครที่เป็นรุ่นน้องอาตมาเนี่ยไปสำรวจดูได้เลยรุ่นน้องอาตมานี่เขาอาจจะยังไม่มีปรนัยแต่รุ่นหลังมีปรนัยนะท่านทั้งลอกดาวทุจริตเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยสอบแล้วมันจะเหลือคุณภาพของคนเท่าไหร่แล้วคนพวกเนี้ยโตไปก็จะกลายเป็นคนไม่ซื่อตรงจะสร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองโดยการสู้คนอื่นเขาไม่ได้และจะสร้างความเดือดร้อนจนถึงผิดกฎหมายเพราะเป็นอุปนิสัยที่เขาฝังมาดังนั้นธรรมภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องความซื่อตรงในประเด็นที่ว่าคนไม่ซื่อตรงเพราะโลภเรื่องคนไม่ซื่อตรงเพราะโลภยังมีอีกหลายตัวอย่างที่จะแสดงให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังรับทราบแต่โอกาสนี้เวลาพอสมควรแล้วอาตมาภาพจึงขอเงื่อนงดลดคำพีด้วยการประสิทธิ์ประสาทพรต่อท่านทั้งหลายว่ารัตตยานุภาเวนะขออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยจะได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาฐานสิโพนายึดเป็นแก่นสารให้ทุกท่านได้ยมผลนิพพานมีสุขสำราญทุกท่านเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: คุณผู้ชมคะในการอยู่ร่วมกันนั้นหากเรามีไมตรีต่อกันมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นและยึดมั่นปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมะอันประเสริฐแล้วก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ในการอยู่ร่วมกันและใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์และทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Startupคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วม งานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีทนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงิน

ของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังกลต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ไม่มีใครอยากเป็นหนี้แต่ถ้าจำเป็นต้องเป็นหนี้เราจัดการมันได
1: ้ใครๆก็เป็นหนี้ได้นะครับเพราะว่าของใช้จำเป็นหลายอย่างเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะซื้อด้วยเงินสดได้เช่นเราอยากซื้อมอเตอร์ไซค์มาขับส่งอาหารเราก็ต้องใช้วิธีผ่อนชำระเป็นรายเดือนในวันนี้นะครับสำนักงานก.ล.ต.มีเคล็ดลับในการจัดการหนี้มาฝากกันโดยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องคิดให้ดีก่อนที่จะเป็นหนี้ครับข้อที่1 นะครับรู้จักหนี้ดีกับหนี้ไม่ดีพอพูดถึงเรื่องหนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นเรื่องไม่ดีเสมอไปนะครับหนี้ดีก็มีเช่นกันหนี้ดีเนี่ยคือหนี้ที่ช่วยสร้างรายได้หรือช่วยสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเช่นถ้าเรากู้ซื้อรถขายก๋วยเตี๋ยวมาประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็เป็นหนี้ที่ดีหรือว่าเรากู้เงินเพื่อไปศึกษาต่อไปเรียนต่อก็จะช่วยสร้างอนาคตหรือว่าทำให้รายได้เพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นหนี้ไม่ดีเนี่ยก็คือหนี้ที่เรากู้มาแล้วเนี่ยเอามากินมาใช้หรือมาใช้เพื่อความสุขสบายส่วนตัวเป็นหนี้ที่ไม่มีประโยชน์ไม่ได้สร้างรายได้เช่นเรากู้มาเพราะว่าเราต้องการจะเปลี่ยนมือถือหรือของใช้บ่อยๆหรือว่าเอาไปเล่นการพนันเป็นต้นนะครับข้อ2นะครับปรับนิสัยเรื่องเงินที่อาจนำไปสู่การเป็นหนี้คือนิสัยใช้จ่ายเงินไปกับของที่ไม่จำเป็นเช่นชอบไปซื้อของเครื่องประดับเสื้อผ้าตามแฟชั่นนะครับไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ซื้อหวยเป็นต้นข้อต่อมาคือนิสัยไม่วางแผนการใช้จ่ายเงินจึงทำให้รายรับเนี่ยไม่พอกับรายจ่ายข้อถัดมามีนิสัยไม่เก็บออมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเราเกิดเจ็บป่วยกระทันหันขึ้นมาหรือเกิดตกงานเนี่ยแล้วเราไม่มีเงินใช้เราก็ต้องไปกู้เงินทำให้เกิดเป็นหนี้สินขึ้นมาข้อสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะมีนิสัยฝันอยากรวยเร็วนะครับซึ่งก็อาจจะนำไปสู่การถูกคนอื่นโกงเอาเงินไปหรือเราชอบไปเล่นการพนันแบบนี้ก็เกิดเป็นหนี้ได้ถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวนะครับว่าเรามีนิสัยที่ทำให้เราเป็นหนี้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ควรพยายามที่จะลดละหรือเลิกแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองเราจะได้ไม่เป็นหนี้ง่ายๆครับข้อ3นะครับถ้าเราจำเป็นจะต้องมีหนี้เนี่ยต้องเลือกว่าควรเป็นหนี้กับใครเราต้องเลือกนะครับว่าเราจะกู้ในระบบหรือว่าจะกู้นอกระบบถ้าเราเลือกกู้ในระบบเนี่ยเจ้าหนี้ของเราก็คือธนาคารซึ่งเขาก็จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ทวงหนี้เนี่ยตามกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับแต่ถ้าเราเลือกที่จะกู้นอกระบบเจ้าหนี้ของเราก็คือบุคคลทั่วไปหรืออาจจะเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งจะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงนะครับอาจจะเป็นร้อยละ2ถึงร้อยละ5ต่อวันการทวงหนี้ก็จะมีความรุนแรงด้วยในบางครั้งก็จะมีการทำร้ายร่างกายลูกหนี้นะครับ

อาจจะมีกรณีที่เขาเนี่ยจดมูลค่าหนี้ที่เรากู้เนี่ยสูงกว่าความเป็นจริงสูงกว่ายอดที่เรากู้จริงๆนะครับและหนี้นอกระบบเนี่ยการกู้ก็อาจจะมีความสะดวกนะครับมีความง่ายบางทีใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็กู้ได้แล้วแต่ขึ้นชื่อว่าหนี้นอกระบบเนี่ยอย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็อันตรายนะครับไม่แนะนำให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยประการใดๆทั้งสิ้นครับครับก็อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องคิดให้ดีก่อนที่จะก่อหนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีจัดการอย่างไรมาติดตามกันครับถ้าเรามีหนี้แล้วนะครับสิ่งสำคัญทำเลยก็คือเราจะต้องลดหนี้หรือใช้หนี้ให้เร็วที่สุดนะครับด้วยวิธีการลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยเราจะหารายจ่ายฟุ่มเฟือยได้ก็คือเราจะต้องจดบัญชีรับจ่ายตามที่ผมได้บอกไปแล้วในตอนต้นนะครับข้อที่2ครับเราจะต้องไม่ก่อหนี้เพิ่มครับเพราะไม่งั้นหนี้ก็จะเพิ่มพอกกลับมาอีกเราก็จะใช้กันไม่หมดสักทีนะครับข้อถัดมาก็คือว่าเราควรจะหารายได้เพิ่มจากงานประจำนะครับเช่นอาจจะไปทำงานพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์หรือทำ OT เพื่อเอารายได้เพิ่มตรงนั้นน่ะมาโปะหนี้เพื่อให้หนี้หมดให้เร็วที่สุดและข้อที่สำคัญนะครับก็คือว่าถ้าเราหมดหนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะกันเงินที่เดิมเราจะเอาไว้ชำระหนี้นะครับเปลี่ยนตรงนั้นมาเป็นเงินเก็บออมซะเพื่อวันนึงเนี่ยเวลาที่เราเกิดจำเป็นจะต้องใช้เงินฉุกเฉินขึ้นมาเราก็จะมีเงินไว้ใช้จ่ายด้วยความอุ่นใจนะครับจะได้ไม่ต้องกลับไปก่อหนี้อีกครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีข้อแนะนำสำหรับเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบหรือการจัดการหนี้หลายก้อนนะครับเรามาติดตามกันนะครับเรื่องแรกในเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบเนี่ยมาดูสาเหตุกันก่อนนะครับว่าสาเหตุที่เราเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นครับและเราเนี่ยไม่มีเงินที่จะไปใช้จ่ายตรงนั้นทำให้ต้องไปกู้หนี้มานะครับหรืออีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเราไม่มีหลักทรัพย์ที่จะไปขอกู้ยืมจากธนาคารเราเนี่ยมีหนี้กับธนาคารเนี่ยหลายก้อนแล้วเยอะแล้วนะครับธนาคารก็เลยไม่ให้กู้อีกเราก็เลยต้องไปกู้หนี้นอกระบบแต่อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงนะครับไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้นอกระบบแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรมาดูวิธีการจัดการกันครับข้อแรกนะครับก็คือการปรึกษาธนาคารเพื่อโอนหนี้นอกระบบไปเป็นหนี้ในระบบนะครับโดยอาจจะขอสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคลจากธนาคารนะครับซึ่งมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเพื่อไปชำระหนี้นอกระบบตรงนั้นนะครับหรืออาจจะติดต่อขอสินเชื่อจากธนาคารที่มีการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องหนี้นอกระบบเช่นธนาคารออมสินนะครับก็จะมีวงเงินกู้นะครับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับอายุการกู้5ปีดอกเบี้ยเนี่ยคือร้อยละ1ต่อเดือนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากู้มา 10,000 บาทเนี่ยเราก็จะเสียดอกเบี้ยเพียง100บาทต่อเดือนเท่านั้นแต่ถ้าเรากู้จากนอกระบบจากที่ผมเรียนไปว่าคิดดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อวันเนี่ยนะครับเราจะเสียดอกเบี้ยถึงวันละ500บาทหรือเดือนละ 15,000 บาทซึ่งจะเห็นว่าดอกเบี้ยเนี่ยสูงมากกว่าจำนวนเงินต้นที่เรากู้มาที่ 10,000 บาทอีกนะครับข้อ2นะครับก็คือการนำทรัพย์สินที่มีค่าไปขายเพื่อมาชำระหนี้นะครับเราจะได้นำเงินเนี่ยไปชำระหนี้ให้เร็วที่สุดครับข้อ3นะครับอาจจะมีการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอยืดระยะเวลาของการชำระหนี้หรือขอลดจำนวนดอกเบี้ยลงครับและข้อสุดท้ายนะครับเราอาจจะยืมเงินจากญาติพี่น้องเพื่อไปชำระหนี้แต่ทั้งนี้นะครับเราก็ต้องมีการปรับนิสัยการก่อหนี้ของเราด้วยนะครับจะต้องมีวินัยนะครับต่อไปนี้เราอาจจะไม่ต้องก่อหนี้เพิ่มอีกเพราะว่าคงจะไม่มีใครมาช่วยเหลือเราได้ทุกครั้งนะครับครับและถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการหนี้หลายก้อนหลายท่านเนี่ยก็อาจจะมีหนี้มากกว่า1ก้อนนะครับอาจจะมีทั้งหนี้ในระบบหนี้นอกระบบจนปวดหัวไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับอันดับแรกเราต้องตั้งสติก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าเราจะจัดการหนี้หลายก้อนได้ยังไงครับข้อแรกครับให้เราจดนะครับว่าเรามีหนี้ทั้งหมดเนี่ยมีหนี้อะไรบ้างเพื่อรวมหนี้หลายก้อนให้เป็นก้อนเดียวเราจะได้เหลือเจ้าหนี้เพียงรายเดียวเวลาที่เราไปติดต่อพูดคุยหรือเจรจาเนี่ยมันก็จะสะดวกขึ้นครับข้อ2ครับจ่ายหนี้

0: ก้อนที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อนนะครับเช่นถ้าเรามีหนี้นอกระบบกับหนี้ในระบบเราควรจะเลือกจ่ายหนี้นอกระบบก่อนนะครับเพราะว่าเป็นหนี้ประเภทที่มีดอกเบี้ยสูงครับข้อ3ครับให้จ่ายหนี้แต่ละก้อนให้ตรงเวลาเพราะถ้าเกิดว่าเราจ่ายเกินเวลาไปเนี่ยนอกจากเราจะเสียดอกเบี้ยแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเสียค่าติดตามทวงถามเพิ่มมาอีกด้วยครับและข้อสุดท้ายนะครับควรจ่ายหนี้ให้มากกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำครับเพราะยอดเงินที่เราจ่ายเกินไปนั่นแหละจะไปตัดเงินต้นนะครับทำให้เงินต้นของเราลดลงซึ่งก็จะทำให้เราเสียดอกเบี้ยลดลงไปด้วยหนี้ก็จะหมดเร็วขึ้นครับมาถึงตรงนี้นะครับหลายท่านก็คงจะเบาใจได้มากขึ้นแล้วนะครับเพราะถึงแม้ว่าเราจะมีหนี้แต่เราก็มีวิธีจัดการหนี้ได้นะครับเพียงแต่เรามีความตั้งใจจริงมีวินัยแล้วก็ทำตามแผนที่วางไว้นะครับก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถปลดหนี้ได้อย่างแน่นอนครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: สิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันเนี้ยเขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

ชื่อกุ้งสุภาณลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวานะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานถ้าอยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีเหลืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง 10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้

ครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ 180,000 ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือที่สนใจเพราะว่า1เงินที่เราเขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้ง2 ส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้ดังนั้นช่วงนั้นน่ะถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านเราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตองกันในการหักกี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่แต่ขอให้ค่ะมันจะเป็นการออมอย่างหนึ่งของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่าเงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอแนะนำให้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแต่ได้กับได้ค่ะ

0: ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ชมทั้งหลายวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาพบกับท่านผู้ชมในต่างแดนอีกครั้งหนึ่งซึ่งได้ไปประชุมร่วมกับสหภาพสงฆ์ในยุโรปซึ่งท่านได้มีการประชุมที่วัดศรีนครินทรวรารามที่เมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์บรรยากาศของการประชุมก็เป็นไปด้วยความราบรื่นและก็ได้สาระประโยชน์ดีที่สำคัญที่สุดคือเห็นน้ำใจของพี่น้องชาวพุทธเราที่สวิตเซอร์แลนด์ท่านมีน้ำใจจริงๆโดยเฉพาะหลวงพ่อพระเจ้าวาดผู้ที่จะไปปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูตท่านได้ปลูกฝังลูกหลานที่นั่นมีระบบให้การศึกษาให้วัดเป็นศูนย์กลางของการศึกษาเด็กๆ ก็เรียนวัฒนธรรมประเพณีของไทยภาษาไทยแล้วก็ผู้ใหญ่คนโตพ่อซึ่งเป็นคนท้องถิ่นก็เรียนภาษาไทยภรรยาเป็นคนไปจากที่นี่ก็เรียนภาษาสวิตเซอร์แลนด์หรือภาษาเยอรมันซึ่งทำให้เห็นบรรยากาศว่าวัดเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อชุมชนจริงๆอันนี้ก็เลยเป็นแบบอย่างของหลายๆวัดที่มาประชุมกันมาประชุมมาสัมมนากันแล้วก็มาพูดคุยกันนี่พระศาสนาพุทธของเรานี่นะเป็นศาสนาที่สั่งสอนและอบรมให้คำสอนให้กับทุกคนให้เกิดความสุขแล้วก็ให้รู้จักเย็นสบายได้ไปพูดไปคุยกับลูกศิษย์ที่เป็นชาวประเทศนั้นๆเนี่ยเจ้าจางมีคำตอบคำพูดเหมือนกันว่าเมื่อได้นั่งสมาธิปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแล้วนี่เขาจะได้เกิดความรู้สึกชัดเจนว่าหนึ่งคือคามคือความสงบแล้วก็เคลียคลีนคือจิตใจได้รู้สึกว่าสะอาดแล้วก็เคลียบริสุทธิ์สดใสทั้งหมดของเขาทั้งหมดในส่วนที่ทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติกันฉะนั้นวิธีการในการสั่งสอนอบรมเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นคำสอนที่เป็นประโยชน์กับชาวโลกทั่วทั้งโลกผู้ใดได้สัมผัสได้ปฏิบัติแล้วนี่จะได้มีความรู้สึกว่าตัวเองได้รู้กับชีวิตจริงเข้าใจเรื่องชีวิตจริงฉะนั้นเมื่อเราท่านทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธอยู่แล้วนี่ต้องพึงภาคภูมิใจว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเนี่ยเป็นคำสอนที่เป็นประโยชน์กับชีวิตทุกชีวิตในโลกนี้เราจึงต้องพึงพอปฏิบัติดังนั้นวันนี้ได้มีประชุมกันก็มีประเด็นหลายประเด็นที่จะต้องทำงานเผยแพร่พระพุทธศาสนากันไปและก็ทุกวัดก็ต้องปรับปรุงกันไปเพื่อให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆก็ขยายเครือข่ายเอาของดีพระสงฆ์ธรรมทูตเนี่ยเป็นผู้ที่นำคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นของดีที่สุดที่พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าอัคโคหมัสสมิโลกัสสะเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเชโธหมัสสมิโลกัสสะเราเป็นผู้ใหญ่ที่สุดในโลกเศโธหมัสสมิโลกัสสะเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกเนี่ยคำสอนของพระองค์ก็เหมือนกันนั่นแหละเอาไปให้ทุกคนเอาของดีที่สุดไปฝากกับทุกคนในโลกนี้ในเพื่อนมนุษย์เราทั้งหลายจะได้มีโอกาสได้สัมผัสกับคำสอนพระเจ้าแล้วจะได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสอนจะได้เป็นประโยชน์กับทุกๆคนฉะนั้นจึงฝากบุญและคุณความดีเนี่ยมาถึงกับท่านผู้ชมได้ร่วมรับอนุโมทนาบุญกับกิจกรรมต่างๆที่ท่านได้เห็นในการประชุมกันทุกๆครั้งแล้วก็ท่านได้อนุโมทนาแล้วท่านก็มีส่วนได้ถือหุ้นบุญด้วยกันแล้วก็บุญนี้ก็จะส่งเสริมให้เราได้สำเร็จในชีวิตบรรลุถึงความเป้าหมายของชีวิตคือพ้นจากทุกข์เข้าถึงซึ่งพระนิพพานด้วยกันทุกคนหากว่านิพพานเรายังไม่ถึงเราก็ยังมีสวรรค์มีมนุษย์มีสุคติภูมิที่เป็นที่ไปจึงขอให้ทุกคนพอใจและยินดีในการประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยกันทุกท่านทุกคน
1: ตัวอย่างหนึ่งเกิดที่ที่ประเทศเนปาลลิงขามันเจ็บบวมได้ความว่า

มันกระโดดโลดเต้นเมื่อตอนที่แผ่นดินไหวลิงไปถูกตัวลวดหนามครับถูกขาเอ๊นึกถึงหลวงพ่อท่านเจ้าคุณหลวงพ่อเจ้าคุณสมเด็จมหาราชมังคลาจารย์ท่านก็เล่าให้ฟังตรงกับที่เห็นกับตาว่าลิงตัวที่เป็นปัญหาคือขาเจ็บเนี่ยคงจะเกิดอาการติดเชื้อขาบวมขึ้นลิงมีน้ำใจนะครับท่านหลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลายลิงมาเยี่ยมกันท่านร่วมในการมาเยี่ยมมาจับหัวเอาหน้ามาคุกคุกไปคุกมาก็ไปดูแผลเอามือไปจับแผลเอาสองนิ้วแหวะแผลออกแล้วก็โดดหนีไปชื่นใจเยี่ยมวิธีเยี่ยมลิงเยี่ยมแผลตัวใหม่ก็มาอีกทำตาละห้อยละเหี่ยเหมือนเพียหัวอกเอาหน้าไปซุกไปดูแผลเอานิ้วสองนิ้วไปจับแผลพับแหวะออกอีกแล้วก็ไปแหวะไปแหวะมานี่ขามันบวมขนาดที่สุดก็ตายเพราะติดเชื้อพวกเราทั้งหลายเกิดมาบนโลกมนุษย์ทั้งพระธรรมทูตทั้งโยมที่รอพระธรรมทูตก็อย่ามาแหวะปัญหากันนะอย่าเอาปัญหามาแหวะที่สุดต่างคนต่างติดเชื้ออย่างที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยต่างคนต่างก็ไปเนี่ยท่านพระธรรมทูตเป็นนักปกปิดปัญหาสิ่งที่ปกปิดแล้วเจริญนั่นสองอย่าง1มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเนี่ยผิดมีอยู่เท่าไหร่อย่าไปเปิดเผยรีบไปแก้ไขเสียอย่ามาเปิดเผยลูกทำผิดใครทำผิดเน้นทำผิดพระทำผิดอย่าไปดึงแขนออกมาจากบ้านอย่าดึงแขนมาเคี่ยนตีต่อสังคมไปแก้ปัญหาในบ้านเสียมิจฉาทิฏฐิของเรานี่เอามิจฉาทิฏฐิมาประกาศทั้งเช้าทั้งเย็นเกิดขบวนการเรียนแบบขบวนการซึมซับเรื่องของความผิดฉลาดในการทำผิดแบบลิงที่มาแหวะปัญหามิจฉาทิฏฐิปิดได้เท่าไหร่จริงดีสองกามกามสุขันลิกานุโยโคหีนโอคัมโมปุตุจิโกอนาริโยแก้ไขปัญหามันเสียกามเปิดเผยในที่สาธารณะไม่ได้กามเป็นที่ปกปิดเฉพาะคนเฉพาะที่เฉพาะเวลาเราเปิดเผยเมื่อไหร่โลกวิบัติเมื่อนั้นสิ่งที่ควรจะเปิดเผยและเจริญหนึ่งสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกถ่ายทอดเข้าไปแสดงเข้าไปโชว์เข้าไปสิ่งที่มันเห็นถูกมันจะได้เรียนแบบกระทำให้ถูกสองดวงตะวันดวงตะวันฉายแสงเมื่อไหร่ทำให้คนคิดดีคิดชอบรู้จักทางทำมาหากินในทางประกอบอาชีพนี่ยกตัวอย่างลิงแวะดูปัญหาสองเรื่องที่เกิดขึ้นในวัดไทยพุทธคยาท่านเจ้าคุณอาจารย์พระกิตติโสพลวิเทศทราบดีเย็นๆเนี่ยพระจะลงโบสถ์นกเข้าแมวตาตัวเห็นพระเดินไปลงบทปั๊บมันจิกพระท่านผู้บริการจิกไม่จิกธรรมดานะเตะด้วยขาพระก็รีบรีบหนีมันองค์ไหนไปโดนดังนั้นอาจารย์เดินไหมโดนด้วยออนโซโดนด้วยนะมาหาเหตุมันทำไมนกมันถึงตาโตๆอย่างนี้มันถึงมาจิกพระสืบไปสืบมาหลวงพ่อประสุเมธาธิบดีท่านบอกว่าเป็นเพราะว่านกตัวที่มาจิกพระเนี่ยจิกพระมันออกลูกไว้บนหอระฆังลูกของมันสองตัวน้อยๆเนี่ยแมวไปกินลูกมันสองตัวแมวเนี่ยตัวเหลืองๆมันคิดว่าไอ้พวกตัวเหลืองต้องเป็นพวกแมว เนี่ยมันคิดว่าตัวเหลืองๆที่เดินผ่านมาจากหอระฆังเนี่ยมันต้องเป็นพวกแมวแน่ๆกินลูกข้าจิกทุกวันทุกวันเลยพวกเราที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมองในโลกนี้ต่างคนต่างเครียดต่างแค้นไม่รู้ว่าใครเป็นใครจิกใครได้จิกไปก่อนอย่างนี้อันตรายตาโตนกเข้าแมวเปล่าๆแต่มองปัญหาไม่แตกไม่ทะลุอันตรายจิกซ้ายจิกขวาจิกพระสงฆ์องค์เจ้าไปทำวัดทำมาไม่รู้อะไรใช่ไหม นี่ฝากไว้ว่านกฮูกตาโตใช่เปล่า

0: มาจิกพระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านจะไปทำวัดสวดมนต์พระจะมีอะไรนะขนาดท่านด็อกเตอร์มหาอำนวยเนี่ยเอาสังฆติปกหัวแล้วมันยังไม่พออีกตัวนี้ต้องตีหนักๆเข้าเป็นตัวแท้ๆเหลืองๆเนี่ยนี่ก็ไม่หนักอีกนี่ก็จะพ้นเอาผ้าเหลืองมาปิดหัวนะครับ ส่วนที่สามส่วนหนึ่งนิดเดียวเราต้องทำตาให้ดีนะ ทำตาดีตาดีได้ตาร้ายเสียถ้าเรามาเอาตามองหาแต่สิ่งเสียๆเนี่ยมันก็จะได้แต่สิ่งร้ายต้องมองหาสิ่งที่มันดีๆหาสิ่งที่ดีๆในสิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละคือยอดของคนดีคนทุกคนเกิดมาได้ต้องมีคุณธรรมเพียงพอแก่การเป็นคนโยมผู้หญิงผู้ชายก็ดีพระสงฆ์องค์เจ้าก็ดีถ้ามีคุณธรรมไม่เพียงพอแก่การเป็นคนจะเกิดมาเป็นคนไม่ได้ดังนั้นคำว่าคนดีคือบุคคลที่มีตาแล้วมองเห็นความดีในตัวคนนั่นแหละคือคนดีต้องมองหาความดีในตัวคนจะไปหาความเสียทำไมเสียเวลาเสียเวลาเราต้องหาความเมตตาขึ้นมาให้ได้เหมือนบาบูรามบาบูรามเจาะภูเขา21ปีทำไมเจาะภูเขาเพราะเมียตายทำไมเมียจึงตายเมียเป็นไข้ออกลูกแล้วเป็นไข้หนักบาบูรามเนี่ยก็พาเมียนั่งรถจีบเพื่อจะไปโรงพยาบาลอ้อมภูเขากว่าจะล้อมไปถึงเส้นเมืองราชคฤห์กลับมาเมียตายพอเมียตายปั๊บทำไงเสียใจเหมือนคนบ้าคลั่งเผาเมียเสร็จแล้วบาบูรามกลับไปถึงบ้านทำไงมองเห็นภูเขาที่ทะมึนกั้นอยู่ตรงหน้าตรงนี้มันขวางทางทำให้เมียข้าพเจ้าตายหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเกิดเจ็บป่วยต้องอ้อมภูเขาลูกนี้ไปมันขวางทางนี่แทนที่จะสยบกับอุปสรรคบาบูรามไปหาเหล็กสิวนั่งตอกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกใช้เวลา21ปีเดี๋ยวนี้เป็นเส้นทางข้ามภูเขาไปถึงโรงพยาบาลยังมีอยู่ใครไปที่กุสินาราโทษใครไปที่พุทธคยาไปถึงแล้วไปดูตรงนี้ได้หมด
1: ในช่วงของการประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่20และ21สิงหาคมพุทธศักราช2559นั้นนะทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอธิการบดีได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศพร้อมด้วยท่านหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาและคณะได้เดินทางมาร่วมประชุมแล้วก็เยี่ยมชมตรวจสอบความพร้อมความเหมาะสมสำหรับการทำงานของพระธรรมทูตสายต่างประเทศในทวีปยุโรปด้วยเพราะฉะนั้นงานสำคัญของพระสงฆ์ไทยในฐานะเป็นพระธรรมทูตที่จะสนองงานคณะสงฆ์ตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นท่านก็มาทำงานตามหลักการปฏิบัติการศึกษาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามแบบขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราถามว่ามีผลกระทบอะไรบ้างถึงทำให้ท่านต้องมาปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศอย่างนี้นั่นก็คือว่าในอีกภาคหนึ่งของคณะสงฆ์ไทยเราท่านก็ได้สนับสนุนให้มีการศึกษาพระปริยัติธรรมตั้งแต่นักธรรมบาลีและพระปริยัติธรรมแบบสามัญเป็นต้นจากนั้นก็จะมีการศึกษาที่เป็นการศึกษาอุดมศึกษาก็คือของมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งในประเทศไทยคือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหาพุทธราชวิทยาลัยแล้วก็การปฏิบัติการศึกษาเมื่อสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับการอรัตนา

ญาติโยมสาธุชนคนไทยหรือคนต่างประเทศที่อยู่ในถิ่นต่างๆเพื่อให้ไปเป็นผู้สอนธรรมะพานำพาปฏิบัติในรูปแบบที่เป็นชาวพุทธที่เป็นพุทธศาสนาทั้งแบบไทยและแบบสากลก็ตามท่านก็จะได้เดินทางไปสนองศรัทธาของญาติโยมหรือไปช่วยเหลือกิจการของพระสงฆ์ที่ไปอยู่ก่อนแล้วด้วยเพราะในภูมิภาคยุโรปนี้รุ่นข้าวรัชกาลที่5ท่านได้เสด็จมาในสมัยของพระองค์ท่านแล้วก็ได้มีการให้ชาวพุทธให้พระสงฆ์มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้วยซึ่งการทำอย่างนี้ในยุคของเราโดยเฉพาะคณะสงฆ์ไทยก็จะทำงานร่วมกับสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยดีเสมอมามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ที่รุ่นเก้ารัชกาลที่5ได้สถาปนาขึ้นหรือตั้งขึ้นเมื่อปี2430แล้วก็มาจัดการศึกษาเจริญมาโดยลำดับก็เจริญด้วยการจัดการศึกษาให้พระสงฆ์ผู้สำเร็จการศึกษาเนี่ยไปปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทต่างๆได้โดยเฉพาะในคราวนี้ได้มาดูผู้ปฏิบัติหน้าที่ในภูมิภาคยุโรปก็นับว่ามีความเจริญรุ่งเรืองตามแบบชาวพุทธที่เหมาะสมอย่างงดงามดูตัวอย่างเช่นพระสงฆ์ที่มาปฏิบัติอยู่ในภูมิภาคแห่งนี้ท่านอยู่ในทวีปยุโรปก็จริงแต่ในภาคปฏิบัติท่านก็มีการปฏิบัติตามกฎตามระเบียบที่เรียกว่าวินัยของประเทศต่างๆได้อย่างงดงามเข้ากับชุมชนได้เป็นอย่างดีและก็ยังสนองศรัทธาของชาวไทยเราที่มาอยู่ในแต่ละประเทศอย่างเช่นประเทศเยอรมันก็ตามประเทศเบลเยียมประเทศสเปนรวมถึงขยายไปถึงประเทศอิตาลีลงไปถึงแอฟริกาอย่างเช่นบราซิลรวมถึงประเทศเคนยาด้วยนะในหมู่ประเทศที่เป็นเยอรมันเบลเยียมฟินแลนด์สวีเดนรวมถึงสวิตเซอร์แลนด์ก็จะเห็นว่ามีพระสงฆ์เป็นจำนวนมากมาสนองศรัทธาของญาติโยมมาทำงานร่วมกับราชการของไทยเราที่มาอยู่ในถิ่นนั้นแล้วก็มาทำงานร่วมกับราชการท้องถิ่นเอกชนท้องถิ่นประชาชนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านจิตพัฒนาศักยภาพของคนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขในภาวะที่เจอปัญหาต่างๆในประเทศนอร์เวย์เขาเช่นเดียวกันท่านเจ้าคุณพระวิมลศาสนวิเทศก็ได้เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่นี่มากกว่า22ปีแล้วแล้วก็มาสร้างวัดโดยการอุปถัมภ์ของญาติโยมสาธุชนที่ให้การเคารพนับถือเห็นว่าจะเกิดประโยชน์สำหรับตนก็มาสนับสนุนสร้างสิ่งที่เรียกว่าธารณะประโยชน์ท่านใช้คำว่าทำประโยชน์ส่วนตนให้เป็นหิตานุหิตประโยชน์ก็คือทำอัตหิตประโยชน์ให้เป็นปรหิตประโยชน์ก็คือประโยชน์ตนก็คือการพัฒนาตนให้เห็นธรรมะเห็นธรรมะที่แท้จริงรู้ธรรมะรู้สภาวะที่เหมาะสมจากนั้นก็เอาสภาวะที่เหมาะสมที่พบที่ปฏิบัติได้แล้วเนี่ยไปสอนให้กับคนอื่นเป็นปรหิตประโยชน์รวมถึงสอนไปถึงการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมรูปแบบของการอยู่ในสังคมอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นก็ไม่ใช่เฉพาะสอนคนแล้วยังไปสอนสังคมด้วยสังคมนี้จะอยู่ได้ก็เพราะการอยู่ด้วยกันด้วยความมีเมตตาความมีเมตตาก็จะเกิดขึ้นได้ด้วยการตั้งมโนเมตตาต่อกันมีเมตตาวจีกรรมต่อกันมีเมตตากายกรรมต่อกันเมื่อปฏิบัติด้วยเมตตามโนกรรมเมตตาวจีกรรมและเมตตากายกรรมต่อกันแล้วก็จะทำให้แต่ละท่านเป็นมิตรที่ดีต่อกันนำไปสู่การสร้างการพัฒนาตนแล้วก็นำไปสู่การสร้างและการพัฒนาสังคมให้เกิดความมีสันติสุขอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นในบทบาทอย่างนี้ก็อยากให้เราท่านทั้งหลายได้ดูตัวอย่างการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตไทยที่มาอยู่ในต่างประเทศซึ่งหลายท่านเขาจะบอกว่าท่านมาทำอะไรมาทำเผยแผ่พุทธศาสนาจริงหรือเปล่าหรือมาหาประโยชน์ส่วนตนของท่านนะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ดูตัวอย่างเหล่านี้เพื่อเป็นสิ่งประกอบด้วยอย่างตัวอย่างที่เห็นก็คือว่าอย่างกรณีของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนท่านได้อนุมัติหรืออนุญาตให้

0: บุคลากรของบริษัทเนี่ยมาบรรพชาอุปสมบทที่ประเทศนอร์เวย์ในปัจจุบันโดยเฉพาะในปีนี้ก็ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2559แล้วก็จะบวชเป็นพระยาวไปถึง3เดือนก็คือมาจำพรรษา1พรรษาเสร็จแล้วก็พัฒนาตนอย่างนี้ก็เห็นว่าบุคลากรของตนเนี่ยจะต้องได้รับการพัฒนาในพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยที่แท้จริงคือพระพุทธศาสนาเมื่อมาเรียนรู้มาปฏิบัติแล้วก็จะทำให้การทำหน้าที่ของตนนั้นเกิดประโยชน์มากสำหรับการบริการเพราะหน้าที่การบริการเป็นที่พอใจก็นับว่าเป็นตัวอย่างของการเปิดโอกาสให้พระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศที่มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในทวีปยุโรปนี้ได้ทำหน้าที่ของท่านนอกจากการสอนธรรมะกับคนท้องถิ่นแล้วกับชาวไทยที่ประกอบอาชีพต่างๆแล้วก็ยังได้สอนธรรมะให้กับชาวไทยที่ทำหน้าที่ประสานความสัมพันธ์ต่างถิ่นต่างแดนระหว่างกันเพื่อให้มีการบริการที่เป็นที่พอใจถูกตรงกับความต้องการแล้วก็เกิดประโยชน์มีความสุขสำหรับผู้บริการอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็คือหน้าที่หนึ่งของพระสงฆ์ไทยที่ทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆจนเกิดเป็นที่พอใจได้รับความไว้วางใจซึ่งการปฏิบัติอย่างนี้ก็ด้วยการฝึกอบรมเหมาะสมที่จะทำให้ท่านได้ทำงานได้เป็นอย่างดีซึ่งในอนาคตสถานที่ในถิ่นยุโรปนี้ก็จะมีศูนย์ฝึกของพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยก็คือการเป็นแหล่งฝึกภาษาของถิ่นต่างๆในการฝึกการทำหน้าที่ให้ได้ฝึกพระธรรมทูตที่ปฏิบัติหน้าที่ในถิ่นต่างๆได้อย่างมีคุณภาพมีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดประสิทธิผลตรงที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้เทศนาไว้ในบทที่ว่าด้วยจรถะภิกขเวพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะซึ่งแปลความเป็นภาษาไทยได้ว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์สุดของชนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกอย่างนี้เป็นต้นก็จะทำให้เราท่านทั้งหลายได้ทำหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนและในฐานะที่เราเป็นชาวไทยก็ได้ประกาศความเป็นสถาบันหลักของประเทศไทยทั้งชาติไทยพุทธศาสนาไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยให้ไปสู่จิตใจของชาวโลกสืบต่อไป
1: ที่เราท่านทั้งหลายมารักษาศีลปฏิบัติธรรมเกิดความสงบจากบาปอกุศลธรรมต่างๆก็ถือว่าได้ถึงพระนิพพานในชั่วขณะหนึ่งที่ท่านเรียกว่ามิขัมภรปหานรักถึงนิพพานด้วยการข่มกิเลสไม่ได้ชั่วขณะการข่มกิเลสทั้งหลายก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นเป็นการละเลื่อถึงนิพพานด้วยองค์ของศีลด้วยองค์ของสมาธิเรารักษาศีลแปดก็ถือว่าได้ละบาปอกุศลธรรมด้วยองค์ของศีลแต่ละข้อเมื่อมาเจริญสมถภาวนาก็ทำให้จิตนั้นเกิดสมาธิเมื่อจิตเกิดเป็นสมาธิแล้วพัฒนาต่อไปให้เกิดปัญญาถ้าเกิดปัญญาในการรู้การเห็นความจริงของชีวิตว่าชีวิตนี้ไม่เที่ยงชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์หลากหลายนานาประการชีวิตไม่ใช่อัตตาตัวตนบุคคลเราเขายึดถือเอาเป็นสาระเป็นแก่นสารไม่ได้

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่หมู่ที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธกส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของก.ล.ต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: แต่เดี๋ยวก่อน
1: ใช่แน่ชัวร์หรือมั่วนิ่มอ๋อบังบังเฮ้ยบังบัง
2: บังอะไรบ้าปะเนี่ย

0: ึงเหนื่อยแล้ว
1: ปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปัง
0: คุณคือพยัคฆ์ร้าย1901ใช่หรือไม
2: ่ถูกต้องแล้ว

0: ช
1: ่
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: เอา
0: ดูคุณกำลังอยู่กับรายการพยากรณ์ไวท์ทองนะครับแขกรับเชิญคนสำคัญของเราราชินีหนังบู๊คุณนาคุณตาอารมณ์ดีอย่างนี้จะเป็นใครไปไม่ได้เลยหนึ่งเดียวคนนี้คุณแม่อุ้มวิยดาอุมาริน
2: เย้เดี๋ยวก่อนจะเริ่มภารกิจอ่ะขอเปลี่ยนรหัสหน่อยเถอะ
0: ทำไมอ่ะ
2: จำยาก19อะไรเนี่ยต่อไปนี้ต้องเรียกแม่อุ้มว่าพยักร้าย1955ดีไหมได้ไหมอนุมัติไหม
0: อนุมัติครับห้าว่าไงนะวันนี้มีภารกิจ
2: ว่ามาเลย
0: ครับผมฟังดีๆนะครับ
3: ยิงปืนสั้นในระยะ5เมตรให้ได้คะแนนรวมตามเกณฑ์ที่กำหนดจากผมมิสเตอร์อาร
2: ์เฮ้ยระวังมันจะระเบิดภายใน5นาทีหรือเปล่า
0: โอ้ผมปิดแล้วไม่เป็นไรครับผมเป็นไงครับภารกิจนี
2: ้โอ้ยสบายมากเด็กๆยิงปืนมาตั้ง40ปีแล้วนะเล่นละครเล่นหนังอ่ะยิงไม่รู้มันกี่กระบอกไปแล้ว
0: ของปลอมน่ะแต่อันนี้ของจริงนะมีหัวกระสุนด้วยนะ
2: เอ้ยได้อยู่แล้ว
0: อันนี้พลาดนี่อันตรายมากนะฮะ
2: โอ้ยดูปากดิฉันนะคะ
0: ครับผม
2: ไม่กลัว
0: อ่ะทำไมกลัวกับไปเลย
2: เอาไปด้วยเดี๋ยวมันระเบิด
4: เขาว่าผู้ชายพายเรือเชื่อไม่ได้เกิดเป็นผู้หญิงจึงต้องยิงเรือเสียให้จมท่าทางมิสเตอร์อาร์จะเห็นแววและความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวพยัคฆ์ร้าย1955จึงได้มอบหมายภารกิจที่ท้าทายเช่นนี้ให้กับเธอติดตามต่อไปนะครับว่าเธอจะทำคะแนนได้ตามเกณฑ์หรือไม
0: ่เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับนักกีฬายิงปืนของ IPSC นะครับพี่เด่นกิติเดชบางเทศธรรมสวัสดีครับพี่ครับ
5: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ

0: การตรวจเช็คลูกกระสุนในรังเพลิงนะครับว่าไม่มีนะครับกฎข้อที่2นิ้วเราเนี่ยนิ้วชี้เนี่ยอย่าเข้าไปในกรงไก่นะครับเข้าไปในกรงไก่เมื่อไหร่เนี่ยโอกาสที่จะเกิดอันตรายเกิดขึ้นได้สูงมากกฎข้อที่3เนี่ยก็คือว่าเราจะไม่นำปากกระบอกปืนชี้ปากกระบอกปืนไปยังเป้าหมายที่ไม่ต้องการจะยิงก็คือว่าเราต้องพึงระลึกว่าเวลาเรายิงไปเนี่ยเป้าหมายนั้นเนี่ยด้านหลังเป็นอะไรนะครับด้านหลังสามารถหยุดอำนาจของกระสุนได้ไห
1: ม
0: ถ้าหยุดอำนาจของกระสุนได้นะครับนั่นคือหมายว่าเราจะไม่ทำอันตรายต่อที่อยู่ด้านหลังของเป้าย
2: ังมีกฎข้อที่5นะคะ
0: ครับผม
1: มีด้วยเหรอครับ
2: ห้ามแต่งตัวสวาบสวิวมาที่สนามยิงปืนถูกไหมคะ
0: ครับผมก็จะทำให้นักกีฬาเสียสมาธิได้ครับ
1: ครับเชื่อว่ามือจะสั่นกันเลยทีเดียวแล้วอุปกรณ์ในการแต่งกายอะไรมีอะไรบ้างฮะ
0: หลักๆเลยนะครับอันดับแรกเลยแว่นตานะครับเพราะว่าจะป้องกันเรื่องของสะเก็ดอันนี้นะครับเป็นหูครอบป้องกันเสียงนะครับหูครอบป้องกันเสียงเพราะว่าเสียงปืนค่อนข้างดังมากเกิดสมมติว่าเราไม่ได้ใส่เนี่ยก็จะมีผลต่อการได้ยินได
1: ้
0: นะครับ
2: อะไรนะ
0: มีผลต่อการได้ยินครับผม
2: แย่งจับอยากเข้าใกล้คนหนุ่ม
0: แล้วก็ลองดูอีกอันนึงนะฮะก็คือหมวกนะครับอันนี้หมวกเนี่ยก็คือใช่ครับเพราะว่าเราป้องกันอะไรครับเวลาสมมติว่าเราทำการยิงไปอันนี้จะป้องกันนะครับปลอกกระสุนที่จะลงมาทางแว่นตาเพราะฉะนั้นเราป้องกันแล้วก็เราควรจะแต่งตัวให้ธรรมะธรรมแงเช่นกางเกงนะครับรองเท้านะครับแล้วก็เสื้อง
1: ั้นพักกันสักครู่นะฮะแล้วก็ช่วงหน้ามาพบกับช่วงแท็กทีมไวทอง
2: เย้ป้า
1: 30คะแนนสวยง
2: ามเย้เอาแม่เปิด
1: 60เราจะต้องทำคะแนนให้ได้90
2: โอ้โหไปเลย
1: ช่วงแท็กทีมไวทอง

0: มาเรามาอยู่กับปืนละอยากทราบประโยชน์ของการยิงปืนนะฮะเราได้ประโยชน์อะไรจากการยิงปืนบ้างครับ
1: ก็อันดับแรกคือเรื่องของการฝึกสมาธิสมมุติว่าเราใจร้อนเกินไปนะครับยิงเป้าขนาดนี้ก็ยิงไม่โดนนะครับรีบเล็งยังไม่ทันจับศูนย์เลยยิงแล้วถ้าเกิดใจเย็นเกินไปไปลั่นสักทีมือสั่น
0: มันเมื่อยสิ
1: เมื่อยครับเมื่อยครับปวดแขนเริ่มจะล้าละอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ต้องพักลงมาแล้วก็เริ่มเล็งครับผม
2: แล้วก็ยังมีประโยชน์กล้ามเนื้อด้วยนะทำให้กล้ามเนื้อนี่ไงยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงวิ่งซิกแพคมาเลยนะอายุมากแล้วเนี่ยเขาจำกัดอายุไหมคะว่าเท่าไหร่ยิงได้เท่าไหร่ยิงไม่ได
1: ้ตรงนี้ต้องบอกไปก่อนเลยว่าไม่จำกัดเลยครับผมมาที่สนามยิงปืนส่วนใหญ่เนี่ยผู้อาวุโสเยอะครับ
2: ปืนเนี่ยมีกี่ประเภทหรือว่ายังไงคะเวลายิงป
1: ื
2: น
1: หลักๆก็คือจะมีปืนสั้นกับปืนยาวนะครับปืนยาวอย่างที่เอาดูที่ตรงนี้ก่อนละกันตรงนี้เนี่ยปืนแห่งหันนะฮะที่ใช้อยู่ก็คือปืนจุดทั้งสอง
2: โอ้โหนี่สอง
1: นะครับจุดทั้งสอง
2: มันใหญ่
1: ลูกศรเล็กครับลูกศรเล็กนะฮะควบคุมง่ายแต่ว่าเราต้องเคลื่อนที่ยิงนะแล้วบางคนก็ชอบยิงอยู่กับที่ก็มีอีกอันนึงก็เคลื่อนที่ได้เหมือนกันแต่อันนี้เป็นขนาดที่เรียกว่าปืนสั้นในขนาด9มมนะครับ9มมก็จะใช้กระสุนที่ค่อนข้างใหญ่หน่อยก็จะเรียกว่าหน้าตัดของกระสุน9มิลลิเมตร
0: พูดถึงกระสุนเนี่ยเขาใช้กันกี่นัดในการยิง
1: จริงถ้าเกิดเราเล่นแข่งขันกันเองอย่างเงี้ยนะครับก็สัก5นัดก็กำลังดี
2: นับแต้มกันยังไงครับ
1: นับแต้มก็จะมีหมายเลขอยู่ที่เป้านะครับเราพยายามยิงให้ลงโดนวงกลมพยายามอยู่ในเป้าสีดำ
2: แล้ว
1: เขาอยู่ในวงกลมสีดำนะฮะมีหมายเลขอยู่นะคร
0: ับเราทราบหมดทุกอย่างแล้วพยักร้ายของเราพร้อมจะยิงแล้วหรือยังครับ
2: โอ้ยพยักร้าย1955พร้อมแล้วค่ะ
1: ครับผมถ้างั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปยิงกันเดี๋ยวผมขอแนะนำผู้ช่วยผมสักคน
0: นะครับผู้ช่วยดีเลยครับ

0: แนะนำเรื่องของการจับปืนก่อนให้ทำมือเป็นรูปนี้ครับรูปตัว B นะฮะอย่างนี้แล้วก็สวมเข้าไปนิ้ว3นิ้วนะครับก็คือนิ้วกลางนิ้วนางแล้วนิ้วก้อยแล้วนิ้วชี้อยู่ในแนวของปากกระบอกปืนจากนั้นนิ้วมือซ้ายนะครับจับเข้ามาทาบนะครับจับทาบตรงส่วนที่มีพื้นที่ว่างข้างล่าง
1: แล้วตอนนี้พยัคฆ์ร้าย008ของเรากับพยัคฆ์ร้าย1955นะครับก็ได้เรียนรู้การวางนิ้วมือและการจับปืนที่ถูกต้องครับ
0: ตอนนี้ถ้ายืนนะฮะโอเคกลางขานี่ยืนเสมอไหล่นะครับยืนเสมอไหล่โอเคนะครับจากนั้นเล็งนะครับศูนย์หน้าศูนย์หลังนะครับศูนย์หน้าชัดนะครับศูนย์หลังมันจะเบ

0: อร์แล้วก็เป้าเบอร์นะครับเป้าเบอร์นะฮะจากนั้นค่อยๆเอานิ้วเข้าไปในกล่องไก่นะครับนะฮะค่อยๆดึงค่อยๆดึงเข้ามาจนมันลั่นไปเองครับ
1: หลังจากที่เรียนรู้วิธีการจับปืนและท่าทางที่ถูกต้องแล้วนะครับคราวนี้มายิงปืนจริงกันแม่ผลงานใช้ได้ครับเข้าเป้าดำเลยทีเดียวสำหรับพยัคฆ์ร้าย1955ของเราแล้วคราวนี้ทีมพยัคฆ์ร้ายไวทองของเราต้องมากำหนดคะแนนกันครับว่าจะต้องทำคะแนนให้ได้เท่าไหร่ด้วยอุปกรณ์ชิ้นนี้ครับ
2: โอ้ยมีอย่างนี้ก็ดีนะโยนเลย
3: ใต้แก้วจะมีคะแนนนะครับ
2: ป้าจ้ะ
3: ขอดูคะแนนนี้ก่อนนะครับ30คะแนน
2: โอ้โห
3: อาริสาผมละสวยงาม
2: แม่เปิด
3: 60
2: โอ้ย2คนรวมกันได้ตั้ง90คะแนน
3: เราจะต้องทำคะแนนให้ได้90ไหวเหรอครับ
2: โอ้โหไหวสิ
3: เสียงดังนะ
2: ไปเลยไปเลย
1: แล้วทีมพยัคฆ์ร้ายไวทองก็ให้เริ่มต้นด้วยพยัคฆ์ร้าย1955ครับท่าทางมั่นใจเลยทีเดียวนัดแรกไปเรียบร้อยแล้วครับตามด้วยนัดที่2แม่เข้าดำทั้งคู่เลยครับเกือบกลางเลยทีเดียวครับนัดที่3เข้าไปที่8คะแนนนัดที่4จะเป็นไงบ้างครับนัดที่4เข้า9คะแนนเลยทีเดียวและนัดสุดท้ายครับสำหรับพยัคฆ์ร้าย1955หลุดไปนิดนึงครับได้7คะแนนแต่ก็ยังอารมณ์ดีอยู่ได้ครับอย่างนี้ต้องพักเหนื่อยกินน้ำกันสักหน่อยและตามมาด้วยพยัคฆ์ร้าย008ครับนัดแรกได้8แต้มดูท่าทางเอาความมั่นใจนะครับนัดที่2ยัง8แต้มอยู่เหมือนเดิมนัดที่3ครับนัดที่3เข้า9แต้มแล้วครับแหมนัดต่อไปนี่น่าจะตรงกลางได้แล้วนะครับขยับเข้าไปเรื่อยๆนัดนี้ลุดไปที่7แต้มครับแหมสงสัยสมาธิน่าจางจะหลุดนิดนึงครับนัดสุดท้ายเดี๋ยวเราไปติดตามกันดูนะครับว่าคะแนนรวมทั้ง2คนจะได้ถึง90หรือไม
3: ่แล้วภารกิจเสร็จแล้วครับต้องรบกวนพี่ช่วยสรุปหน่อยคะแนนเป็นยังไงครับ
4: โอ้โหสุดยอดมากเลยครับถือว่ายิงครั้งแรกเข้ากลุ่มดำหมดเลยนะครับอันนี้นะครับได้44คะแนนครับส่วนฝั่งนี้ครับ39คะแนนครับ
2: เฮ้ยเป็นไปได้ไงแล้วรวมกันได้เท่าไหร่คะ
4: ครับผมก็รวมกันแล้วได้83คะแนนนะครับสรุปว่าภารกิจครั้งนี้ไม่ผ่านครับไม่ผ่าน
2: เพราะเจอคนเดียว
3: เอาละครับต้องขอขอบคุณพี่เด่นกับน้องคุณ
2: ครับคุณค่ะ
4: ครับ
3: เราหนีไปห้องวิจัยไวทองก่อนเลยดีกว่าผมอับอายแทบจะแทบจะดินหนี
1: การฝึกยิงปืนนั้นประโยชน์ต่อร่างกายที่เห็นชัดที่สุดคือการฝึกการควบคุมลมหายใจครับเพราะการหายใจจะต้องอาศัยการเคลื่อนไหวของท้องกล้ามเนื้อหน้าอกและหลังฉะนั้นจังหวะที่มีการยิงกระสุนออกไปนั้นถ้ามีการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อให้น้อยที่สุดโดยการหายใจให้น้อยที่สุดจนกระทั่งไม่หายใจเลยจะทำให้การยิงมีประสิทธิภาพความแม่นยำมากขึ้นครับก่อนที่จะยิงปืนจึงจำเป็นต้องหายใจแบบลึกๆสักครั้งเพื่อที่ว่าเมื่อเราหายใจออกระยะเวลาช่วงสุดท้ายของการหายใจนั้นจะมีช่วงที่มีการหยุดหายใจโดยสภาพธรรมชาติเป็นระยะเวลาสั้นๆสามารถที่จะยืดระยะเวลาออกไปได้หลายวินาทีโดยปราศจากอันตรายซึ่งเป็นที่มาของระยะเวลาที่มีการคาดหวังไว้ว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการยิงปืนโดยเมื่อกระสุนถูกปล่อยออกไปแล้วระบบหายใจก็จะเริ่มขึ้นใหม่นั่นเองครับ
5: พอเริ่มเข้าวัยสูงอายุเนี่ยนะครับอายุมากกว่า60ขึ้นไปเนี่ยจะมีความเสื่อมของการได้ยินได้แต่ถ้าเริ่มสื่อสารไม่ได้แล้วล่ะเริ่มจับใจความไม่ค่อยได้นะครับถ้าอย่างนี้อาจต้องใส่เครื่องช่วยฟัง
3: ช่วงห้องวิจัยไว้ทองและขณะนี้คุณกำลังอยู่ในห้องวิจัยไวทองครับพบกับนายแพทย์ธเนศแก่นสารอาจารย์นายแพทย์ที่ประจำห้องวิจัยแห่งนี้ครับ
2: สวัสดีค่ะนี่พยัคฆ์ร้าย1955
3: เสียงแข็งแรง
5: เลยเดี๋ยวก่อนครับก่อนอื่นเนี่ยมิสเตอร์อาร์เนี่ยมีข้อความมาฝากคุณทั้งสองด้วยนะครับ
6: พยัคฆ์ร้าย1901เอ๊ะไม่ใช่สิพยัคฆ์ร้าย1955
7: ถึงคุณและ008จะทำคะแนนรวมไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

0: แต่ถ้าว่ากันตามจริงแล้วคุณคือผู้ชนะเพราะผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างคุณนั้นทำคะแนนได้สูงสุดบอกได้แค่ว่าคุณจะอยู่ในใจของผมเสมอ
1: ขอบคุณค่ะนี่นี่นี่เอาผลงานเนี่ยเก็บไว้ใต้หมอนเลยนะคะ
2: ครับเอามาอวดคุณหมอนิดนึง
1: นี่ทำได้44คะแนนคุณหมอเห็นไหมคะมีบางคนเนี่ยทำให้ฉุดให้ต่ำลงค่ะไม่น่าครบเลยนะคะเพื่อนที่ทำให้เราตกต่ำเนี่ยค่ะ
3: แล้วคุณเป็ดทำได้กี่คะแนนนะครับ
2: ต้องยอมรับนะฮะว่าทำน้อยบอกพยักร้ายมากมาก
1: คุณหมอคะเวลาไปที่นี่นั้นนะคะเขามีหูฟังมีหูเอามือมันต้องปิดด้วยนะ
3: เขาต้องป้องกันด้วยเพราะว่าเสียงจากการยิงปืนเนี่ยนะครับเป็นเสียงที่ดังมากนะครับจริงๆแล้วบางปืนบางชนิดนะครับดังมากกว่า100เดซิเบลไอเดซิเบลนี่คือเป็นหน่วยวัดความดังของเสียงนะครับและเวลาที่เราต้องอยู่กับเสียงดังๆตลอดเนี่ยเราจะต้องมีเครื่องป้องกันจะเห็นไหมว่าทางสนามยิงปืนเนี่ยเขาจะมีเครื่องครอบป้องกันนะครับเพราะว่าเสียงที่ดังเนี่ยจะมีผลกระทบต่อหูได้
1: เนี่ยเป็นห่วงค่ะเพราะอายุเกิน60แล้วทำไมคนหูตึงเยอะนะคะ
3: บาง
1: ทีแบบไม่ค่อยได้ยินเนี้ยค่ะเป็นเพราะอะไรคะ
3: ก็มีหลายปัจจัยนะครับเรื่องของปัญหาเรื่องของการได้ยินในผู้สูงอายุนะครับพอเริ่มเข้าวัยสูงอายุเนี่ยนะครับอายุมากกว่า60ขึ้นไปเนี่ยจะมีความเสื่อมของการได้ยินได้ความเสื่อมเนี่ยจริงๆแล้วต้องดูก่อนว่ามันเสื่อมจากตรงไหนนะครับตั้งแต่การนำเสียงเข้าไปเวลาที่เสียงที่เราได้ยินเนี่ยมันจะเป็นการสั่นสะเทือนของคลื่นเสียงนะครับการนำเสียงเนี่ยถ้าเกิดว่ามีความผิดปกติก็คือหูชั้นนอกกับหูชั้นกลางเช่นในผู้สูงอายุบางคนมีขี้หูเยอะก็ไปบังบดบังการนำเสียงนะครับแล้วพอหูชั้นกลางเนี่ยเยื่อแก้วหูจำได้ไหมครับบางคนเนี่ยมีเรื่องของการติดเชื้อเยื่อแก้วหูทะลุได้นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทำให้มีความเสื่อมของการได้ยิน
1: แล้วคุณหมอมีวิธีที่จะชะลอไม่ให้หูตึงเร็วหรือว่ามีการรักษาอะไรสำหรับคนสูงอายุบ้างคะ
3: คือเรื่องของความเสื่อมเนี่ยบางทีเราก็อาจจะไม่สามารถจะไปชะลอมันได้นะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีโรคประจำตัวนะฮะเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานนะฮะก็ต้องพยายามควบคุมให้อยู่ในระดับเกณฑ์ปกติเพราะว่าป้องกันไม่ให้มันเสื่อมมากขึ้นนะครับใช่ครับ
1: แต่คนที่ไม่เป็นโรคอะไรเลยก็ไม่ค่อยมีเสี่ยงใช่ไหมคะ
3: ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่เป็นโรคอะไรเลยเนี่ยก็ใช้ชีวิตตามปกติก็ต้องบอกท่านผู้ชมไปก่อนว่าไอ้เสียงดังๆที่เราได้ยินกันทุกวันเนี่ยนะครับถ้ามันดังเกินปกติปกติคือเท่าไหร่เขาเอาตัวเลขไว้ที่85เดซิเบลนะครับปกติเนี่ยเวลาที่ทำงานแต่ละที่เนี่ยเขาจะมีตัวเลขเลยว่าถ้าเกิดว่าเสียงดังเนี่ย85เดซิเบลเนี่ยให้ทำงานได้ไม่เกิน8ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าเสียงดังเนี่ยก็ต้องกับระยะเวลาด้วยถ้าเกิดดังมากก็ไม่สามารถจะฟังได้นาน
2: ถ้าไม่ได้ยินระดับไหนแล้วเรามีเครื่องวัดไหมฮะว่าระดับนี้เป็นอันตรายแล้ว
3: เขาก็จะแบ่งเป็นระดับว่ามีระดับการได้ยินเป็นยังไงนะครับถ้าเราคุยกันอย่างเงี้ยยังได้ยินอยู่ก็ถือว่าน่าจะสามารถใช้ชีวิตปกติได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่า
2: ได้ยินครับ
3: ครับ
2: โอเค
3: ถ้าเกิดว่าต้องแบบตะโกนคุยกันเนี่ยนะครับมันจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตแล้วล่ะตอนนี
1: ้
3: เขาก็จะไม่อยากจะพูดไม่อยากจะคุยกับใครอยากจะแยกตัวคือปกติเนี่ยเวลาที่มีความเสื่อมของการได้ยินในผู้สูงอายุนะครับก็ถ้ายังสื่อสารกันได้เราก็ผู้สูงอายุอาจจะไม่อยากใส่เครื่องช่วยฟังนะครับแต่ถ้าเริ่มสื่อสารไม่ได้แล้วล่ะเริ่มจับใจความไม่ค่อยได้นะครับถ้าอย่างนี้อาจต้องใส่เครื่องช่วยฟัง
2: อยากให้วิเคราะห์สุขภาพของร่างกายของเราหน่อยเป็นยังไงบ้าง
3: ยังแข็งแรงอยู่เลยเมื่อกี้ที่คุณเป็ดกระซิบกระซาบอ่ะยังได้ยินอยู่นะครับอันนี้การได้ยินเนี่ยปกตินะครับ
2: ก็ถือว่าภารกิจของพยัคฆราชของเราเนี่ยสำเร็จสวยงามผมเกียรติใบนี้ของผมมากครับขออนุญาตวางที่อื่นก่อน
1: ไปเลยไปเลยไปเลยไม่ต้องมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะสรุปกับ
2: ต้องมาครับเพราะว่า
1: คุณหมอคะหนูนอนไม่ค่อยจะหลับเฮ้ยมาทำไมจะจีบคุณหมอ
2: ต้องขออนุญาตนะครับมอบให้จริงนะครับสำหรับประกาศนียบัตรนะคร
1: ับ ขอบคุณมาก
2: ของเรานะครับที่ปฏิบัติภารกิจครั้งนี้สำเร็จสวยงามมากครับ
1: ขอบคุณมากค่ะ
2: และนี่นะครับเรื่องของหุ้นใหญ่แต่หัวใจไวทีสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์ธเนศกันสารแล้วก็พยัคฆราช1955แม่วิดาอุมารินนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ

0: ค่ะ
1: แล้วพบกันใหม่นะครับในครั้งหน้ากับรายการพยัคฆ์รัก
0: วัยทอง
1: จะเป็นใครไปไม่ได้เลยครับผมคนเดียวเท่านั้นหนึ่งเดียวคนนี้คุณแม่อุ้มพี่แดดโอ้ขอโทษครับแม
2: ่แล้วอุปกรณ์ในการ
3: ยิงปืนครับผม
0: พยัคฆ์ร้าย1955พร้อมแล้ว
3: ครับผมเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวเราไปขอโทษครับ
0: แนะ
3: นำครับผม
4: นิทานเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าวทุกเช้าหนูตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะ
5: เราต้องหาเงินเพราะเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เงินเยอะๆไงล่ะ
4: แล้วทำไมเราต้องมีเงินเหรอคะ
5: เราต้องมีเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นอย่างค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าขนมของต้นข้าวยังไงล่ะ
4: คุณพ่อให้เงินค่าขนมหนูทุกๆวันจันทร์แถมหนูยังได้เงินพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยแม่ทำความสะอาดห้องนวดบ่าให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของหนูก็ทำได้วันนี้คุณแม่ให้เงินหนู50บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณพ่อแค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมากระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยเอาเงินที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20บาทหนูเหลือเงิน30บาทพอไปถึงร้านหนูตกใจมากแม่ค้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราคา40บาทแต่หนูมีเงินแค่30บาทหนูเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หนูเสียใจคุณพ่อไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทษทีหลังลูกต้องเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นก่อนแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อของที่อยากได้นะจ๊ะคุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะ
6: เพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการขอบคุณเราเรียกเงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยยังไงล่ะจ๊ะ
4: วันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมากคุณพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาบ้างจัง
5: เรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะ
4: หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมพอกระปุกเต็มหนูทุบกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่อโอ้โหมีเงินตั้ง500บาทเย้ซื้อตุ๊กตาได้แล้วยังเหลือเงินอีกตั้ง200บาท
6: ดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินงั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกอยู่ทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคาร
5: โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะแยะเลย
6: แม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะ
4: เพื่อนๆประหยัดเงินแล้วมาหยอดกระปุกอย่างต้นข้าวกันนะคะบาย
5: กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจกันออม
7: พลังแสงทะลุมิติ
8: โอ้โหนี่มันนอกโลก
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุ

ระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก.ล.ต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: คุณแม่ของผมเนี่ยเขาก็จะหยิกเวลาเราเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเขาจะหยิกคราวนี้พอเราหยิกพอเขาหยิกเนี่ยเราก็รู้ก็คือหาถุงมือมาสวมนะมันก็ช่วยป้องกันเราได้ส่วนหนึ่งนะอีกอันนึงก็คือเวลาป้อนข้าวบางทีเขาไม่พอใจเนี่ยเขาก็จะตีเลยเวลาเขาตีนี่เขาก็จะเต็มกำลังเขาว่าครั้งแรกช่วงแรกๆก็คือจะโดนเข้าที่หน้าเนี่ยตอนแรกก็งงแล้วก็คือเวลาโดนมันก็มีอารมณ์ขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ก็เราก็มันก็ปี๊ดขึ้นมานะแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรเขาก็งงเหมือนกันว่าถ้าเราป้อนเราดูแลเขาทำไมเขามาตีเราทำไมแต่พอเรารู้ว่ามันเป็นอาการของโรคเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องต่อไปเราก็ต้องระวังนะก็ไอ้ถุงมือนี้ก็จะช่วยได้จากหนักเป็นเบาแต่ตอนหลังเนี่ยเราก็จะเข้าไปเนี่ยเราจะรู้ว่าเขามีอาการลักษณะนี้บางทีเข้าไปเราก็ต้องคือเข้าไปถึงเราก็จับมือเขาก่อนนะจับมือเขาหรือว่าเวลาจะเข้าหาเขาเนี่ยการเข้าหาเนี่ยเวลาเดินเข้าหาเนี่ยเราต้องคานเข่าคานเข่าเข้าหาเขาเพราะว่าถ้าเราเดินเข้าไปตรงๆเนี่ยในขณะที่เขานั่งเนี่ยเขาจะเหมือนแล้วว่าเราเข้าไปบางทีเขาคือเขาจะไม่รู้ว่าบางทีเขาแยกแยะไม่ออกเขาคิดว่าใครจะมาทำร้ายเขาก็จะป้องกันตัวนะคราวนี้ถ้าเราคานเข่าเข้าไปเนี่ยจากที่เขาคิดว่าเราจะเข้าไปทำร้ายก็จะเบาลงก็จะไม่มีอาการก้าวร้าวเกิดขึ้นหรือถ้าเกิดเขาก้าวร้าวเนี่ยเวลาเราเข้าไปปุ๊บเราก็จะจับมือเขาก่อนเนี่ยเป็นการป้องกันตัวเราอีกทีนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติว่าถ้าเกิดเราตอบโต้เขาด้วยความรุนแรงเนี่ยผลออกมาก็คือถ้าพูดก็คือไงอ่ะถ้าภาษาทั่วๆไปก็คือบันไลทั้งคู่ก็คือมันก็จะแรงขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งเขาก็อารมณ์เสียเราก็อารมณ์เสียต่างคนต่างเสียคราวนี้จากการที่ได้มาอบรมเนี่ยทางอาจารย์เขาบอกว่าถ้าเกิดช่วงนั้นเกิดมีอาการขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามก็จะกันคนที่โดนออกไปคือเราจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรตัวเขาไม่ได้นะเราต้องยึดเขาเป็นเซ็นเตอร์เป็นศูนย์กลางคนที่จะเปลี่ยนก็คือคนรอบข้างเขาดังนั้น เมื่อเขากระทำไปแล้วเนี่ยด้วยความที่เขาไม่รู้เนี่ยคนที่โดนกระทำก็พยายามเอาคนที่โดนกระทำออกไปเพื่อแล้วเอาคนใหม่เข้ามาเพื่อลดความรุนแรงลงมันก็จะดีขึ้นครับผม
1: เวลาเรามีความขัดแย้งกันนะครับเรามักจะหาเหตุผลมาโต้แย้งกันนะครับแล้วก็บางครั้งอาจจะมีอารมณ์เข้ามาร่วมด้วยถึงแม้ว่าการใช้อารมณ์นั้นจะไม่สามารถหาข้อยุติทางความคิดได้ครับ
2: สำหรับความขัดแย้งที่เกิดกับผู้ป่วยสมองเสื่อมนั้นจะยิ่งเพิ่มความเครียดและความทุกข์ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะไม่มีเหตุผลใดจะชนะผู้ป่วยสมองเสื่อมได้เพราะว่าภาพในสมองที่เขาเห็นเนี่ยจะไม่ตรงกับความจริงที่เราพยายามอธิบายเขาฟังนะคะไม่ว่าเขาจะคิดผิดหรือทำอะไรผิดเขาก็จะไม่เข้าใจค่ะ
1: วันนี้เราจะมาปลดล็อกเรื่องของปัญหาความรุนแรงแล้วก็ความขัดแย้งนะครับที่อาจจะนำไปสู่สงครามกลางบ้านระหว่างผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมและญาติๆกันครับ
2: พักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับเหตุการณ์จำลองตอนสมองเสื่อมกับสงครามกลางบ้านกันค่ะ

0: หยุดเดี๋ยวนี้นะแม่นั่นมันเครื่องเบญจรงค์ของคุณยายที่แม่ห่วงนักห่วงหนาไม่ใช่หรอพี่แตนมาพาแม่ไปห้องพี่แตนก่อนเร็วเดี๋ยวแม่เหยียบเศษจาน
1: พวกแกอย่ามายุ่งกับแม่แกจะทำร้ายแม่เหรอปล่อย
2: อย่าดิ้นสิแม่ตัวแค่นี้ทำไมแรงเยอะจังเลย
0: ไปแล้วแม่เดี๋ยวเหยียบเศษจานไปตรงนี
1: ้ปล่อย
0: มือมาเร็ว
1: ปล่อย
3: คุณยายเอารายงานหนูไปทิ้งถังขยะทำไมคะต้องส่งครูวันนี้ด้วยเนี่ยย้ำหมดเลยคุณยายร้องไห้ทำไมคะมันช่วยไหมคนร้องมันต้องหนูสิโอ๊ยหนูไม่ไหวแล้วนะจะทำยังไงเนี่ยทำไมคุณยายเป็นแบบนี
0: ้แม่แม่เอาคุณยายไปไว้บ้านลุงเลยหนูไม่ไหวแล้วแก้วเสียงดังเป็นอะไร
4: อ้าวแม่ร้องไห้ทำไมทะเลาะกับยายลูกแก้วอีกแล้วละสิ
1: ฉันอยากตายอ่ะ
4: ไม่รุ่นก็อย่างนี้แหละอย่าไปถือสาหลานมันเลยลูกแก้วกำลัง

0: เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยเรามาช่วยกันให้กำลังใจหลานมันนะแม่นะ
1: ฉันอยากตายอ่ะ
0: จะเสียใจอะไรกันนักหนาเนี่ยแม่ที่หนูพูดไปเนี่ยแม่เข้าใจบ้างไหมแม่จะเสียใจทำไม
1: ฉันอยากตาย
0: ทำไมแม่เป็นอย่างนี้แม่ไม่ฟังหนูหรอแม่ได้ยินหนูไหมเนี่ยแม่เข้าใจหนูไหมที่หนูพูดเนี่ย
1: ฉันอยากตาย
0: แม่หนูพูดกับแม่เนี่ยแม่จะตายทำไม
2: แม่คะหนูขอยืมกำไรมุกไปใส่งานโรงเรียนลูกแก้วหน่อยได้ไหมคะ
3: เออเอาไปเถอะ
2: ขอบคุณค่ะมันไม่มีในกล่องนี่คะ
3: พูดเลยนะคุณแม่บอกว่าจะเอากำไรมุกค่ะคุณยาย
2: แหวนเพชรมี3วงทำไมเหลือวงเดียวล่ะคะ
1: อ๋อนึกได้แล้วให้ก็ไปแล้ว
0: ให้ใครคะแม่ช่วงนี้หนูไม่ค่อยเห็นแม่ได้ออกไปไหนเลยค่ะไม่เห็นได้เจอใครเลยนี่คะ
3: นึกได้แล้วเมื่อวานน่ะป้าที่เพิ่งย้ายมาเช่าอยู่ข้างบ้านเรามาหาคุณยายคุณยายพาเข้าไปคุยในห้องนอนด้วย
1: ใช่ๆให้คนนั้นไปอ่ะ
2: แม่ให้แหวนเพชรกับกำไรมุกเข้าไปเหรอ
1: ใช่ๆให้เข้าไปแล้วของของฉันน่ะฉันจะให้ใครก็ได้
2: เอ้าแม่ทำอย่างนี้ได้ยังไง
0: นี่ได้ไงอ่ะ
2: แม่เอาของในบ้านไปยกให้คนอื่นได้ยังไง
0: ใช่
2: ลูกก็มีหลานอุ๊ยแม่อย่าทำอย่างนี้แม่
4: ฉันไม่รู้ว่ามันเริ่มต้นเมื่อไหร่แต่ตอนนี้บ้านที่เคยเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขกลับร้อนระอุไปด้วยเสียงทะเลาะเบาะแว้งเสียงร้องไห้ของแม่มันเริ่มเกิดขึ้นบ่อยครั้งด้วยสาเหตุที่เป็นเรื่องบ้างไม่เป็นเรื่องบ้างแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กๆน้อยๆมันก็กลายเป็นการทะเลาะแม่ซึ่งเป็นคนใจเย็นก็ร้องไห้ง่ายๆโดยไม่ฟังเหตุผลและหากไม่พอใจแม่ก็จะคว้างปาทำลายข้าวของแตกเสียหายฉันรู้สึกเหมือนอยู่กลางสมรภูมิรบมันคือสงครามกลางบ้านที่ไม่มีใครเข้าใจว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรและต้องทำอย่างไรที่จะยุติสงครามนี้

0: มันจะเป็นไปได้ไงต้อยพี่ไม่อยากเชื่อเลย
1: คุณยายป่วยอะคะก็เห็นแค่หลงๆลืมๆนิดหน่อยตามภาษาคนแก่ไม่ใช่หรอคะ
2: คุณแม่ของคุณมีอาการของภาวะสมองเสื่อมนะครับคุณหมอก็จะทำการรักษาโดยการใช้ยานะครับซึ่งยาเนี่ยก็จะทำให้คนไข้มีอาการนิ่งขึ้นแต่ว่าหมอเองก็ไม่รับประกันนะครับว่ายามันจะสามารถทำให้ลดอาการถดถอยของภาวะสมองเสื่อมลงไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยการดูแลจากญาติๆเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญกว่านะครับลองศึกษาจากยูดีนี้ดูนะครับ
3: วิธีดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
4: ในผู้ป่วยที่มาจากสมองเสื่อมปัญหาหลอดเลือดสมองเนี่ยช่วงต้นจะมีปัญหาเยอะเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์เรื่องของความหงุดหงิดความก้าวร้าวอารมณ์เนี่ยจะมาบ่อยมากชัดมากบางทีลูกกับครอบครัวไม่เข้าใจเลยว่าเรื่องเล็กนิดหน่อยแต่ว่าผู้ป่วยเนี่ยโกรธรุนแรงกัดเกรี้ยวและบางครั้งด่าหยาบคายนะคะหรือว่ามีการลงไม้ลงมือกับเรื่องที่ไม่ควรจะเป็นหรือบางทีอีกฝ่ายหนึ่งโต้เถียงนิดเดียวก็ถูกลงไม้ลงมือซะแล้วซึ่งไม่ใช่วิสัยที่ผู้ป่วยเคยเป็นมาในอดีตนะคะอันนี้เนี่ยถ้าหากมีปัญหาพฤติกรรมซึ่งเราคิดว่าจะเป็นอันตรายกับคนรอบตัวหรือเป็นอันตรายกับตัวเองเราอาจจะต้องให้ยานะคะอันนี้ก็เป็นช่วงต้นนะคะช่วงต้นก็คือจะต้องทำให้ความสามารถสมองเขาเนี่ยดีอยู่ต่อไปให้เขาสามารถทำกิจกรรมต่างๆที่ทำได้ให้ดีที่สุดนะคะยาจะมีบทบาทและตอบสนองได้ดีกับคนบางคนแต่อย่างไรก็ตามการดูภาพใหญ่ภาพรวมนะคะของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยน่าจะช่วยเยอะผู้ป่วยในระยะนี้เราอยากให้เขาได้เข้าสังคมอย่างที่เขาเคยเป็นนะคะแล้วก็พยายามช่วย

0: เหลือผู้ป่วยก่อนจะไปเช่นถ้าจะไปในกลุ่มนี้มีเพื่อนหลายคนเราอาจจะทําให้ผู้ป่วยดูรูปซะก่อนว่าวันนี้น่าจะเจอคุณป้าคนนี้เจอนี้ที่เขาจะมาเจอกันคนนี้นะเขาเคยทําอะไรอย่างนี้นะเคยเป็นเพื่อนแม่ตอนไหนนะอย่างเงี้ยนะคะจะทําให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจขึ้นแล้วก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เพราะเขาอาจจะไม่ได้ลืมหมดจดหมดสิ้นนะคะแต่เขาลืมเฉพาะบางเรื่องบางตอนและบางครั้งการเจอผู้มาคุยซักถามเขาอาจจะงงนิดหนึ่งแล้วอาจจะนึกชื่อไม่ออกเพราะนั้นถ้าหากว่าเตรียมตัวให้เข้าไปก่อนจะทำให้ของพวกนี้ง่ายขึ้นและผ่านไปได้อย่างไม่ลำบากนัก
1: ดูอะไรอยู่จ๊ะ
2: อ้าวพี่แตนแก้วมาดูกัน
3: วิธีดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
0: ในช่วงที่2ของการเปลี่ยนแปลงในผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะช่วงที่2นี้เราพบว่าผู้ป่วยจะสูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเองไปโดยเฉพาะกิจวัตรประจำวันที่เราเรียกว่าของธรรมดาธรรมดาเริ่มจะบกพร่องอันที่อาจารย์เจอบ่อยที่สุดเลยคือคนไข้เริ่มลืมหรือละเลยเกี่ยวกับการทำความสะอาดช่องปากคนไข้อาจจะไม่แปรงฟันหรือว่าถ้าเคยมีฟันปลอมที่จะต้องใส่แล้วถอดคนไข้ก็ลืมถอดฟันปลอมหรือว่าถอดออกมาแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงกับมันให้มันเรียบร้อยหรือบางทีก็เก็บฟันปลอมไว้แบบที่ไม่เคยเป็นแต่ก่อนนี่จะออกมาปุ๊บก็จะทำความสะอาดแล้วก็แช่น้ำเอาน้ำยาเอาเม็ดยาใส่เข้าไปแต่ว่าบางทีอาจจะกลับเอาออกมาแล้วไม่ล้างไม่อะไรเลยห่อกระดาษไว้แล้วก็วางไว้ในที่ที่ไม่ควรจะวางก็อาจจะต้องมานั่งหากันใหม่ทีหลังต่อไปจะมีปัญหาเรื่องของการอาบน้ำแต่งตัวการเลือกเสื้อผ้านะคะอาจจะเลือกเสื้อผ้าที่ไม่เหมาะสม
4: ยายจะเป็นแบบนี้หรอคะ
0: มีทั้งแบบเวอร์ไปมีทั้งแบบน้อยไปลูกคนไข้บอกอาจารย์ขาเดี๋ยวนี้คุณแม่หนูลงมากินข้าวชุดราตรีทุกวันเลยค่ะนะคะคุณแม่ก็มาแบบนั้นแต่คนหนึ่งก็บอกไม่ยอมอาบน้ำเลยหลายวันแล้วเป็นเดือนคุณแม่ก็จะไม่ยอมได้แต่ล้างหน้าเอาน้ำมาแตะๆหน้า
4: ถ้าคุณยายไม่อาบน้ำแปรงฟันหนูรับไม่ได้อ่ะ
1: เงียบๆรับฟังก่อนลูก
0: ช่วงระดับ2นี่เป็นช่วงที่ยากที่สุดในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมช่วงที่จะฆ่ากันจะทิ้งกันจะทุบตีกันก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะเนื่องจากผู้ป่วยยังมีแรงมีกำลังแต่มีเหตุมีผลน้อยลงทุกทีญาติจะอิจฉาระอาใจญาติจะโกรธญาติจะทุบตีพอทุบตีไปแล้วบางทีญาติก็เสียใจว่าไม่น่าเลยแต่ว่าพอถึงเวลาตอนนั้นเนี่ยมันยับยั้งอารมณ์ไว้ไม่ได้จริงๆเราพบว่าการให้ญาติกับญาติได้เจอกันได้ตั้งสติได้ระบายสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นช่วยผู้ป่วยช่วยทั้งญาติและผู้ป่วยอย่างยิ่งค่ะญาติจะรู้ว่าเขาไม่ได้โดดเดี่ยวมีคนอื่นมีครอบครัวอื่นที่เป็นอย่างเดียวกันแล้วก็ต่างคนต่างมีแนวทางการแก้ปัญหาซึ่งเมื่อเอามาประสบมาคุยกันมาแชร์ประสบการณ์กันก็จะทำให้สามารถปรับเอาไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยของเราได้ดีขึ้นค่ะ

0: ตอนนี้พวกเราเข้าใจแล้วว่าภาวะสงครามกลางบ้านที่เกิดขึ้นเป็นเพราะภาวะสมองเสื่อมของแม่แล้วใครล่ะจะต้องเป็นคนยุติสงครามนี้
1: น่าเห็นใจนะคะคุณยอดถ้าบ้านไหนที่ต้องทะเลาะกันทุกวันเนี่ยก็เหมือนสงครามที่ไม่มีวันสิ้นสุดเลยค่ะ
2: ใช่ฮะสงครามกลางบ้านก็ต้องให้คนภายในบ้านนั้นแก้ปัญหากันเอาเองนะครับ
1: ใช่ค่ะคุณยอดเราต้องยอมยกธงขาวกันบ้างนะคะพักรบกันบ้างความสงบสุขก็จะเกิดขึ้นเองค่ะ
2: ครับแล้วหมอน้ำฝนครับผมมีเทคนิคดีๆจากญาติที่ดูแลผู้ป่วยโรคมาฝากครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเรามาปลดล็อกวิธีการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมจากผู้มีประสบการณ์ตรงกันค่ะ
3: ณตอนนี้ใช่ไหมคะณตอนนี้ถ้าทางด้านการแพทย์นะคะก็รับยาจากคุณหมอที่รักษาทางด้านประสาทโดยตรงนะคะแล้วก็เรื่องอาหารการกินก็ดูแลใจใส่นิดนึงจากแต่ก่อนคือปล่อยให้เขาทำเขาอยากกินอะไรก็ปล่อยเขาทำเขาก็จะทำแต่แบบเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มาเพิ่มทำแล้วเปลี่ยนอย่างอาหารอย่างข้าวเงี้ยเขาบอกว่าตัวนั้นดีต่อสมองบำรุงสมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเสริมให้เขาอาหารการกินวิตามินหรืออะไรเงี้ยอาหารเสริมก็เสริมให้เขานอกจากนั้นก็จ้างคนมาอยู่เป็นเพื่อนนะคะเนื่องจากว่าทั้งทุกคนนะคะทำงานกันหมดแต่ก็คือจะพยายามที่แบบจะทิ้งเขาไว้คนเดียวให้น้อยที่สุดประมาณนั้นนะคะก็คือช่วงเช้าที่ไปทำงานเราก็จะมีแม่บ้านมาอยู่เป็นเพื่อนซึ่งได้คนที่ถูกใจแหละที่แบบเขาแฮปปี้เขาสามารถใช้ชีวิตร่วมอยู่ได้ไม่ซีเรียสอะค่ะ
4: หลักๆนี้ถ้าเป็นผมนี่ผมดูแลตัวเองก่อนดูแลตัวเองไปถึงว่าจิตใจเนี่ยทำความเข้าใจเขาว่าเขาเป็นแล้วหมอบอกแล้วยังไม่หายยังไงก็รักษาไม่หายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำระดับแรกคือทำใจว่ามันต้องเป็นแล้วเราก็อยู่กับมันพอเริ่มรักษาตัวเองปุ๊บเข้าไปรักษาพ่อตามอาการก็ดูแลกันทุกอย่างครับแกขับถ่ายไม่ได้เราก็เช็ดตัวให้หลังๆหนักขึ้นก็คือกืนไม่เป็นมีเสมหะกระดูกเสมหะให้แล้วก็พอแกเริ่มอีกหลังๆนี่แกมีอีกโรคนึงโรคเลือดในสมองมันทำให้แกเดินไม่ได้ก็ไปศึกษาว่าเขาฝึกยืนกันยังไงก็ต่อเตียงฝึกยืนให้แกทำกายภาพบำบัดให้แกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้อาหารทางสายทุกอย่างครับเพราะแกช่วยตัวเองไม่ได้
5: ดูแลกายตรงใกล้ชิดค่ะแล้วก็เลี้ยงหมา3 ตัวคือเราจะมีกัน2 คนพี่น้องคุณพ่อคุณแม่เสียไปแล้วส่วนพี่สาวคนโตก็มีครอบครัวแต่ว่าพี่สาวคนโตเนี่ยเป็นไม่มากเป็นแค่สมองเสื่อมธรรมดาทั่วไปใช้ชีวิตได้ปกติหาคุณหมอท่านเดียวกันแล้วพี่สาวคนโตก็พยายามพูดกับพี่สาวคนที่2แต่พี่สาวคนที่2เขาก็ไม่รับข้อมูลเขาเป็นคนมั่นใจสูงค่ะคือตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจเขาทำไมเราปรารถนาดีแล้วเขาบอกทำตัวไม่น่ารักกับเราจนกระทั่งมาเห็นโปสเตอร์ที่ลามาแล้วพี่ก็มาอบรมแล้วพี่ก็ได้อ่านหนังสือเล่มนึงซึ่งดีมากวานๆของอาจารย์สินธรพี่อ่านแล้วพี่ก็เลยรู้สึกว่าเขาเป็นโรคเขาไม่รู้คือทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเราพี่มีปัญหาเรื่องการจัดยาเขามากเวลาจัดยากับเขานี่แทบจะฆ่ากันตายเลยเขาบอกเธอไม่ต้องมาบังคับฉันคือเขาเป็นคนที่แบบมั่นใจสูงพี่จัดยาทำอะไรน่ารักก็รักเช่นเอาผ้าหมามาปะอย่าลืมกินยานะเขาก็รำคาญเขาไม่ชอบมากแล้วทุกครั้งที่มาหาหมอพี่ก็จะมีการบ้านให้คุณหมอว่าคุณหมอคะขอให้คุณหมอช่วยพูดคุณหมอก็ช่วยพูดแต่กลับไปคนไข้ก็ลืมพอไปรอบที่2เจอคุณหมอเจษดาอีกพี่ก็ขอให้คุณหมอพูดอีกเหมือนเดิมคุณหมอก็พูดให้ตอนนี้เขาก็ยอมทานบ้างแต่ว่าเขาก็จะให้บอกว่าถ้าวันนี้อารมณ์ไม่ดีเขาก็จะไม่ทานตอนหลังพี่ก็ใช้วิธีซื้อไอศกรีมสเวนเซ่นก็ชอบกินมิ้นช็อกอะค่ะรสมิ้นช็อกโกแลตเขาชอบมากพอเขากินเขาก็จะยอมทานยาแต่ถ้าเขาอารมณ์ไม่ดีเกี้ยวกาดแบบรุนแรงนี่มากเราก็ต้องหลบเฟสเลยเขาก็จะมีอาการแบบว่าจะทำร้ายร่างกายเราเพราะเราพอเราหนีไปข้างนอกไปปั่นจักรยานกลางแดดบ่ายๆเงี้ยร้อนๆกลับมาเขาบอกไปเที่ยวไหนมาหรอคือเขาก็จะจำเราไม่ได้ระมัดระวังก็มีเช่นว่าเวลาเขาจะเดินไปไหนพี่เขาจะคอยตามเขาแล้วเขาก็จะไล่พี่ไปไกลๆอะไรเงี้ยสภาพพี่ก็แอบไปหลบแบบเนี้ยก็ยอมให้เขาเดินไปแต่ว่าก็ต้องขบังหาเขาก็ไม่ไว้ใจเราคือเขาค่อนข้างจะเหมือนเด็กอะซนมากที่ลามาหายมาแล้วรอบหนึ่งแล้วรอบที่สองก็หายเนื่องจากรอหมอนานเขาบอกเขาจะไปห้องน้ำเขาจำได้แต่พอเขาเดินไปก็ออกอีกทางหนึ่งคือเวลาลามาด้วยกัน2 คนเนี่ยพี่จะต้องประกบเขาตลอดแล้วเขาก็ไม่ชอบพี่มากๆอะไรอย่างเงี้ย
3: เรียกว่าในความโชคร้ายที่ชีวิตของลูกคนนึงต้องมารับรู้ว่าแม่ต้องมาเป็นสมองเสื่อม หรืออัลไซเมอร์เบื้องต้นเนี่ยนะคะแต่เราก็ยังคิดว่าเราโชคดีตรงที่เขาจะอารมณ์ดีตลอดเขาไม่ซึมเศร้าเพราะถ้าเขาซึมเศร้าเนี่ยแม้กระทั่งตัวลูกหรือตัวผู้ดูแลเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนได้แต่ตรงนี้คืออย่างเวลาเราโมโหเขาทำอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยคือเราตัวเราอะโมโหแต่เขาอะแป๊บนึงเขาก็ลืมแล้วว่าเมื่อกี้เขาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าไม่เป็นไรนะเขาคือคนป่วยเราปกติเราต้องบริหารตัวเองให้ได้อย่าไปโกรธเขาอะไรประมาณนี
5: ้รู้สึกเหนื่อยมากคือไม่ขัดแย้งค่ะแต่บางทีรู้สึกเหนื่อยมากแล้วก็แอบไปร้องไห้บ้างแต่บางทีพยายามไม่เอาความเศร้าเพราะว่าความเศร้าเป็นบ่อเกิดทำให้พี่ป่วยโรคนี้ได้เร็วเพราะว่ามันเป็นกรรมพันธุ์ของตระกูลพี่ก็เลยต้องมาที่รามาเพราะว่าพี่รู้สึกว่าพี่ได้ไปพบใครหลายคนที่เขาเป็นเหมือนพี่แล้วทำให้พี่รู้สึกมีกำลังใจบ้างรู้สึกว่าคิดว่าได้ทำมาดีถ้าไม่ได้ทำจะเสียใจมากกว่านี้คือบอกว่าคิดว่าทำไปเรื่อยๆจนกว่าไม่ไหวเนี่ยก็นั่นแต่บางทีพี่ไม่ไหวไม่เหนื่อยพี่ก็ไปนอนพักอย่างเงี้ยคือพี่จะเป็นคนชอบร้องเพลงชอบวาดรูปอะไรบางอย่างพี่ก็หยุดหายไปทำน้อยลง
4: ถ้าเขาเป็นเนี่ยผมก็อยากรู้ว่ามันไม่ใช่เขาคนเดียวครับมันยังมีคนอีกหลายๆคนที่เป็นแล้วก็ช่วงแรกๆมันทำใจยากแต่ก็ยังมีคนอื่นที่เป็นเหมือนกันแล้วเขาก็ยังอยู่ได้ทำไมเราจะอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยถ้าเราคิดว่าเอ้ยไอ้นั่นเราไม่เคยทำแต่มันก็ยังมีอีกหลายคนที่เขาต้องเจอแล้วเขาทำได้ก็มันก็น่าจะเรียนรู้ที่จะทำได้แล้วอยู่ด้วยกันกับครอบครัวได
2: ้ครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆข้อมูลทุกๆประสบการณ์และทุกๆกำลังใจนะครับที่มาร่วมแบ่งปันกันในรายการวันนี้ครับ
1: ค่ะก็เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างมากนะคะให้เราปลดล็อกความรู้ความเข้าใจและเข้าใจความรู้สึกของผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะจากผู้ใกล้ชิดโดยตรงค่ะ
2: และสัปดาห์หน้านะครับกลับมาติดตามเคล็ดลับและสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมในรายการปลดล็อกสมองเสื่อมครับ
6: เฮ้ยช่วยด้วยแกเป็นใครมานอนในห้องฉันได้ยังไง
7: เออพ่อเอง
6: พ่อใคร
7: ก็เป็นสามีเธอไง
6: จะบ้าเหรอฉันยังไม่เคยแต่งงานออกไป
7: เอ้ย
6: ไป
7: เฮ้ยไป
6: ออกไป
7: เฮ้ย
6: ไป
7: เฮ้ย
6: ไป
7: เดี๋ยวจี
6: ไปอ้าวพ่อเฮ้ยมานอนตรงนี้ล่ะห้องมีไม่นอน
7: ก็เธอเป็นคนไล่ฉันออกจากห้องเองโวยวายไม่รู้จัก
8: มันก็จะเป็นอะไรที่ไม่ง่ายสำหรับผู้ดูแลซึ่งบางทีเราจะไม่เข้าใจเพราะเราจะคิดถึงแต่ที่เราเคยรู้จักว่าจะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะเกินความคาดคิดของเราค่ะก็มันอาจจะไม่สนุกนะคะแต่ว่าเผื่อได้รู้ว่าอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ในครอบครัวผู้ป่วยสมองเสื่อม

0: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีก ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

คุณแม่ของผมเนี่ยเขาก็จะหยิกเวลาเราเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเขาจะหยิกคราวนี้พอเราหยิกพอเขาหยิกเนี่ยเราก็รู้ก็คือหาถุงมือมาสวมนะมันก็ช่วยป้องกันเราได้ส่วนหนึ่งนะอีกอันนึงก็คือเวลาป้อนข้าวบางทีเขาไม่พอใจเนี่ยเขาก็จะตีเลยเวลาเขาตีนี่เขาก็จะเต็มกำลังเขาว่า

0: ครั้งแรกๆช่วงแรกๆก็คือจะโดนเข้าที่หน้าเงี้ยตอนแรกก็งงแล้วก็คือเวลาโดนมันก็มีอารมณ์ขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ก็เราก็มันก็ปี๊ดขึ้นมานะแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรเขาก็งงเหมือนกันว่าถ้าเราป้อนเราดูแลเขาทำไมเขามาตีเราทำไมแต่พอเรารู้ว่ามันเป็นอาการของโรคเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องต่อไปเราก็ต้องระวังนะก็ไอ้ถุงมือนี้ก็จะได้จากหนักเป็นเบาแต่ตอนหลังเนี่ยเราก็จะเข้าไปเนี่ยเราจะรู้ว่าเขามีอาการลักษณะเนี้ยบางทีเข้าไปเราก็ต้องคือเข้าไปถึงเราก็จับมือเขาก่อนนะจับมือเขาหรือว่าเวลาจะเข้าหาเขาเนี่ยการเข้าหาเนี่ยเวลาเดินเข้าหาเนี่ยเราต้องคันเข่าคันเข่าเข้าหาเขาเพราะว่าถ้าเราเดินเข้าไปตรงๆเนี่ยในขณะที่เขานั่งเนี่ยเขาจะเหมือนแล้วว่าเราเข้าไปบางทีเขาคือเขาจะไม่รู้ว่าบางทีเขาแยกแยะไม่ออกเขาคิดว่าใครจะมาทำร้ายเขาก็จะป้องกันตัวนะคราวนี้ถ้าเราคันเข่าเข้าไปเนี่ยจากที่เขาคิดว่าเราจะเข้าไปทำร้ายก็จะเบาลงก็จะไม่มีอาการก้าวร้าวเกิดขึ้นหรือถ้าเกิดเขาก้าวร้าวเนี่ยเวลาเราเข้าไปปุ๊บเราก็จะจับมือเขาก่อนเนี่ยเป็นการป้องกันตัวเราอีกทีนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติว่าถ้าเกิดเราตอบโต้เขาด้วยความรุนแรงเนี่ยผลออกมาก็คือถ้าพูดก็คือไงอ่ะถ้าภาษาทั่วๆไปก็คือบันไลทั้งคู่ก็คือมันก็จะแรงขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งเขาก็อารมณ์เสียเราก็อารมณ์เสียต่างคนต่างเสียคราวนี้จากการที่ได้มาอบรมเนี่ยทางอาจารย์ก็บอกว่าถ้าเกิดช่วงนั้นเกิดมีอาการขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามก็จะกันคนที่โดนออกไปคือเราจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรตัวเขาไม่ได้นะเราต้องยึดเขาเป็นเซ็นเตอร์เป็นศูนย์กลางคนที่จะเปลี่ยนก็คือคนรอบข้างเขาดังนั้น เมื่อเขากระทำไปแล้วเนี่ยด้วยความที่เขาไม่รู้เนี่ยคนที่โดนกระทำก็พยายามเอาคนที่โดนกระทำออกไปเพื่อแล้วเอาคนใหม่เข้ามาเพื่อลดความรุนแรงลงมันก็จะดีขึ้นครับผม
1: เวลาเรามีความขัดแย้งกันนะครับเรามักจะหาเหตุผลมาโต้แย้งกันนะครับแล้วก็บางครั้งอาจจะมีอารมณ์เข้ามาร่วมด้วยถึงแม้ว่าการใช้อารมณ์นั้นจะไม่สามารถหาข้อยุติทางความคิดได้ครับ
2: สำหรับความขัดแย้งที่เกิดกับผู้ป่วยสมองเสื่อมนั้นจะยิ่งเพิ่มความเครียดและความทุกข์ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะไม่มีเหตุผลใดจะชนะผู้ป่วยสมองเสื่อมได้เพราะว่าภาพในสมองที่เขาเห็นเนี่ยจะไม่ตรงกับความจริงที่เราพยายามอธิบายเขาฟังนะคะไม่ว่าเขาจะคิดผิดหรือทำอะไรผิดเขาก็จะไม่เข้าใจค่ะ
1: วันนี้เราจะมาปลดล็อกเรื่องของปัญหาความรุนแรงแล้วก็ความขัดแย้งนะครับที่อาจจะนำไปสู่สงครามกลางบ้านระหว่างผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมและญาติๆกันครับ
2: พักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับเหตุการณ์จำลองตอนสมองเสื่อมกับสงครามกลางบ้านกันค่ะ

0: หยุดเดี๋ยวนี้นะแม่นั่นมันเครื่องเบญจรงค์ของคุณยายที่แม่ห่วงนักห่วงหนาไม่ใช่หรอพี่แตนมาพาแม่ไปห้องพี่แตนก่อนเร็วเดี๋ยวแม่เหยียบเศษจาน
1: พวกแกอย่ามายุ่งกับแม่แกจะทำร้ายแม่เหรอปล่อย
2: อย่าดิ้นสิแม่ตัวแค่นี้ทำไมแรงเยอะจังเลย
0: ไปแล้วแม่เดี๋ยวเหยียบเศษจานไปตรงนี
1: ้ปล่อย
0: มาเร็ว
1: ปล่อย
3: คุณยายเอารายงานหนูไปทิ้งถังขยะทำไมคะต้องส่งครูวันนี้ด้วยเนี่ยย้ำหมดเลยคุณยายร้องไห้ทำไมคะมันช่วยไหมคนร้องมันต้องหนูสิโอ๊ยหนูไม่ไหวแล้วนะจะทำยังไงเนี่ยทำไมคุณยายเป็นแบบนี
0: ้แม่แม่เอาคุณยายไปไว้บ้านลุงเลยหนูไม่ไหวแล้วแก้วเสียงดังเป็นอะไร
4: อ้าวแม่ร้องไห้ทำไมทะเลาะกับยายลูกแก้วอีกแล้วล่ะสิ
1: ฉันอยากตายอ่ะ
4: ไม่รุ่นก็อย่างนี้แหละอย่าไปถือสาหลาน

0: เลยลูกแก้วกำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยเรามาช่วยกันให้กำลังใจหลานมันนะแม่นะ
1: ฉันอยากตายอ่ะ
0: จะเสียใจอะไรกันนักหนาเนี่ยแม่ที่หนูพูดไปเนี่ยแม่เข้าใจบ้างไหมแม่จะเสียใจทำไม
1: ฉันอยากตาย
0: ทำไมแม่เป็นอย่างนี้อ่ะ

0: ขอยืมกำไรมุกไปใส่งานโรงเรียนลูกแก้วหน่อยได้ไหมคะ
1: เออเอาไปเ
0: ถอะขอบคุณค่ะมันไม่มีในกล่องนี่คะ
1: พูดเลยนะคุณแม่บอกว่าจะเอากำไรมุกค่ะคุณยาย
0: แหวนเพชรมี3วงทำไมเหลือวงเดียวล่ะคะ
2: อ๋อนึกได้แล้วให้ก็ไปแล้ว
3: ให้ใครคะแม่ช่วงนี้หนูไม่ค่อยเห็นแม่ได้ออกไปไหนเลยค่ะไม่เห็นได้เจอใครเลยนี่คะ
1: อ๋อนึกได้แล้วเมื่อวานน่ะป้าที่เพิ่งย้ายมาเช่าอยู่ข้างบ้านเรามาหาคุณยายคุณยายพาเข้าไปคุยในห้องนอนด้วย
2: ใช่ๆให้คนนั้นไปอ่ะ
0: แม่ให้แหวนเพชรกับกำไรมุกเข้าไปหรอ
2: ใช่ๆให้เข้าไปแล้ว
1: ของฉันน่ะฉันจะให้ใครก็ได
0: ้เอ้าแม่ทำอย่างนี้ได้ยังไง
1: ได้ยังไงอ่ะ
0: แม่เอาของในบ้านไปยกให้คนอื่นได้ยังไงลูกก็มีหลานด้วยแม่อย่าทำอย่างนี้แม่
4: ฉันไม่รู้ว่ามันเริ่มต้นเมื่อไหร่แต่ตอนนี้บ้านที่เคยเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขกลับร้อนระอุไปด้วยเสียงทะเลาะเบาะแว้งเสียงร้องไห้ของแม่มันเริ่มเกิดขึ้นบ่อยครั้งด้วยสาเหตุที่เป็นเรื่องบ้างไม่เป็นเรื่องบ้างแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กๆน้อยๆมันก็กลายเป็นการทะเลาะแม่ซึ่งเป็นคนใจเย็นก็ร้องไห้ง่ายๆโดยไม่ฟังเหตุผลและหากไม่พอใจแม่ก็จะคว้างปาทำลายข้าวของแตกเสียหายฉันรู้สึกเหมือนอยู่กลางสมรภูมิลบมันคือสงครามกลางบ้านที่ไม่มีใครเข้าใจว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรและต้องทำอย่างไรที่จะยุติสงครามนี้

0: มันจะเป็นไปได้ไงต้อยพี่ไม่อยากเชื่อเลย
1: คุณยายป่วยอะคะก็เห็นแค่หลงๆลืมๆนิดหน่อยตามภาษาคนแก่ไม่ใช่หรอคะ
2: คุณแม่ของคุณมีอาการของภาวะสมองเสื่อมนะครับคุณหมอก็จะทำการรักษาโดยการใช้ยานะครับซึ่งยาเนี่ยก็จะทำให้คนไข้มีอาการนิ่งขึ้นแต่ว่าหมอเองก็ไม่รับประกันนะครับว่ายามันจะสามารถทำให้ลดอาการถดถอยของภาวะสมองเสื่อมลงไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยการดูแลจากญาติๆเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญกว่านะครับลองศึกษาจากยูดีนี้ดูนะครับ
3: วิธีดูแลผู้ป่วยเสื่อม
4: ในผู้ป่วยที่มาจากสมองเสื่อมปัญหาหลอดเลือดสมองเนี่ยช่วงต้นจะมีปัญหาเยอะเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์เรื่องของความหงุดหงิดความก้าวร้าวอารมณ์เนี่ยจะมาบ่อยมากชัดมากบางทีลูกกับครอบครัวไม่เข้าใจเลยว่าเรื่องเล็กนิดหน่อยแต่ว่าผู้ป่วยเนี่ยโกรธรุนแรงกัดเกรี้ยวและบางครั้งด่าหยาบคายนะคะหรือว่ามีการลงไม้ลงมือกับเรื่องที่ไม่ควรจะเป็นหรือบางทีอีกฝ่ายหนึ่งโต้เถียงนิดเดียวก็ถูกลงไม้ลงมือซะแล้วซึ่งไม่ใช่วิสัยที่ผู้ป่วยเคยเป็นมาในอดีตนะคะอันนี้เนี่ยถ้าหากมีปัญหาพฤติกรรมซึ่งเราคิดว่าจะเป็นอันตรายกับคนรอบตัวหรือเป็นอันตรายกับตัวเองเราอาจจะต้องให้ยานะคะอันนี้ก็เป็นช่วงต้นนะคะช่วงต้นก็คือจะต้องทำให้ความสามารถสมองเขาเนี่ยดีอยู่ต่อไปให้เขาสามารถทำกิจกรรมต่างๆที่ทำได้ให้ดีที่สุดนะคะยาจะมีบทบาทและตอบสนองได้ดีกับคนบางคนแต่อย่างไรก็ตามการดูภาพใหญ่ภาพรวมนะคะของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยน่าจะช่วยเยอะผู้ป่วยในระยะนี้เราอยากให้เขาได้เข้าสังคมอย่างที่เขาเคยเป็นนะคะแล้วก็พยายามช่วยเหลือผู้ป่วยก่อนจะไปเช่นถ้าจะไปในกลุ่มนี้มีเพื่อนหลายคนเราอาจจะทำให้ผู้ป่วยดูรูปซะก่อนว่าวันนี้น่าจะเจอคุณป้าคนนี้เจอคุณลุงคนนี้ที่เขาจะมาเจอกันคนนี้นะเขาเคยทำอะไรอย่างนี้นะเคยเป็นเพื่อนแม่ตอนไหนนะอย่างเงี้ยนะคะจะทำให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจขึ้นแล้วก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เพราะเขาอาจจะไม่ได้ลืมหมดจดหมดสิ้นนะคะแต่เขาลืมเฉพาะบางเรื่องบางตอนและบางครั้งการเจอผู้มาคุยซักถามเขาอาจจะงงนิดนึงแล้วอาจจะนึกชื่อไม่ออกเพราะนั้นถ้าหากว่าเตรียมตัวให้เข้าไปก่อนจะทำให้ของพวกนี้ง่ายขึ้น

0: ผ่านไปได้อย่างไม่ลำบากนัก
1: ดูอะไรอยู่จ๊ะ
2: อ้าวพี่แตนแก้วมาดูกัน
3: วิธีดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
0: ในช่วงที่2ของการเปลี่ยนแปลงในผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะช่วงที่2นี่เราพบว่าผู้ป่วยจะสูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเองไปโดยเฉพาะกิจวัตรประจำวันที่เราเรียกว่าของธรรมดาธรรมดาเริ่มจะบกพร่องอันที่อาจารย์เจอบ่อยที่สุดเลยคือคนไข้เริ่มลืมหรือละเลยเกี่ยวกับการทำความสะอาดช่องปากคนไข้อาจจะไม่แปรงฟันหรือว่าถ้าเคยมีฟันปลอมที่จะต้องใส่แล้วถอดคนไข้ก็ลืมถอดฟันปลอมหรือว่าถอดออกมาแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงกับมันให้มันเรียบร้อยหรือบางทีก็เก็บฟันปลอมไว้แบบที่ไม่เคยเป็นแต่ก่อนนี่จะออกมาปุ๊บก็จะทำความสะอาดแล้วก็แช่น้ำเอาน้ำยาเอาเม็ดยาใส่เข้าไปแต่ว่าบางทีอาจจะกลับเอาออกมาแล้วไม่ล้างไม่อะไรเลยห่อกระดาษไว้แล้วก็วางไว้ในที่ที่ไม่ควรจะวางก็อาจจะต้องมานั่งหากันใหม่ทีหลังต่อไปจะมีปัญหาเรื่องของการอาบน้ำแต่งตัวการเลือกเสื้อผ้านะคะอาจจะเลือกเสื้อผ้าที่ไม่เหมาะสม
4: ยายจะเป็นแบบนี้หรอคะ
0: มีทั้งแบบเวอร์ไปมีทั้งแบบน้อยไปลูกคนไข้บอกอาจารย์ขาเดี๋ยวนี้คุณแม่หนูลงมากินข้าวชุดราตรีทุกวันเลยค่ะนะคะคุณแม่ก็มาแบบนั้นแต่คนนึงก็บอกไม่ยอมอาบน้ำเลยหลายวันแล้วเป็นเดือนคุณแม่ก็จะไม่ยอมได้แต่ล้างหน้าเอาน้ำมาแตะหน้า
4: ถ้าคุณยายไม่อาบน้ำแปรงฟันหนูรับไม่ได้อะ
1: เงียบๆรับฟังก่อนดิลูก
0: ช่วงระดับ2นี่เป็นช่วงที่ยากที่สุดในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมช่วงที่จะฆ่ากันจะทิ้งกันจะทุบตีกันก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะเนื่องจากผู้ป่วยยังมีแรงมีกำลังแต่มีเหตุมีผลน้อยลงทุกทีญาติจะอิจฉาระอาใจญาติจะโกรธญาติจะทุบตีพอทุบตีไปแล้วบางทีญาติก็เสียใจว่าไม่น่าเลยแต่ว่าพอถึงเวลาตอนนั้นเนี่ยมันยับยั้งอารมณ์ไว้ไม่ได้จริงๆเราพบว่าการให้ญาติกับญาติได้เจอกันได้ตั้งสติได้ระบายสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นช่วยผู้ป่วยช่วยทั้งญาติและผู้ป่วยอย่างยิ่งค่ะญาติจะรู้ว่าเขาไม่ได้โดดเดี่ยวมีคนอื่นมีครอบครัวอื่นที่เป็นอย่างเดียวกันแล้วก็ต่างคนต่างมีแนวทางการแก้ปัญหาซึ่งเมื่อเอามาประสบมาคุยกันมาแชร์ประสบการณ์กันก็จะทำให้สามารถปรับเอาไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยของเราได้ดีขึ้นค่ะ

0: ตอนนี้พวกเราเข้าใจแล้วว่าภาวะสงครามกลางบ้านที่เกิดขึ้นเป็นเพราะภาวะสมองเสื่อมของแม่แล้วใครล่ะจะต้องเป็นคนยุติสงครามนี้
1: น่าเห็นใจนะคะคุณยอดถ้าบ้านไหนที่ต้องทะเลาะกันทุกวันเนี่ยก็เหมือนสงครามที่ไม่มีวันสิ้นสุดเลยค่ะ
2: ใช่ฮะสงครามกลางบ้านก็ต้องให้คนภายในบ้านนั้นแก้ปัญหากันเอาเองนะครับ
1: ใช่ค่ะคุณยอดเราต้องยอมยกพงขับกันบ้างนะคะพักรบกันบ้างความสงบสุขก็จะเกิดขึ้นเองค่ะ
2: ครับแล้วหมอน้องพลครับผมมีเทคนิคดีๆจากญาติที่ดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมมาฝากครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเรามาปลดล็อกวิธีการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมจากผู้มีประสบการณ์ตรงกันค่ะ
3: ณตอนนี้ใช่ไหมคะณตอนนี้ถ้าทางด้านการแพทย์นะคะก็รับยาจากคุณหมอที่รักษาทางด้านประสาทโดยตรงนะคะแล้วก็เรื่องอาหารการกินก็ดูแลเอาใจใส่นิดนึงจากแต่ก่อนคือปล่อยให้เขาทำเขาอยากกินอะไรก็ปล่อยให้เขาทำเขาก็จะทำแต่แบบเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มาเพิ่มทำแล้วเปลี่ยนอย่างอาหารอย่างข้าวเนี้ยเขาบอกว่าตัวนั้นดีต่อสมองบำรุงสมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเสริมให้เขาอาหารการกินวิตามินหรืออะไรเงี้ยอาหารเสริมก็เสริมให้เขานอกจากนั้นก็จ้างคนมาอยู่เป็นเพื่อนนะคะเนื่องจากว่าทั้งทุกคนนะคะทำงานกันหมดแต่ก็คือจะพยายามที่แบบจะทิ้งเขาไว้คนเดียวให้น้อยที่สุดประมาณนั้นค่ะก็คือช่วงเช้าที่ไปทำงานเราก็จะมีแม่บ้านมาอยู่เป็นเพื่อนซึ่งได้คนที่ถูกใจแหละที่แบบเขาแฮปปี้เขาสามารถใช้ชีวิตร่วมอยู่ได้ไม่ซีเรียสอะค่ะ
4: หลักๆนี้ถ้าเป็นผมนี่ผมดูแลตัวเองก่อนดูแลตัวเองไปถึงว่าจิตใจเนี่ยทำความเข้าใจเขาว่าเขาเป็นแล้วหมอบอกแล้วยังไม่หายยังไงก็รักษาไม่หายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำอันดับแรกคือทำใจมันต้อง

0: ป็นแล้วเราก็อยู่กับมันพอเริ่มรักษาตัวเองปุ๊บเข้าไปรักษาพ่อตามอาการก็ดูแลกันทุกอย่างครับแกขับถ่ายไม่ได้เราก็เช็ดให้เช็ดตัวให้หลังๆหนักขึ้นก็คือกลืนไม่เป็นมีเสมหะกระดูกเสมหะให้แล้วก็พอแกเริ่มอีกหลังๆนี่แกมีอีกโรคนึงโรคเลือดในสมองมันทำให้แกเดินไม่ได้ก็ไปศึกษาว่าเขาฝึกยืนกันยังไงก็ต่อเตียงฝึกยืนให้แกทำกายภาพบำบัดให้แกอะไรเงี้ยแล้วก็ให้อาหารทางสายทุกอย่างครับเพราะว่าแกช่วยตัวเองไม่ได้
1: ดูแลกายตรงใกล้ชิดค่ะแล้วก็เลี้ยงหมา3ตัวคือเราจะมีกัน2คนพี่น้องเพราะคุณพ่อคุณแม่เสียไปแล้วส่วนพี่สาวคนโตก็มีครอบครัวแต่ว่าพี่สาวคนโตเนี่ยเป็นไม่มากเป็นแค่สมองเสื่อมธรรมดาทั่วไปใช้ชีวิตได้ปกติหาคุณหมอท่านเดียวกันแล้วพี่สาวคนโตก็พยายามพูดกับพี่สาวคนที่สองแต่พี่สาวคนที่สองเขาก็ไม่รับข้อมูลเขาเป็นคนมั่นใจสูงค่ะคือตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจเขาทำไมเราปรารถนาดีแล้วเขาบอกทำตัวไม่น่ารักกับเราจนกระทั่งมาเห็นโปสเตอร์มาแล้วพี่ก็มาอบรมแล้วพี่ก็ได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งดีมากวันวานของอาจารย์สินธรพี่อ่านแล้วพี่ก็เลยรู้สึกว่าเขาเป็นโรคเขาไม่รู้คือทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเราพี่มีปัญหาเรื่องการจัดยาเขามากเวลาจัดยากับเขานี่แทบจะฆ่ากันตายเลยเขาบอกเธอไม่ต้องมาบังคับฉันคือเขาเป็นคนที่แบบมั่นใจสูงพี่จัดยาทำอะไรน่ารักก็รักเช่นเอาผ้าหมามาปะอย่าลืมกินยาแล้วเขาก็รำคาญเขาไม่ชอบมากแล้วทุกครั้งที่มาหาหมอพี่ก็จะมีการบ้านให้คุณหมอว่าคุณหมอคะขอให้คุณหมอช่วยพูดคุณหมอก็ช่วยพูดแต่กลับไปคนไข้ก็ลืมพอไปรอบที่สองเจอคุณหมอเจษฎาพี่ก็ขอให้คุณหมอพูดอีกเหมือนเดิมคุณหมอก็พูดให้ตอนนี้เขาก็ยอมทานบ้างแต่ว่าเขาก็จะเพ่บอกว่าถ้าวันนี้อารมณ์ไม่ดีเขาก็จะไม่ทานตอนหลังพี่ก็ใช้วิธีซื้อไอศกรีมสเวนเซ่นก็ชอบกินมิ้นช็อกอะค่ะรสมิ้นช็อกโกแลตก็ชอบมากพอให้เขากินเขาก็จะยอมทานยาแต่ถ้าเขาอารมณ์ไม่ดีเกี้ยวกาดแบบรุนแรงนี่มากเราก็ต้องหลบเฟสเลยเขาก็จะมีอาการแบบว่าจะทำร้ายร่างกายเราเพราะเราพอเราหนีไปข้างนอกไปปั่นจักรยานกลางแดดบ่ายๆเนี่ยร้อนๆกลับมาเขาบอกไปเที่ยวไหนมาหรอคือเขาก็จะจำเราไม่ได้ระมัดระวังก็มีเช่นว่าเวลาเขาจะเดินไปไหนพี่เขาจะคอยตามเขาแล้วเขาก็จะไล่พี่ไปไกลๆอะไรเงี้ยสภาพพี่ก็แอบไปหลบแบบเนี้ยก็ยอมให้เขาเดินไปแต่ว่าก็ต้องขบขันเขาก็ไม่ไว้ใจเราคือเขาค่อนข้างจะเหมือนเด็กอะซนมากที่รามาหายมาแล้วรอบนึงแล้วรอบที่สองก็หายเนื่องจากรอหมอนานเขาบอกเขาจะไปห้องน้ำเขาจำได้แต่พอเขาเดินไปก็ออกอีกทางนึงคือเวลาเรามาด้วยกัน2คนเนี่ยพี่จะต้องประกบเขาตลอดแล้วเขาก็ไม่ชอบพี่มากๆอะไรอย่างเงี้ย
2: เรียกว่าในความโชคร้ายที่ชีวิตของลูกคนนึงต้องมารับรู้ว่าแม่ต้องมาเป็นสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์เบื้องต้นเนี่ยนะคะแต่เราก็ยังคิดว่าเราโชคดีตรงที่เขาจะอารมณ์ดีตลอดเขาไม่ซึมเศร้าเพราะถ้าเขาซึมเศร้าเนี่ยแม้กระทั่งตัวลูกหรือตัวผู้ดูแลเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนได้แต่ตรงนี้คืออย่างเวลาเราโมโหเขาทำอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยคือเราตัวเราอะโมโหแต่เขาอะแป๊บนึงเขาก็ลืมแล้วว่าเมื่อกี้เขาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าไม่เป็นไรนะเขาคือคนป่วยเราปกติเราต้องบริหารตัวเองให้ได้อย่าไปโกรธเขาอะไรประมาณนี้
1: รู้สึกเหนื่อยมากคือไม่ขัดแย้งค่ะแต่บางทีรู้สึกเหนื่อยมากแล้วก็แอบไปร้องไห้บ้างแต่บางทีพยายามไม่เอาความเศร้าเพราะว่าความเศร้าเป็นบ่อเกิดทำให้พี่ป่วยโรคนี้ได้เร็วเพราะว่ามันเป็นกรรมพันธุ์ของตระกูลพี่ก็เลยต้องมาที่รามาเพราะว่าพี่รู้สึกว่าพี่ได้ไปพบใครหลายคนที่เขาเป็นเหมือนพี่แล้วทำให้พี่รู้สึกมีกำลังใจบ้างรู้สึกไว้คิดว่าได้ทำมาดีถ้าไม่ได้ทำจะเสียใจมากกว่านี้คือบอกว่าคิดว่าทำไปเรื่อยๆจนกว่าไม่ไหวเนี่ยก็นั่นแต่บางทีพี่ไม่ไหวไม่เหนื่อยพี่ก็ไปนอนพักอย่างเงี้ยคือพี่จะเป็นคนชอบร้องเพลงชอบวาดรูปอะไรบางอย่างพี่ก็หยุดหายไปทำน้อยลง
0: ถ้าเขาเป็นเนี่ยผมก็อยากรู้ว่ามันไม่ใช่เขาคนเดียวครับมันยังมีคนอีกหลายๆคนที่เป็นแล้วก็ช่วงแรกๆมันทำใจยากแต่ก็ยังมีคนอื่นที่เป็นเหมือนกันแล้วเขาก็ยังอยู่ได้ทำไมเราจะอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยถ้าเราคิดว่าเอ้ยไอ้นั่นเราไม่เคยทำแต่มันก็ยังมีอีกหลายคนที่เขาต้องเจอแล้วเขาทำได้ก็มันก็น่าจะเรียนรู้ที่จะทำได้แล้วอยู่ด้วยกันกับครอบครัวได
3: ้ครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆข้อมูลทุกๆประสบการณ์และทุกๆกำลังใจนะครับที่มาร่วมแบ่งปันกันในรายการวันนี้ครับ
4: ค่ะก็เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างมากนะคะให้เราปลดล็อกความรู้ความเข้าใจและเข้าใจความรู้สึกของผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะจากผู้ใกล้ชิดโดยตรงค่ะ
3: และสัปดาห์หน้านะครับกลับมาติดตามเคล็ดลับและ

0: สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมในรายการปลดล็อกเสื่อมครับ
1: เฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยแกเป็นใครมานอนในห้องฉันได้ยังไง
2: เออพ่อเอง
1: พ่อใคร
2: ก็เป็นสามีเธอไง
1: จะบ้าเหรอฉันยังไม่เคยแต่งงานออกไป
2: เอ้ย
1: ไป
2: วาย
1: ออกไป
2: เฮ้ย
1: ไปไป
2: เดี๋ยวจี
1: ไปอ้าวพ่อทำไมมานอนตรงนี้ล่ะห้องมีไม่นอน
2: ก็เธอเป็นคนไล่ฉันออกจากห้องเองโวยวายไม่รู้จัก
3: มันก็จะเป็นอะไรที่ไม่ง่ายสำหรับผู้ดูแลซึ่งบางทีเราจะไม่เข้าใจเพราะเราจะคิดถึงแต่ที่เราเคยรู้จักว่าจะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะเกินความคาดคิดของเราค่ะก็อาจจะไม่สนุกนะคะแต่ว่าเผื่อได้รู้ว่าอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ในครอบครัวผู้ป่วยสมองเสื่อม

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะcrowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjay.com 9kola9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

0: วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
2: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

0: นใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปเที่ยวพร้อมทั้งได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพควบคู่กันไปด้วยวันนี้ก๊อฟเบญจพลขอพาคุณหมอติ๊กอาจารย์แพทย์หญิงวดาการวุฒิสิริมาซ่ากันที่เยาวราชชัยนาทาวเมืองไทยนั่นเองแต่ไม่ได้มากันแค่2คนครับวันนี้ยังชวนแขกรับเชิญรุ่นใหญ่อย่างอาบุญโทนคนหนุ่มนักแหล่ระดับต้นๆของเมืองไทยมาร่วมซ่ากันอีกด้วย
2: ชื่อบุญโทนคนหนุ่มนะครับโปรดขยับมากันสักหน่อยมาทานอาหารอร่อยมาไม่บ่อยเที่ยวราช
3: ท่าน
2: ส่
3: วนผมชื่อว่าก๊อฟชอบมาเยาวราชมาทีไรแล้วกระเป๋าฉีกทุกทีพอเห็นอะไรก็อยากได้ทุกที
2: พูดเอา
3: คุณอาปัจจุบันนี้สุขภาพแข็งแรงดีนะครับ
2: แข็งแรงดีครับ
3: มีปัญหาเรื่องสายตาบ้างไหม
2: มีครับ
4: เหมาะเลย
2: ผมสายตาสั้นนี่อยู่เยาวราช

0: มองไม่เห็นตลาดปูเนี่ยเห็นก็แปลกแล้ว
1: แปลกแล้ว
2: ป้าปอเดี๋ยววันนี้ถ้าหากว่าคุณนามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับสายตาเนี่ยปรึกษาคุณหมอได้เลย
0: คุณหมอ
2: เลย
0: ครับ
3: โอ
0: ้ยผมนึกว่าดารา
2: สวยไหมสวยไหม
0: สวยกว่าแม่ผมพี่ครับ
3: สงสัยต้องตรวจตาจริงๆแล้วล่ะ
4: วันนี้ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตาหรือเริ่มรู้สึกว่าสายตาของตัวเองเริ่มมีอาการผิดปกติดูเทปนี้แล้วรับรองได้ความรู้นำไปดูแลเรื่องดวงตาได้อย่างแน่นอนเพราะโรคที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นั่นก็คือโรคต้อกระจก
3: ไม่รู้จริง
5: ไม่รู้ว่าเป็นยังไงอะค่ะ
2: เป็นอาการเกี่ยวกับโรคตาที่มันมองไม่ชัดเจน
6: มองไม่ค่อยเห็นเนี่ยมันจะคันๆตานิดนึง
7: ถ้ามองไม่เห็นก็คือตาบอด
5: อายุหรอมากหรือยังอะ40ขึ้นไปเป็นได้ไหม
2: รุ่น
5: ใหญ่พาซ่
4: าก่อนที่จะไปซ่าทิปชิมช็อปณไชน่าทาวน์ในวันนี้เดี๋ยวเราขอพาไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเล่งเน่ยยี่หรือวัดมังกรกัมมลวาทกันก่อนครับ
1: ก็คือเอาง่ายๆคนไทยยึดถือว่าทุกปีถ้าหากว่าใครมีนักษัตริย์ที่ชงก็ต้องมาแก้ที่นี่เข้ามาข้างในนี่โหสวยงามสวยงามมากอันนี้คือเทพเจ้าไทยสวยเอี้ยก็จะมาไหว้ตรงนี้ขอให้ท่านเสด็จเพาะแล้วก็ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากตัวเราแต่พอดีเรา3คนไม่ได้เป็นปีชงก็ยืนไหว้อย่างเดียวก็ได
6: ้
1: ปกติแอร์บุญทอนได้มาเดินที่เยาวราชบ่อยไหมคร
0: ับ ก็นานๆครั้งนะ
1: คุณหมอแล้วฮะ
3: ครับไม่ค่อยได้มาเลยค่ะ
1: งั้นดีเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทานของอร่อยที่ถนนเยาวราชนะจ๊ะ
4: เยาวราชหรือชัยหน้าทาวเมืองไทยถือเป็นอีกหนึ่งสวรรค์ของนักชิมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไม่ว่าจะหันไปทางซ้ายหันไปทางขวาก็มีของให้กินตลอดทางถ้าไม่อยากเบียดเสียกับคนเยอะๆยามค่ำคืนลองมาเดินเที่ยวเยาวราชช่วงกลางวันก็จะได้บรรยากาศไปอีกแบบแต่สิ่งนึงที่เหมือนกันก็คืออิ่มพุงกลางกลับบ้านอย่างแน่นอน
1: ตอนนี้นะครับผมแวะมาที่ร้านโถหลงซะละ
0: หลงโถฮ
1: ะ
0: โอ้ก็ไปหลงมาที่ไหนแล้วเนี่ยหลงมาแล้วเนี่ย
1: หลงโถนี่นั่งอยู่แล้วนะฮะนี่คือคุณแน็กนะฮะ
8: สวัสดีครับจริงที่เห็นที่นั่งแบบนี้เพราะว่าห้องมันแคบครับพี
1: ่
8: ก็เลยพยายามหาที่นั่งให้มันนั่งได้เยอะหน่อย
1: มันเป็นร้านที่แบบชิคมากในย่านเยาวราช
0: ชิคคืออะไรชิคคืออะไร
1: ชิคแบบว่าเก๋เท่ฮิปฮอปเฮ้ยโยโยโย
0: ก็เนี่ยคุยคนรุ่นนี้อย่าใช้ศัพท์รุ่นใหม่เยอะ
1: บนโต๊ะมีอะไรมาให้เราทานบ้างฮะ
8: วันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกชากาแฟนะครับเพราะร้านเราเป็นคาเฟ่นะครับ
1: นี่อะไรฮะ
8: อันนี้
1: อันชัน
8: อันชัน
0: เขาบอกเทมานานปุ๊บเปลี่ยนสีถ้าเหมือนเล่นกลอ่ะ
3: อร่อยค่ะไม่หวานเกินไปกำลังพอดี
0: คุณหมอไม่ชอบหวานอยู่แล้ว
1: ดีแล้วดีแล้ว
0: เพราะคุณหมอเขาหน้าหวาน
1: จ้าจ้าเพราะคุณ
8: อันนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตเย็นนะคร
1: ับ รสเข้มข้นมากผมแอบดูดไปแล้ว
8: ครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นชาร้อนแล้วก็เป็นส่วนผสมของดอกไม้หลายๆอย่าง
0: แล้วเทส่งเดบไม่ได้นะต้องมินี่รองนะ
8: กรองนิดนึงครับ
0: กรองความชั่วออก
1: โอ้งั้นยากต้องใช้เยอะนะมันมีอะไรบ้างในนี
8: ้ดอกหอมหมื่นลี้แล้วก็สีของอัญชันอันนี้มี8ดอกไม้ในนี้ก็มีมะลิด้วยมีคาโมไมล
1: ์โอเคมันก็สดชื่น
8: ครับ
1: ต่อมาอันนี
8: ้เมนูเด็ดดีกว่าครับพี
0: ่ให้น้องก๊อฟทายเอาอะไรเอา
1: เห็ดสิ
0: มึงเห็ด
8: จริงมันคือซาลาเปาเห็ดครับพี
1: ่โอ้ซาลาเปาเห็ด
8: แล้วข้างในก็เป็นไส้เห็ด
1: หวานนิดๆพริกไทยหน่อยๆโอเคลงตัว
8: อีกซาลาเปาหนึ่งฮะอันนี้เป็นซาลาเปาทุเรียนเป็นไส้ทุเรียนลาวาแล้วแต่เป็นซาลาเปาทอดด้วยนะครับข้างนอกจะกรอบๆนิดๆ
1: เหรอหมอทานยังครับ
3: ไม่ทานทุเรียน
1: เลยครับเลยครับพี่มิทนเชิญฮะว้าโอ้โหนี่ดูน้ำทุเรียนนี่
0: คุณหมอครับไม่ต้องทานเอาลองดม
3: แล้วจุดนี้คือเหม็นมาก
1: งั้นต้องขอโทษคุณหมอด้วยไม่
0: ขอโทษ
1: คุณหมอเหม็นมากเลยใช่ไหมเนี่ยคือเอาจริงนะคือถ้าเรารู้ว่าถ้าคุณหมอแบบไม่ชอบเนี่ยเราจะไม่สั่งมาต้องขอโทษหมอด้วย
0: ตายเดี๋ยวหมอตาย
1: หมอบอกป้ายหน้าเถอะเราทานไอติมขนมปังอ่ะแล้วมีไอติมทุเรียนอยู่ตรงกลางขนมปังอ่ะอย่างนั้นเลยฟิลลิ่งอย่างนั้นได้เลยอร่อยดี
2: ร้านนู้นร้านนี้ไฮไลท์เลยป่ะ
8: ไฮไลท์ครับไฮไลท์เกือบทุกโต๊ะก็จะสั่งเป็นเซตข้าวต้มโอยเซียน
2: อันนี้ในนี้เรามีอะไรอยู่บ้างฮะ
8: ก็มีกับทั้งหมด8อย่างก็จะมีกานาชายมีกุนเชียงหมูหยองไข่เค็มเป็นประมาณมันๆหน่อยอันนี้นะครับแล้วก็มีถั่วใบคอนะครับเห็ด
0: อ๋อเห็ด
8: เห็ด
2: อ๋อเห็ด
8: เห็ดแล้วก็อันนี้เป็นผักกาดดองก็เบาๆทานเบา
0: ๆโหนี่เดินมาเหนื่อยๆเจอหลงโถนี่หลงอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปไหนแล้ว
2: ขอบคุณเยอะมากเลยอ่ะ
9: รุ่นใหญ่พลาซ่า
2: ไอ้โรคต้อกระจกจริงแล้วมันคืออะไรได้ยินมานานแล้วความเข้าใจของคนทั่วไปก็เข้าใจว่ามีฝ้าที่ตุ๊กตาแค่นี้ถูกไหม
3: ขอเอาอุปกรณ์มาช่วยอธิบาย
2: ได้ได้เลยนี่แทนลูกตาเรา
3: ใช่ถ้าเราดูตาคนเราเนี่ยค่ะไอ้ตัวต้อกระจกเนี่ยค่ะมันคือเลนตาที่อยู่ด้านหลังไอ้เลนตาเนี่ยเกิดมาเนี่ยมันใสดีแต่มันโตทุกวันพอมันโตขึ้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีพออายุเกิน60ไปแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มขุ่นกลายเป็นสีเหลือง
2: โดยธรรมชาติ
3: โดยธรรมชาติ
2: หลีกเลี่ยงไม่ได้
3: หลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ถ้าเราปล่อยไว้มันแค่จะมองอะไรไม่เห็นเลยก็คือที่เขาเรียกว่าตาบอดอะค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่อยากเป็นต้อกระจกเนี่ยจะทำไอ้ทำยังไงดีเราถึงจะไม่เป็นต้อกระจกเราต้องตายก่อนที่จะเป็น
0: โอ้ยผมกำลังจะถามสาเหตุเลยคุณหมออะ
3: เพราะว่าต้อกระจกเป็นเรื่องของความเสื่อมอะค่ะพูดง่ายๆเหมือนเราผมงอกพายุเราเยอะขึ้นเนี่ยร่างกายเซลล์มันเสื่อมยังไงก็ต้องเป็น
0: สรุปแล้วเป็นทุกคน
3: เป็นทุกคนอะมีอะไรที่เป็นสาเหตุทำให้มันเป็นเร็วมากกว่าปกติเนี่ยโดยงานวิจัยเองเนี่ยเราเชื่อว่าบุหรี่เนี่ยชัดเจนถ้าสูบบุหรี่เนี่ยแน่นอนมีโอกาสที่จะเป็นเร็วขึ้นแล้วก็รังสี UV ค่ะบ้านเราแดดแรงเราพบว่าคนที่อยู่ตามต่างจังหวัดทำนาทำไรเนี่ยเป็นต้อกระจกเร็วกว่าคนในเมือง
2: แสดงว่าแดดมีประโยชน์
3: จริงมีประโยชน์คนไทยเราไม่ค่อยชอบใส่แล้วบ้านเราแดดแรงมาก
2: พี่บุญทวนมีปัญหาเรื่องสายตาไหม
0: สั้นร้อย
2: อย่างนี้ถือว่าโอเคไหมครับ
3: จริงๆตอนแรกอะถามคุณบุญทวนไปแล้วว่าเอ๊ะเริ่มใส่แว่นตอนอายุเท่าไหร่คุณทวนบอกว่าใส่แว่นตอนอายุประมาณ50จริงๆแล้วถ้าใส่แว่นตอนที่อายุเลยประมาณ20ไปแล้วเราค่อยมาใส่แว่นทีหลังเนี่ยแสดงว่าเลนส์น่ะมันเปลี่ยนแปลงตัวเองกำลังจะเป็นต้อกระจกเวลาที่เรากำลังจะเป็นต้อกระจกเนี่ยอาการเริ่มต้นเนี่ยก็คือค่าสายตามันเริ่มเปลี่ยน
0: ถ้า60ไปแล้ว70ไปแล้วเนี่ยจะรักษาลำบากไหม
3: ไม่ค่ะจริงๆแล้วก็ถ้าเราใส่แว่นวัดแว่นค่าสายตามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าใส่แว่นแล้วมันก็ยังไม่ชัดเมื่อไหร่ก็ตามที่ไปวัดแว่นร้านแว่นบอกว่าเนี่ยมันไม่ชัดแล้ววัดยังไงก็ไม่ชัดอันนี้จะต้องผ่าตัด
2: คืออย่างพี่บุญทนเนี่ยคือยังไม่เป็นแล้วก็60กว่าแล้วอย่างเงี้ยต้องป้องกันแล้ว
3: จริงๆถ้าให้ฟังจากอาการที่บอกเริ่มใส่แว่นจริงคงจะมีแต่มันน้อยนี่ถ้ามันน้อยแบบนี้เนี่ยใส่แว่นใช้งานได้เนี่ยก็ยังไม่ต้องผ่าอะไร
0: ผมว่าผมปกตินะมันไม่ถึงขนาดมองไม่ชัดมองไม่เห็นหรือขุ่นฝ้ามัวไม่ใช่ผมอ่านหนังสือผมไม่ต้องใส่แว่นไงใส่เฉพาะขับรถตอนกลางคืน
2: ถ้าหากว่ามาเยาวราชก็ต้องแวะร้านนี้ด้วย
0: ขั้นกี
2: ่ขั้นกี
0: ่น้ำเต้าทองโอ้ยพศ2444เลย
2: กี่ปีอ่ะ
0: โอ้เกือบร้อยปีแล้ว
2: ดื่มแล้วดีกับสุขภาพสดชื่นด้วยคุณหมอแบบหวานหรือไม่หวาน
3: ไม่หวาน
2: ผมเคยกินแต่สุดหวาน
3: อ๋อเหรอคะงั้นเราต้องชิมหวานดีกว่า
2: จะหวานแล้วก็จะขมปลาย
3: อร่อยมากนะ
0: ครับขอขม
2: ได้ได้
3: ชุ่มคอมากชุ่มคอมาก
0: อันนี้ไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยนะขมมาก
2: ได้ขมปีเลย
0: เข้าใจคำว่าขมคอไหมเราก็นึกว่าขมไม่มาก
2: ผสมเอาแบบไม่ขมอ่ะ
0: ดีขึ้นผมน้ำแก้ร้อนใน
2: ใช่
0: แล้วมันมีอะไรแก้ร้อนใจมั้งฮะ
2: เราเป็นคนอย่างเงี้ยเท่าไหร่จ๊ะ
10: 10 บาท
2: 10 บาทเอง
0: ว่ามีแต่แบงค์พัน
2: แหมรีบแบงค์พันเลยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับบอกเอาไหนบอบอกอิ่มแล้วไงไหนหมอบอกอิ่มแล้วไง
4: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าทริปตะลุยกินที่เยาวราชกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าเพิ่งเริ่มต้นนะครับที่นี่มีของอร่อยละลานตามากมายจริงๆครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพาไปกินลอดช่องเจ้าเด็ดในตำนานกันร้านนี้ครับสิงคโปร์โภชนา
11: สวัสดีค่ะแม้ตัวจริงหรอตัวเล็กนิดเดียว
2: นั่นไง
0: ถ้าเราช่องสิงคโปร์นี่ต้องที่นี่จริงๆ
2: ที่นี่ต้องที่นี่เท่านั้นดังมากนะกี่ปีแล้วร้านเนี้ย
11: 70 กว่าปีแล้ว
0: โอ้โหรุ่นแรก
11: เป็นต้นตำรับรุ่นแรกเป็นเพื่อนของคุณพ่ออ
0: ันนี้รุ่น2แล้ว
11: ใช่รุ่น3
0: รุ่น3
2: จริงไหมฮะที่เขาบอกว่าลอดช่องสิงคโปร์จริงๆแล้วคือมาจากว่าเมื่อก่อนเนี่ยขายอยู่หน้าโรงหนังสิงคโปร
11: ์ใช่ค่ะลูกค้าส่วนมากเขาก็ชวนกันมาทานลอดช่องหน้าโรงหนังสิงคโปร
0: ์โอ้โรงหนังสิงคโปร
11: ์ไปมา
0: เนี่ย
11: ค
0: นคนไทยชอบตัดลอดช่องหน้าโรงหนังสิงคโปร์
11: เอาตัดทิ้งคำว่าโรงหนังไปก็เหลือแต่ลอดช่อง
0: อันนั้นรุ่นผมก็เหลือลอดช่องสิงคโปร์รุ่นใหม่รุ่นลูกผมเนี่ย
11: ไปไหน
0: ช่องโปร
11: ช่องโปร
12: เอาขนมเอาจริงจริงก๊อฟจริงจริง
13: จริงเหรออ
0: ้าวเซ็นทันเวอร์เขาเรียกเซ็นเวอร์
13: อ
0: ๋
13: อเหรอ
0: เซ็นทันลาดพร้าวเรียกเซ็นลาด
13: อ๋ออันนี้เดี๋ยวสั่งช่องโปร
0: สามแก้วสามแก้ว
11: ลอดช่องโปรมาสี่ถ้วยเลย
13: แม่ทันด้วยนะแม่น่ารัก
11: ต้องคนก่อนนะฮะคนทั่วๆ
13: ต้องมีเทคนิคใช่ไหม
11: ใช่ค่ะ
13: เป็นไงฮะเป็นไงฮะรสชาติ

0: กินมานาน
1: ถ้าถามผมนะ
2: เส้นเหนียว
1: เหมือนเดิม
3: เหมือนเดิมค่ะ
1: ผมเคยกินตั้งแต่เด็กๆก็เหมือนเดิม
3: วัตถุดิบแพงแค่ไหนก็ใส่เหมือนเด
4: ิ
3: ม
4: เส้นเนี่ยทำเอง
1: อ๋อเหรอทุกวันนี้ก็ยังนวดเอง
3: ใช่นวดด้วยมือนะคะ
5: ครั้งแรกเลยอ่ะสตาร์ท
1: เริ่ม
5: สมัยก่อน
3: เริ่มขายอ่ะไม่ถึงบาท
5: ไม่ถึงบาท
3: ใช่ค่ะมัน70กว่าปีแล้วไงนี่ขายยิบมา2ปีแล้ว
1: แม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับสายตาเปล่า
3: วุ้นสายตาเสื่อม
0: วุ้นตาเสื่อม
1: มันเกี่ยวกับต้อกระจกไหม
0: ไม่เกี่ยวค่ะแต่ว่ามันเกี่ยวกับอายุมันเป็นความเสื่อมคล้ายๆกับต้อกระจกก็คือลูกตาด้านหลังนะคะมันจะเป็นที่อยู่ของวุ้นเป็นเจลพอเราอายุเยอะหน่อยหรือเราใส่ตาสั้นมันจะสลายกลายเป็นน้ำแล้วบางอันมันก็จะลอย
2: ๆเหนียวเป็นน้ำ
0: แต่วุ้นน้ำตาไม่เป็นอะไรนะคะมันเป็นธรรมชาติมันจะลอยไปลอยมา
3: เหมือนยุง
0: บิน
3: อย
0: ู่ที
1: ่หน้า
0: แต่ไม่อันตราย
1: อ๋อเหรอ
3: เป็นแรกๆนะตกยุงใหญ่เลย
1: เหมือนหน้ารำคาญอย่างเงี้ยหรอ
3: ใช่ค่ะ
1: เอาแล้วรักษาไม่ได้เหรอหมอ
0: คืออยู่ไปสักพักมันจะชินเองค่ะไม่ได้หายไปไหนแต่ตอนนี้ลองถามคุณแม่สิจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้าง
3: มันจะเหลือจุดนิดเดียว
1: แม่เป็นมานานยัง
3: ก็เป็นตอนอายุ54มั้ง
1: โอ้ก็คงชินแล้วล่ะ
3: มันตอนนี้68
0: แต่ยังดูสาวมาก
6: คุณใหญ่พาซ่า
1: อาการของการเป็นต้อกระจก
0: อาการอย่างแรกเลยอายุเกิน60เนี่ยได้เป็นแน่นอนค่ะ
1: ได้เป็นแน่นอนย
0: ิน
1: ดีด้วยครับพี่ครับผมยินดีด้วยครับ
0: มันเป็นโรคของความเสื่อมค่ะ
2: เดี๋ยวคุณก็เป็นเดี๋ยวคุณก็ตามพัน
0: เพราะนั้นถ้ามันเป็นโรคความเสื่อมอายุเราได้ยังไงเราก็เป็นแต่ว่าเราเป็นชนิดที่เราต้องทำผ่าตัดหรือยัง
1: เวลาเป็นทีละข้างหรือเป็นพร้อมกันครับ
0: เป็นพร้อมกันเพราะต้อกระจกมันเป็นความเสื่อม
1: ส่วนใหญ่
0: ชอบบอกคนไข้แบบนี้เหมือนเวลาเราผมงอกเพราะเราอายุเยอะเนี่ยเราก็ไม่งอกครึ่งหัวเรางอกทั้งหัวเท่ากันเพราะฉะนั้นต้อกระจกเวลาเป็นมันก็เป็นสองข้างพร้อมกันคำถามที่คนไข้ชอบถามว่าเวลาทำผ่าตัดต้อกระจกเนี่ยเป็นเลเซอร์ไหมอันนี้เขาจะสับสนกับเลสิกอะค่ะต้อกระจกเราทำข้างในใช่ไหมคะแต่เวลาเรายิงเลสิกเรายิงที่กระจกตาข้างหน้านั้นนี่คนที่อายุน้อยๆแล้วมีสายตาสั้นสายตายาวตายังอยากจะแก้ค่าสายตาเราจะไม่ไปยุ่งกับเลนเพราะเลนยังใสอยู่เราก็จะมายิงเลสิกข้างหน้าแก้ค่าสายตาที่ด้านหน้า
5: คุณหมอยิงตรงตาดำหรือตาขาว
0: ตาดำค่ะตาดำ
5: ตาดำเลย
0: ตาดำก็คือกระจกตาที่เราเห็นเป็นสีดำก็คือม่านตาคนเราเป็นสีดำม่านตาอยู่ข้างใน
5: ครับ
1: คือเราจะเปิดเขาออกมา
0: ถ้าเป็นเลสิกอะค่ะมันจะมีตัดเปิดกระจกตาแล้วยิงเลเซอร์แล้วปิดกลับคืนเข้าไปแต่ถ้าเป็นต้อกระจกเราไม่เปิดนะคะเวลาผ่าก็คือเราเจาะรูค่ะแผลเล็กๆจิ้มเข้าไปใน3มิลแผลไม่เกินนี้แล้วตอนนี้ขนาดเล็กสุดก็คือ2.2มิล
1: เจาะลูกตา
0: 2มิลเองนะ
5: ตาดำเนี่ยนะตาดำเนี่ย
1: เหมือนเวลาผมดูหนังไอ้เนี่ยฮอลลีวูดอะที่มันชอบเอาเหล็กจิ้มไปอย่างนั้นเลยเหรอ
0: ใช่แล้วเราฉีดยาชาแค่ไม่เสร็จแล้วก็จะมีหัวอัลตราซาวด์เข้าไปแล้วก็ไปเจาะปูดที่ตัวต้อกระจกที่อยู่ข้างในค่ะเราจะใช้อัลตราซาวด์เนี่ยเป็นตัวสลายต้อให้มันเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ดูดออก
5: แล้วเลนส์ใส่ไปยังไง
0: เลนส์ที่เราใส่เลนส์พับตัวเลนส์ที่เราจะใส่เข้าไปเนี่ยขนาดออปติกของมันเนี่ยกลมๆเนี่ยประมาณ6มิลแล้วเราจะมีตัวพับครึ่งนึงก็แผล3มิลจะใส่เข้าไปแล้วไปกลาง
5: พับแล้ว3มิลแล้วก็ใส่เข้าไปโอ้โห
1: ถ้าเกิดไม่ผ่าบ่อยไว้ตาบอดไหมครับ
0: ก็คือมองไม่เห็นถ้ามันเข้มมากๆมองไม่เห็นแล้ว
1: เหมือนบอดอยู่ดี
0: ถ้ามันมีภาวะแทรกซ้อนมันมีต้อหินได
5: ้เอาใหม่รออีกต้อนึง
0: แล้วความดันตามันขึ้นสูงได
5: ้กระจก
0: แต่ไม่ได้เป็นทุกคนบางคนถ้าทิ้งไว้นานๆอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้
1: แล้วถ้าเกิดเราผ่ามันจะแบบกลับมาหาย 100% มั้ยฮะ
0: พอเราผ่าเสร็จใช่มั้ยคะเลนที่เราเปลี่ยนจากที่ขุ่นๆนี่มันใสปิงแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้เท่าตอนเด็กๆเลยแต่ว่ามีข้อแม้คือจอประสาทตาต้องปกติหมายถึงว่าตำแหน่งที่เราใช้ในการมองภาพนี่คือด้านหลังถ้าเทียบกับกล้องถ่ายรูปก็คือเหมือนฟิล์มแล้วต้อกระจกคือตัวเลนส์งั้นถ้าเราเปลี่ยนเลนส์เข้าไปแล้วเนี่ยแต่ฟิล์มเราเสียภาพมันก็ไม่ชัด
1: และไอ้เจ้านี่เขาจะเสื่อมบ้างไหม
0: ตามอายุจริงๆมีบ้างก็ต้องตรวจค่ะงั้นก่อนผ่าตัดจริงๆเนี่ยหมอตาทุกคนก็จะตรวจว่ามีโรคอื่นซ่อนอยู่ไหมมีต้อหินซ่อนไหมมีจอประสาทตาเสื่อมซ่อนไหมแล้วเราก็จะอธิบายให้ฟังว่าผ่าแล้วโอกาสที่การมองเห็นจะกลับมาเป็นปกติเนี่ยมากน้อยแค่ไหน
1: มาครับนี
0: ่
1: ร้านสวยจับใน X นี่คือดังมากเหมือนกันก็ต้องมากินที่นี่นี่เรามาตอนกลางวันนะถ้าตอนกลางคืนนี่โอ้โห
0: รถติด
1: คนรอยาวเลยเดี๋ยวครับเดี๋ยวเราจะมาชิมกันหน่อย
7: มาเที่ยวเยาวราชโปรดอย่าพลาดนะร้านก๋วยจับเชิญเลยขอรับ ร้านก๋วยจั๊บชื่อว่านายเอ็กมาได้ทั้งบุรุษทั้งสตรีและทั้งมีเด็กก๋วยจั๊บร้านนายเอ็กและผู้ใหญ่หรือเด็กและที่เยาวราชเราโปรดอย่าพลาดอร่อยสิ้นดีมีที่เดียวในเมืองไทย
1: ปัจจุบันนี้งานแหล่ยังรับอยู่เยอะไหมคร
7: ับ ก็รับฮะทำขวัญนาคด้วย
1: เป็นหลักเลยไหม
7: เป็นหลักเลย
1: เดือนนึงเอาแบบว่าไม่ได้ไม่ได้เลย
7: คือไม่ได้เลยอ่ะ
1: ไม่เสียแรงที่ส่งให้
7: บ้ามันต้องได้บ้างสิ
1: เอาแบบว่า30วันเคยมากสุดกี่วัน
7: ปัจจุบันเนี่ยนะมันจะมีเฉพาะศุกร์เสาร์งั้นบวชอ่ะ
1: อ๋อเหรอ
7: เอาว่าสะดวกไงทำขวัญนาควันศุกร์กินเลี้ยงวันเสาร์ข้าราชการก็หยุด
0: น่ากินมากเลย
1: โอเคมาแล้วมาแล้วหมอครับปกติถ้าหากอยู่ที่โรงพยาบาลทานเยอะขนาดนี้
0: ไหมไม่ไหวละค่ะนี่จอดไปตั้งแต่ร้านแรก
1: ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับนายหมอบอกอิ่มแล้วไงนายหมอบอกอิ่มแล้วไง
0: ของอร่อยแล้วจริงไม่รู
1: ้ใส่หน้าว่ะเฮ้ยนางใส่หน้าไม่รู้ไม่ชี้ว่ะเอาหมอมีอย่างนี้ด้วยอย่างเงี้ยจะอร่อยอ่ะ
0: อร่อยอร่อย
1: เอออร่อยจริงอ่ะเอาอะไรทีมงานเช็ดน้ำลายอะไรกันน่ะอะไรอะไรคุณทำงานกันไปสิครับ พวกผมก็ทำงานของผม
0: อร่อยค่ะเข้มข้น
7: เนาะทานลิ้นหมูลิ้นหมูนุ่ม
1: แล้วก็ตัวน้ำซุปเขาเนี่ยนะครับหอมเค็มบางๆหวานนิดๆแต่ว่าเขาเอาตัวพริกไทยมาเป็นตัวชูรส
0: พริกไทยเด็ดมาก
1: มันก็เลยขับทุกรสชาติออกมาแบบดีมากอ่ะโด่งดังมากของร้านเขาก็คือหมูกรอบต้องทานแล้วทานกับน้ำซุปนะอย่างนี้เลยสุดยอด
7: สมรักที่คนเยอะแยะคนแน่นร้านเลย
1: อร่อยจริงๆเลยอ่ะ
7: มาทีเยาวราชโปรดอย่าพลาดมาร้านเนี้ย
1: เราต้องรอสักพักนะเพราะว่าไลน์แมนสั่งไป 1,600 ลูก
7: 1,800 ลูก
4: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่ากลับมาซ่ากันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของโลกต้อกระจกครับก่อนจะไปฟังความรู้เรื่องดวงตาเดี๋ยวขอพาไปเดินเที่ยวตลาดสดเยาวราชเพิ่มอาหารปากกันอีกสักหน่อยใครอยากจะช้อปปิ้งของสดหรือของแห้งสไตล์อาหารจีนที่นี่มีครบทุกอย่างครับ
1: เนี่ยฮะก็จะมีแบบเอาง่ายๆอยากได้อาหารอะไรเกี่ยวกับเมืองจีนมาที่นี่อันนี้เป็นพวกชาต่างๆหอมเลยนะเดินผ่านปุ๊บหอมนี่อะไรเนี่ยบะจางอุ้ยตายไหมป้าจ่างมันลูกมันเล็กเนี่ย
8: อันนี้เขาเรียกกีจาง
1: นี่กีจาง
7: นี่ห่อแล้วนะถ้าขี้เกียจแกะนะนี่อย่างนี
0: ้กินง่ายเลย
9: แต่นี่จะเหนียวกว่าค่ะ
7: เอาช้อนตักกินได้เลย
1: มันเหมือนอะไรครับเหมือนแป้งขนม
9: มันเป็นข้าวเหนียวค่ะไม่เหมือนนะคือข้าวเหนียวเลย
8: ข้าวเหนียวทำจากข้าวเหนียวกับน้ำด่าง
1: หวานใช่ไหม
8: ไม่หวานจืด
9: น้ำตาล
8: ต้องจิ้มกับน้ำตาล
0: ทานเล่นๆอย่างเงี้ยหรอคะทานเล่นๆเลย
7: คุณหมอไม่เล่นนะอิ่มนะ
1: ใช่มันแป้งนะ
7: ไม่อิ่มนะคุณหมอ
8: ลองชิมดูครับ
0: โอ้มันเป็นแบบเหนียวๆนะ
7: จืดเลยอ่ะ
8: ตัวนี้เป็นแบบที่มัดใบไผ่แต่ของที่บ้านนี่ข้างในจะมีเป็น
0: แต่คือเหมือนกันเลยใช่ไหมคะ
8: เหมือนกันแต่อันนี้จะมีไส้เผือกกวนอยู่ข้างในด้วย
7: นี่ใส่ไส้
9: อันนี้ไม่ชิมเหมือนไม่ว่าหร
0: อกไม่เหลือที่แล้ว
1: ยุหน้าดูอธิบายไม่ถูก
7: ต้องกินน้ำตาล
8: จะให้อร่อยกินกับน้ำตาลถ้าเป็นโบราณจริงๆเขาไม่กินกับน้ำตาลกินกับน้ำเชื่อม
7: น้ำเชื่อม
1: มันมีพวกวิตามินอะไรบำรุงไหมครับ
0: ทีนี้เนี่ยโดยงานวิจัยที่อ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีอะไรที่กินเข้าทางปากแล้วทำให้ตาดีขึ้น
7: ไม่มีอะไรที่กินทางปากแล้วทำให้ตาดีขึ้นไม่มี
0: แต่ถามว่าหมายถึงว่าไม่ให้ทานไหมจริงๆแล้วแต่คนไข้ค่ะถ้าเกิดว่ามันเป็นวิตามินที่มีออยอแล้วกินแล้วไม่มีตับอักเสบเพราะวิตามินเนี้ยทานมากๆเนี่ยทำให้ตับอักเสบ
1: ทานอาหารดีกว่าเน
0: า
1: ะ
0: จริงบ้านเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์ถ้าเราทานอาหารครบ5หมู่เนี่ย
1: งั้นคุณหมอแนะนำอาหารที่ควรจะทานเพื่อบำรุงเรื่องสายตาหน่อยครับ
0: จริง
7: ๆยังจะบำรุงสายตาเขาบอกว่ากินเข้าไปมันบำรุงไม่ได้อีนี่ก็จะให้บำรุงอยู่
1: มันเข้าไปเสริมไง
7: อีกแล้วยังจะเสริมอีก
0: เป็นอาหารที่ไม่ดีดีกว่าค่ะ
1: อยากกิน
0: ที่ทานแล้วเนี่ยอาจจะมีเรื่องของต้อกระจกมากขึ้นถ้าคุณเป็นเบาหวานอยู่ถ้าเราไม่ควบคุมการรับประทานอาหารทานแป้งมากน้ำตาลในเลือดสูงคนที่เป็นเบาหวานแล้วน้ำตาลสูงตลอดเนี่ยต้อกระจกจะเป็นเร็วแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นเบาหวานจริงๆแล้วเราสามารถย่อยสลายแป้งได้หมดก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต
1: ่
0: จริงๆอ่ะไม่อยากให้กลัวมากเพราะว่าต้อกระจกอะค่ะจะชอบบอกคนแค่ว่าง่ายๆเหมือนเราใช้รถมานานๆเนี่ยล้อรถเราก็ต้องเปลี่ยน
7: เป็นสับคุณหมอ
0: มันเห็นภาพชัด
7: ฉีดยาเจ็บนิดนึงนะ
0: โอ้โห
7: แต่โคตรเจ็บเลยเจ็บนิดเดียว
1: าแวะร้านนี้กันหน่อยนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่จ๋าขายอะไรบ้างเนี่ย
3: ตอนนี้จะช่วงเทศกาลบ้าจ่างก็คือลูกบัวเผยปั้นไข่แดงแปะกล้วย
1: อันนี้ทำบ้าจ่างได้หมดเลย
3: ใช่ตรงนี้เครื่องบ้าจ่าง
1: พี่จ๋าครับพี่จ๋ามีปัญหาเรื่องสุขภาพบ้างไหม
3: มีเรื่องตา
0: เป็นยังไง
1: จากรามา
3: สั้นเอียงยาว
1: โอ้โหสั้นเอียงยาวควรจะผ่าออกมาครับไม่ใส่ผ่าออก
0: อันนี้เป็นมานานหรือยังคะ
3: เริ่มตรวจนะเมื่อปีที่แล้ว
0: เอาแปลว่าตอนเด็กๆไม่เป็นเพิ่งมาเป็นตอนน
3: ี้ค่ะใช่มา2ปีหลัง
0: ใส่แว่นแล้วยังชัดอยู่ใช่ไหมคะ
3: ใช่นี่แต่มองไกลนี่เบอร์นะเวลาจะนั่งรถเมล์เบอร์1เนี่ยจะขึ้นผิดเป็น4
1: จริงป่ะ
3: หรือไม่ก็เบอร์7
1: อุ๊ยจริงๆมองไม่ชัดนะหมอใช่มั้ย
0: ไม่แต่ว่าอย่างเงี้ยแสดงว่ามันเริ่มจะมีต้อกระจกค่
3: ะ
0: ถ้าใส่ตามันก็เลยเปลี่ยนแต่ใส่แว่นแล้วยังดี
3: ต่อลมมั้ยต้อลม
0: ต้อลมมีนิดหน่อย
3: แล้วจะให้ไม่ให้มันกระจายรักษาไง
0: ต้อลมอ่ะค่ะก็ใส่แว่นกันแดดกันลมอย่าปล่อยพัดลมเป่าตาโดยตรงหยอดน้ำตาเทียมด้วยแล้วกันระคายเคืองตา
3: ใช่เคืองตามากแล้วอาหารบำรุงสายตาเรามีอะไรบ้าง
0: แต่จริงๆอาหารบำรุงเนี่ยมันไม่มี
3: เขาบอกผักบุ้ง
0: จริงๆวิตามิน A เนี่ยมันเราทานอาหารไปมันได้เพียงพออยู่แล้วถ้ากินเป็นพวกนี้กินเป็นอาหารไม่มีปัญหาแต่ว่าต้อกระจกเองอ่ะเรากินผักบุ้งยังไงต้อกระจกอ่ะพออายุมันได้ก็เป็นอยู่ดีค่ะ
3: ทุกคนต้องเป็นใช่ไหมตามวัยใช่ไหม
0: ตามวัย
1: แล้วเหมือนเช่นเคยนะครับคำถามจากทีมงานทีมงานถามว่ามีท่าบริหารดวงตาไหมครับคุณหมอ
0: มันจะมีแบบแช่แบบต้องกอกตาเป็นโยคะตาอะไรเงี้ยจริงๆถามว่าทำไม่ได้เสียหายอะไรแต่ได้ประโยชน์ไหมมันไม่ได้มีงานวิจัยรองรับแต่อย่างนึงที่ห้ามค่ะจริงๆอยากจะมีอันที่ห้ามมากกว่าม
1: ีด้วยเหรอ
0: มันจะมีคลิปที่แชร์มาว่าให้กดตาแล้วปล่อยอันนี้ห้ามทำ
1: อุตายทำบ่อยใช่ไหม
0: เพราะว่าถ้าเรากดตาแล้วปล่อยเนี่ยมันเหมือนกับเราทำให้ตาตัวเองเป็นต้อหินค่ะกดให้ความดันมันสูงพวกประสาทตาจะโดนทำลายเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามกดตา
5: อ๋ออย่างเวลาผมสังเกตดูเวลาผมง่วงๆแล้วขับรถเนี่ยผ้าเย็นน่ะชุบน้ำแข็งเย็นเทียบเนี่ยแล้วโปะเนี่ยพอออกมามันโล่งสว่างอย่างนี้ดีใช่ไหม
0: แต่ถ้าประคบเนี่ยไม่มีปัญหานะคะประคบได้แต่ว่าก
5: ด
0: แบบเอามือกดลงไปเลยแล้วปล่อย
1: มันปวดตาไงหมอเนี่ยกดอย่างเงี้ยปวดตา
0: ประคบอย่างที่คุณ
1: ดีกว่าใช่ไหม
0: ใช่
1: เนี่ยร้านอาแปะเนี่ยดังมากนะ
5: ดีจริงฉันอร่อยจริงฉันขายตรงไหนก็ต้องมีคนไปกิน
1: นี่คือร้านขนมจีบที่อร่อย
0: ไม่ใช่แล้ว
5: อันนั้นมันซาลาเปา
0: เอาทุเรียน
1: ใจมันลอยไปอันนู้นสิ
5: มานี่มาทางนี
1: ้แหมอยากจะโดนสักผู
0: ไปถึงเปลือกใช่ไหมครับ
1: สวัสดีครับแปะผมจะมาชิมหน่อยเขาบอกว่าร้านแปะอร่อยมากขายยังไงครับ
10: 3 บาทครับ
1: ลูกละ3 บาท
5: ไปถามว่าขายไงก็เอาตังค์ให้เขาเขาเอาของให้เราแปะขนมจีบแล้วนี่อะไรครับเนี่ย
10: กระเพาะหมู
1: กระเพาะหมู
5: ซุปกระเพาะหมู
0: กระเพาะอย่างจริงจัง
5: อันนี้เราไปหั่นทานได้เลยใช่ไหมครับ
10: กินได้ค
1: ่ะโอ้น่าทานเนาะอุดหนุนขนมจีบก่อนเอาสัก10 ลูกก่อนคุณผู้ชมครับ
5: รอคิว
1: เราต้องรอสักพักนะ
5: รอคิวนะต้องรอ
1: เพราะว่าไลน์แมนมาเนี่ยสั่งไป1,600 ลูก
5: 1,800 ลูก
0: ไปเลยเหรอไป1,600
5: ผมไม่ได้พูดเล่นนะ
1: ผมพูดเล่นนะเนี่ย
5: แล้วดูแกนับเนี่ย
0: 1,800
5: นับทีละลูกเมื่อไหร่จะถึงคิวเราเนี่ย
1: เพลินๆแปะบอกแปะไม่รีบเอาละฮะเราได้เวลาชิมกันแล้วนะ10ลูกแบ่งแล้วคนละ3
0: ต้องแบ่งก่อนเดี๋ยวแย่งกัน
1: 3
5: ขอลูก
1: 4พอไหมครับ
5: ผมกับคุณหมอ
0: 2ลูกก็พ
5: อผมเป็น4แล้วคุณ6
1: อ่ะพูดเองนะอย่ามาขอเพิ่มนะ
0: จำจน
1: โหอธิบายไม่ถูกเลยอ่ะมันอร่อยอ่ะมันไม่เลี่ยน
5: ที่อื่นเนี่ยเขาจะลูกใหญ่เกิน
0: ใช่อ
5: ันนี้ลูกเขาพอดีคำพอดีความอร่อย
1: ใช่
5: แล้วอยากจะให้กินต่อเม็ดต่อไป
1: อร่อยขนาดนี้เดี๋ยวผมจะพาพี่บุญโทนไปแหล่ให้อาแปะหน่อย
5: ต้องให้กันหน่อย
1: ไป
5: ครับนาทีเยาวราชโปรดอย่าพลาดมาร้านนี
1: ้
5: ขนมจีบของแปะเสียแหมเงี้ยอร่อยจริงๆนะแต่ผมชอบไอ้นี้ดูสิท่านผู้ชมอันนี้ไม่ใช่ขนมก็คือกระเพาะหมูกระเพาะหมูดูครับท่านไม่ถึง1,000ท่านคงรู้โอ้ปลาติดกระเพาะหมูท่านมาดูกันจริงๆไงเยาวราชนาทีแปะเสียนามาแบบนี้ทั้งผู้ชายผู้หญิงบอกให้ท่านรู้กันจริงๆอ่ะเนียบนิ่งคือกระเพาะหมู
1: แปะเสีย
10: ยังมีเด็ก
1: ๆสุดยอดมาเดินเที่ยวเยาวราชกันวันนี้เป็นไงบ้างครับ
5: วันนี้สดชื่นไม่มีแดดทุกครั้งมาแล้วหน้าเกรียมเลย
1: โชคดี
5: พ่อวันนี้อากาศดี
1: แล้วหนังท้องเป็นยังไง
0: หนังท้อง
1: หนังตาเป็นไง
0: สดใสเลยค่ะตอนนี้
7: นางท้องตึง
0: ยังไม่หลับ
7: ตาไม่เป็นท่อไม่เป็นต้อกระจก
1: ก็เดี๋ยวดูกันนะครับว่าครั้งหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันติดตามดูนะครับกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่านะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับก่อนเราจะไปดังๆสักทีนึงฮะประกาศความยิ่งใหญ่ของเรานี่คือรายการ
6: รุ่นใหญ่พาซ่า
11: จะไม่กินผมจะหยุดเพราะว่าผมคนรักเมียเมียผมมาผมจะเอาไปให้เมียกินครับ
2: เล่นนอกจอเลยเหรอ
11: รายการเราสดอยู่แล้วอาจารย์เมียจะกินอะไรจ๊ะฮะเอาตายโหงเมียตัวจริงมาก็ลืมดู
12: มีอยู่น
11: ี่อ๋อนี่
12: ไ
11: ง
12: ไม่กินใช่ไหม
11: อร่อยเมียกิน
12: หอมมาก
11: เออหอมไหม
2: พูดแล้วหนูไปนะ
11: ครับผมเมียแค้นว่ะ
4: หุ่นใหญ่พาซ่า
13: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่องทีวีและทาง www.dltv.ac.gh
14: พลังแสงทะลุมิติ
15: โอ้โหนี่มันนอกโลก
16: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
14: ้พลังแห่งความคิด
16: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

เจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะของเราก็กลับมาพบกับท่านทั้งหลายอีกเช่นเคยต่อจากนี้ไปโลกใบนี้จะไม่เหมือนเดิมต่อจากนี้ไปคนที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ก็จะไม่เหมือนเดิมโลกใบนี้อยู่ในภาวะที่ไม่แน่นอน

ผันผวนคลุมเครือกำกวมแล้วก็คาดไม่ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้จะมีผลกระทบรุนแรงมากกว่าเดิมจะไม่มีคำว่าทางสายกลางจะมีแต่ความสุดโต่งในหลักพระพุทธศาสนาของเรามีหลักคำสอนที่เด่นชัดที่สุดก็คือเว้นจากความสุดโต่งหันมาดำเนินสายกลางรักษาความพอดีพอเพียงนี่เอาไว้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเน้นเรื่องความสมดุลเรื่องทางสายกลางเรื่องความพอดีพอเพียงเนี่ยก็คือหลักมัชฌิมาปฏิปทาพระองค์ท่านทรงเน้นมาตลอดสอนให้คนทั้งหลายได้เข้าใจถึงความสมดุลของธรรมชาติของคนเราทั้งหลายที่อยู่กับธรรมชาติถ้าไม่สมดุลเราก็จะเกิดทุกข์เป็นอย่างนี้มาทุกมุมโลกให้เราได้เห็นแล้วต่อจากนี้ไปเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีการศึกษาวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นด้านนวัตกรรมอะไรที่แปลกๆที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมาจากสติปัญญาอันชาญฉลาดของมนุษย์เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะไปในทางลบในทางแย่งชิงในทางเอารัดเอาเปรียบกันมากยิ่งขึ้นกิเลสของมนุษย์ก็จะแสดงออกอย่างรุนแรงรวดเร็วยิ่งขึ้นมนุษย์จะแสดงความเห็นแก่ตัวมนุษย์จะแสดงความรักโลภโกรธหลงอิจฉาพยาบาทต่อกันเนี่ยชัดเจนยิ่งขึ้นเรื่องอยู่ในที่ลับก็จะมาขยายปรากฏในที่แจ้งเมื่อก่อนการแสดงบนเวทีนักร้องต้องนุ่งห่มมิดชิดเดี๋ยวนี้ต้องเปิดเผยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้การแสดงก็เป็นศิลปะวัฒนธรรมประเพณีแต่ปัจจุบันนี้ต้องแสดงสนองกิเลสตัณหาราคะของมนุษย์ให้ได้มากที่สุดยางอายของมนุษย์หลุดออกจากจิตใจของเขาหมดแล้วใช่หรือไม่

0: ามีแต่ผู้ชายหมดเลยที่ที่ต้องสลับเหมือนไพ่เนี่ยที่สลับไพ่หน่อยจะทำอย่างไรให้ทราบว่าชาติที่แล้วเราเกิดเป็นอะไรคะโอ้ไม่ยากมาก คือผู้ที่เจริญสมาธิภาวนาถึงขั้นสูงอัปปนาสมาธิบางท่านอาจจะเกิดญาณระลึกชาติได้แต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นผลของการทำสมาธิเสมอไปที่จริงผู้ที่ทำสมาธิถึงขั้นนี้ที่ระลึกชาติได้ก็ยังเป็นเปอร์เซ็นต์น้อย มีบางท่านที่ระลึกชาติได้ก็มีญาณที่ยังมีญาณรู้ชาติก่อนของคนอื่นได้บ้างแต่ถ้าเราไปขอให้ทราบไม่แน่ว่าท่านจะให้หรือไม่ให้ท่านจารย์เองเคยไปที่สถาบันหนึ่งในแคลิฟอร์เนียที่อเมริกาที่เขาเรียกว่า psychic institute แบบสถาบันคนมีญาณวิเศษอะไรต่างๆที่ไปก็เพราะว่าลูกศิษย์อาตมาลูกหนึ่งลาสิกขาแต่ไปเรียนที่นี่พออาจารย์ใหญ่ในสถาบันรู้ว่าอาตมาจะไปแคลิฟอร์เนียก็ให้ลูกศิษย์ติดต่อนิมนต์ไปเยี่ยมให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเยี่ยมแล้วก็เขาขออนุญาตให้แสดงความสามารถต่างๆแล้วมีคนหนึ่งก็มาอ่านออร่าตัวนี้ออร่าโอ้สวยมากมีสีนั้นสีนี้เขาก็มีดินสอสีแล้วก็วาดออร่าให้อาตมาถวายแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่บอกว่าเขาเป็นคนระลึกชาติได้แล้วก็เขาขออนุญาตอาตมาก็โอ้ได้นะเพราะอาตมาระลึกไม่ได้แล้วก็เขาระลึกชาติอาตมาสามชาติ แต่คือปัญหาคือถ้าเราเจอคนนี้เราก็ไม่รู้เนาะจะจริงหรือไม่จริงเราก็ไม่มีเครื่องพิสูจน์เราก็พวกนี้ต้องฟังหูไว้หูนะแต่เขาบอกว่าชาติหนึ่งเป็นฟาร์เมอร์ที่อินเดียมีที่ดินมากมายมีวัวมีควายเป็นร้อยๆตัว อีกชาติหนึ่งเป็นผู้หญิงเป็นหมอเป็นหมอผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จมากแล้วเป็น หมอมีชื่อเสียงแบบหมอสมุนไพรสมัยก่อนแล้วก็อีกชาติหนึ่งบอกว่าเป็นชาวตะวันตกที่เรืออับอางเรือจมน้ำแล้วก็ขึ้นบกในประเทศใดประเทศหนึ่งทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถ้าว่าทีนี้ซึ่งเราคิดว่าน่าจะเป็นเมืองไทยแล้วก็ใช้ชีวิตในเมืองไทยต่อไปในเมืองนั้นเขาไม่ได้ใช้คำว่าเมืองไทยแต่ก็เขาว่าแล้วซึ่งเราฟังแล้วถือว่าเป็นเรื่องสนุกแต่จะจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นะก็บางท่านนี่ก็ระลึกชาติได้ด้วยการสะกดจิตแต่นั่นก็อันตรายเหมือนกันได้ต้องระมัดระวัง
1: อ
0: หนูอยากทราบว่าวิธีการที่จะหายจากความไม่มั่น

ใจในตัวเองคืออะไรที่จริงแล้วมีเรื่องนี้มีสุดโต่งนะความไม่มั่นใจในตัวเองเลยอันนั้นไม่ดีมันเป็นปัญหามากแต่ในขณะเดียวกันความเชื่อมั่นในตัวเองมากก็ไม่ดีเหมือนกันที่จริงก็ดูความเสียหายที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันก็เกิดเพราะผู้นำประเทศเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปไม่ใช่เพราะขาดความเชื่อมั่นในตัวเองนี่ความ เราต้องแยกแยะด้วยระหว่างความไม่เชื่อมั่นในตัวเองและความระมัดระวังความรอบคอบ คือถ้าเราเอาความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นหลักมันก็ทำให้ประมาทได้ง่ายมากแล้วทำให้ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างโดยไม่รับฟังคนอื่นเชื่อมั่นในตัวเองมักจะเชื่อมั่นความคิดความเห็นตัวเองมากกว่าอย่างอื่นดังนั้นความไม่เชื่อมั่นในตัวเองถ้าเป็นลักษณะที่ไม่เชื่อความคิดตัวเองจนเกินไปมันก็เป็นส่วนที่ดีก็ได้เป็นส่วนของปัญญาก็ได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเรียนรู้ข้าพเจ้าคิดอย่างนี้แต่ยังไม่ตัดสิน 100% คอยรับฟังจากคนอื่นให้ค่อยๆศึกษาไปจึงจะสรุปอย่างนี้จะดีแต่ถ้าเป็นความไม่เชื่อมั่นในตัวเองเลยอันนั้นก็ไม่กล้าทำอะไรเลยแล้วก็ต้องถามว่าแล้วอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้ไรไม่กล้าทำหรือทำให้ไม่เชื่อส่วนมากก็จะเกี่ยวกับว่ากลัวคนอื่นเขาจะว่าเอากลัวคนอื่นจะล้อเลียนจะหัวเราะเป็นต้นซึ่งเรื่องนี้เราก็ต้องพยายามบอกต้องทำให้ได้ใช่เขาจะหัวเราะเขาจะว่าอะไรก็ช่างมันอย่างที่ท่านอาจารย์เคยบอกที่อาตมาเนี่ยได้ภาษาไทยได้เร็วเพราะพูดผิดถูกก่อนจะพูดถูกได้แล้วไม่กลัวคนหัวเราะไม่กลัวคมยิ้มอะไรแค่ใครจะว่าอะไรช่างมันก็เลยว่าธรรมดาของคนเรียนภาษาว่าจะต้องออกเสียงผิดจะต้องอะไรผิดจึงจะถูกได้ก็ไม่มีอะไรหรอกที่จะให้มันถูกตั้งแต่วันแรกใช่ไหมดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนี้ก็ไม่ต้องอายหรอกถ้าทำอะไรผิดทำอะไรไม่ถูกต้องทำอะไรมีความผิดพลาดเพราะคนมีปัญญาไม่รังเกียจความผิดพลาดแต่พร้อมที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดเพื่อจะขัดเกลาตัวเองต่อไปนั้นในจะมาจริงว่าเอคำบริกรรมที่เราเคยแนะนำคนที่เชื่อมั่นในตัวเองในเวลาเข้าที่ประชุมหรือว่าเข้าในที่ไหนต้องบริกรรมอยู่ในใจว่าฉันอาจจะผิดก็ได้ฉันอาจจะผิดก็ได้ฉันอาจจะผิดก็ได้แต่ถ้าเป็นคนที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองต้องบริกรรมว่าฉันอาจจะถูกก็ได้ฉันอาจจะถูกก็ได้ฉันอาจจะถูกก็ได้แต่สำคัญก็คืออย่าไปแคร์ความรู้สึกของคนอื่นมากจนเกินไปไม่ต้องอายหรอกถ้าเรายังไม่เก่งยังไม่ดีนะแต่เรากำลังพัฒนาตัวเองแต่ถ้าเรากลัวความผิดพลาดกลัวตัดสินแล้วมันจะไม่พัฒนาได้สักทีโอ้มีหนูอยากทราบว่าถ้ามีเพื่อนมาใช้ของคงเราโดยที่ไม่ได้ขอเราก่อนแล้วเราบอกเขาไปแล้วว่าไม่ชอบจะทำยังไงดีคะก็ต้องใจเย็นๆก็พูดอีกทีว่าถ้าจะใช้ของต้องขออนุญาตก่อนนะถ้าคนนั้นบางที่เราก็ให้โอกาสเขาก่อนบางที่แบบกิเลสครอบงำแล้วว่าลืมตัวอะไรๆแบบนี้ถ้าเป็นครั้งที่สองเนี่ยเราก็ยังให้โอกาสอยู่แต่ถ้าเป็นครั้งที่สามเนี่ยดูว่าเขาแกล้งเขาไม่สนใจ
เขาไม่

เคารพเราอันนี้บางทีก็ต้องคุยกับคุณครูบ้างหรือว่าจะต้องประชุมหมู่เพื่อนให้พูดคุยในเรื่องนี้อันนี้เป็นเพราะปัญหาอย่างนี้ที่เราแนะนำเรื่องวงกลมกัลยาณมิตรซึ่งเราไม่ต้องทำเป็นทางการบางทีเราก็ประชุมกันเอง5 6 7คนอะไรอย่างนี้คุยกับเรื่องที่กำลังเป็นปัญหาในปัจจุบันหรือว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นเวทีที่เราจะยกเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาพูดคุยกันได้พอเราพูดในวงกลมไม่ใช่2ต่อ2ก็จะช่วยให้เราควบคุมอารมณ์ได้ดีแล้วการวาจาของเราก็จะได้เรียบร้อยแล้วก็ไม่ทำให้ปัญหาลุกลามอยากทราบว่าถ้าเราอยากจะชักชวนใครไปทำความดีแต่คนนั้นไม่อยากทำทั้งที่เราบอกเปลี่ยวแล้วเราควรทำอย่างไรดีครับขอบพระคุณครับ หนึ่งเราก็ต้องเคารพในสิทธิคงทุกคนที่จะโง่ถ้าคนยืนยันว่าจะโง่ยืนยันไม่ดีแล้วก็เรื่องของเขาใช่ไหมเราก็ไปบังคับอะไรไม่ได้ทีนี้การที่เราอยากให้คนมาทำความดีหนึ่งเราก็ต้องมีเทคนิคในการพูดในการชักชวนใช่ไหมเรื่องการรู้จักกาลเทศะเรื่องการพูดในลักษณะที่เขาจะสนใจได้อย่างเช่นบางทีเราอยากจะไปทำความดีแต่ว่าในหลังจากทำความดีเราไปทานข้าวด้วยกันหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งอย่างนี้ใครว่าวันพาชวนไปเที่ยวคือตอนเช้าว่าจะไปทำบุญแล้วก็หลังฉันจะไปโน่นต่ออะไรอย่างเงี้ยคือที่แรกเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ไปเพื่อทำบุญเขาไปเพื่อเที่ยวแต่เมื่อเขาไปทำบุญแล้วไปทำความดีแล้วเขาอาจจะรู้สึกดีกว่าที่คิดนะมันก็ดีเหมือนกันบางทีก็เราก็ต้องวางแผนเล็กหน่อยอย่างไรก็ตามในความปรารถนาดีต่อเพื่อนที่เรียกว่าเมตตาก็ต้องอยู่ในบริบทของพรหมวิหาร4ข้อแต่ข้อสำคัญคืออุเบกขานั้นหมายความว่าในกรณีที่เราอยากช่วยให้คนมีความสุขอยากช่วยให้เขาพ้นทุกข์แต่เรายังทำไม่ได้เขาไม่พร้อมหรือว่าเขาไม่ไว้ใจเราพอหรือว่าเขาพอใจกับสิ่งที่เขายังเป็นอยู่เขาทำอยู่เราก็ต้องถอยออกมาก่อนแล้วก็ให้จิตใจของเราเป็นกลางไม่เป็นทุกข์ไม่น้อยใจไม่เสียใจไม่ท้อใจแต่เราพร้อมที่จะเข้าไปช่วยอีกเมื่อไหร่ที่เขาพร้อมได้คือไม่ใช่ว่ายกเลิกเลยว่าแม่เขาไม่เอาแล้วก็เรื่องของเขาฉันก็ไม่เอาอีกแล้วเพียงแต่ว่าเราถือว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาเราก็ถอยออกมาหน่อยแล้วก็คอยหาโอกาสที่ดีกว่า

เมื่อผมอยู่นอกโรงเรียนชอบมีคนมาถามว่าทำไมถึงเป็นพุทธในโรงเรียนก็มีถามเหมือนกันผมอยากทราบว่าผมควรตอบยังไงดีครับโอ้ไม่ใช่ว่าอาตมาจะเป็นผู้ป้อนคำตอบสิฮะเป็นหน้าที่ของเราที่จะมีเหตุผลของตัวเองแล้ว เราก็เชื่อชาวดาธาถ้าถามอาตมาเป็นต้นก็จะบอกว่าเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริง

แล้วพุทธเจ้าสอนว่ามนุษย์เรามีศักยภาพในการฝึกตนและการฝึกตนฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจตนให้ละสิ่งเศร้าหมองในจิตใจให้บำเพ็ญสิ่งดีงามในการชำระจิตใจก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราถึงความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์เราก็ไม่เชื่อว่ามีพระผู้เป็นเจ้าดลบันดาลไม่เชื่อว่าความเจริญงดงามของเราก็อยู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เราเชื่อในการกระทำของตัวเองแล้วคำ เมื่อเราเชื่อในการกระทำของตัวเองเราก็มีวิธีพิสูจน์ไม่ใช่เชื่อในสิ่งที่อยู่ในคัมภีร์ที่ไม่มีทางรู้ได้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่ถ้าพระพุทธเจ้าสอนว่าเราเปลี่ยนตัวเองได้เราสามารถปล่อยวางความทุกข์ในสิ่งเศร้าหมองในจิตใจเราได้เราก็พยายามลองดูเพื่อพิสูจน์ว่าพุทธเจ้าสอนจริงพุทธเจ้าสอนให้เราบำเพ็ญสิ่งดีงามในจิตใจเราก็พยายามบำเพ็ญเพื่อพิสูจน์ว่าคนเราบำเพ็ญความดีได้ไหมแล้วทำแล้วเป็นยังไงพุทธเจ้าสอนว่าเราสามารถเป็นอิสระจากทุกข์ทั้งปวงเราก็ต้องพยายามทำตามนั้นเราชอบความเป็นพุทธพระพุทธเจ้าให้เราเชื่อในสิ่งที่เราพิสูจน์ได้และเรากำลังพิสูจน์และเราพอใจว่าพุทธเจ้าสอนจริงอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแต่ว่านั้นไม่ได้หมายความว่าต้องพูดตรงตามที่ท่านอาจารย์พูดแต่ว่าอยากให้ทุกคนถามตัวเองในข้อนี้ให้มาก เพราะว่าอาตมาสังเกตมานานแล้วว่าชาวไทยนี่ส่วนมากไม่ค่อยได้กำหนดว่าความเป็นพุทธ อยู่ตรงไหนแล้วทำไมเราจึงเป็นพุทธแต่ถ้าคนที่ศาสนาอื่นมาถามเราก็ต้องสามารถบอกว่าทำไมเราพอใจกับการเป็นพุทธนี่ว่าเป็นหน้าที่สำคัญ

กราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมอยากทราบวิธีการเรียนรู้สิ่งต่างๆให้ดีที่สุดครับก็อยากให้เรานั่งนั่งคิดมันก็ทำเป็น mind map อะไรอย่างนี้ก็ได้ว่าเท่าที่เราสังเกตในชีวิต อะไรคือสิ่งที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทำให้การเรียนรู้ไปได้ดีการเรียนรู้สนุกมีความสุขแล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้การเรียนรู้ไม่ก้าวหน้าหรือว่ายากเราก็น่าจะมีข้อมูลจากชีวิตของเราพอสมควรทีนี้เราทางง่ายๆแล้วก็แปลงทั้งพฤติกรรมทั้งจิตใจทางปัญญาหรือความคิดว่ามันมีอะไรที่เราเอกิริยาการกระทำของเราอย่างเมื่อกี้นี้ก็มีถามเรื่องลังเล่นเกมมีการใช้เวลาในทางที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นไม่นำให้สู่ความสุขที่แท้จริงแต่กินเวลามากจึงทำให้เวลาเรียนรู้น้อยลงมีเรื่องการกินการนอนการออกกำลังกายสิ่งเหล่านี้ก็มีส่วนที่ทำให้เราต้องการให้ดำเนินชีวิตทั้งกายในลักษณะที่เอื้อต่อการเรียนรู้แต่ที่สำคัญมากอย่างหนึ่งก็คือมีต้องมีสติมีความอดทนมีสติมีสมาธิในการเรียนรู้เพราะถ้าจิตใจวอกแวกฟุ้งซ่านวุ่นวายหดหูซึมเศร้าวิตก

ังวลจิตใจไม่มีกำลังจะเรียนรู้เรื่องเรียนรู้ก็จำอะไรไม่ค่อยได้เพราะนั้นเราก็ต้องจัดการกับอารมณ์ต่างๆอยู่ในจิตใจต้องรู้จักบริหารอารมณ์บริหารความรู้สึกนึกคิดเราไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ แล้วก็ ตัวสำคัญนี้ตัวฉันทะที่ว่าสร้างความกระตือรือร้นสร้างความพอใจสร้างความรักในการเรียนรู้เมื่อมีความภาคภูมิใจหรือว่าถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะพยายามเรียนรู้ในทั้งจากสิ่งนอกตัวและภายในตัวแล้วปัญญาก็จะเกิดแต่ในด้านปัญญาและความคิดสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ต่างๆมันจะเป็นความคิดผิดบางอย่างเช่นว่าฉันไม่เก่งฉันก็ทำอย่างนี้ไม่เป็นฉันก็ไม่ชอบนี่คือพอมีความคิดอย่างนี้มันจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้เพราะนั้นกลั่นกรองความคิดโดยเฉพาะความคิดที่เป็นที่บ่นทำลายความเพียรและความตั้งใจเรียนฉันสรุปแล้วว่าทำยังไงจะเรียนรู้สิ่งต่างๆให้ดีที่สุดหนึ่งก็ให้เขียน mind map แล้วดูว่าสิ่งที่เอื้อต่อการเรียนรู้และสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้แล้วแบ่งออกเป็น3หัวข้อใหญ่ว่า1การกระทำด้วยกายด้วยวาจา2อารมณ์3ความคิดว่า พฤติกรรมอย่างไรการจิตใจต้องไปอยู่สภาพอย่างไรความคิดอย่างไรจึงจะเอื้อที่สุดต่อการเรียนรู้กราบนมัสการเจ้าค่ะหนูอยากทราบว่าหากพ่อแม่เริ่มเข้าวัยทองฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงเราเองก็เข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเปลี่ยนแปลงเช่นกันเราจะทำยังไงให้ปรับตัวเข้ากันได้ค่ะเรื่องนี้อาตมาว่าหลักสำคัญคือการเอาใจเข้าใส่ใจเราใช่ไหมคือเราต้องพยายามเรียนรู้ว่าหนึ่งตัวเราอย่างสมมติว่าเราก็กำลังเข้าวัยรุ่นฮอร์โมนกำลังคึกขนองเราก็พยายามเรียนรู้จากตัวเราแล้วว่าอาการแปรปรวนทางจิตใจอะไรที่กำลังเกิดขึ้นให้เราศึกษาให้เรารู้เท่าทันแล้วก็คอยคุยกับคุณพ่อคุณแม่ให้ทราบให้ท่านได้เข้าใจแล้วว่าที่เราทำท่างองแงอย่างนั้นหรือว่าเราไปพูดไม่สุภาพอย่างนี้ขอโทษมันต้องมีการขอโทษขออภัยจะพยายามตั้งสติไปคือถึงแม้ว่าจะมีอาการทางจิตใจหรือว่าดำสมองก็แล้วแต่สิ่งที่เรายังควบคุมได้คือการแสดงออกทางกายทางวาจาแล้วเราก็ต้องพยายามเข้าใจเราแล้วก็พยายามให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจเราแล้วเราก็ต้องชวนให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจท่านแล้วให้ท่านคุณพ่อคุณแม่ค่อยให้เราเข้าใจท่านด้วยคือมีการแลกเปลี่ยนเราทุกคนกำลังเข้าสู่วัยแปรปรวนอารมณ์ก็แปรปรวนอะไรก็แปรปรวนทำยังไงเราจึงจะอยู่การยามเป็นกัลยาณมิตรต่อการเหมือนเดิมเราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องไหนต้องให้อภัยในเรื่องไหนบ้างต้องค่อยคุยกันแลกเปลี่ยนช่วยกันถ้าเราไม่สมหวังเราต้องทำยังไงครับก็ไม่ต้องทำ

ไปสมหวังนี่เป็นเรื่องธรรมดาที่สุดในชีวิตใช่ไหมคือสิ่งที่เราต้องระลึกไว้อยู่เสมอเพราะเราตั้งความหวังในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันจะมีผลสองอย่างอยู่เสมอคือสมหวังกับผิดหวังเวลาคือแน่นอนแล้วเราต้องการจะสมหวังไม่อยากให้ผิดหวังแต่ถ้าเรามีปัญญานี่เราจะไม่ลืมว่าความผิดหวังเกิดขึ้นได้เหมือนกันแต่ถ้าเราก็ควรจะถามตัวเองว่าถ้าผิดหวังแล้วจะทำยังไงต่อควรจะเตรียมตัวไว้หลวงหน้าและอีกอย่างหนึ่งระหว่างความสมหวังกับผิดหวังถ้าเราสังเกตจากประสบการณ์เราเองบ้างจากคนรอบข้างบ้างจากการอ่านการฟังบ้างเช่นว่าในหลายเรื่องเหลือเกินที่การผิดหวังเป็นเหตุให้สมหวังที่หลังอย่างดูคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองผู้ใหญ่ส่วนมากถ้าเมื่อแต่งงานก็คนรักแรกใช่ไหมคนแรกที่รักนี่ก็คือสามีภรรยาเราส่วนมากไม่เคยอกหักมาแล้วเคยผิดหวังในเรื่องความรักกับคนนั้นคนนี้จนสุดท้ายก็ได้เจอคนที่รักจริงแล้วจะอยู่ด้วยกันได้ท่านถ้าหากว่าผู้ที่เป็นเช่นนี้ไม่ได้ผ่านความผิดหวังในเรื่องความรักก็ไม่ได้เจอคู่ครองในที่สุดใช่ไหมอันนี้ก็ง่ายๆในอย่างอาตมาเองมีอยู่ก่อนที่ตัดสินมาเมืองไทยมีช่วงหนึ่งคิดจะไปบวชเป็นพระเซนในญี่ปุ่นแล้วสุดท้ายผิดหวังว่ามีอุปสรรคมากมายไปไม่ได้แต่ตอนหลังรู้สึกโล่งใจแล้วโอ้นี่ดีเกินที่ไม่ได้ไปญี่ปุ่นเพราะตอนหลังไม่นานไม่กี่เดือนก็ได้ก็ได้เข้าสู่สายหลวงพ่อชาแล้วก็เออนี่ใช่นี่ก็คือสิ่งที่ถูกจริตถูกที่สุดนั้นสิ่งที่ไอความสมหวังที่ย้ายหลวงในชีวิตของอาตมาก็เกิดจากการผิดหวังในเรื่องอาตมาว่าเรื่องนี้ธรรมดามากนะทุกคนก็คงถ้าทบทวน อดีตที่ผ่านมาก็จะเห็นคล้ายๆอย่างนั้นว่าบางทีก็พวกสมหวังในเรื่องหนึ่งทำให้ผิดหวังในเรื่องอื่นพอผิดหวังในเรื่องหนึ่งก็ทำให้สมหวังในเรื่องมันก็เป็นเรื่องธรรมดามันหมุนเวียนอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ไปเอาจริงเอาจังกับมันมากจนเกินไป

ทำยังไงให้เราจัดการกับความทุกข์และความเครียดให้หมดจด ก็ความทุกข์ก็คงไม่ได้หายทีเดียวแต่ว่าเราพูดเรื่องความคงจะหมายถึงความทุกข์แบบหนักๆเนาะและความเครียด เรื่องความเครียดเนี่ยในระดับหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนต้องเจอในชีวิตเมื่อมีความกดดันโดยสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้มันเลือกวิสัยเราก็ต้องอยู่ใน สถานการณ์อย่างนี้สภาวะอย่างนี้ว่าจะมีสิ่งที่ต้องทำแล้วก็มีความกดดันจากสิ่งแวดล้อมจากเวลาจากคุณพ่อคุณแม่อะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็คือความรู้สึกกดดันและความเครียดนั้นถ้าเราต้องการจะอยู่แบบไม่ให้เครียดเลยอันนั้นอาจจะเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่คำถามที่ดีกว่าคือทำยังไงเราจึงจะจัดการกับความเครียดหรือว่าให้ความเครียดให้น้อยที่สุดแล้วสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนเห็นชัดก็คือในความทุกข์ทุกอย่างรวมถึงความเครียดที่มันเป็นปัญหาตัวทรมานแต่ตัวที่ทำให้มันเรารู้สึกว่าไม่ไหวก็คือความไม่อยากคือเครียดก็อย่างหนึ่งไม่อยากเครียดก็อย่างหนึ่งตัวเครียดบางทีมันก็ต้องมีเพราะสถานการณ์อย่างที่ว่าแต่ตัวความไม่อยากเครียดความรังเกียจความเครียดความเครียดว่าเครียดอันนี้ก็จะทำให้ความเครียดเพิ่มขยายมากโดยไม่จำเป็นอันนี้ก็เลยอยากให้สังเกตตัวนี้ถ้าตื้อปล่อยวางตัวนี้ได้นี่จะดีมากอย่างหนึ่งเรื่องสติทำให้เราทำงานอย่างประเภทเดินทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวคือความเครียดที่เพิ่มขึ้นที่มันเกิดจากความคิดใช่ไหมคิดปรุงแต่งว่าถ้าทำอย่างนี้ไม่ได้พ่อแม่จะผิดหวังนะทำอย่างนี้ไม่ได้คุณครูจะโอ้ถ้าทำอย่างนี้มันสอบไม่ได้แล้วจะทำยังไงคือมันเป็นเรื่องความคิดเกี่ยวกับงานไม่ใช่การคิดเพราะงานไม่ใช่เพราะคิดเพราะสิ่งที่ต้องทำในเวลาจำกัดเพราะนั้นเราก็ปนทำลายกำลังใจของเราด้วยปล่อยคิดเพราะนั้นการเจริญสติการทำสมาธิจนสามารถระงับความคิดฟุ้งซ่านความคิดปรุงแต่งได้ก็จะทำให้ความเครียดน้อยลงเพราะนั้นในชีวิตเราชีวิตของมนุษย์จะมีสิ่งที่ทำให้เราไม่สบายกายไม่สบายใจได้ตลอดเวลาแล้วก็จะหลีกเลี่ยงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้แล้วการเผชิญหน้ากับหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยแทนที่จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ทำให้เราเข้มแข็งทำให้เรามีกำลังแต่สิ่งที่ต้องระวังคือความไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ไม่พอใจที่เป็นไม่ชอบที่เป็นอย่างนี้เพราะนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยจะทำอย่างไรให้สามารถเอาชนะใจตนเองได้คือการปฏิบัติธรรมการมาพูดเรื่องไตรสิกขาอีกทีเราต้องมีการปฏิบัติในด้านพฤติกรรมในด้านจิตใจหรืออารมณ์และในด้านปัญญาและความคิดนั้นพฤติกรรมอารมณ์ความคิดอันนี้ทั้งสามด้านนี้ต้องพร้อมๆกันในเรื่องของพฤติกรรมและจิตใจเราอย่างเด้ออย่ามีคิดอยากทำอะไรๆที่ไม่ดีไม่งามแล้วก็ต้องใช้การเจตนางดเว้นควบคุมการแสดงออกทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจเราก็ต้อง
สร้างคุณธรรมต่างๆสติสมาธิความเมตตากรุณาความ ความเอื้อแฟบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความฉันทะความโพใจในสิ่งดีงามความใฝ่ดีใฝ่รู้โยนิโสมนสิการเป็นทางด้านปัญญาให้เปลี่ยนความคิดผิดเป็นความคิดถูกนั้นเรา เราต้องเจริญด้วยการฝึกด้วยการฝึกตนแต่การฝึกตนนี้ใช้เวลาผลของการฝึกตนนี้มันจะไม่เห็นได้ง่ายๆซึ่งครูบาอาจารย์เปรียบเทียบว่าเหมือนการเดินกลางหมอกถ้าคนเราเดินกลางฝนไม่กี่ก้าวก็รู้สึกเปียกอยู่แต่ถ้าใครเคยเดินกลางหมอกจะรู้ว่าสามารถเดินไกลมากไม่รู้สึกว่าเปียกจนกระทั่งกลับไปถึงบ้านแล้วก็จับผ้าอู้มันเปียกหมดเลยอันนั้นมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปซึ่งต้องใช้ความใจเย็นด้วยผมอยากทราบว่ามีวิธีการฝึกเจริญสติที่อยู่ในชีวิตประจำวันที่ทำได้ในอิริยาบถต่างๆอย่างไรบ้างครับมันแล้วแต่โอกาสอย่างเช่นในกรณีที่เราอยู่คนเดียวแล้วไม่ต้องคุยกับใครไม่มีอะไรเราก็ทำสติกับการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ในความรู้สึกในร่างกายอย่างเช่นในระหว่างการหลังหน้าล้างตาหรือการอาบน้ำอาบฝนการแต่งตัวการเดินบันไดลงบันไดการเดินจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งในช่วงที่เราไม่ต้องพูดกับใครให้ก็เป็นโอกาสตั้งสติกลับมาอยู่กับตัวเองเป็นการปล่อยวางความเครียดที่สะสมอยู่ในชีวิตประจำวันก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ในบางเวลาถ้าเกิด เวลาว่างๆก็ให้ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกสัก1นาทีเพื่อเป็นการตั้งสติขึ้นมาใหม่แต่ความพยายามที่จะอยู่ในปัจจุบัน อยู่กับหน้าที่การงานของเราอยู่กับความอารมณ์กายเราใจเราในขณะนี้อยู่ในสภาพเช่นไรถ้าสติเราดีเราเจริญสติอย่างมากจะคุ้นเคยกับอารมณ์ต่างๆมากขึ้นพอจิตใจเริ่มจะเป็นอกุศลจะมีสัญญาณเตือนภัยให้ระมัดระวังถ้าจิตใจเราเริ่มดีเราก็จะได้สนับสนุนจะทำให้ดียิ่งขึ้นนั้นมันก็อยู่ที่การปรับการเจริญสติให้เหมาะกับเหตุการณ์อย่างเช่นเราอยู่ในที่สมมติว่าเรากำลังแลกเปลี่ยนหรือปรึกษาหารือกันหรือสนทนากันเราจะตั้งสติกับลมหายใจตั้งสติกับคำบริกรรมก็ไม่ได้นั้นเราควรจะตั้งสติอย่างไรก็ตั้งสติอยู่กับวาจาของเราก็ต้องพูดให้เป็นสัมมาวาจาแล้วก็ตั้งสติในการฟังคนอื่นอย่างใจเป็นกลางไม่ใช่ว่าตั้งใจฟังคนที่เราชอบหรือว่าคนที่มีความเห็นตรงกับเราแต่ให้ความเป็นธรรมกับทุกๆคนที่พูดให้ความเคารพให้ความเอาใจใส่มีสติอย่างนี้มีสติในการแสดงออกมีสติในการรับฟังนั้นไอ้สิ่งที่การเจริญสติมีรูปแบบเยอะแยะเลยในแต่ละวันอยู่ที่ว่าเราถามตัวเองว่าอยู่ที่นี่อย่างนี้ก็จะอยู่อย่างไรถึงจะมีสติให้มากที่สุด
ทำอย่างไรที่จะทำให้การโฆษณาเกินจริงหมดไปจากสังคมไทยครับคือที่จริงการโฆษณาเกินจริงถ้าเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ว่าผู้เกินคุณสมบัติของสินค้าหรือว่าพูดตรงๆว่าสิ่งนี้มีทำอย่างนี้ได้แล้วจะแก้ปัญหาอย่างนี้ได้แล้วมันไม่แก้ปัญหาอย่างพวกนี้ก็น่าจะอยู่ในกรอบของกฎหมายคือในส่วนมากอาตมาไม่แน่ใจเรื่องกฎหมายในเมืองไทยเทียบกับต่างประเทศเป็นอย่างไรแต่ว่ามันมีมันเข้าใจว่ามันน่าจะต้องมีองค์กรที่ดูแลคุณภาพของการโฆษณาและควบคุมเรื่องนี้อันนี้จะที่จริงการโฆษณาเกินจริงนี้ก็ไม่ได้น่าเป็นห่วงเท่าการโฆ

0: สนาที่กดปุ่มแต่คนให้คนเกิดความรู้สึกบางอย่างที่ผูกพันกับสินค้าต่างๆ อย่างเช่นก็ให้สร้างภาพที่ดูว่าอบอุ่นหรือว่ามมีความหรือว่าฐานะอะไรส่วนมากนี่จะสินค้าบางอย่างจะโฆษณาได้เห็นว่าเขาไม่บอกหรอกแต่ว่าด้วยภาพจะให้เข้าใจว่าถ้าเราใช้สินค้านี้จะเป็นคนหนึ่งในกลุ่มผู้ที่ใช้สินค้านี้ในโฆษณาเลยคือมันเป็นเรื่องของฐานะในสังคมเพื่อมีส่วนร่วมในฐานะนั้นหรือว่าจะเข้าสู่ฐานะนั้นโดยการใช้สินค้าของเขาอันนี้เป็นต้นซึ่งเขาไม่บอกแล้วเลยจะไปควบคุมด้วยกฎหมายไม่ได้แต่สิ่งที่เป็นสิ่งที่สำคัญมากขึ้นทุกวันทุกวันคือคนเรารู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองและเมื่อเห็นการโฆษณาแล้วก็รู้ว่าเขากำลังกระตุ้นตัวนี้เนาะเขาอย่างเช่นประกันชีวิตเนี่ยเขาก็จะกระตุ้นความกลัวเดี๋ยวสังเกตไหมว่าถ้าสมมติว่าตายแล้วไม่มีประกันชีวิตหรือว่าถ้าเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดเรื่องนั้นเกิดคือก็ต้องการใช้ความกลัวและความรักของเราเป็นเครื่องมือให้เขาได้ขายประกันเพราะฉะนั้นสำหรับอาตมาไอ้สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็ไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เขาบอกว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่มันเป็นความรู้สึกที่เขาพยายามกระตุ้นให้เกิดขึ้นในจิตใจของผู้บริโภคซึ่งวิธีแก้ก็คือต้องรู้จักอารมณ์ตัวเองให้ดีกว่านี้เอาละวันนี้ก็คงพอสมควรเก็บเวลาอาทิตย์หน้าก็ตอบต่อให้ได้
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเมาเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
3: ว้าวเมาสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงจ๊ะเมามอยเมามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเมานภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
2: ณธนาคาร
3: คือพวกเรา ราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารนี่นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็

0: ไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
0: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
0: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
0: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่มั้ยคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
0: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
0: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
0: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
0: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้ะ
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าจริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
0: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียว

มันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

พาหุงสหัสสมพินิมมิตะสาวุทันตังครีเมขลังอุทิตะโคระสะเสนมารังทานาธิธรรมมะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยะมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อครีเมฆละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกะมะพิยุชิตะสัพพะรัตติงโครัมปนาละวะกะมัคคมะทัฏฐะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวะกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาลาคิริงคชวรังอติมัตตภูตังทาวคิจักกมสนีวะสุทารุนันตังเมตตัมพุเสกะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยะมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุจไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดั่งจักกราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคคิตตะขัคคมะติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขะตะมะโนชิตะวามุนิน

โทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึงสามโยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถะมุทรังอิวะคัพพินียาจินจายะทุทธวจนังชนกายมัชเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแซงทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายะมติสัจกะวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนังอติอันทะภูตังปัญญาปฏีปะชะลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจะกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจะกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจะกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทะผู้ชะคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเถระผู้ชะเคนะทะมาปยันโตอิทูปเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหะทิฏฐิผู้ชะเคนะสุทัตถะหัตถังพรหมังวิสุทธิชุติมิทธิภกาพิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอตาปิพุทธชยมังคละอัฏฐคาถาโยวาจโนทินะทิเนสระเตมะตันทีหิตตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอธิคเมยะนโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวัน

นรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

เจ้าซึ่งพระพุทธองค์นั้นได้ทรงเลือกใช้วิธีการต่างๆในการเอาชนะแต่ละบุคคลความชนะในที่นี้มิใช่ความชนะที่พระพุทธองค์หวังจะสร้างความเกลียดชังความโกรธแค้นให้กับใครเพียงแต่เป็นการเอาชนะเพื่อปราบให้คนทั้งหลายเหล่านั้นยอมหันกลับมาฟังธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเพราะว่าบางคนก่อนที่จะเข้าไปสนใจศึกษาธรรมะนั้นก็จะต้องใช้วิธีการต่างๆอย่างเช่นที่ปรากฏในปัจจุบันนี้เราจะให้เด็กอ่านหนังสือเลยทีเดียวก็ไม่ได้ต้องมีอะไรต่างๆมาหลอกล่ออย่างเช่นมีเกมหรือมีของรางวัลต่างๆเพื่อให้เด็กอ่านหนังสือหรือทำกิจกรรมอยากให้ญาติโยมเข้าวัดฟังธรรมพระสงฆ์ก็ต้องมียุทธวิธีอีกหลายอย่างที่จะต้องใช้ในการชักชวนญาติโยมเพราะฉะนั้นวิธีการเหล่านั้นไม่ใช่เป็นไปเพื่อที่จะสร้างความรำคาญความโกรธแค้นให้กับใครเพียงแต่ว่าเป็นอุบายอย่างหนึ่งในการให้เขาสยบยอมพร้อมที่จะรับฟังพระธรรมเทศนาเมื่อครั้งพระพุทธกาลพระพุทธองค์ก็ทรงใช้วิธีการอย่างหนึ่งซึ่งสามารถเอาชนะจอมโจร999นิ้วได้จอมโจรที่ว่านี้ก็คือองคุลีมานองคุลีมานแต่เดิมมิใช่ชื่อว่าองคุลีมานแต่ชื่อว่าอหิงสกะนั่นก็เพราะว่าในขณะที่เกิดนั้นอาวุธของพระราชานั้นลุกเป็นไฟปุโรหิตซึ่งเป็นพ่อของกุมารองค์นี้ก็เข้าไปกราบทูลพระราชาว่าสงสัยว่าลูกชายของตนเองนี้เกิดในฤกษ์ดาวโจรเป็นแน่เพราะฉะนั้นสมควรที่พระราชาจะประหารลูกชายซะพระราชาก็ถามว่าแล้วตอนนี้ลูกของท่านเป็นโจรหรือยังปุโรหิตก็บอกว่ายังถ้าอย่างนั้นก็รอให้เป็นโจรก่อนและถ้าเขาเป็นโจรเขาจะเป็นโจรคนเดียวหรือว่ามีบริวารอีกปุโรหิตซึ่งเป็นพ่อก็บอกว่าเขาจะเป็นโจรคนเดียวถ้าอย่างนั้นให้เขาเป็นโจรก่อนและเขาเป็นโจรแค่คนเดียวเราเป็นพระราชาครองเมืองมีกองทัพตั้งมากมายก็สามารถที่จะลงโทษโจรผู้นี้ได้หลังจากนั้นพอเด็กกุมารคนนี้เติบโตขึ้นพ่อก็ส่งให้ไปศึกษาเล่าเรียนในสำนักของอาจารย์เป็นคนที่ฉลาดมากเด็กน้อยคนนี้เป็นคนที่ฉลาดสามารถที่จะเล่าเรียนวิทยายุทธต่างๆได้เร็วเป็นที่รักของอาจารย์จนในบางครั้งอาจารย์ก็มอบความไว้วางใจให้อบรมลูกศิษย์รุ่นน้องแทนอาจารย์ในเวลาที่อาจารย์ไม่อยู่แต่ว่าการกระทำดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับศิษย์ร่วมสำนักซึ่งเป็นศิษย์รุ่นเดียวกันตรงกับคำพูดที่ท่านพูดว่าจงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีอยากเห็นเราเด่นเกินลูกศิษย์ทั้งหลายที่มีความอิจฉาริษยาต่ออหิงสกะกุมารนี้ก็เข้าไปเป่าหูอาจารย์บอกว่าอาจารย์ท่านอาจารย์ไว้ใจลูกศิษย์คนนี้ได้อย่างไรเพราะอีกไม่ช้าลูกศิษย์คนนี้ก็จะล้างครูเขาพยายามที่จะทำตนเป็นอาจารย์อยู่ตลอดเวลาในเวลาที่อาจารย์ไม่อยู่สักวันหนึ่งเขาจะต้องฆ่าอาจารย์แล้วมาเป็นเจ้าสำนักแทนอาจารย์ได้ฟังครั้งแรกก็รู้สึกเฉยๆแต่นานวันเข้าจิตใจของคนซึ่งไม่มีความหนักแน่นก็ย่อมจะอ่อนไหวโอนเอ็นไปเป็นธรรมดาท่านจึงบอกว่าถ้าไม้หลักมันปักเลนมันก็ไม่มีความมั่นคงอาจารย์ได้ยินได้ฟังคำพูดของลูกศิษย์ก็รู้สึกว่าสงสัยจะเป็นอย่างนั้นจริงๆจึงคิดหาวิธีที่จะกำจัดอหิงสกะมานพผู้นี้คิดวิธีที่จะฆ่าลูกศิษย์ด้วยการเรียก
อหิงสกมานพเข้าไปแล้วบอกว่าอาจารย์มีวิชาอยู่วิ

หนึ่งซึ่งเวลาเรียนจบแล้วจะเป็นคนที่เก่งมากสามารถจัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นที่เคารพยำเกรงของลูกศิษย์ทั้งหลายอหิงสกกุมารก็ถามด้วยความสนใจว่าต้องทำอย่างไรอาจารย์ก็บอกว่าเธอจงเข้าไปในป่าแล้วไปดักฆ่าคนให้ได้1,000 คนการฆ่าคนนี้เป็นการฆ่าเพื่อที่จะบูชาครูนี่เป็นคำของอาจารย์โดยหวังว่ากว่าที่อหิงสกมานพจะฆ่าคนได้ถึง1,000 คนนะคนอื่นเขาก็คงจะฆ่าอหิงสกมานพนี้ได้ก่อนนั่นก็คือการยืมมือฆ่าคนอหิงสกมานพด้วยความเชื่อในตัวอาจารย์เพราะคิดว่าอาจารย์ก็คงจะมีความปรารถนาดีอยากให้ตนเองได้ประสบความสำเร็จในวิชาจึงทำตามเข้าไปฆ่าคนทีละคนทีละคนทีละคนหลังจากฆ่าแล้วนานวันเข้ารู้สึกว่านับไม่ไหวลืมก็เลยตัดนิ้วไว้ฆ่าหนึ่งคนตัดหนึ่งนิ้วฆ่าหนึ่งคนตัดหนึ่งนิ้วเอามาร้อยเป็นพวงมาลัยแทนดอกไม้แล้วห้อยไว้ที่คอความดุร้ายของอหิงสกะปรากฏไปทั่วจนเขาขนานนามว่าเป็นองคุลีมานคำว่าองคุลีก็แปลว่านิ้วชี้เพราะว่าอหิงสกะโจรคนนี้ฆ่าแล้วตัดเอานิ้วชี้ห้อยเป็นพวงมาลัยนานวันไปความดุร้ายความโหดร้ายของโจรนี้แพร่เข้าไปถึงในพระราชวังพระราชาก็จัดกำลังมาเพื่อที่จะปราบโจรให้ได้อหิงสกะหรือว่าองคุลีมานนี้ฆ่าคนไปแล้ว999 คนเหลืออีก1 คนเท่านั้นก็จะครบ1,000หาคนไม่ได้ก็เข้าไปใกล้พระราชวังเข้าไปในเขตเมืองพระราชาเมื่อรู้ว่าจอมโจรองคุลีมานเข้าใกล้เขตเมืองก็จัดกำลังออกมาเพื่อที่จะกำจัดให้สิ้นซากแม่ขององคุลีมานได้รับทราบข่าวด้วยความปรารถนาดีกลัวว่าลูกจะเป็นอันตรายก็อยากจะออกมาเตือนก่อนจึงลุกขึ้นแต่เช้าเพื่อที่จะออกจากเมืองเดินไปหาลูกชายเช้าวันนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงตรวจดูสัตว์โลกว่าใครมีอุปนิสัยที่จะบรรลุธรรมได้บ้างก็เห็นองคุลีมานปรากฏในพระญาณของพระองค์ก็เลยตั้งใจว่าถ้าไม่เสด็จไปวันนี้องคุลีมานจะต้องฆ่าแม่ของตนเองซึ่งเป็นกำหนักเป็นแน่พระพุทธองค์ก็เลยเสด็จไปให้ปรากฏกายให้องคุลีมานเห็นองคุลีมานเห็นพระพุทธองค์ไม่ได้สำคัญว่าเป็นนักบวชแต่รู้แค่ว่าเป็นคนและเป็นคนที่1,000เป็นเป้าหมายของเราเราจะต้องฆ่าให้ได้หลังจากนั้นก็ถือดาบวิ่งไล่ตามพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ทรงกำหนดจิตแสดงฤทธิ์ด้วยการเสด็จพระดำเนินไปปกติก็คือเดินไปปกติแสดงให้เห็นว่าพระพุทธองค์เดินเป็นปกติแต่องคุลิมานก็วิ่งเท่าไหร่ตามเท่าไหร่ก็ไม่ทันสิ้นระยะทาง48 กิโล48 กิโลที่องคุลิมานวิ่งตามวิ่งจนเหนื่อยพร้อมกับตะโกนไปว่าสมณะโล้นจงหยุดสมณะโล้นจงหยุดแต่พระพุทธองค์เมื่อเดินไปสักระยะหนึ่งก็จึงบอกว่าเราหยุดแล้วแต่เธอยังไม่หยุดองคุลิมานเกิดมีความสงสัยว่าหยุดแล้วทำไมเราตามไม่ทันทำไมเราตามไม่ทันสมณะโล้นทำไมท่านกล่าวมุสาวาทหรือว่าทำไมท่านพูดปดทำไมท่านโกหกเราที่บอกว่าหยุดแล้วหยุดแล้วแต่เราวิ่งเท่าไหร่ก็ตามไม่ทันพระพุทธองค์จึงบอกว่าที่บอกว่าเราหยุดแล้วเพราะว่าเราหยุดทำกรรมชั่วแล้วแต่เธอยังไม่หยุดทำกรรมชั่ว
เธอยังประสงค์ที่จะฆ่าคนอยู่เพียงเท่านี้องคุลิมานก็ได้สติเมื่อได้สติแล้วก็ยอมตนที่จะรับฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าในประเด็นนี้เราจะเห็นว่าพระพุทธองค์แม้จะไม่สรรเสริญการแสดงฤทธิ์แต่เมื่อจำเป็นต้องใช้พระพุทธองค์ก็จะเลือกใช้ในบางเวลากับเฉพาะบางคนเท่านั้นเหตุใดจึงต้องใช้เพราะว่าการที่จะให้เขายินยอมรับฟังเมื่ออาศัยวิธีการอย่างอื่นจะทำให้เสียเวลามากมายก็ทรงเลือกใช้วิธีการที่จะแสดงฤทธิ์หรือว่าบันดาลฤทธิ์ให้เขาเห็นเป็นอัศจรรย์เมื่อเห็นเป็นอัศจรรย์แล้วยอมตนที่จะรับฟังยอมตนที่จะฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าอีกทั้งเป็นการป้องกันให้องคุลิมานไม่ต้องกระทำบาปคือไม่ต้องฆ่าแม่ของตนเองอย่างนี้ท่านเรียกว่าทรงเอาชนะองคุลิมานด้วยการบันดาลฤทธิ์ในประเด็นของอหิงสกกุมารหรือว่าองคุลิมานนี้มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่ว่าในขณะที่ศึกษาอยู่ในสำนักของอาจารย์นั้นถ้าอาจารย์ปฏิบัติตามคุณธรรมของครูซึ่งคำว่าครูก็คือคนที่หนักแน่นคนที่เป็นที่เคารพของลูกศิษย์องคุลิมานก็จะไม่มีชะตากรรมแบบนี้คุณธรรมของครูซึ่งเป็นที่เคารพรักของลูกศิษย์นั้นจะต้องประกอบด้วย7ประการข้อ1ครูนั้นต้องเป็นที่รักประพฤติตนให้เป็นที่รักของลูกศิษย์ทั้งหลายครูบางคนทำตนให้เป็นที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจของลูกศิษย์คำว่าเป็นที่รักไม่ใช่ว่าเอาใจลูกศิษย์แต่ให้สั่งสอนลูกศิษย์ด้วยความตั้งอกตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดี2เป็นที่เคารพเป็นที่เคารพของลูกศิษย์ด้วยการประพฤติปฏิบัติตัวอยู่ในคุณธรรมอยู่ในศีลธรรมอันดีแสดงตัวอย่างให้ลูกศิษย์เห็นว่าผู้ใหญ่ทำตนอย่างนี้อยู่ในสังคมอย่างนี้แล้วชีวิตมีความสุขเป็นที่รักเป็นที่เคารพมีความรู้พอที่จะแนะนำลูกศิษย์ได้ไม่ใช่ว่าถ่ายทอดความรู้ได้เพียงประมาณหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถชี้แจงทำความเข้าใจแก่ลูกศิษย์ได้ลูกศิษย์ถามอะไรก็ตอบไม่ได้อย่างนี้ลูกศิษย์ก็ไม่มีความเชื่อฟังเป็นคนที่อดทนต่อคำพูดของลูกศิษย์ได้บางครั้งลูกศิษย์บางคนก็อาจจะดื้ออาจจะซนบ้างยิ่งลูกศิษย์ที่มีฐานะดีกว่าอาจารย์บางคนก็รู้สึกดูหมิ่นอาจารย์อาจารย์ก็ต้องอดทนให้ได้เด็กที่เราสอนบางคนอาจจะดื้อแล้วก็พูดให้อาจารย์เจ็บใจอาจารย์ก็ต้องอดทนให้ได้คุณธรรมข้อต่อไปก็คืออาจารย์ต้องแนะนำสั่งสอนในสิ่งที่ยากให้ลูกศิษย์เข้าใจได้ง่ายๆอธิบายให้เขาเข้าใจยกตัวอย่างให้เห็นคุณธรรมข้อสุดท้ายของอาจารย์ก็คือว่าต้องไม่แนะนำในทางที่เสียหายอย่างเช่นอาจารย์ของอหิงสกกุมารนี้ด้วยเกรงว่าลูกศิษย์จะคิดล้างครูก็จึงแนะนำให้อหิงสกกุมารนี้กลายเป็นจอมโจรองคุลิมานด้วยการใช้วิธีที่จะฆ่ายืมมือฆ่าคนอย่างนี้เรียกว่าไม่ปฏิบัติตามคุณธรรมของอาจารย์หรือว่าไม่มีคุณธรรมของความเป็นครูเพราะฉะนั้นเมื่อองคุลิมานได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วก็ยอมตนที่จะออกบวชยอมตนที่จะออกบวชแล้วเมื่อบวชไปก็ได้รับทุกขเวทนาจากการดูถูกการทำร้ายของญาติโยมนั่นก็เพราะว่าเมื่อสมัยที่เป็นจอมโจรนั้นฆ่าคนไว้เยอะกระทำปานาติบาตไว้เพราะฉะนั้นการให้ผลของกรรมก็ให้ผลตามวาระตามโอกาสบางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมฆ่าคนตั้งมากมายยังได้บวชเป็นพระยังสําเร็จเป็นพระอรหันต์อีกนั่นก็เพราะว่าบารมีที่ท่านสั่งสมมานั้น
มีมากมาย

ไปเพียงแต่บอกว่าอกุศลที่สั่งสมในปัจจุบันหรือว่าบาปที่กระทำในปัจจุบันนั้นก็มีอีกจำนวนหนึ่งอย่างเช่นตัวอย่างของพระมหาโมคคัลลานะพระมหาโมคคัลลานะเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายซึ่งเป็นผู้เลิศด้วยภิกษุทั้งหลายเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางที่มีฤทธิ์มากแต่วาระสุดท้ายของพระมหาโมคคัลลานะก็ต้องโดนนักบวชนอกศาสนาทุบจนร่างกายแหลกละเอียดอาจจะสงสัยว่าในเมื่อเป็นพระเถระที่มีฤทธิ์ทำไมไม่เหาะหนีพระมหาโมคคัลลานะเหาะหนีถึง3 ครั้ง แต่ด้วยพิจารณาเห็นว่าจะหนีเท่าไหร่ก็หนีไม่พ้นกรรมไปได้จึงยอมตนที่จะให้นักบวชเหล่านั้นทุบตีจนร่างกายแหลกละเอียดแล้วก็ประสานร่างกายขึ้นมาใหม่ไปกราบอำลาพระพุทธเจ้าในการปรินิพพานเหตุที่เป็นดังนั้นก็เพราะว่าในสมัยหนึ่งที่เกิดเป็นมนุษย์พระมหาโมคคัลลานะนี้ได้วางอุบายปลอมเป็นโจรที่จะทำร้ายบิดามารดาของตนเองด้วยกรรมนั้นแม้ว่าจะเกิดกี่ภพกี่ชาติพระมหาโมคคัลลานะก็ยังโดนทุบอยู่ร่ำไปเพราะฉะนั้นกรรมนี้ท่านเรียกว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเรามีกรรมเป็นกรรมสิทธิ์ของแต่ละคนอยู่แล้วเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นถ้าเราทำอะไรไว้ไม่ว่าจะดีไม่ว่าจะชั่วเราก็จะได้รับผลของกรรมนั้นอาจจะไม่ให้ผลในปัจจุบันทันทีแต่ว่ากรรมนี้เมื่อถึงเวลาก็ย่อมจะให้ผลโดยแน่นอนพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนในเรื่องของกรรมวาทีในเรื่องของกรรมและผลของกรรมเราอาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะทำยังไงจึงจะพ้นจากกรรมชั่วไปได้วิธีการก็คือเราต้องทำกรรมดีให้มากๆทำกรรมดีให้มากๆเพื่อที่กรรมชั่วทั้งหลายที่เราสั่งสมไว้นั้นจะได้บรรเทาเบาบางและจางหายไปในที่สุดเพราะฉะนั้นธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความในบทการชนะจอมโจรองคุลิมานด้วยการบันดาลฤทธิ์ซึ่งพระพุทธองค์ใช้เป็นเพียงแค่อุบายเท่านั้นไม่ได้ส่งเสริมให้พุทธสาวกใช้ฤทธิ์ในการกระทำการต่างๆใช้ฤทธิ์เพื่อที่จะให้เขาสยบยอมแล้วก็ยอมฟังพระธรรมเทศนาเท่านั้นในวันนี้พอสมควรแก่เวลาขอยุติการอธิบายขยายความแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

ริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่แล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

0: มันก็เป็นความสุขที่จะมาประเมินไม่ได้ว่าเรามีความสุขมากน้อยแค่ไหนมีค่าแค่ไหนเท่าที่เรามีชีวิตอยู่ตลอดที่ผ่านมาทั้งหมดการได้เป็นนักร้องของประชาชนคนไทยทั้ง65ล้านคนนี้เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจตรงได้ทำประโยชน์ให้เขาไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วก็ตายไปเฉยแต่ว่าเกิดมาแล้วมีประโยชน์ให้แก่สังคมก็มีความสุข
1: ลีลาในการร้องเพลงที่มีเอกลักษณ์น้ำเสียงอันนุ่มนวลชวนหลงไหลสะกดใจผู้ฟังให้คล้อยตามสุเทพวงศ์กำแหงเจ้าพ่อเพลงหวานแนวลูกกรุงจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในYoung Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

0: ความจริงตอนนั้นไม่ได้คิดว่าจะเป็นนักร้องนะฮะก็ว่าจะมาเป็นช่างเขียนมาเรียนช่างเขียนก็อยากเป็นนักเป็นช่างเขียนที่มีชื่อเสียงก็คิดว่าตัวเองจะต้องมีชื่อเสียงให้ได้แต่ในที่สุดแล้วก็ชีวิตมันผันแปรไปจนไปรู้จักกับเพื่อนที่ชื่อบุญสร้างเอกพันธ์เพื่อนก็ชวนไปเล่นคอนเสิร์ตจนกระทั่งไปต่อเพลงกับครูสลายกันเลยก็รู้จักครูสลายก็เลยมันก็ยืดเยื้อกันเป็นสัมพันธภาพที่ติดมานานก็เลยต้องร้องเพลงไปก็ไม่ได้คิดว่าจะมีชื่อเสียงแต่ว่ามันมีบังเอิญหลังจากที่ครูสง่าท่านเอ็นดูท่านพาไปรู้จักกับครูสมานเอาเพลงของครูสง่ามาคนร้องคนละสองเพลงครูสมานมาร้องคนละสองเพลงก็มากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นว่าไม่มีเพลงหนึ่งที่ทำให้เป็นเพลงฮิตปี2497คือเพลงรักคุณคนแล้วเพลงนี้ก็เป็นเพลงฮิตที่คนรู้จักทั่วบ้านทั่วเมืองเขาเป็นเพลงฮิตที่ทำให้มีชื่อเสียงขึ้นมาร
1: ักคุณเข้าแล้ว

วิทยุสมัยนั้นก็มีเพียงกรมประชาสัมพันธ์หนึ่งปน.ตอนนั้นมันก็ไม่มีแต่ตอนหลังก็เพิ่งมีของยุทธสื่อสารก็เพิ่มขึ้นทำให้มีแผ่นเสียงไปเปิดเรียนได้มากขึ้นชื่อเสียงก็มากขึ้นคุณรองสวรรค์เขาให้สมญานามว่านักร้องเสียงขยี้แพรในฟองเบียร์ก็หมายถึงว่าเราร้องเพลงเสียงนุ่มนวลความจริงแล้วนี่มันไม่ได้แบ่งว่าเป็นลูกกรุงลูกทุ่งเลยแต่สมัยนั้นเราก็ร้องเพลงที่มันเพราะร้องเพลงที่มันคิดว่าดีถ้อยคำของเพลงมันเป็นเพลงที่มันฟังแล้วน่าจะร้องเพลงมากกว่า

ก็ทำให้เราอยากจะร้องเพลงนั้นมันก็ตั้งแต่ปี2497ที่เป็นนักร้องเพลงฮิตคือรักคนแล้วแล้วตอนหลังก็มาร้องเพลงที่มันมีความหมายดีๆอย่างเพลงเพียงคำเดียวพี่รักเธอไม่คลายเป็นเพลงฮิตอยู่ในแวดวงการฟังเพลงของไทยเรา

0: มันไม่เคยเบื่อหรอกครับร้องเพลงนี่มันเราร้องเพลงเพื่อความสุขของคนอื่นแล้วก็มีความสุขที่ได้ร้องเพลงเขาฟังเขามีความสุขที่ได้ฟังเราเห็นเขายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีความสุขเขาเป็นความสุขที่ให้ซึ่งกันและกันในฐานะที่เป็นครูของพวกลูกศิษย์ที่เป็นร้องดังนี่ก็คิดว่าเพราะว่าเขาเชื่อในความสามารถเราเขาเชื่อฟังเราเขาก็มีโอกาสที่เติบโตเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงก็ได้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคุณธารินทร์ทักษะหรือคุณชลัมเทพชัยคุณดากรเทพทองคุณพรเทพเทพรัตน์นี่ก็ต่างคนต่างมนุษย์เทพประธานพวกนี้คุณธงศักดิ์พุทธิสวัสดิ์พวกนี้ก็เป็นลูกศิษย์เท่านั้น
1: ช่วงที่จะเริ่มต้นร้องเพลงนะตอนนั้นครูสุเทพไปร้องเพลงโชว์ที่จังหวัดอุบลพ่อกับแม่ก็ไปฟังแล้วก็ไปเจอครูพ่อเลยฝากว่าเดี๋ยวลูกเข้ากรุงเทพให้ไปหาช่วยจะไปเป็นลูกศิษย์ได้ไหมครูบอกได้ ครูก็จำได้ได้เป็นลูกศิษย์ท่านเมื่อปี2515ทุกอย่างที่ครูเคยสอนมาแต่ไม่ได้สอนเป็นกิจลักษณะนะอยากไปกับครูอยู่ที่บ้านครูก็ไปกับครูนั่งรถครูก็สอนทุกอย่างให้ร้องเพลงฟังแล้วก็สอนไปเรื่อยๆสอนไปที่ไหนท่านก็ให้ขึ้นร้องเพลงไปงานร้องเพลงท่านก็ให้ขึ้นร้องก็สอนไปในตัวในรถด้วยผมว่าท่านเป็นคนแรกในโลกที่ร้องเพลงไทยสากลได้ดีที่สุดนะร้องเพลงของอัศเทพมาก็ชอบตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เป็นหนุ่มมาก็ฟังเพลงตามวิทยุเขาเปิดกันฮะก็ชอบตั้งแต่นั้นเลยนานแล้วตั้งแต่เรียนหนังสืออยู่ประทับใจทุกอย่างในตัวท่านหมดเลย
0: คนที่ร้องเพลงคู่ได้ดีที่สุดก็คือคุณสุรีประกาศพันธ์เพราะว่าคุณสุรีเนี่ยก็ท่านเป็นนักแสดงละครมาก่อนท่านก็มีความสามารถในการที่จะร้องเพลงแล้วก็ใส่ความรู้สึกเข้ามาในตัวเขาเองทำให้เพลงมันมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเราเองก็พลอยได้รับอานิสงส์จากการร้องเพลงที่มีคุณค่าทางเพลงคือเราก็สามารถที่รับเอาความรู้สึกต่างๆมาใช้เป็นประโยชน์ให้กับเพลงทั้งหมดที่ร้องมา เป็นประพันธ์เพลงนี่เราสามารถที่จะเอามาใช้ได้

0: ยังฟอร์เวอร์จุดไฟเติมฝัน
1: ในวัย80ปีของศิลปินแห่งชาติท่านนี้สุเทพวงศ์คำแหงยังคงอยู่ในวงการดนตรีทั้งเบื้องหลังและเบื้องหน้าเพื่อให้มิตรรักแฟนเพลงของเขายังมีโอกาสได้ฟังเพลงที่ขับร้องจากนักร้องระดับตำนานคนนี้
0: วันนี้ก็มีจัดการวิทยุ

0: การทีวีแล้วก็คอนเสิร์ตบางคราวเป็นนายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีความจริงเป็นนายกมาก็เพียงแต่เรารวบรวมคนที่เป็นนักร้องที่มีอาชีพเป็นนักร้องจริงมารวมกันให้เป็นสมาคมขึ้นมาเพื่อที่จะได้ช่วยกันทำผลประโยชน์ให้กับพวกเรากันเองการดำรงชีวิตของการเป็นนักร้องเนี่ยมันไม่มีsecurityแต่ว่า สิ่งหนึ่งที่เราต้องสนใจมากๆก็คือทำยังไงถึงจะให้อาชีพของเรามันมีsecurityมากกว่านี้ก็เป็นนายกมันก็ต้องดูแลทั้งหมดความเป็นไปของเขาใครเจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยใครมีทุกข์ร้อนอะไรเข้ามาคุยกันแล้วก็หาทางแก้ไขกันไป
1: นานมากนะคะคือต้องเริ่มต้นก่อนค่ะว่าครั้งแรกได้เห็นคุณครูสุเทพเนี่ยโดยที่คุณครูเอื้อสันตสนานตอนนั้นไปบันทึกเสียงที่ห้องบันทึกเสียงสีกรุงไปด้วยกันคุณครูเอื้อก็พูดว่าใช้คำว่าเทพเนี่ยไม่ได้เสียงดีเฉยๆเป็นคนที่มีมิตรสัมพันธ์ดีจิตใจดีชอบช่วยเหลืองานบุญกุศลช่วยหมดเป็นคนน้ำใจดีเพราะว่าสงชัยถามว่าทำไมมีแต่คนนิยมครูสุเทพอันนี้คำตอบที่คุณครูเอื้อพูดถึงนะจากนั้นมาก็ได้สัมผัสแล้วเห็นว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะวันนี้จริงๆแล้วเวลาร่วมงานเนี่ยหลักการปกครองคนของคุณครูจะเป็นความเมตตานะคะท่านจะเป็นคนนิ่งๆค่ะเวลาประชุมอะไรเพราะว่าปัจจุบันนี้ท่านเป็นนายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยซึ่งอยู่ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและอาชวงก็เป็นเลขาธิการของสมาคมโดยที่ท่านก็คิดว่าการทำงานตรงนี้ต้องจริงใจต่อกันนะคะและต้องศรัทธาในตัวที่ท่านนายกสมาคมด้วยอ่ะก็ในส่วนตัวศรัทธาท่านมากว่าท่านความสามารถเนี่ยเป็นเลิศอยู่แล้วเก่งนะคะแล้วก็ยังเมตตากับคนรุ่นน้องคือเป็นผู้นำของวงการเพลงได้อย่างดียิ่งจริงๆชอบหลายเพลงนะคะแต่เพลงหนึ่งที่ชอบมาตั้งแต่เด็กคือเพลงเศรษฐีน้ำตาค่ะถ้าน้ำตาฉัน

0: ทุกวันนี้ก็ยังร้องอยู่ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่จะจัดขึ้นมาสันตีหรือว่าคอนเสิร์ตของคนที่จัดคนที่จัดแล้วก็ไปให้เท่าที่เราทำได้ของที่จัดไปแล้วเมื่อปีที่แล้วครบรอบ80ปีคนเต็มก็เต็มคนแล่นอยู่นักร้องรุ่นใหม่ก็เรียนรู้จากเราในการทำคอนเสิร์ตเรียนรู้จากเราในการทำการขับร้องก็ส่วนมากก็จะเชิญคุณสุริภกาพันธ์คุณปุ้ยดวงพรมีแขกรับเชิญเราเยอะแยะแม้ถ้าลูกศิษย์เราเองเราก็เชิญลูกศิษย์เราหลายๆคนร่วมรายการซึ่งเขาก็เต็มใจอยากจะมาที่ได้เพลงลูกยุงที่จะมีไม่มีคนที่มาสานต่อคือคนรุ่นใหม่ก็เป็นสนใจแต่เพลงที่มันไม่มีสัมผัสน่าเป็นห่วงคนรุ่นใหม่ที่ไม่ค่อยสนใจงดงามทางด้านภาษาความงดงามทางสุนทรีทางอารมณ์ยังฟอร์เวอร์จุดไฟเติมฝัน
1: ทุกย่างก้าวบนถนนสายดนตรีทุกจังหวะชีวิตจนกลายเป็นตำนานเพลงลูกกรุงชีวิตที่ผ่านร้อนผ่านหนาววันนี้สุเทพวงกำแหงจะมาถ่ายทอดทุกเรื่องราวและสอนทุกเทคนิคการร้องให้กับน้องๆที่ชมรมขับร้องประสานเสียงมหาวิทยาลัยศรีประทุมค่ะ
2: สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมี1ความพิเศษมาให้พวกเราได้เรียนรู้กันนะครับจากผู้ที่เป็นตำนานนี่เป็นตำนานในวงการเพลงเลยท่านเป็นทางนักร้องนักแสดงแล้วก็ครูเพลงที่มีบทเพลงเนี่ยที่โด่งดังมากมายรวมถึงมีลูกศิษย์ลูกหาเต็มวงการเพลงไปหมดเลยนะครับก็ขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับเรืออากาศตรีสุเทพวงกำแหงศิลปินแห่งชาติครับ
0: ต้องขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่านนะครับที่วันนี้เราได้พบกันผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องการร้องเพลง

0: คือว่าผมอยากจะเล่าเรื่องร้องเพลงให้ฟังนิดๆตั้งเริ่มตั้งแต่สมัยก่อนสมัยนี้หลานๆคงจะไม่ค่อยได้ฟังสมัยก่อนเท่าไหร่ก็ต้องบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยสมัยโน้นมันไม่เหมือนสมัยนี้การเติบโตของการเป็นนักร้องคงจะยากทักหน่อยเพราะสมัยก่อนมันมีสถานีวิทยุอยู่ไม่กี่แห่งเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเติบโตของนักร้องเนี่ยยากมันไม่เหมือนที่สมัยนี้เนี่ยมันมีทั้งทีวีมีทั้งวิทยุออกมากมายอย่างนักคุณแคล้วเนี่ยเป็นเพลงฮิตสมัยปี2497ครูยังเพิ่งอายุ17-18เพลงนี้มันจะฮิตขึ้นมาในเมื่อมันเป็นเพลงสั้นๆไม่ยาวนะ2 ท่อนนั่นเองรักคุณเท่าไรเป็นไรรักจนทั้งร้ายจริงจังคุณรักใครหรือยังฉันใดหวั่นใจว่าคงไม่แคล้วและรักเขาแล้วจนตายบอกเขาให้วันไหนต้องเผลอใจเขาสักวันรักคุณเขาแล้วเต็มส่วนแล้วคุณอย่าหวนสัมพันธ์เราคิดมารักกันดีไหมก็ที่ผมยังรักคุณก็คุณรักเป็นไรของรักกันได้อย่าคิดอะไรเลยคุณเนื้อไม่ยาวเลยแต่ว่าคนก็จำได้เพลงนี้ก็กลายเป็นฮิตในช่วงระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนเราต้องเข้าใจว่าเพลงมันต้องมีจังหวะถ้าเรารู้จักจังหวะเราจะร้องเพลงได้เร็วขึ้นถ้าเราสนใจจังหวะเสร็จแล้วทุกคนรู้จังหวะดีแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะใช้จังหวะบังคับให้เราร้องเพลงได้ถูกต้องซึ่งตรงนี้แหละเป็นเรื่องที่จะต้องบอกว่าเราต้องความเข้าใจกับเพลงทุกๆเพลงที่จะร้องมีใครสงสัยอยากคุยอยากจะถามอะไรไหม
1: ครูคะหนูอยากทราบว่าคุณสมบัติของคนที่จะเป็นนักร้องเพลงลูกกรุงได้จะต้องมีอะไรบ้างคะ
0: มันก็มีแต่ว่าเราจะต้องตีโจทย์ให้แตกเห็นเราเห็นเนื้อมาเนี่ยทุกคนจะต้องอ่านเนื้อให้เข้าใจต้องเริ่มเอาความรู้สึกของเราที่มีอยู่เข้าร้องไปแล้วก็ใช้ความรู้สึกเราผสมเข้าไปในเนื้อเพลงของครูเพลงมันเพราะมันได้สมประกอบคือมันได้ทุกของครูคนแต่งก็ของเราก็ใส่เพื่อรวมเข้าไปเพื่อให้เพลงมันไพเราะขึ้นมาเนี่ยยิ่งเข้าดนตรีด้วยมันก็ทำให้เพลงไพเราะมากๆขึ้น
2: ครูใช้เทคนิคอะไรครับที่ทำให้คนฟังชอบในเพลงที่ครูร้องครับ
0: ครูคิดว่าอย่างคำว่ารักเนี่ยรอเรือบรรยากาศกอไก่3คำนี้เป็นคำที่ออกเสียงยากก็ยากอาจจะออกเสียงง่ายก็ง่ายแต่ว่าพูดอย่างไรที่ทำให้ผู้หญิงรักเราได้อันนี้สำคัญนะถ้าบอกว่าถ้าร้องรักเฉยๆเนี่ยโดยไม่ใช้ตัวเราเลยใช้รักผู้หญิงจะรักเราไหมเขาคงไม่รักเราแต่พูดเราว่าผมรักคุณถ้าพูดสุภาพดังแผ่วแววหวานเสียงระฆังดังจากใจฉันบอกสัญญาณว่าฉันรักเธอเข้าแล้วเนี่ยมันก็บอกว่าคนฟังก็บอกความรู้สึกว่าเอ๊ะเขาส่งความรักมาให้เราแล้วเราจะรับไหมถ้ารับเราก็ฟังต่อเสียงแผ่วแววไกลแต่มีความหมายมันเกิดมันก็ไปก็ฟังต่อถ้าไม่รักเขาคงเราไม่ฟังต่อเพลงมันมีดีตรงนี้สักครั้งถ้าว่าเราจะบอกรักเขาอย่างไรที่ให้เป็นเพลงรักที่มีคุณค่า
1: เสน่ห์ของเพลงลูกกรุงคืออะไรเหรอคะ
0: เสน่ห์ของเพลงลูกกรุงมันเป็นอยู่ที่การใช้เสียงแล้วทอดไปให้ยาวเพียงพอแล้วก็ใช้ถ้อยคำให้ถูกต้องมันจะกระชากแถวเพลงจังหวะเร็วนะพริ้วลมลอยอยู่รอบบ้านแล้วอยู่โซฟาแม่สวยงามสง่าอยากแต่เธอมาไว้ชมบุญน้อยเลยไม่สมพี่ลมได้เจอชวีมีสง่าร้อยมาลัยเด็ดไปเอาไว้เชยเจ้าเคยเอาไว้ชมกระสิผมชม

0: ก็ถ้าเราร้องเพลงให้เพราะร้องดีๆเนี่ยมันก็ทำถูกใจเขากลับมายังรักยังอะไรอยู่ถ้าไม่มีเพลงถูกใจเลยก็คงทำให้ร้านอาหารไปง่ายได้นะครับ
1: คือผมจะขอร้องเพลงให้ฟังหนึ่งเพลงครับแล้วก็อยากช่วยให้คุณครูให้คำแนะนำหน่อยครับ

0: หยาดเพชรเกล็ดแก้วแววฟ้าร่วงมาจากฟ้าหรือไรขอบคุณครับ
1: พยายามใช้ลมหายใจยาวมันจะช่วยให้การร้องเพลงดีขึ้นมันจะคนก็ต้องทึ่งในความสามารถที่เรามีอยู่หายใจหายใจเข้าปอดให้เต็มปอดหาที่ดีหาอากาศมาเหมาะเช้าทำสัก5ครั้งพอได้5ครั้งแล้วไม่เหนื่อยแล้วก็ทำ6ครั้ง7ครั้ง8ครั้ง9ครั้ง10ครั้งทำให้ได้10ครั้งแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยพอเราทำ10ครั้งได้แล้วต้องร้องใหม่อัดเสียงดูอีกทีจะรู้ทันทีว่าเสียงเราจะยาวขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยนั่นแหละคือชัยชนะเขาตัวเองที่ไม่มีใครมองเห็นแต่เห็นเมื่อเราร้องให้ฟังแทน
2: วันนี้ผมได้เตรียมการขับร้องประสานเสียงมาให้อาจารย์ช่วยแนะนำหรือว่าให้คำติชมด้วยครับ

ก็ความจริงแล้วมันต้องบาลานซ์บาลานซ์แบบนี้ถ้ามีเสียงหนึ่งตั้งเยอะเสียงสองเนี่ยไม่มีมีก็น้อยมากต้องหามาให้กลมกลืนให้ได้เป็นทั้งสามเสียงให้มันให้กลมกลืนไปทั้งสามเสียงมันจะทำให้เพลงเพราะมากขึ้นเสียงผู้หญิงเพราะอยู่แล้วนะครับเสียงที่สอดแทรกเข้ามาเป็นเพราะเสียงเครื่องดนตรีเหมือนดนตรีประสานเสียงอยู่มันทำให้เพลงเพราะมากขึ้นวันนี้ครูมีโอกาสดีที่ได้มาคุยกับนักศึกษาน้องๆทุกคนก็อยากให้ทุกคนได้มีอนาคตที่ดีในการร้องเพลงขอให้ทุกคนเป็นอย่างครูทุกคนนะครับขอให้มีความสุขทุกคนครับขอบคุณครับ

0: ดีใจค่ะดีใจมากแล้วก็ไปด้วยที่ได้มีโอกาสมาฟังอะไรดีๆเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปค่ะเคล็ดลับที่ได้ในวันนี้ก็คือเราจะต้องฝึกลมหายใจเราอะค่ะให้หายใจได้นานๆแล้วก็ฝึกในเรื่องของการเข้าใจเนื้อเพลงความหมายของเพลงความหมายที่ผู้แต่งต้องการจะสื่อออกมาค่ะให้ประสบการณ์แบบไม่หวงไม่กากเลยสอนได้ดีมากพูดเข้าใจง่ายมากเลยค่ะ
1: วันนี้ก็ประทับใจก็น่าจะเป็นเสียงร้องครับเสียงร้องที่วันนี้เราได้มาสัมผัสเสียงร้องจริงๆของคุณอาสุเทพครับผมก็เป็นเสียงที่ไพเราะมากก็สำหรับเทคนิคที่คุณอาสุเทพได้

0: ให้กับผมมานะครับผมก็จะนำไปปรับใช้แล้วก็เอาไปพัฒนาทักษะของตัวเองจะตั้งปณิธานว่าสักวันหนึ่งจะต้องเป็นนักร้องที่ดีนักร้องที่มีชื่อเสียงอย่างคุณอาสุเทพให้ได้ครับ
1: กว่า40ปีที่ขับขานเพลงลูกกรุงกว่า 3,000 บทเพลงที่ขับกล่อมแฟนเพลงให้มีความสุขนักร้องผู้นี้มีเสียงไพเราะตรึงใจดุจเสียงสวรรค์ผู้สร้างปรากฏการเพลงยอดนิยมตลอดกาลนักร้องเสียงขยี้แพรบนฟองเบียร์สุเทพวงกำแหง
2: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjai.com 9คนละ 9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kicker.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lendingเป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. Investment Based Crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพานินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันรักของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยเพื่อที่จะศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายและสอนเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิตติรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณหมูครับ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคต้อกระจกซึ่งเป็นโรคเกี่ยวกับตาใช่ไหมคะก่อนอื่นต้องถามเลยว่าตาเป็นอวัยวะที่มีหน้าที่ในการมองเห็นแต่ความหมายของต้อกระจกเนี่ยค่ะมันคืออะไรอะคะ
2: ครับจริงๆโรคต้อกระจกเข้ากับคอนเซ็ปต์รายการเลยนะครับเพราะว่าเป็นโรคของผู้สูงอายุซะส่วนใหญ
0: ่
2: คนเป็นต้อกระจกสัก 80-90% จะเป็นในผู้สูงอายุนะครับโรคต้อกระจกเนี่ยคำว่าต้อเนี่ยเป็นภาษาไทยโบราณแปลว่าตานะครับส่วนคำว่ากระจกเนี่ยมันคงหมายความว่าเหมือนกับคนเรามองผ่านกระจกที่มันฝ้าขุ่นเลยทำให้คนสมัยก่อนเรียกโรคนี้ว่าโรคต้อกระจกก็คือ คนเราที่เกิดมาเนี่ยดวงตาเราเวลาเราจะมองเห็นภาพที่ชัดเนี่ยเราต้องมองผ่านเลนตานะครับนึกภาพออกเหมือนกล้องถ่ายรูปเนี่ยเลนตาตอนเกิดใหม่ๆก็จะใสพอเราใช้เลนตัวนี้ไปเรื่อยๆประมาณ 5-60 ปีขึ้นไปเลนก็จะเริ่มมีความขุ่นเพราะเวลาเราคนไข้มองออกไปก็จะมองเหมือนผ่านกระจกฝ้าก็คือมองเห็นเป็นหมอกลงแรกๆนะครับหลังจากนั้นก็หมอกก็จะหนาขึ้นเรื่อยๆจากตอนแรกแค่มองอะไรไม่ถนัดสุดท้ายอาจจะถึงขั้นจำหน้าคนไม่ได้เลยก็ได
0: ้มีผลกับหมายถึงทำให้ระบบความจำเปลี่ยนไปเหรอคะ
2: ความจำดีครับพี่แต่ว่าเวลาเขามองเนี่ยเขาเหมือนมองผ่านกระจกฝ้าเลยมองไม่เห็นรายละเอียดของภาพ
0: อ๋อค่ะคือภาพก็จะไม่ชัดแต่ว่าจะเป็นไปตามอายุเหรอคะ
2: ใช่ครับทุกคนมนุษย์ทุกคนต้องเป็นต้อกระจกนะครับไม่มีใครหลีกเลี่ยงพ้นยกเว้นเสียชีวิตก่อนนะครับเพราะว่าเลนตาคนเรามีอายุการใช้งานโดยเฉลี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 50-60 ปีหลังจากนั้นเลนก็จะเริ่มขุ่นนะฮะเพราะฉะนั้นพอขุ่นมากจนระดับนึงไปพบคุณหมอตา
0: ค
2: ุณหมอตาก็จะบอกว่าเลนเราเริ่มขุ่นและก็เรียกว่าเป็นโรคต้อกระจกนะครับ
0: ซึ่งอายุที่จะเริ่มเข้าสู่การเป็นต้อกระจกอะค่ะจะอยู่ในช่วงอายุที่เท่าไหร่คะ
2: ครับโดยทั่วไปก็จะเจอในคนอายุ50ปีถึง60ปีขึ้นไปยกเว้นคนบางกลุ่มนะครับที่อาจจะทำให้เป็นต้อกระจกเร็วขึ้นเช่นคนที่เป็นโรคประจำตัวแบบ

0: เบาหวานนะครับหรือคนที่ใช้ยากลุ่มบางกลุ่มเช่นยาสเตียรอยด์บ่อยๆนะครับหรือคนที่เป็นกรรมพันธุ์ก็อาจจะเป็นต้อกระจกมาตั้งแต่กำเนิดเลยหรือจากอุบัติเหตุกับดวงตาอย่างนักมวยเนี่ยถูกกระแทกที่ตาบ่อยๆก็มีโอกาสที่จะเกิดต้อกระจกเร็วกว่าอายุที่ควร
1: ค่ะแล้วสาเหตุของโรคเกิดจากอะไรคะ
0: ก็คือเป็นความเสื่อมนะครับก็คือเป็นความเสื่อมของเลนตาคนเรานะครับโดยทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะเสื่อมตามเวลานะครับยกเว้นอย่างที่บอกว่าอาจจะมียาบางอย่างที่จะกระตุ้นทำให้เลนตาเราเสื่อมเร็วขึ้นหรืออุบัติเหตุเกี่ยวกับดวงตาก็จะทำให้เลนตาขุ่นเสื่อมเร็วขึ้นนะครับ
1: อาการของโรคที่เป็นต้อกระจกเนี่ยค่ะเราจะมีการสังเกตอาการได้ยังไงคะว่าเราจะมี
0: ครับก็คือคนไข้เนี่ยจริงๆแล้วผมแนะนำว่าบางทีเป็นตานึงคนไข้ไม่รู้เลยนะครับเพราะว่าความเสื่อมหรือความขุ่นของเลนเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันบางทีเป็นตานึงมากกว่าตานึงเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปผมจะแนะนำว่าพออายุสัก40ปีขึ้นไปนะครับแนะนำว่าทุกๆสัปดาห
1: ์
0: ควรจะมีเอาปฏิทินหรืออะไรก็ได้ที่ไปติดอยู่ผนังห่างจากตรงที่เรายืนสัก6เมตรแล้วก็เอามือบังตาทีละข้างนะครับลองมองดูซิว่าเราเห็นภาพหรือตัวเลขนั้นเนี่ยชัดเท่ากันไหมถ้าเราเห็นตาใดตาหนึ่งไม่ชัดหรือไม่ชัดทั้งสองตานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เห็นแล้วมันเป็นหมอกเป็นควันบังเหมือนมีอะไรขาวๆอันนี้ไปพบจากสูตแพทย์นะครับเพราะว่าท่านอาจจะหรือผู้สูงอายุในบ้านเราอาจจะเริ่มเป็นโรคต้อกระจกแล้วก็ได้
1: ถือว่าคนไทยในปัจจุบันนี้ค่ะเป็นต้อกระจกเร็วไหมคะหรือว่าช้า
0: ครับโดยทั่วไปจริงๆอายุเฉลี่ยของเลนที่จะเริ่มเป็นก็จะ50-60ปีนะครับยกเว้นในคนบางกลุ่มที่คนเป็นเบาหวานยิ่งพวกควบคุมโรคเบาหวานไม่ได้เนี่ยอาจจะเป็นตั้งแต่อายุสัก40ก็เป็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่มองภาพอะไรไม่ชัดเจนเป็นเหมือนหมอกบังเนี่ยไปพบจักษุแพทย์อาจจะพบว่าเราเป็นต้อกระจกก็จะได้รักษาแบบถูกต้องนะครับ
1: พบในเพศชายหรือเพศหญิงมากกว่ากันนะคะในประเทศไทย
0: พบเท่ากันเลยครับเพราะว่าทุกคนเป็นการเสื่อมของร่างกาย
1: เท่ากันใช่ไหมคะคุณหมอจะมีการตรวจได้ยังไงคะว่าคนไข้ท่านนี้เข้าสู่ระยะถึงการเป็นต้อกระจกหรือว่าเลนตาเสื่อมแล้วอะไรเงี้ย
0: ครับผมสมมุติว่าเราผู้สูงอายุที่บ้านเรามองอะไรเป็นหมอกเนี่ยพอเราไปพบคุณหมอตาคุณหมอตาก็จะให้เราอ่านตัวเลขเคยเห็นป้ายตัวเลขไหมคร
1: ับ
0: ที่เหมือนด้านแว่นนะครับอันนั้นถ้าอ่านตัวเลขได้น้อยนะครับคุณหมอก็จะเอาไปตรวจต่อว่าเกิดจากอะไรนะครับก็มันก็จะมีอุปกรณ์ที่เป็นกล้องสำหรับการตรวจตาผู้ป่วยพอเรามองผ่านกล้องของคุณหมอตาเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าตัวเลนตาของคนไข้เนี่ยมันเริ่มมีการขุ่นนะครับต้อกระจกในระยะต้นถ้ายังไม่ได้กระทบกระเทือนต่อการดำรงชีวิตปกติอาจจะยังรอได้นะฮะคุณหมอก็จะบอกว่า6เดือน3เดือนมาดูกันทีนึงก็ได้แต่เมื่อไหร่ที่ต้อกระจกนั้นกระทบกับการดำเนินชีวิตปกติของคนไข้นะครับอย่างเช่นเคยนั่งทำงานเขียนหนังสือแล้วทำไม่ค่อยถนัดนะครับหรือต้อกระจกที่สมัยก่อนเราเรียกว่าสุกหมายความว่ามันเป็นเยอะซะจนมองอะไรแทบไม่เห็นแล้วเนี่ยเขาก็กลัวว่ามันจะเกิดโรคต้อหินแทรกซ้อนนะครับถ้าเกิดเข้าเงื่อนไขพวกนี้คุณหมอตาก็จะแนะนำว่าสมควรมารับการรักษานะครับโดยการสลายต้อ
1: ค่ะการรักษาค่ะมีหลายวิธีไหมคะสำหรับการรักษาเรื่องโรคนี้ค่ะ
0: ครับสมัยก่อนเนี่ยจริงๆการรักษาหลักก็คงเป็นการเปลี่ยนเอาเลนตาที่มันเสื่อมของเราออกแล้วก็ใส่เลนแก้วตาเทียมซึ่งมันใสๆเข้าไปนะครับก็นับว่าเป็นความโชคดีนะครับเลนแก้วตาเทียมเนี่ยเป็นอวัยวะเทียมหนึ่งในไม่กี่อันที่เทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยทำได้คล้ายตาจริงมากที่สุด
1: ค่ะ
0: หมายความว่าสามารถใช้อยู่ในร่างกายเราได้ตลอดชีวิตเลยเป็นร้อยปีก็ไม่มีการเสียหรือต้องเปลี่ยนนะครับนอกจากนั้นเดี๋ยวนี้วิธีการรักษาเนี่ยสมัยก่อนเราจะใช้มีดเรียกว่าผ่าต้อหรือลอกต้อใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันเทคโนโลยีที่เราใช้กันอยู่เป็นที่นิยมอยู่ก็คือเราใช้คลื่นเสียงหรืออัลตราซาวด์เราเปิดแผลที่ตาบริเวณตาแค่2มิลเท่านั้นเองแล้วก็ใส่หัวอัลตราซาวด์เข้าไปปล่อยคลื่นเสียงไปละลายตัวเลนที่มันขุ่นแล้วก็ดูดออกแล้วเราก็ใส่เลนแก้วตาเทียมใหม่พับให้มันเล็กๆใส่เข้าไปในรูแล้วก็ให้ไปกางอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นคนไข้แทบจะมองไม่เห็นแผลเลยสามารถทำแล้วกลับบ้านได้ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล
1: ซึ่ง2วิธีนี้ค่ะมีลักษณะที่แตกต่างกันคนไข้สามารถเลือกได้ไหมคะว่าอยากจะรักษาในแบบไหนหรือว่าคุณหมอจะเป็นผู้พิจารณา
0: ครับโดยทั่วไปเดี๋ยวนี้เนี่ยจากสูตแพทย์จะเป็นคนพิจารณาให้นะครับถ้าสมมุติว่าไม่มีข้อห้ามใดๆเนี่ยคุณหมอตามักจะใช้วิธีสลายต้อให
1: ้
0: เพราะว่าจะทำให้แผลหายเร็วคนไข้ไม่เจ็บแล้วก็สามารถฟื้นตัวเร็วหมายถึงว่าทำเสร็จอาจจะสามารถมองเห็นดีขึ้นในวันรุ่งขึ้นเลยด้วยซ้ำไปนะครับแต่สำหรับกรณีที่ท่านทิ้งไว้จนต้อท่านแข็งมากสุกมากเนี่ยอาจจะใช้คลื่นเสียง เอาต้นซาวไปสลายไม่ได้ก็อาจจะต้องย้อนกลับไปใช้วิธีใช้ใบมีดผ่าแบบสมัยก่อน
1: ใบมีดเนี่ยค่ะคือเราจะมีต้องมียาชาหรือว่า
0: ถ้าสมมติว่าเป็นใช้วิธีในการลอกด้วยวิธีเก่าก็จะมีการฉีดยาชา
1: ฉีดที่ตาเหรอคะ
0: ครับฉีดที่เข้าไปด้านหลังตรงขอบตาเนี่ยนะครับเพื่อจะให้คนไข้ไม่รู้สึกเจ็บเพราะว่าแผลอาจจะใหญ่หน่อยอาจจะ6-7 มิลในขณะที่ถ้าใช้วิธีสลาย

0: ากไปแล้วเนี่ยก็จะต้องไปใช้วิธีเดิม
1: แล้วมีไหมคะที่คนที่ผู้สูงอายุที่เป็นต้อกระจกแล้วเขาไม่มารับการรักษาถึงขั้นมองไม่เห็นเลยอย่างเงี้ยค่ะ
0: ม
1: ี
0: ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่อยู่ห่างไกลระบบสาธารณสุขนะครับที่หรือคนที่อาจจะไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยนึกแบบสมัยก่อนพอแก่เสร็จก็เป็นเรื่องของหูตาฝ้าฟางก็อยู่ในบ้านต่อไปซึ่งจริงๆแล้วปัจจุบันเรารักษาทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นได้นะคะ
1: การเป็นต้อกระจกเนี่ยค่ะคือถ้าไม่รักษานี่จะทำให้ตาบอดไหมคะ
0: ครับแน่นอนก็คือความขุ่นที่เป็นหมอกเนี่ยมันก็จะหนาขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายก็อาจจะมองเห็นแค่เงาเงาหรือถ้าแย่กว่านั้นในต้อกระจกที่สุกหรือใกล้สุกเนี่ยนั่นแหละจะมีโอกาสที่จะทำให้เกิดโรคอื่นๆตามมาเช่นโรคต้อหินนะครับถ้าเป็นโรคต้อหินแทรกซ้อนเนี่ยนอกจากจะมองไม่ชัดแล้วเนี่ยยังจะมีปัญหาทำให้ปวดตาได้ด้วย
1: แล้วต้อหินกับต้อกระจกมันต่างกันยังไงอะคะ
0: ครับโรคต้อกระจกก็คือเป็นการที่เลนตาเราขุ่นเฉยๆนะครับแต่ว่าโรคต้อหินคือโรคที่เกิดจากความดันในลูกตามันเพิ่มขึ้นจะทำให้เส้นประสาทตาเสียพวกนี้ก็ด้วยความที่ความดันในลูกตาสูงก็จะทำให้ปวดตาอย่ารอต้อกระจกสุกจนกลายเป็นต้อหินเลยครับเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได
1: ้ถ้าแสดงว่าถ้าเป็นต้อกระจกนี่จะยังไม่อันตรายเท่ากับการเป็นต้อหินใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแค่ลำพังเป็นต้อกระจกอย่างเดียวเนี่ยเราสามารถรักษาส่วนใหญ่ให้กลับมามองเห็นได
1: ้หลายๆคนสมัยนี้จะใช้คอนแทคเลนส์เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการเป็นโอกาสที่จะเป็นต้อกระจกไหมคะ
0: ไม่เกี่ยวเลยครับเพราะว่าคอนแทคเลนส์เป็นการแปะตัวคอนแทคเลนส์ไปที่ผิวกระจกตาแต่ว่าเลนส์ตาที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นเลนส์ตาที่อยู่ด้านในลูกตานะคะ
1: ก็จะอยู่คนละส่วนใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับยังไม่มีผลการใส่คอนแทคเลนส์ไม่ได้ทำให้เป็นต้อกระจกเร็วขึ้นหรือช้าลง
1: ถึงแม้ว่าบางคนนะคะโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นก็อาจจะไม่ได้ทำความสะอาดคอนแทคเลนส์เท่าที่ควรใส่เป็นระยะเวลานอนหรือบางคนใส่นอนไปเลยเนี่ยก็ไม่มีผลเกี่ยวกับการจะเป็นต้อกระจกใช่
0: ไหมครับไม่ได้ทำให้เป็นต้อกระจกง่ายขึ้นแต่ว่าการใส่คอนแทคเลนส์ไม่ถูกวิธีไม่สะอาดหรือใส่นอนเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่กระจกตาซึ่งอาจจะทำให้ตาบอดได้เหมือนกัน
1: ซึ่งไม่เกี่ยวกับโรคต้อกระจก
0: ใช่ครับ
1: แล้วสำหรับผู้ที่ทำเลสิกอะค่ะจะเกี่ยวกับสามารถหลีกเลี่ยงกับการเป็นต้อกระจกได้ไหมคะ
0: ครับการเลสิกเนี่ยก็คือเป็นการแก้เรื่องสายตาสั้นสายตาเอียงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้เข้าไปยุ่งกับเลนส์ที่อยู่ข้างในลูกตาเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ได้มีผลทำให้เป็นต้อกระจกเร็วขึ้นหรือช้าลง
1: เพราะว่าอย่างตัวหนูค่ะเคยสายตาสั้นแล้วก็ไปทำเลสิกซึ่งวิธีการทำก็เหมือนต้องมีการผ่าตัดตรงนั้นเหมือนกันค่ะกระจกตาซึ่งก็ไม่เกี่ยว
0: ก็ไม่เกี่ยวกันเพียงแต่ว่าถ้าใครที่เคยไปทำเลสิกนะครับสมมติอีกหน่อยนะสมมติอีกสัก20-30ปีคุณบุ๋มจะต้องไปทำต้อกระจกเนี่ยอยากให้บอกคุณหมอตาด้วยว่าเราทำเลสิกมาแล้วเพราะว่าวิธีในการเลือกเลนที่จะใส่เนี่ยอาจจะมีความต่างกับคนที่ยังไม่เคยผ่าตัดพวกนี้มาก่อนก็แน่นอนครับเหมือนเวลาเราจะไปผ่าตัดอะไรถ้าเรามีโรคประจำตัวอะไรก็ควรจะบอกคุณหมอเพื่อคุณหมอเขาจะได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้เรา
1: ก่อนที่จะผ่าตัดที่จะทำการรักษาเนี่ยค่ะจะต้องคนไข้จะต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างไหมคะ
0: ครับแน่นอนครับโรคประจำตัวบางอย่างของคนไข้เช่นคนไข้เป็นเบาหวานนะครับก็คุณหมอก็จะแนะนำว่าจะต้องควบคุมระดับน้ำตาลให้ดีเพื่อให้แผลหายเร็วแล้วก็ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือคนไข้ที่ทานยาบางอย่างเช่นยาละลายลิ่มเลือดที่จะทำให้เลือดออกง่ายเนี่ยคุณหมอก็อาจจะให้งดยามาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเราไปตรวจปุ๊บพบว่าเป็นต้อกระจกเรามีโรคประจำตัวอะไรหรือมีข้อสงสัยอะไรเราควรจะแนะนำบอกคนกับคุณหมอไปคุณหมอเขาจะได้ดูแลเราอย่างดีที่สุดนะครับ
1: ที่ต้องทานยาหยุดยาสลายเลือดนั่นหมายถึงว่าการผ่าตัดของเราที่ตาเนี่ยก็จะมีเลือดออกเหรอคะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคนไหนที่เช่นเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบอยู่อาจจะต้องทานยาพวกนี้ประจำพอเราจะไปผ่าต้อกระจกถ้าเราไปบอกคุณหมอว่าเราเป็นโรคนี้เราทานยาละลายริมเลือดส่วนใหญ่ก็คือชาวบ้านจะรู้จักในชื่อแอสไพรินนะครับคุณหมอตาก็จะบอกว่าให้หยุดยาแอสไพรินก่อนมาสลายต้อ7วันนะครับเพื่อให้ระหว่างที่ทำเนี่ยไม่เสี่ยงต่อการที่จะมีเลือดออกที่แผลแต่ว่าหลังจากทำเสร็จปุ๊บวันรุ่งขึ้นก็กลับมาทานได้
1: เราจะต้องหลีกเลี่ยงอาหารหรือว่าพฤติกรรมอะไรเป็นพิเศษไหมคะในระหว่างที่เรารักษาค่ะ
0: อ๋อไม่มีปัญหาเลยครับเพราะว่าจริงๆตาเรามันก็เสื่อมของมันอยู่อย่างนั้นก็คือระหว่างรอทำก็ใช้ชีวิตปกติได
1: ้ถือว่าโรคนี้เนี่ยถ้าทำการรักษาหรือว่าผ่าตัดแล้วเนี่ยสามารถหายได้ขาดเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับโรคต้อกระจกเนี่ยทำทีเดียวไม่เป็นซ้ำแล้วก็เลนส์เทียมที่ใส่เข้าไปเนี่ยก็อยู่ได้ตลอดชีวิต
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องเปลี่ยนเลย
1: ถ้าไม่อยากให้เป็นโรคต้อกระจกเราพอจะมีวิธีหลีกเลี่ยงหรือว่าทำให้เกิดโรคนี้ช้าลงไหมคะ
0: ครับก็มีปัจจัยที่จะทำให้อาจจะเป็นต้อกระจกเร็วขึ้น
1: ค่ะ
0: คือเราคงป้องกัน

0: ม่ได้เพราะทุกคนมันต้องเสื่อมอยู่แล้วแต่ว่าป้องกันไม่ให้เลนมันเสื่อมเร็วก็จะเป็นอย่างเช่นถ้าเราเป็นโรคเบาหวานเงี้ยเราก็คุมน้ำตาลดี
1: ๆ
0: หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่มีผลเสียต่อเลนเช่นสเตียรอยด์นะครับหรือแม้แต่การโดนรังสีอุลตราไวโอเลตในแสงแดดเยอะๆเนี่ยก็มีบางงานวิจัยบอกว่าจะทำให้เลนเสื่อมเร็วกว่าเวลาที่ควรนะครับงั้นเราหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงพวกนี้ก็จะทำให้เราเป็นต้อกระจกแค่ตามสังขารที่มันเปลี่ยนไปนะครับ
1: ผู้สูงอายุปัจจุบันนี้ค่ะหลายๆท่านอาจจะอยู่ทางไกลหรือว่าจริงๆแล้วอยู่ในที่ที่ใกล้กับสถานที่โรงพยาบาลซึ่งสามารถรักษาได้แต่ก็ไม่เข้ามารับการรักษาเพราะว่าอย่างพอฟังวิธีการรักษาแล้วอาจจะกลัวอยากให้คุณหมอฝากถึงคนไข้กลุ่มนี้นิดนึงค่ะว่าหลังจากที่สังเกตตัวเองแล้วรู้สึกว่าตัวเองอาจจะเป็นต้อกระจกแต่ยังกลัวที่จะเข้ามาพบแพทย์อะค่ะ
0: ครับจริงๆปัจจุบันเนี่ยจากศูนย์แพทย์ในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ประมาณ 1,400 ท่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคต้อกระจกเนี่ยเป็นสาเหตุตาบอดอันดับ1นะฮะของคนไทยเลยแต่ว่าโชคดีที่เป็นสาเหตุตาบอดที่สามารถรักษาให้กลับมาเห็นได้นะครับอย่าปล่อยให้เป็นนึกว่าเป็นชะตากรรมในผู้สูงอายุซึ่งนอกจากคุณภาพชีวิตของท่านจะไม่ดีลูกหลานผู้ดูแลก็จะมีความยากลำบากเนี่ยโรคต้อกระจกเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้ถ้าท่านสงสัยว่าตัวเองเป็นต้อกระจกเช่นมองอะไรเห็นเป็นหมอกบางเนี่ยแนะนำว่าให้ไปพบจักษุแพทย์ซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดรวมทั้งโรงพยาบาลอำเภอใหญ่ๆปัจจุบันก็มีจักษุแพทย์ท่านจะสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีใหม่ได้นะครับ
1: เรียกได้ว่าปัจจุบันนี้นะคะเทคโนโลยีการแพทย์ของเรานะคะก็ก้าวล้ำไปมากการรักษาอย่างโรคต้อกระจกนะคะก็สามารถรักษาให้หายขาดได้นะคะดังนั้นคุณผู้ชมก็สังเกตตัวเองแล้วก็ถ้ามีอะไรผิดปกติก็ไปพบแพทย์ได้เลยนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักชัยวงศ์กิตติรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นกันนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสอนออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อตาค่ะการบริหารกล้ามเนื้อตานะคะจะช่วยลดอาการเหนื่อยล้าของสายตาจากการทำงานหนักๆเช่นเล่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าเล่นคอมพิวเตอร์หรืออ่านหนังสือมากๆได้ค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะเริ่มที่การนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณรอบดวงตากันค่ะกล้ามเนื้อบริเวณรอบดวงตานะคะจะมีลักษณะเป็นวงกลมอยู่รอบดวงตาของเรานะคะเราจะใช้นิ้ว2นิ้วแบบนี้นะคะวางไปที่บริเวณรอบดวงเราเริ่มจากตรงคิ้วค่ะจากนั้นนวดออกเป็นวงกลมแบบนี้นะคะวนรอบดวงตาเรา5รอบค่ะ1 2 3 4 5เราจะทำท่านี้นะคะก่อนการออกกำลังกายกล้ามเนื้อตาค่ะเพื่อช่วยคลายกล้ามเนื้อบริเวณรอบดวงตาก่อนค่ะจากนั้นนะคะจะเข้าสู่การออกกำลังกายกล้ามเนื้อตาค่ะท่าแรกนะคะเราจะทำในทิศบนล่างแล้วก็ซ้ายขวาค่ะเริ่มที่มองขึ้นบนลงข้างล่างไปด้านซ้ายแล้วไปด้านขวาค่ะอันนี้นับเป็น1รอบนะคะซ้ายขวา2บนล่างซ้ายขวา3ท่าต่อไปนะคะเราจะกอกตาขึ้นเฉียงออกทางด้านซ้ายและขึ้นเฉียงออกทางด้านขวาจากนั้นนะคะเราจะกอกตาลงเฉียงไปทางด้านซ้ายและลงเฉียงไปทางด้านขวาค่ะทำพร้อมกัน10ครั้งนะคะเฉียงขึ้นบนเฉียงขึ้นบนนะคะเฉียงลงล่างซ้ายเฉียงลงล่างขวา1เฉียงขึ้นข้างบนซ้ายเฉียงขึ้นข้างบนขวาเฉียงลงข้างล่างซ้ายเฉียงลงข้างล่างขวา2 3การออกกำลังกายกล้ามเนื้อตานะคะเราจะทำวันละประมาณ3ครั้งนะคะหรือถ้ามากกว่านี้ทำได้ไม่มีอาการเหนื่อยก็สามารถทำได้ค่ะจะช่วยคลายความเมื่อยล้าจากการใช้สายตาหนักๆได้ค่ะ

สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานกันนะคะสำหรับเมนูในวันนี้นะคะเราจะทำยำข้าวปุ้นกันค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันนะคะ

งั้นเรามาลงมือทำกันเลยนะคะดับแรกนะคะเราก็จะลวนหมูนิดนึงนะคะหมูสับนะคะนี่หมูสับถ้าหมูสับนี้ถ้าเป็นส่วนของหมูที่ติดมันนิดหน่อยเนี่ยเขาจะมีน้ำออกมาเวลาลวนนะคะก็แต่ถ้าเนื้อหมูหรือเนื้อสัตว์อื่นอย่างเช่นเนื้อไก่บางทีไขมันเขาน้อยอาจจะแห้งเพราะฉะนั้นอาจจะเติมน้ำในการลวนได้นะคะนี่ใส่น้ำไปเล็กน้อยนะคะหมูจะได้ไม่แห้งนะคะสำหรับข้าวปุ้นเมนูยำข้าวปุ้นอันนี้นะคะข้าวปุ้นก็คือขนมจีนนั่นเองที่คนอีสานเขาจะเรียกว่าข้าวปุ้นนะคะพอสุกแล้วก็พักไว้นะคะเสร็จแล้วกุ้งเนี่ยนะคะเราก็ต้มเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มะระแมวนะคะเราก็ลวกน้ำเรียบร้อยแล้วมะระแมวเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเวลาลวกแล้วเนี่ยค่ะสีเขาจะไม่ค่อยเปลี่ยนไม่ค่อยค้ำเหมือนกับผักชนิดอื่นๆนะคะนี้เรามาทำน้ำยำกันเลยนะคะน้ำยำก็มีส่วนผสมของน้ำปลานะคะน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะตัดลดนิดนึงนะคะแล้วก็น้ำมะนาวนะคะคนให้น้ำตาลทรายก่อนนะคะแล้วก็มีพริกนะคะพริกที่เราจะใส่นะคะถ้าเป็นพริกขี้หนูตวนเนี่ยก็จะหอมดีกว่านะคะถ้าเป็นพริกยอดสนหรือว่าพริกจินดาพวกนี้พริกจะไม่ค่อยหอมเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเขาไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะคะซอยบางๆนะคะซอยบางๆนิดนึงก็ไม่ต้องใส่มากเอาพอมีรสเผ็ดอ่อนๆ นะคะเพราะว่าเวลาไปเคี้ยวโดนพริกเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเผ็ดมากนะคะเพราะนั้นไม่ต้องใส่มากนะคะนะคะทั้ง2สีถ้าได้พริก2สีก็จะสวยดีนะคะแล้วก็ใส่ไปในน้ำที่เราเรียกว่าน้ำยำนะคะทีนี้ในการขนมจีนนะคะหรือข้าวปุ้นที่เราจะยำกันเนี่ยนะคะที่มาจากตลาดเราอยากให้นึ่งสักนิดนึงนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยทานขนมจีนแล้วเกิดอาการท้องเสียอาจจะเกิดจากน้ำที่ล้างขนมจีนก่อนจับเส้นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสะอาดเท่าที่ควรนะคะก็เพื่อเป็นการป้องกันการท้องเสียแล้วก็นึ่งสัก3นาทีนะคะอันนี้ก็นึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็เอาส่วนผสมนี่นะคะที่มีเนื้อสัตว์นะคะก็คือหมูลวนเราเนี่ยนะคะใส่ในอ่างให้คลุกกับน้ำยำให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วก็เนื้อกุ้งนะคะแล้วก็น้ำยำที่เราปรุงไว้นะคะอันนี้ก็ให้ออก3รสนิดนึงนะคะเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานนี่คือแทบจะไม่ต้องตามมามากนะคะเพราะว่าเราใส่ไปแค่ตัดรสนะคะเราจะใส่น้ำยำลงไปคลุกกับเนื้อสัตว์ก่อนนะคะจะได้เข้ากับเนื้อสัตว์ดีนะคะนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่หัวหอมแดงซอยนะคะหัวหอมแดงเนี่ยนะคะก็มีสรรพคุณทางยานะคะเขาก็แก้ไข้หวัดนะคะแก้ท้องอืดนะคะแล้วก็นะคะคลุกด้วยยอดนะคะมะระแมวที่เราลวกเรียบร้อยแล้วนะคะคลุกให้เข้ากันก่อนขนมจีนเนี่ยเราจะใส่สุดท้ายเลยนะคะ

นะคะแค่เคาให้เข้ากันเพราะว่าขนมจีนเนี่ยถ้าเราไปคนมากเส้นเขาจะเละแล้วก็ไม่น่าทานนะคะให้เส้นเขาโดนน้ำยำนิดนึงนะคะเส้นเขาก็จะไม่ค่อยเกาะกันแล้วนะคะก็มีสีสันน่าทานมากนะคะนี่นะคะเป็นยำข้าวปุ้นอาหารที่ทำทานได้ง่ายๆนะคะสำหรับคนที่รักสุขภาพนิดนึงนะคะมีสีแดงของพริกขี้หนูนะคะสีสันสวยงามมากเลย

0: ยำข้าวปุ้นนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคุณค่าทางโภชนาการนะคะของยำข้าวปุ้นนี้นะคะนอกจากได้โปรตีนจากเนื้อสัตว์แล้วคาร์โบไฮเดรตนะคะจากเส้นขนมจีนแล้วยังได้ผักนะคะยอดมะระแมวที่ได้เส้นใยกับใยอาหารในช่วงซึ่งช่วยในระบบขับถ่ายได้ดียิ่งขึ้นนะคะครั้งหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรนั้นนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะก็สามารถส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพพาเนียนสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ี่แต้มชลัดเนี่ยแกมีการเตรียมการชีวิตของแกไว้ตั้งแต่พอเข้าวัยสัก50แกก็เริ่มออกกำลังกายแบบจริงจังแล้วออกกำลังกายเพราะจะเตรียมให้ตัวเองเนี่ยเข้าสู่วัยเกษียณ
1: ใครอยากจะดูคนแก่ร้องเพลงเขาจะดูแต่บทสรุปว่าเฮ้ยยังแข็งแรงหน้าตาดีเสียงยังดีอยู่ทำยังไงล่ะถึงตรงนั้นได้ก็คือการออกกำลังกาย

0: ผมชลัดเฟื่องอารมณ์นะครับเป็นนักร้องศิลปินนักแสดงเคยทำงานธนาคารเหลืออย่างเดียวคือการร้องเพลงยังไม่เกษียณการแต่งเพลงการทำเพลงยังไม่หยุดดนตรีเนี่ยมันเป็นอะไรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเพราะนั้นเราเกษียณปั๊บเนี่ยให้คุณต้องกลับมาร้องเพลงใครอยากจะดูคนแก่ร้องเพลงเขาจะดูแต่บทสรุปว่าเฮ้ยยังแข็งแรงหน้าตาดีทำงานได้ให้เสียงยังดีอยู่ทำยังไงล่ะถึงตรงนั้นได้ก็คือการออกกำลังกายเมื่อร่างกายมันสมดุลมันก็มีแรงที่จะคิดไปทำอย่างอื่นมีกำลังใจที่จะทำสามารถจะแต่งเพลงร้องเพลงคิดนู่นคิดนี่ได้คือเราไม่พะวงกับสุขภาพ
1: ออกกำลังกายจริงจังตอน50ดีไหมดีถ้ามีโอกาสได้ออกก่อนหน้านั้นยิ่งดีไปอีกแต่ว่าจริงๆคนเรามันก็จะต้องมีข้อจำกัดเนาะ
2: ครับ
1: แล้วก็คนนิสัยไม่ดีมันก็จะเอาข้อจำกัดนั้นมาอ้างเช่นวันนี้ฝนตกไม่ต้อง
2: เดี๋ยวก่อนพรุ่งนี้ดีกว่า
1: เออฮะวันนี้ฝนเยอะอายุก่อนไอ้พวกนี้แหละนะคะตอนนี้อาการออกกำลังกายนี่ค่ะถ้าคนทำได้เองคนเดียวนะคะอันนี้อาจารย์ถือว่ายอดเยี่ยมเลยเพราะจริงๆอาจารย์พบว่ามันเป็นวินัยนะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยบางทีไม่ค่อยไปแต่ว่าถ้ามีแก๊งเนี่ยเข้าไปอย่างเช่นเดินมาถึงผ่านมาแล้วออกมาแต่แรกทำท่างอแงไม่ไปบอกแม่บ้านว่าแม่ขี้เกียจวันนี้นะคะพอเดี๋ยวมาแล้วแก๊งมาอยู่หน้าบ้านแล้วเขาอยู่หมู่บ้านเดียวกันลุกขึ้นมาเปลี่ยนนุ่งกางเกงเดินออกไปเดินด้วยกับเขา มันต้องอาจจะมีแก๊งเขาก็ไม่ใช่คนที่มีวินัยเยอะแต่ถ้าเป็นคนที่มีวินัยเยอะเนี่ยค่ะจะดีมากๆแต่วินัยก็ต้องไม่ใช่เท่ากับว่าจริงๆต้องปี๊ด6โมงตื่น7โมง
2: ไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้น
1: ไม่ต้องเป๊ะมันต้องมีความ
2: เพียงแค่สม่ำเสมอ
1: ใช่สม่ำเสมอนะคะแล้วก็อย่าขี้โกง

0: ันนี้วันเสาร์ลดน้อยหน่อยค่อยขับรถสบายเดี๋ยวเราจะไปออกกำลังกันเป็นสถานที่ออกกำลังของรุ่นน้องที่รู้จักกันแล้วก็สอนวิธีออกกำลังเป็นเทรนเนอร์ด้วยในหมู่บ้านนี้ผู้สูงอายุก็ออกมาเดินกันออกมาขี่จักรยานออกกำลังกันได้เห็นกันทุกวันนี่แล้วก็มาถึงแล้วฟิตเนสนี่ครับซีผมเนี่ยคนนี้แหละเจ้าของฟิตเนสที่นี่คนนี้เป็นเทรนเนอร์ถึงเวลาอ้วนก็จะคอยดูแล
1: ดูแลเรื่องเล่นกล้ามเนื้อเล่นแบบว่าให้หลายๆครั้งไปไม่ต้องใช้น้ำหนักเยอะหนักมากเดี๋ยวจะเจ็บครับอกหน้าแขนหลัง
0: ที่เลือกจะเข้าฟิตเนสเพราะว่าหนึ่งมันมีแรงให้เราออกจากบ้านไปทำอะไรนอกบ้านอยู่บ้านมันชาชินไม่หนุกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆดีกว่าเพราะว่าเราไปฟิตเนสเรามีที่ใหม่มีพบเจอคนใหม่ในการคือมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมมาเจอคนดูที่นี้มาก็พูดคุยกันแล้วก็ยกของเราไปตามเส้นของเราก็หมดจบก็คือจบแล้วก็กลับบ้านจะทำอย่างอื่นต่อเทรนเนอร์ต้องคอยดูแลหน่อยบางทีการบาดเจ็บบางทีมันมีโอกาสใช่ไหม

sabe. Pero sí. ควรระวังเรื่องน้ำหนักยกไม่ต้องหนักมากค่อยๆยกใช่กล้ามเนื้อจะฉีกขาดต้องใส่ค่อยๆใส่ครับค่อยๆใส่น้ำหนักเข้าไป

0: เบาหวานไม่มีความดันไม่มีคือมีอยู่ช่วงไปเช็คร่างกายเช็คทั้งหมดเลย MRI สมองอัลตราซาวด์หัวใจเส้นเลือดอะไรต่างๆนานายังปกติดียังได้อยู่มันเป็นที่เราดูแลตัวเองด้วยการกินการนอนสำคัญถ้านอนคุณนอนพอมันจะซ่อมแซมร่างกายได้ทันกินโปรตีนเยอะหน่อยกินแป้งให้น้อยหน่อยแต่ก็ต้องกินน้ำตาลไม่กินได้ก็ดีถึงจะกินก็นิดหน่อยก็ว่ากันไปกินผักเยอะหน่อยแค่นั้นแหละง่ายๆสำคัญนอนให้เยอะออกกำลังกาย
1: คนจะบอกว่าแก่แล้วก็ไม่ดีโรคเยอะมันเขามีคนที่เขาไม่มีโรคก็มีถูกไหมคะอาจารย์ก็บอกว่าดูซะก่อนว่าถ้าท่านได้ตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรทั้งหลายแหล่เลยไม่ต้องรับประทานยาก็ดีแต่ไม่ต้องไปคิดว่าโอ๊ยถ้าไม่รับประทานยาดีกว่าก็คือหมอเขาบอกว่ากินเถอะก็ยังดื้อกันอยู่อย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่เอานะนะคะประมาณนั้นนะเพราะว่าถ้านะคะอาแตมเป็นอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ชื่นชมนะคะชื่นชมมากๆเลยว่าจริงๆได้ดูแลตัวเองดีทั้งที่อยู่ในอาชีพซึ่งจริงๆเราก็ต้องบอกว่ามีความเสี่ยงสูงเนาะเพราะว่านอนดึกนะคะชีวิตตอนที่ทำงานมันก็จะไม่ได้อย่างของอาจารย์ใช่มันก็จะมีบางวันที่ต้องอยู่ดึกบ้างคนไข้ไม่เสร็จหรืออะไรก็ตามทีนะคะแต่ว่าอาแตมเนี่ยน่าจะเยอะกว่าเพราะต้องทำงานตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นแพทเทิร์นการนอนก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปนะคะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เหมือนคนอื่นแต่ได้ดูแลอย่างนี้มาเนี่ยถือว่ายอดนะเจ๋งอ่ะนะคะเจ๋งนะคะแล้วก็จริงๆอยากให้อยากให้อย่างนี้ต่อไป
2: ครับ

0: หลังจากออกกำลังเสร็จที่บางกลวยเราก็เดินทางไปจตุจักรมานี่ก็แวะทักทายไปทั่วร้านนู้นร้านนี้ที่สนิทกันที่รู้จักกันที่ซื้อประจำแล้วก็ทำเป็นโถแก้วสวยๆมีไฟส่องจะซื้อโถร้านนี้ไปเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็มีไฟส่องอย่างเงี้ยไฟส่องข้างบนนี่คือผู้แนะนำในการทำโถเนี่ยอย่างเงี้ยคือปกติต้นไม้เนี่ยมันต้องอยู่ในทั่วไปใช่ไหมแต่ถ้าเราคอนโทรลด้วยอย่างอุณหภูมิอย่างเงี้ยแล้วก็ต้นไม้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสมเนี่ยมันจะออกดอกเห็นไหมมันจะสวยงามแล้วก็มันจะเจริญเติบโตได้ดีต้นไม้ประเทศนี้ต้องการความชื้นสูงไปตั้งในห้องได้เลยห้องเราห้องนอนเราก็ได้ตั้งหรือห้องรับแขกก็ได้แล้วก็เปิดไฟให้มันอย่างเงี้ยมันอยู่ได้ชีวิตมันอยู่สมบูรณ์แบบละแสงที่ส่องลงมาเนี่ยมันสามารถปรุงอาหารได้แล้วต้นไอ้เนี่ยไอ้พื้นมันเนี่ยก็เป็นดินพิเศษสำหรับปลูกต้นไม้ในน้ำอยู่ตรงนี้เลยระบบนิเวศทั้งหมดเนี่ยดูแลได้หมดทุกอย่างมันเพลินมีคนรู้จักแค่มาเซย์ฮัลโหล10นาที15นาทีก็ไปที่อื่นต่อไปดูนกร้านนกที่ซีกันมาซื้อร้านนี้ประจำโดยเฉพาะนกคีรีบูลเนี่ยจะเป็นนกอย่างเงี้ยแต่สีเหลืองอย่าให้ฝากที่บ้านอยู่ตัวที่รอสนิทกันแต่รุ่นแม่ของนิวเนี่ยก็ขายลูกนกก็ซื้อลูกนกไปเลี้ยงมันลูกป้อนเนี่ยมันโตส่วนนิวเนี่ยมันสั่งนกอิมพอร์ตขึ้นมาจากเมืองนอกเฮ้ยสวยว่ะอยากได้สักตัวชอบนกเล็กอ่ะชอบพวกนกร้องพลอตัวเล็กๆราคามันย่อมเยา
1: เนี่ยโอ้แกเลี้ยงนกไปสวนจตุจักรไปดูนกเลี้ยงนกชอบสัตว์เลี้ยงมาก
2: ๆคนเราเนี่ยมันมีคุณค่านะคะถ้าเราร้องเพลงเราก็รู้สึกให้สนุกมีความสุขแต่ถ้าเราเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงเนี่ยค่ะเรามีความสุขเราเป็นคนให้แล้วเราก็ต้องดูแลเขาเราเหมือนแค่มีหน้าที่ถามว่าดีไหมดีนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วข้อสำคัญคืออย่าให้เป็นภาระเยอะแล้วก็เราต้องเข้าใจธรรมชาติมันว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มีชีวิตหลายๆอย่างเนี่ยเขาอายุสั้นกว่าเราเพราะนั้นเมื่อเราเลี้ยงเนี่ยวันหนึ่งเขาต้องจากไปนะคะแล้วก็เหมือนกันถ้าวันหนึ่งเราอายุ90กว่าเรายังเลี้ยงอยู่เราก็ต้องรู้ว่าวันหนึ่งเราอาจจากเขาไปก่
1: อ
2: นแล้วถ้าเราไม่อยู่แล้วเขาจะลำบาก
1: อยู่ยังไง
2: เพราะฉะนั้นจริงๆของพวกนี้ต้องเตรียมแต่ถามว่ามีดีไหมดีแล้วก็เลือกให้เหมาะพวกลูกๆหลานๆนะคะอาจารย์ก็เจอหลายคนนะคะและอาจารย์ก็บอกว่านี่เธอหาอะไรให้แม่เธอทำมั่งสินะคะแล้วในที่สุดเขาก็ให้แม่เลี้ยงหมาแต่ว่าบอกลูกหลานว่าทุกอย่างผู้สูงอายุแต่ละคนเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนกันเนาะถ้าหากว่าเราเป็นลูกเราก็ต้องดูว่าเขาชอบหรือไม่ชอบลองดูก่อนว่าเขาชอบหรือเปล่าอย่าไปยัดเยียดอย่าไปบอกแม่บ้านนู้นเขาทำดีแม่เอาสักหน่อยสิไม่ได้เนาะประมาณนี้นะ
1: ต้องให้ตรงกับคนของเราด้วย
0: ไอ้ตัวดีเลี้ยงตั้งแต่พอลูกป้อนเนี่ยเนี่ยมาแล้วเนี่ยคือนกกระจอกชวาซึ่งเลี้ยงแต่ลูกเลยเอามาป้อนแล้วก็เลี้ยงมันก็เชื่องมันจะได้มันจะรักเราฮะมันจะใส่ขนมาเราเป็นคู่มันเนี่ยชื่อไอ้ตัวนี้แต่แสบใหญ่นะเห็นไหมอันนี้มีนกที่เพาะพันธุ์อยู่เราผสมใหม่ก็มีอยู่2คู่ที่กำลังเพาะพันธุ์อยู่ที่ซื้อจากร้านไอ้นิวมาเนี่ยส่วนนี้ก็ปลาเนี่ยเด็กที่บ้านมันไปงานวัดก็ได้ลูกปลามาเอาไอ้ที่ช้อนตักตัวละบาทน่ะเนี่ยแล้วก็ซื้อต้นไม้มาใส่ก็เป็นบ่อปลาอยู่แล้วเป็นไงเราก็ต้องทำสวนให้มันดูดีไปดูต้นไม้ต้นไม้ทุกต้นปลูกเองหมดอ่ะเนี่ยมะยงชิดเห็นไหมได้ลูกแล้วป่ะเก็บได้แล้วออกลูกแล้วมะยงชิดหอมันก็มีหอไม่ทันก็มีอยู่ด้วยนะนี่ดอกบัวก็มีเห็นป่ะนี่บัวกำลังบาน ไก่ลิลลี่นี่ไก่ตัวนี้ชื่อลิลลี่ไข่ทุกวันเวลาบ่ายนี่ก็เลี้ยงไก่ก็มีเห็นไหมล่ะเอ๊ะเป็นไงลูก

ือพอรุ่นนี้เนี่ยพอรุ่นวัยเกษียณเนี่ย7 60 70 80เนี่ย1สังคมจะออกจากสังคมแล้วเพื่อนฝูงจะน้อยลงสังคมจะแคบแม้แต่ในครอบครัวเองก็เราสูงอายุเนี่ยช่องว่างระหว่างเรากับลูกกับหลานมันห่างกันมากเพราะนั้นเราจะเห็นชัดว่าสังคมมันจะแยกโดยอัตโนมัติมันอยู่แล้วว่าเฮ้ยมึงอยู่กลุ่มนี้มึงอยู่กลุ่มนี้อยู่กลุ่มนี้สิ่งที่เราจะทดแทนสิ่งที่ขาดหายไปคือมนุษย์เป็นสัตว์สังคมสัตว์ธรรมชาติต้องอยู่ต้องมีการติดต่อสื่อสารกันสิ่งที่เราจะทดแทนตรงนั้นได้คือสัตว์เลี้ยงที่เราสามารถคุยกับมันคอนี้คอมมิวนิเคทกับมันกอดมันให้ความรักความอบอุ่นกับมันมันก็รักเราอะไรเราทำให้เรายังน้อยมีสิ่งชดเชยแต่ที่มันขาดไป

0: ดนตรีเกี่ยวไหมฮะกับการที่ทำให้คนที่มีอายุเยอะแล้วมันรู้สึกแบบยังคงเฟรชสดใสอยู
1: ่อันนี้เกี่ยวเยอะๆมากๆเลยครับอาจารย์พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาคนที่เขาร้องเพลงเขาฟังเพลงอาจารย์ย้อนกลับไปคนไข้อาจารย์เนี่ยอาจารย์ดูไข้สมองเสื่อมนะคะแล้วก็อาจารย์พยายามที่จะทำยังไงให้แต่ละวันของเขาเนี่ยมีชีวิตที่ดีแล้วก็บอกถามเขาว่าแม่ทำอะไรงานในเด็กก็เราก็พยายามหาในที่สุดก็ถามไปเรื่อยๆเขียนหนังสือหรือเปล่าวาดรูปไหมเขียนพวกกันจีนไหมแล้วก็ฟังเพลงไหมร้องเพลงไหมนะคะแล้วอาจารย์ก็ยุให้ร้องนะอาจารย์ก็ยุให้ร้องแล้วก็ปรากฏว่าหลายๆคนก็เปิดคาราโอเกะนะคะลูกก็ร้องด้วยตัวของไข้ก็ร้องด้วยแล้วเขาดีขึ้นเรื่อยๆเลยเขาดีขึ้นเรื่อยๆจากเดินเนี่ยตาไม่เคยมีประกายมาหาอาจารย์ก็เข็นรถเข็นมาก็แบบถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างเนาะพอถึงเวลาตอนนี้ตาเป็นประกายบอกแม่ตกลงร้องเพลงอะไรบ้างแล้วลูกอัดวิดีโอให้เขาก็โหภูมิใจมากเอาวิดีโอมาให้อาจารย์ดูแล้วก็ร้องเพลงเพลงช่วยมากค่ะเพราะฉะนั้นน้องๆรุ่นใหม่ๆรุ่นกลางๆคนตอนช่วงนี้นะที่นั่นเนี่ยอาจารย์ว่าอย่างน้อยอะร้องเพลงหน่อยเถอะนะคะคือจริงๆอาจารย์บอกว่าคนบอกว่าอาจารย์ลูกคนไข้ที่เป็นสมองเสื่อมบอกว่าหนูก็กลัวหนูเป็นสมองเสื่อมอาจารย์บอกเธอหางานอดิเรกไว้พอแม่เธอเนี่ยไม่มีงานอดิเรกเลยเพราะฉะนั้นพอชีวิตที่มันไม่ได้ทำงานมันก็เลยเฉาลงเฉาลงทุกวันเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าดนตรีช่วยเยอะ
2: คือเราเนี่ยเราจะไปรอคนอื่นเพื่อจะสร้างความเราไม่ใช่เราต้องเอาตัวเราเนี่ยไปสร้างความสุขให้ตัวเราเองทำยังไงได้บ้างแล้วก็ต้องหาทางทำให้ตัวเองมีความสุขโดยอะไรแล้วมีเพื่อนไหมก็ไปหาความสุขที่บ้านเพื่อนที่อายุใกล้เคียงกันคุยภาษาเดียวกันวัยเดียวกันคุยเรื่องเดียวกันเพราะวัยเนี่ยมันต่างกันมันคุยคนละเรื่องการกินการเที่ยวการดื่มอะไรต่างๆทัศนคติมันต่างกันไปหมดแล้วถ้าเป็นกลุ่มเดียวกันมันสามารถจะเป็นสังคมเดียวกันได้คือเป็นเพื่อนตั้งแต่เด็กแหละอย่างผมเนี่ยสนิทกันรู้จักกันตั้งแต่เขาเรียนรามคำแหงแล้วก็ไปรู้จักกันก็เลยกลายเป็นรู้จักกันตั้งแต่นั้นมาพอเริ่มแก่ตัวนี่ก็เริ่มกลับมาเข้าวงโคจรเดียวกันเนื่องจากว่าสายดนตรีรักดนตรีรักเพลงเหมือนกันแล้วก็เผอิญบ้านเนี้ยมันมีพร้อมทุกอย่างเครื่องดนตรีต่างๆนานามันมีครบแล้วก็มีห้องซ้อมด้วยก็เลยเล่นดนตรีกันมา10กว่าปีแล้ว
3: พอโควิดร้านอาหารไม่เปิดใช่ไหมก็มานั่งกินตรงนี้เมื่อก่อนเป็นโอเพ่นแอร์อยู่นั่งกินกันแบบสบาย
2: ๆความสุขมันก็ได้ทุกอย่างมานี่ก็มีความสุขแล้วเย็นถึงก็อยากจะมากันแหละใช่ไหมเย็นก็นึกถึงก็เดี๋ยวที่บอกกันแล้วมันเหงาไปนั่งอยู่กับบ้านใครจะอยู่กับพวกเราถ้าแก่ไม่อยู่กับแก่แล้วแก่ไปอยู่กับเด็กได้ยังไง
3: วัยเดียวกัน
2: เดียวแล้ว
3: เหมือนกันเลย
2: เ
3: พราะตกเด่นเหงาเลย
2: เหงาก็น้อยมากันมาเล่นเปียโน
3: กินข้าวอย่างดีกว่าก
2: ินข้าวกันอันนี้คือความสุขของคนวัยนี้นะ

0: เราต้องเข้าใจธรรมชาตินะคะเข้าใจธรรมชาติของคนหลายคนเนี่ยก็บอกว่าแต่ก่อนนี้ยังไม่เกษียณก็คนมาพี่นอพี่เทาพอเกษียณไปแล้วทุกคนก็นั่นไปไม่เห็นหัวจำไม่ได้อาจารย์นะจริงๆอยู่ที่ว่าในอดีตเนี่ยเป็นอย่างไรถ้าเขารักเราเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้รักเพราะอะไรที่เราใส่ไว้บนหัวแต่ว่ามันรักเพราะเรา
1: เพราะเราจริงๆเพราะ
0: อย่างไรก็จะมาเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าผู้สูงอายุทุกคนคนทุกคนเนี่ยค่ะเราสามารถทำในแวดวงของเราได้อาจารย์อาจจะไม่ได้เป็นผู้บริหารระดับใหญ่อาจารย์ก็มียูนิตน้อยๆของอาจารย์สาขาวิชาของอาจารย์มีคนแค่10กว่าคนแต่จริงๆมันยังเป็นที่รักอาจารย์อาจจะยังมีคนไข้นะคะคนอื่นบอกหนูไม่มีคนไข้หนูเป็นคน

0: ถูพื้นเราก็บอกโอ้โหถึงคุณเป็นคนถูพื้นนะเราก็จำคุณได้ว่าตอนที่คุณทำห้องอ่ะมันสะอาดมากมันมีความภูมิใจในความเป็นตัวเรานะคะเพราะนั้นถ้าเราเอาอาแตมเป็นที่ตั้งเนี่ยคนหลายคนก็บอกเฮ้ยฉันไม่ใช่อย่างนั้นนะอาแตมเนี่ยเป็นที่ตั้งในลักษณะแบบนึงแต่ว่าอาจารย์คิดว่าเราต้องสร้างภายในสำหรับผู้สูงอายุทุกคนเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันว่าเฮ้ยอันเนี้ยถึงจะอย่างนี้ต่อไปข้างหน้าเราก็ยังเป็นตัวเราเพราะฉะนั้นทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นทุกอย่างต้องเป็นบวกหมดนะคะมีมาก็ดีไม่มีมาเป็นปกติ
1: ชาลัดเฟื่องอารมณ์ชาลัดเฟื่องอารมณ
2: ์อย่าหยุดนิ่งอย่าอยู่กับตัวเองมากไปทำอะไรก็ตามทำด้วยตัวเองได้ดีที่สุดสุขภาพจะเป็นตัวหลักของการในการดำเนินการอย่างอื่นถ้าสุขภาพเราดีและมีการนอนที่ดีกินที่ดีมีทุกอย่างที่ดีสุขภาพเราดีมันก็มีแรงที่ไปทำอย่างอื่นมันต่อยอดอย่างอื่นได้หมดความคิดแล้วก็ฟุ้งซ่านไปเลยคิดนู่นคิดนี่แต่ถามเฮ้ยจะทำนู่นจะไปนั่นมานี่อยากจะไปเที่ยวก็ไปได้อยากจะไปไหนก็ไปได้ขับรถได้ก็ไปได้นี่คือนี่แหละท่านสุขภาพเราดีจะทำได้ทุกอย่าง

คุณต้องมีตัวเลือกคุณตีกอล์ฟอ่ะไปตีกอล์ฟอ่ะอ่ะคุณจะไปฟิตเนสคุณมีเพื่อนคุณไปร้องเพลงคุณมีเพื่อนคุณไปกินข้าวคุณมีเพื่อนคุณไปปาร์ตี้คุณมีเพื่อนคุณไปร้องเพลงมีคนจ้างคุณคุณก็มีความสุขคุณค่าคนมันมีแหละดีใจนะที่แบบเราร้องเพลงโอ้โหทุกคนมาฟังชลัดร้องปั๊บเนี่ยหลับตาทั้งลูกก็รักไม่มีวาสนาเพราะฉะนั้นรักเองช้ำเองมันไปผูกพันเรื่องราวของชีวิตมันจะบอกถึงชีวิตเราเพลงแต่ละเพลง

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ
4: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
5: คุ ุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com
6: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: ยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรณีนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรณีนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรณีนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ติสรณะคมนังนิธิตัง
0: อามะพันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: อธินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
0: อธินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
0: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌาปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยะมัชฌาปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติยันติ
0: สาธุ
1: สีเลนะโภคสัมปทา
0: สาธุ
1: สีเลนะนิพุติยันติทัสสมาสีหลังวิโสทะยี
0: สาธุมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชรีอันทิวรังอายาจะทะสันติทัสตาปรัชชคชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปะชัง
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะถิเกติมนุชฌาเอนติอนุมัคเคปฏิปเทมัคคันเตปฏิปุจฉามะกุหิงวังกัตตะปัพพโตเตตัทธะอัมเหปัสสิตตวากะลูนังปริเททะยุงทุกขันเตปฏิเวเทนติทุเรวังกัตตะปัพพโตติอีอนุสนธิพระสัทธรรมเทศนาบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนา ณาเรื่องเวสสันดรกันวรรณประเวศสืบเนื่องมาจากกันทานการกันที่3ซึ่งเป็นเรื่องในอาพาธขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้งที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรโพธิสัตว์บำเพ็ญทานบารมีและเป็นหนึ่งเรื่องในพระเจ้า10ชาติเพื่อประดับสติปัญญาบารมีของคณะท่านเจ้าภาพในกันที่4คือคุณโยมขันทองอุดมมหันติสุขพร้อมครอบครัวและก็บริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดสำนักงานใหญ่และคณะญาติโยมสาธุชนที่มาขวนฝายในการบำเพ็ญบุญกุศลและเป็นพื้นฐานในคุณธรรมจริยธรรมสำหรับการดำเนินชีวิตสืบต่อไปโดยสมควรแก่กาลและเวลาญาติโยมได้ฟังแหล่กันที่3มาแล้วเดี๋ยวกันที่5รออยู่แล้วเพื่อประกอบไม่เปื่อยจนเกินไปก็สลับเสียงกันบ้างหลวงพ่อจะเทศสไตล์สบายๆพอฟังเข้าใจสำหรับกันที่4นั้นเนื้อย่อง่ายๆพระเวสสันดรพร้อมด้วยพระนางมัตสีพระโอรสและพระธิดาทั้ง2คือพระชาลีและพระกัณหาเสด็จดำเนินออกจากนครสีพีด้วยความทุกข์ยากลำบากตลอดทางในที่สุดก็เสด็จถึงเมืองเจตราชจึงแวะเข้าประทับพักพระวรกายอยู่ที่ศาลาหน้าพระนครกษัตริย์เมืองเจตราชทรงทราบข่าวก็เสด็จทูลเชิญให้ประทับอยู่ด้วยแต่พระเวสสันดรไม่ทรงยินดีและตัดบอกจุดประสงค์ของพระองค์เสด็จไปสู่เขาวงกตบวชเป็นฤาษีเพื่อประพฤติพรตคติประจำการนี้ก็คือถึงข่าวลำบากก็ต้องทนลำบากได้ไม่ย่อท้อต่อความลำบากผู้นั้นจัดว่าเป็นปราชญ์ย่อมได้รับความสุขซึ่งเป็นปลายทางแห่งความลำบากดำเนินความตามเอื้องในชาดกว่าสมเด็จพระเวสสันดรพร้อมด้วยพระนางมัตสีพระโอรสและพระธิดาทั้งสองพระองค์คือพระชาลีและพระกัณหาเสด็จนิราชจากพระนครสีพีโดยลีลาดไปตามมัณฑวิธีในแถแนวลำเนาภัยโซนพระองค์ทอดพระเนตรเห็นหมู่มนุษย์เดินผ่านมาโดยมัณฑเดียวกันจึงตรัสจุนทรวาทถามถึงเหตุว่าคุณเขาองค์กฎปรากฏอยู่แห่งใดไกลหรือกระไรโปรดอธิบายความให้แจ้งชัดหมู่มนุษย์จึงทูลอัดท่าอธิบายแก่พระโพธิสัตว์ว่าหนทางที่จะไปเข้าวงกฎนั้นอยู่อีกไกลและกันดารนักกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์เสด็จอยู่ระยะเมื่อถึงคราวตกยากพลัดพรากจากพระคัตติยวงศ์มาเดินอยู่ในพรงไพรดูช่างนาเวทนาควรที่จะสงสารช่องกุมารพระเยาววัยยังมีเคยได้เสวยทุกข์มาเดินบุกพรงไพรน้ำอสุชนไหลนองพระพรักในยะนี้

ทั้งสองพระองค์เมื่อได้ทัศนาการแล้วก็บรรเทาเสียได้ซึ่งความอาวรณ์ซ้องพี่น้องชวนกันทอดพระเนตรชมหมู่ไม้นานาพันธุ์บ้างผลิตดอกออกใบบ้างก็ทรงผลดารดาษดูกระการตาหน้าชวนชมอภิรมเพลิดเพลินพระราชฤทัยยิ่งเมื่อทรงเห็นผลรุกขชาติสุกงอมมีพวงจอห้อยย้อยระยะอันนาอภิลมนั้นก็ทรงกันแสงสะอื้นอ่อนวอนทูลพระบิดาว่าข้าแต่พระจอมเกศลูกนี้ใครจะได้ชมผลรุกขชาติที่มีทั้งความสวยงามบ้างก็ประหลาดแตกต่างกันขอพระองค์ทรงปริตปลดจอดพวงปรึกษามาให้กันหาและชาลีเถิด องค์สมเด็จพระเวสสันดรก็ทรงเลือกเก็บผลปรึกษาถึงสุขงอมพร้อมกับประทานให้แก่สองปิโยรสจากนั้นสี่ขัตติยราชเสด็จจรลีล่วงมันคาได้สิบโยชน์ก็บรรลุถึงเขตเมืองเจตลาดด้วยวาเทพเจ้าผู้ทรงมหิทธิศักดิ์สิงสถิตอยู่ที่ภูพาและภูมิในวันปเวทช่วยย่นย่อวิธีทางระหว่างพงภัยให้น้อยลงองค์พระนรนาถก็เสด็จถึงเมืองเจตลาดเพียงวันเดียวเท่านั้นโดยยังมีทันพบคำแล้วเสด็จเข้าไปประทับพักพระวรกายอยู่ที่นาศาลาพระนครนั้นครั้งนั้นชนชาวเมืองเจตลาดเที่ยวสัญจรตามมันคาวิธีได้พบพนางมัตสีเขาก็เป็นที่อัศจรรย์ยิ่งนักด้วยคิดว่าพนางเจ้านี่ทรงสิริโสภาเลิศกว่านารีทั้งหลายแต่เหตุฉะนั้นจึงเสด็จมาจรลีด้วยพระบาทชนีดูมิสมควรชนทั้งหลายจึงชวนกันแวดล้อมแล้วทูลถามพระนางมัตสีก็ตัดบอกความให้ทราบเหตุหมู่ชนครั้งได้ทราบเรื่องของพระกษัตริย์ต่างก็โทมนัสพิไรรำพันว่าโอ้จะลอยกรรมเก่ามาตามทันพระนางเจ้าแล้วในการก่อนพระนางเจ้าเคยประทับอยู่ในพระราชนิเวศจะเด็ดไปทางแห่งใดก็ดูพรั่งพร้อมพร้อมล้อมด้วยหมู่พระสนมพระสุวรรณรัตน์สิวิการาชมาบัดนี้พระนางเจ้ามาเดินอยู่ด้วยเบื้องยุคลบาทเป็นการไม่สมควรเลยดังนั้นมหาชนจึงนำความนี้ไปกราบทูลแก่บรมกษัตริย์เจตราชกษัตริย์นครเจตลาดคันทราบความว่าพระเวสสันดรเสด็จนิราชจากพระนครสีพีมาเป็นอนาถาหาที่พึงมิได้ดังนี้แล้วก็ทรงทรงประโสกาเสด็จมาสู่สำนักพระเวสสันดรอภิวาทแล้วพรรณนาความว่าข้าแต่พระรมเกตระกูลแก่นกษัตริย์อันว่าสรรพสิ่งยังไม่พิบัติพระร่มกล่าวยังครองกรุงพารามเป็นบรมสุขสรรพทุกข์ไม่ยำยีทั้งองค์สมเด็จพระชนกชนนีนาถก็คงเสวยสุขปราศจากโรคภัยอันตรายทั้งปวงประชาชนชาวเมืองสีพีไม่เดือดร้อนยังคงเป็นสุขสถาพรอยู่หรือพระพุทธเจ้าข้าดังข้าสงสัยในเหตุการณ์มีหรือพระเกศแก้วจอมกษัตริย์จะมาเดินพลายนิราศอะไรแอมรางในไรพระนครปราศจากจตุรงค์นิกรราชรถทั้งมามงคลคดชสารที่เคยทรงมาดำเนินอยู่เพียงสี่พระองค์ดูแล้วน่าอนาถหรือว่ามีหมู่อมรินทร์
มาราวีเสียพระนครสีพีแล้วทูลกระหม่อมแก้วจึงต้องพลัดพราก

0: คติยวงมาเดินดงบุกป่าฝ่าพงไพรจนถึงเจตารัตนครข้าพระบาทขอพระองค์ตรัสบอกให้ข้าพระพุทธเจ้าทราบเถิดเมื่อพระเวสสันดรทรงได้สดับสารแล้วทรงมีพระราชบัญหารเฉลยเหตุว่าดูก่อนสหายผู้ครองนคเรศเจตลาดเราขอขอบพระทัยที่ท่านไต่ถามถึงพระปรยุลยาตราชปิตุรงค์ก็ทรงสุขสำราญทั้งประชาชนชาวสีพิรัตไม่เดือดร้อนระงับดับภัยได้แต่เรานิราชจากเมืองมาสู่ป่าพอเหตุว่าเราประกอบด้วยศรัทธาเสียสละพญาเสวตตะกุญชรอันเป็นพาหนะพระที่นั่งมาตั้งแต่ตนตระกูลที่เป็นสีสวัสดิมงคลอยู่คู่พระนครแก่พราหมณ์ชาวเมืองกาลิงคราอาดแต่ว่าชนชาวเมืองสีพีไม่ยอมอนุญาตชวนกันกริ้วโกรธทูลยืนอุทธรณ์โทษแก่พระเจ้ากรุงสีพีผู้เป็นบิดานะพระองค์จึงรับสั่งให้เนรเทศเราออกจากพารามด้วยลำเราทำผิดต่อจรรยาบรรณของคติยะราชวงศ์โบราณมาพระพุทธเจ้าข้าพระองค์เสด็จดำเนินไปในพงภัยอันกันดารดูจะทรงลำบากเป็นกษัตริย์มาตกยากมิควรเลยขอพระองค์หยุดพักเพื่อเสวยสุทธาโพธิ์ทางกระยานอันเอมโอดให้บรรเทาทุกทรมานที่ทรงลำบากมาพระองค์จึงตรัสว่าสรรพสิ่งที่ท่านจำโนองค์นำมาพระราชทานให้แก่เราผู้เข้นใจก็ขอขอพระทัยที่ท่านคำหนึ่งนับเป็นญาติพระเป็นพระคุณอันยิ่งฝ่าพื้นพระสุธาและอากาศไม่เทียบเท่าแต่ว่าสมเด็จพระปิตุเรศทรงกริ้วโกรธและขับไล่เราผู้มีโทษเสียจากพระนครนะอีกทั้งเราจะรีบบทจรไปเขาวงกตจึงขอให้ท่านช่วยแนะแนวตำแหน่งมันคานไปยังเข้าวงกตให้เราจรเถิดพระพุทธเจ้าข้าขอพระองค์อย่าได้อาวรวิตกถึงโทษนั้นเลยข้าพระเจ้าวิเคราะห์เห็นว่าไม่เป็นอะไรจะถูกไปทูลขอขมาโทษให้พระเจ้ากรุงสีพีทรงพระกรุณาโปรดให้กลับคืนราชวังจึงจะให้พระยุคลบาทเสด็จคืนนครสีพีด้วยบริวารใหญ่ไม่ให้พระองค์อัปยศแก่ชนชาวเมืององค์พระเวสสันดรจึงตรัสว่าปวงประชาชนเขาแค้นเคืองทูลให้เนรเทศเรานิราชจากนครไปตามพงพรายพระบิดาก็มิได้ทรงเป็นใหญ่แต่พระองค์เพียงผู้เดียวยอมประพฤติตามความประสงค์ของชนชาวเมืองสีพิราชแม้ท่านจะไปกราบทูลให้พระบิดาอนุญาตให้กลับคืนนครแต่ชาวเมืองสีพีก็จะมาหมายมุ่งประทุษจิตให้สมเด็จพระบรมบพิตรภูรมกล้าเพราะเหตุว่ารับเรากลับคืนสู่กรุงสีพีพญาเจตราชทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าเมื่อไม่ชอบพระทัยจะเสด็จกลับคืนพระนครก็ตามแต่พระอัธยาศัยขอเชิญเสด็จคืนของเมืองเจตลาชเพราะเป็นมิ่งมงกุฎแห่งนครปกปักรักษาประชาชนอยู่ดีมีสุขเกษมสันต์มิให้พระองค์เสด็จไปทุกยากแสนลำบากอยู่ท่ามกลางพงพีอันข้าพระบาทนี้ขอวอนพระยุคลบาท พระบรมเวสสันดรคันได้ทรงสดับฟังจึงตรัสบัญชาตอบว่าท่านจะมามอบเมืองเจตลาชให้แก่เราในครั้งนี้เราก็มิได้มีพระทัยยินดีที่จะเสวยสิริสมบัติในพระนครด้วยว่าชาวเมืองเชตุดรเขาแค้นเคืองจัดให้เนรเทศท่านจะมามอบนครเรศให้ครอบครองพระนครทั้งสองนี้ก็เป็นราชสัมพันธมิตรก็จะเกิดการวิปริตอราวรานจะเสียจารีตประเพณีที่ดีอันมีมาแต่โบราณและจะเกิดโกลาหลเดือดร้อนไพรฟ้าประชาชนทั้งสองฝ่ายต่างก็จะมุ่งหมายปะทุสลายกันอันจะเกิดภัยพิบัติไล่ความสุขด้วยเหตุจากเราเพียงผู้เดียวที่จะนำทุกข์ให้ท่านทั้งหลายอันหนึ่งสมบัติอันใดเนืองในเมืองเจตลาชซึ่งท่านทั้งหลายอนุญาตยกให้นั้นเราขอคืนให้ไว้เสวยสุขขอท่านจงอยู่ปราศจากทุกภัยอันตัวเรานี้จะขอลาไปสู่เข้าองค์กฎประพฤติพรหมจรรย์เป็นฤาษีเพศขอเชิญท่านแนะแนววิธีให้เราจรไปยังเข้าวงกฏนั้นเถิด พญาเจตลาทั้งหลายทูลบ่ายเบี่ยงจะทูลเชิญให้ประทับอยู่ด้วยครั้นสมเด็จพระเวสสันดรมีคล้อยตามพระทัยก็สุดวิสัยจึงทูลสมเด็จพระบรมบพิตรให้เสด็จเข้าในนครด้วยหวังจะให้เสวยสุขเกษมสารในเวลารุ่งอรุณจึงค่อยเสด็จดำเนินไปในเขตเข้าวงกฏองค์พระเวสสันดรก็ถ่อมพระองค์ว่าเราเข้นใจไหลศักดิ์จึงไม่ได้เสด็จเข้าไปยังในพระนครในที่สุดพญาเจตลาชก็ได้ตกแต่งศาลาที่ประทับปิดบังด้วยมาแล้วถวายการอาราคาให้เป็นอย่างดีและบรรดากษัตริย์พร้อมด้วยเสนาอำมาตย์ต่างห้อมร้อมอยู่อย่างแออัดตราบเท่าพระสุริยาทอแสงเปิดม่านฟ้าจึงเชิญให้พระยาบรมนรนาถทรงสุขคนทานแล้วถวายพระกระยาหารให้เสวยขั้นเสด็จเสร็จแล้วก็ทูลเสด็จบทจรสู่ต้นทางที่จะไปเข้าวงกฏทั้งนี้นำหนทางให้ทัชชีทรงกำหนดหมายแล้วทรงตั้งเจตบุตรพรานไพรเป็นพนักงานรักษาคุ้มภัยทางไปเข้าวงกฏเป็นอย่างดีเยี่ยมต่อจากนั้นพระเวสสันดรและพระนางมัตสีก็อำลากษัตริย์เจตลาชโอบอุ้มพระโอรสทรงพระดำเนินไปตามแนวทางที่เจ้าเมืองเจตลาชตรัสถวายคำแนะนำไว้แล้วระหว่างทางทรงพบพรานลาเนื้อนายพรานก็ได้ถวายเนื้อย่างพระเวสสันดรได้ประทานปิ่นทองเป็นรางวัลแล้วเสด็จดำเนินต่อไปจนถึงเข้าวงกฏพบอาสมมาบทที่พระวิษณุกรรมเทพบุตรมาเนรมิตไว้ตามเทพบัญชาของท้าวอมรินทราธิราชาอาวก็ทรงโสมนัสยินดียิ่งนักในที่สุดกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ก็ทรงผนวดเป็นฤาษีประทับอยู่ในอาสมเสวยสุขตามสมควรแก่ถิ่นฐานดำรงพระชนชีพด้วยผลไม้นานาชนิดที่พระนางมัตสีเป็นผู้แสวงหามาถวายประมาณการนานถึง7 เดือนที่บำเพ็ญพรตอยู่ที่เขาวงกฏ
1: ญาติโยมที่ได้ฟังเนื้อหาสาระกันวรรณประเวศสรุปความจากเรื่องพระเวสสันดรก็คือตอนที่พระเวสสันดรพร้อมด้วยพระนางมัตสีพระโอรสและพระธิดาทั้งสองพระองค์เสด็จเข้าดงพรงพีไปอยู่ที่เขาวงกฏ ด้วยถูกพระเจ้ากรุงศรีพีพระบิดาทรงเนรเทศจากพระนครโทษฐานที่บริจาคช้างมงคลแก่พราหมณ์ทั้งยังเป็นเหตุให้พระองค์จะได้บำเพ็ญเนกขัมมะบารมีเพื่อความบริบูรณ์แห่งบารมีธรรมที่เคยสร้างสมมาและเพื่อจะได้บรรลุอันตรสัมมาสัมพุทธิญาณอันเป็นเป้าหมายสูงสุดดังนั้นเมื่อมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนแล้วก็ต้องกระทำและปฏิบัติไปตามจุดประสงค์นั้นด้วยความพยายามอดทนและจริงใจจึงจะสำเร็จผลสมตามปรารถนาสมด้วยสุภาษิตที่ว่าวายะเมธวะปุริโสยาวะอัตถัสสะนิปทาแปลว่าเกิดเป็นคนควรพยายามเรื่อยไปจนฝ่าจะประสบผลสำเร็จเหมือนอย่างพระบรมเวสสันดรฉะนั้นในการที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาวันนปเวทขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและบารมีธรรมที่ได้บำเพ็ญแล้วจงเป็นพระวะปัจจัยดลบันดาลให้คณะท่านเจ้าภาพคุณโยมขันทองอุดมมหันติสุขพร้อมด้วยครอบครัวบริษัทบุญหลอดเบเวอรี่จำกัดสำนักงานใหญ่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่รวมบำเพ็ญบุญในคราวนี้ปราศจากโรคขาพาอาจภัยพิบัติอุปัตถวันตรายทั้งหลายจงเป็นผู้เจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธรรมสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมขอสิ่งนั้นจงสำเร็จสมปรารถนาทุกประการเทอญแสดงพระสัทธรรมเทศนากันวันนปเวทอันประกอบด้วยพระคาถา57พระคาถาก็สมควรแก่เวลาจึงขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัฐธรรมรัฐ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ท่านผู้ชมสังเกตดูเถอะถ้าเรานั่งซึมเศร้านะฮะสุนัขมันจะมามันจะนั่งมองอยู่ก่อนเจ้านายทำไมไม่คุยเจ้านายทำไมซึมเศร้ามีอะไรในใจหรือเปล่ามันจะหมอบข้างเท้าเราแล้วเอาคางเนี่ยเคยท้าแล้วค่อยๆเลียแล้วมันจะมองด้วยสายตาที่อ่อนวอนบอกเธอมีความทุกข์อะไรในใจบอกเธอถ้าเรายังเฉยนั่งซึมเศร้าอยู่เขาจะเอาคางมาเกยเข่าเราและขยิกขยิกเพื่อจะรับฟังความทุกข์นั้นไว้คนเราก็เหมือนกันอยู่กับใครก็แล้วแต่ยามคนที่อยู่อายุคนที่เราอยู่ด้วยนะเกิดปัญหาหนึ่งเขานั่งขมวดคิ้วสองเสียงลมหายใจถอนหายใจแรงๆโอ้ยจำไว้ฮะบางทีนะฮะหาน้ำสักแก้วหนึ่งไปเจ้านายเป็นอะไรคะเจ้านายเป็นอะไรครับมีความทุกข์ใจอะไรหรือเปล่าบอกผมได้นะครับบอกหนูได้นะครับแล้วรับรองว่าเรื่องนี้ก็เป็นความลับบางทีก็เป็นเรื่องส่วนตัวบางหน้าที่การงานบางทีก็เป็นความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจได้ระบายซะหน่อยมันก็สบายใจแล้วเราก็เก็บความรับเอาไว้สุนัขเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นท่านไปดูเถอะคนบางคนยังไม่มีอนุสาวรีย์เลยท่านที่ญี่ปุ่นมีอนุสาวรีย์สุนัขในเมืองไทยเราพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สร้างอนุสาวรีย์สุนัขย่าเหลไว้แล้วถ้าไปดูคำจารึกที่พระองค์ประพันธ์ไว้ใต้อนุสาวรีย์เถอะไม่ผิดพระอาตมาพูด8ประการ8ประการนี้เป็นสิ่งที่อาตมาวิเคราะห์

จากคุณทองแดงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกติกาวทรงชุบเลี้ยงไว้จึงเห็นคุณสมบัติ8ประการนี้ที่กล่าวมาเช่นนี้ก็สืบเนื่องจากตอนที่แล้วว่าหากบุคคลผู้ฉลาดพึงพิจารณาหาข้อปฏิบัติอันจะบังเกิดสันติภาพสันติสุข15ประการคือ1สักโกเป็นผู้กล้า2อุชุความเป็นผู้ซื่อตรงคงมั่นซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นอยู่กับใครก็ได้ท่านเป็นที่ไว้วางใจพระอาทิตย์ซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นขึ้นตามเวลาลงตามเวลาแล้วกำหนดได้เลยคนที่มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นจะอยู่กับใครก็ได้แต่คนตบัดสัตย์ไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นอยู่กับใครไม่ได้หรอก 1. สร้างความเดือดร้อนทั้งเดือดร้อนตัวเดือดร้อนใจเดือดร้อนฐานะเศรษฐกิจให้แก่เขา 2. ตัวเขาเองก็ไม่ได้รับความสุขเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันความซื่อสัตย์จึงเป็นสมบัติของมนุษย์เป็นข้อที่2ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้คราวนี้หันมาดูคนไม่ซื่อสัตย์เนี่ยเพราะอะไรไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นเหตุเพราะอะไรแล้วพูดถึงว่าซื่อกินไม่หมดเขากินไม่นานถามท่านผู้ชมดูสิว่าแม้แต่คนที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อคนอื่นเวลาจะคบกับคนนั้นก็มักจะหาคนที่ซื่อสัตย์ต่อตนเองแล้วตนเองนั้นเราทำไมไม่ซื่อสัตย์ต่อคนอื่นเขาบ้างไม่ซื่อสัตย์ต่อคนอื่นเดือดเนาะร้อนใจกระฟัดกระเฟียดตวาดปราดเปรี้ยงนะตบตีกันแต่เวลาตนเองจะคบกับคนกับอยากได้คนที่ซื่อสัตย์ก็เราซื่อสัตย์ซะเองเดี๋ยวคนซื่อสัตย์มันก็มาเราเป็นคนเช่นใดเราก็ได้คนเช่นนั้นมาเราเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นเราก็ได้ไอ้พวกซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นมาคนที่กลางคืนก็มักจะมีเพื่อนกลางคืนซึ่งไม่ใช่เพื่อนแท้เพื่อที่มีอบายมุขติดตัวคนเที่ยวกลางคืนดึกๆดื่นๆนี่ท่านหนึ่งเป็นคนดื้อต่อพ่อแม่สองเป็นคนที่ไม่ได้หาเงินใช้เองสามถึงห้าเงินใช้ก็สิ้นเปลืองสี่ติดผู้หญิงติดผู้ชายห้าติดสุรายาเมาหกเล่นการพนันทั้งในเฉพาะหน้าเล่นในออนไลน์แล้วมีปัญหาหนี้สินรุงรังไปหมดไปรู้จักกันไปเป็นแฟนกันนะยุ่งต่อยุ่งมาเจอกันแย่ต่อแย่มาเจอกันมันก็พากันหายนะคบคนในที่มืดมันก็ได้คนในที่มืดเราเป็นคนเช่นไรเราก็คบคนเช่นนั้นเพราะเราชอบมันต้องหลีกเลี่ยงจะไปว่าคนอื่นไม่ได้มันอยู่ที่ตัวเราความซื่อสัตย์ก็เหมือนกันเราเป็นคนซื่อสัตย์เดี๋ยวเราก็จะได้คนซื่อสัตย์แล้วเราก็จะมองคนไม่ซื่อสัตย์ออกคราวนี้ถามว่าทำไมคนยังไม่ซื่อสัตย์มันก็มีมูลเหตุของคนไม่ซื่อสัตย์หนึ่งขี้เกียจคนขี้เกียจไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นมักจะตบัดสัตย์ผัดเพี้ยนเสมอแล้วมักเป็นคนเอารัดเอาเปรียบแล้วถามว่าใครเดือดร้อนตัวเองก็ไม่มีฐานะแล้วไปรบกวนคนที่อยู่ด้วยแล้วก็ไปหยิบยืมเงินทองแล้วก็ผัดเพี้ยนใครก็จะรักใครก็จะเลี้ยงคนขยันเท่านั้นแหละท่านและขยันแบบซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นให้มันขยันแบบซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นจริงๆจนเขาไว้วางใจอาจารย์บอกว่าจึงบอกว่าผู้ภาษาอังกฤษง่ายๆท่าน give the truth get the trustเมื่อเราซื่อสัตย์ให้ความจริงเราย่อมได้รับความไว้วางใจคำว่า trust ที่ท่านทั้งหลายได้ยินนะ trust นู่น trust นี่นะความจริงแล้วต้องมีความจริงอยู่คนมีความจริงให้กับคนอื่นมักจะได้รับความไว้วางใจเสมอแต่สำหรับคนขี้เกียจแล้วจะไม่มีใครไว้วางใจเพราะผัดเพี้ยนแหมไม่สบายปีหนึ่งในโกหกเท่าไหร่ท่านราชการก็เหมือนกันมีวันลาป่วยเท่าไหร่มีวันลากิจเท่าไหร่
แล้วเวลาทำเอกสารก็ทำเอกสารขี้โกหกกันในวงราชการราชการและรัฐวิสาหกิจไทยเนี่ยเป็นประเทศเดียวนะที่มีวันหยุดมากที่สุดในโลกโดยปกติรวมทั้งวันชดเชยและจะมีวันที่โกหกกันคือราคิดกลาป่วยผลที่สุดใครก็จะมาติดต่อแล้วท่านเหลื่อมกันวันเดียวมันก็แย่แล้วท่านคิดดูว่าอเมริกากับเราเนี่ยมันอยู่กับคนละขั้วโลกดำกับขาวเขามืดเราสว่างเขาสว่างเรามืดแค่นี้ขนาดยังไม่ได้หยุดเลยท่านยังทำมาหากินไม่ได้เลยเขาจึงหาทางทำมาหากินด้วยกันด้วยการเริ่มใช้อะไรท่านเทเลแกรมคือโทรเลขซะก่อนต่อมาก็เป็นจดหมายก็ช้าก็มาเป็นแฟกซ์จากแฟกซ์แล้วก็มาเป็นเคเบิลใต้ดินต่อมาเดี๋ยวนี้ทำอะไรท่านเขาพัฒนาไปสู่อวกาศเพื่อจะส่งเอกสารให้มันถึงกันได้เพราะฉะนั้นประเทศไทยทำมาหากินกับใครยากมากวันหยุดนักขัตฤกษ์เยอะมากเพิ่มมากโกหกมากเดี๋ยวพ่อเจ็บแม่ป่วยลูกเต้าสารพัดไปหมดแล้วมีวันเผื่อการโกหกลากิจก็ไม่ใช่ลากิจลาป่วยก็ไม่ได้ป่วยแล้วไปเอาใบหมอมาให้นายแพทย์ออกใบรับรองนายแพทย์คลินิกก็เอาใบรับรองให้ช่วยกันโกหกหน่อยใครก็จะไปไว้ใจอยู่ดีๆป่วยกระทันหันอย่างเงี้ยมันไม่ถูกหรอกท่านลดเวลาการลากิจลาป่วยแล้วก็ให้คะแนนเข้าไปสิว่าไอ้เวลาที่เหลือลากิจลาป่วยถ้าใครไม่ลาเนี่ยให้รางวัลเขาเท่าไหร่มันต้องให้รางวัลนะฮะถ้าป่วยจริงๆต้องไปเยี่ยมต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลมาต้องเอาใบอะไรเอาค่าฉีดยามาให้ดูด้วยว่าไปซื้อยามาท่านรักษาเท่าไหร่ท่านี้ก็จับโกหกได้แล้วแต่เนื่องจากเราโกหกกันมาตั้งแต่ครั้งบรมโกศโคตรศรีของระบบราชการไทยแล้วมันที่ได้ลามาถึงทุกวันนี้เลยท่านดังนั้นเวลาที่เราการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยท่านบูชาพระในปฏิปันโนเนี่ยท่านบูชาว่าไงสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆข้าพเจ้าบูชาสาวกของพระเจ้าเพราะเป็นพระประพฤติดีปฏิบัติชอบคือเป็นผู้มีศีลประพฤติดีปฏิบัติชอบตามกรอบพระธรรมวินัยสองอุชุปฏิปันโนเป็นพระที่ซื่อตรงต่อคำปฏิญาณต่อศรัทธาของประชาชนต่อการรับปากรับคำในกิจนิมนต์ถ้าไม่ซื่อตรงไม่ได้ท่านรับปัจจัยจะโยมมาด้วยการเลี่ยไหลต้องซื่อตรงต่อเขาหน่อยเอาไปทำอะไรก็ต้องบอกต้องถ้าเขาบอกมีศรัทธาต้องเอาไปทำสิ่งนั้นอาตมาบอกพระเสมอนะบอกว่าถ้าอย่าไปโกงปัจจัยโยมอย่าไปตั้งข้ออะไรโกงปัจจัยโยมสร้างพระเครื่องแต่ละรุ่นละรุ่นต้องเป็นผู้ตรงไม่เช่นนั้นแล้วขาดจากความเป็นพระตั้งแต่เริ่มตั้งโครงการแล้วถ้าเราสร้างจำนวนเท่านี้สมมติสร้าง100องค์และเกิดจำหน่ายดี100องค์หมดต้องครบ100องค์จะไปปั้มเพิ่มแล้วอะไรตีอะไรตีโคตรซ้อนตีซีเรนไม่ใช่ซีเรนตีอะไรจำนวนซ้อนไม่ได้รู้ไหมขาดจากพระสองได้เงินมาแล้วนอกจากจับใช้สอยแล้วเหลือกำไรเท่าไหร่ต้องเอาไปใช้ให้ตรงนั้นจึงจะกล่าวว่าเป็นพระที่ซื่อตรงแต่ละรูปซื่อตรงเนี่ยท่านทำให้โยมเขาเห็นเถอะไม่มีวันจนและทำอะไรก็สำเร็จอย่าเอาเงินเข้าไปโยกย้ายไม่ได้บอกเขาตามตรงไม่เอาคือไม่เอาเอามาทำอะไรต้องบอกเขาตามตรงอาตมายกตัวอย่างหลวงพ่อคูณกันแล้วกันอ้าวใครมาทำบุญกับท่านทำไมมีโครงการจะสร้างโรงพยาบาลโยมมาแสนสองแสนล้านถ้าแสนหนึ่งปึกหนึ่งแสนหนึ่งท่านเอาของเขาไว้ใบสองใบเท่านั้นนะเอาไว้พันสองพันไอ้นี่กูคืนมึงมึงจะได้ไปทำมาหากินเพราะกูรวมคนได้กูเป็นสามัคคีที่เหลือมันก็ไปทำมาหากินเอาเก็บไว้สิอย่างเงี้ยซื่อตรงแล้วบอกเลยว่าเงินมาอยู่กับกูเนี่ยจะมานอนเป็นขี้เกียจอยู่ไม่ได้หรอกต้องไปทำงานไปสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลไปขุดสระน้ำเอาไปช่วยเหลือเด็กจะมานอนมีขี้เกียจไม่ได้แปลว่าท่านไม่เอาเงินของประชาชนเนี่ยมาฝากวัฒนาคาร
ซึ่งดอกนิดเดียวท่าน

0: แล้วใครที่เป็นลูกศิษย์ท่านก็ต้องซื่อตรงถ้าไม่ซื่อตรงเดี๋ยวเขาวิบัติไปเองนั่นแหละการสร้างพระสร้างพระก็เหมือนกันหลวงพ่อท่านบอกเออกูก็สร้างตามจำนวนนั่นแหละเว้ยไอ้เกลือมันจะหกเดือนเสียราชไปก็แล้วแต่มันเถอะถ้ามันไม่ซื่อตรงมันก็ต้องรับเคราะห์เองนั่นแหละมันก็กลายเป็นรับเคราะห์เองเพราะฉะนั้นเราบูชาพระที่ซื่อตรงคนเราก็เหมือนกันความไม่ซื่อตรงมันเกิดจากการขี้เกียจสองเกิดจากความโลภโลภอยากได้เกินความสามารถโลภอยากได้จากความรวยอยากจะรวยขึ้นความเป็นอุชุมันไม่ตรงสารสิท่านมันไม่ซื่อตรงสารสิเมื่อการเป็นเลื้อยไปเรื่อยๆคนที่เลื้อยไปเรื่อยๆนั่นนะฮะมันเสียเวลาเดินทางเส้นทางมันเสียคนไม่ซื่อตรงทำให้เส้นทางมันเสียเพราะความอยากได้ไงเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องพิสูจน์ความซื่อตรงพระท่านก็เคยเทศอาตมาก็เคยเทศให้ท่านหลายฟังว่าบางทีเราอยู่กับคนเนี่ยต้องพิสูจน์ความซื่อตรงพิสูจน์ว่ามันโลภจริงไอ้ที่ว่าไม่โลภอ่ะโลภจริงหรือเปล่าไม่โลภเพราะมันยังไม่เห็นแล้วไปด่าใครว่าโลภโลภโลภโกงโกงพิสูจน์ตัวเราหน่อยว่าเรานี่มันพูดซื่อตรงจริงหรือเปล่าถ้าเห็นแล้วเป็นยังไงอาตมาไปทอดพระปากอาทินหลายวัดยามจะทอดโยมก็บอกดีพระก็มาบอกดีๆท่านเราก็ตั้งโครงการเขียนโครงการมาพอได้เงินไปแล้วเกิดการเอาไปฝากมีการเขาหยิบเขายืมกันไปบางทีเงินที่ติดกันที่อาตมาเนี่ยท่านมันก็ทายกนับเนี่ยนะนั่งล้อมวงนะนั่งล้อมวงเงินฉีกสองอาตมาน่าจะปฐมาเทพปฐมนุมิชินเออฉีกไปฉีกมานะท่านใส่ใต้ตักแผลบแผลบแผลบแล้วเสร็จแล้วคนที่เก็บก็ไปแบ่งกันนู่นท้ายเมนท่านลังงานเลิกอาตมาก็เลยไม่มีอะไรจะหากินกันแล้วเนี่ยเพราะโลภท่านการอยู่กับใครมันต้องพิสูจน์ความพิสูจน์ให้มันเห็นแล้วนิทานจีนเรื่องนี้อาตมาฟังมาตั้งนานอ่านมาตั้งนานแล้วท่านแต่ยุคสมัยแปรนิทานนิทานเซนนิทานจีนกล่าวถึงเศรษฐีท่านหนึ่งข้าบดีท่านหนึ่งเป็นชาวจีนมีลูก10คนคนสุดท้ายก็ประมาณสัก10ขวบมาทำไมอ้างชื่ออ้างอะไรท่านเอาว่าโครงสร้างคร่าวๆต่อมาภรรยาก็เสียชีวิตตั้งแต่ลูกคนเล็กยังเล็กๆอยู่ถ้าขบวนดีท่านนี้ท่านก็ไม่มีพันยาใหม่เพราะถ้ารู้ว่าการมีพันยาใหม่นั้นพันยาใหม่ก็อึดอัดใจลูกเต้าก็จะพักอึดอัดใจไม่เคารพคุณพ่อเพราะว่าพ่อมีเมียใหม่แล้วก็ยังอาลัยต่อแม่เขาต่างคนก็ต่างจากข้าวกันไม่ได้ท่านเศรษฐีก็มานึกความตายเป็นของไม่แน่นอนเวลาตายเป็นของไม่แน่นอนแต่ความตายเป็นของแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ความที่ท่านเป็นคนละเอียดถี่ถ้วนท่านก็คิดจะแบ่งสมบัติให้ลูกแบ่งชัดอีตอนอยู่นี่แหละท่านอีตอนอยู่นี่แหละวันหนึ่งท่านก็เรียกลูกมาแล้วท่านก็จัดหากระถางสำหรับปลูกต้นไม้ไว้10ใบในกระถางนั้นนะขนาดเท่ากันปุ๋ยเท่ากันหมดดินชนิดเดียวกันเอามาเคราะห์ๆบอกเอาลูกนี่คือกระถาง10ใบนะเคราะห์ดินเคราะห์ปุ๋ยมันเท่ากันแล้วใส่ไปในกระถางอัดลงไปเลยมาพ่อแก่แล้วนะลูกจะตายวันตายพรุ่งไม่รู้แต่ธุรกิจทั้งหมดนั้นลูกๆจะต้องบริหารถ้าพ่อถือว่าลูกคนโตจะต้องดูแลพ่อก็คิดผิดเพราะลูกแต่ละคนสติปัญญาไม่เท่ากันพ่อจะไม่ใช้วิธีการแบบชาวจีนบางคนที่มอบให้ลูกคนโตถ้าลูกคนโตมันรังแกน้องล่ะมันเกลียดน้องล่ะมันไปมีเมียมีผัวซะล่ะมันไปมีเมียซะล่ะน้องๆก็ลำบาก พราะฉะนั้นพ่อนะจะแบ่งสมบัติให้ลูกโดยการขอให้ลูกไปปลูกต้นไม้ให้พ่อคนละต้นต้นไม้ที่พ่อจะให้ลูกปลูกนี้เป็นต้นถั่วแดงเพราะฉะนั้นพ่อมีเมล็ดถั่วแดงมา10เมล็ดหรือ10เม็ดดูนะลูกนะขนาดเท่ากันลูกจะหยิบเม็ดไหนไปก็ได้ขนาดเท่ากันพ่อคัดพันธุ์มาอย่างดีแล้วจากนี้ไปอีกเดือนครึ่งขอให้ลูกนำผลงานมาส่งพ่อและพ่อจะตัดสินตามผลงานที่ลูกได้ไปปลูกว่าคนใดปลูกได้โตกว่านั่นคือผู้ที่จะหันพ่อจะแบ่งส่วนตามนั้นเพราะถือว่าถั่วนี้นะเป็นสิ่งที่ใครๆก็ปลูกได้แล้วในวันที่พ่อตัดสินนั้นพ่อจะเชิญข้าราชการผู้ใหญ่มาทำนิติกรรมในการมอบหมายให้ลูกคนใดคนหนึ่งเป็นผู้บริหารมรดกพ่อจะจากผลงานความยาวของต้นถั่วแดงนี้เป็นเกณฑ์วันเวลาผ่านไปจนถึงวันนัดพ่อก็ประชุมลูกและข้าราชการผู้ใหญ่ที่จะทำเรื่องกฎหมายในการบริหารทรัพย์สินถึงเวลาลูกทั้ง10คนก็อุ้มกระถางต้นถั่วแดงมาซึ่งปักไม้ไว้กลางกระถางให้มันเลื้อยแล้วก็มาวางต่อหน้ายืนเรียงแถวกันตั้งแต่คนที่1ถึงคนที่10พ่อก็ดูกระถางต้นไม้จากต้นแรกคนโตมันก็20กว่าท่านพ่อบอกขอบใจนะลูกเก่งลูกเก่งมากแต่ละคนก็มองดูผลงานตัวเองว่าสัดส่วนที่ตัวเองจะได้นั้นเท่าไหร่พ่อตรวจผลงานเป็นเรื่องแต่คนต้นยาวสั้นไม่เท่ากันท่านแต่พอไปถึงคนที่10ปรากฏว่าในกระถางของลูกคนเล็กไม่มีต้นถั่วสักต้นกระถางมันวางอยู่ปลายเท้าเจ้าคนเล็กก็ยืนก้มหน้าเมื่อมองพี่ต้นถั่วยาวก็ยืนก้มหน้าแล้วก็ร้องไห้น้ำตาหยดแม่ลงที่กระถางต้นไม้ข้าบดีจีนท่านนี้มองลูกคนเล็กแล้วก็ไปประคองมาแล้วก็ถือกระถางไปนั้นหันหน้าไปทางพี่น้องแล้วท่านก็กล่าวต่อพยานว่ากับลูกๆว่าก่อนอื่นพ่อต้องขอขอบใจลูกทุกคนที่ได้พิสูจน์ความสามารถให้พ่อเห็นโดยการไปปลูกถั่วแดงให้พ่อได้แต่ขอประกาศให้ข้าราชการท่านในอำเภอและผู้ที่เกี่ยวกับกฎหมายได้ทราบว่าและลูกๆทุกคนได้ทราบว่าพ่อจะขอมอบการบริหารทรัพย์สินนี้ให้กับลูกคนเล็กพ่อจะไม่แบ่งเองต่อเมื่อลูกคนเล็กคนนี้โตขึ้นจนอายุ20เมื่อไหร่จะแบ่งให้พี่น้องเท่าไหร่ให้เป็นหน้าที่ของคนเล็กคนนี้เท่านั้นพอพูดจบเท่านั้นท่านผู้ชมลูกทุกคนมาประท้วงหมดเลยโดยเฉพาะเจ้าคนโตมันไม่ฟังแล้วมันพูดกันเดียวพ่อไม่มีความเป็นธรรมเลยนะพ่อถามไม่เป็นธรรมยังไงล่ะลูกอ้าวพ่อบอกเราว่าให้เราไปปลูกถั่วคนละต้นแล้วใครยาวที่สุดจะเป็นผู้บริหารทรัพย์สินแล้วจะแบ่งให้พี่ให้น้องต้องเป็นคนนั้นก็ในผมเป็นลูกคนโตผมปลูกถั่วได้ต้นยาวกว่าคนอื่นทำไมพ่อไปให้น้องคนบริหารทรัพย์สินแล้วเราต้องรอไปอีก10ปีน่าแสดงว่าพ่อสงสารไอ้คนเล็กพ่อรักลูกคนเล็กมากกว่าพวกเราพ่อเห็นแก่ความสงสารให้แก่น้ำตาจึงมอบให้นั้นพ่อไม่ยุติธรรมพ่อก็ฟังเงียบก็ถามลูกอีก ีก8คนอ้าวลูกมีอะไรจะพูดมาท่านก็ยืนฟังพอลูกพูดจบด้วยความเกรียวกราดพ่อก็เลยพูดต่อเอาฟังนะลูกนะพ่อมีเหตุผลเหตุผลของพ่อที่ต้องมอบให้ลูกคนเล็กทำก็เพราะว่าพ่อไม่สามารถไว้วางใจความสามารถของลูกอีก9คนได้เพราะลูกอีก9คนของพ่อเก่งมากเก่งที่ปลูกเมล็ดถั่วที่พ่อรวกน้ำร้อนแล้วให้ขึ้นได้พ่อจึงไม่สามารถไว้วางใจลูกทั้ง9คนได้สิ้นเสียงพ่อท่านนี้ท่านทุกคนขอโทษหุบปากเงียบยืนก้มหน้าพูดภาษาบ้านเราก็หน้าเป็นหมาสิท่านถามว่าเพราะอะไรข้าพเจ้าจีนท่านนี้ท่านจึงให้ปลูกถั่วแดงคนละต้นก็เพราะชาวจีนเขากินถั่วแดงจีนญี่ปุ่นมากินถั่วแดงนี่ท่านบ้านไหนมันก็ปลูกทั้งนั้นไอ้ลูก9คนมาปลูกไปขึ้นมันก็ไปนะไปซื้อเขาก็ได้ท่านไปซื้อต้นถั่วที่เขาปลูกอ่ะแล้วมันก็แอบไปดูกันต่างคนต่างช่อฉนกันแต่หารู้ไหมว่าเหลี่ยมของพ่อนั้นต้องการพิสูจน์ความซื่อสัตย์ของลูกไม่ใช่ไอ้คนเล็กมันทำไม่เป็นมันก็เป็นเหมือนกันแหละท่านแต่มันไม่ทำมันก็ไอ้พฤติกรรมของพี่ๆมันเหมือนกันพี่ๆมันทำอะไรแต่มันไม่ทำเพราะอะไรเพราะมันซื่อตรงคงมั่นมันถือว่าคำสั่งพ่อคือคำสั่งพ่อปลูกไม่ขึ้นคือไม่ขึ้นที่เป็นเครื่องสอนใจว่าแท้ที่จริงแล้วคนที่ไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นนั้นคือคนที่มีความโลภตัดความโลภออกซะได้โลภออกซะได้นะความซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นมันจะเกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดจากความสามารถของเราเรื่องนี้ท่านผู้ชมทั้งหลายอาตมาภาพนำมาเล่าเพื่อเป็นเครื่องสอนใจไปสอนคนความโลภเนี่ยมันอยากอะไรอยากอะไรเนี่ยมันไม่ซื่อตรงท่านเด็กโลภอยากได้คะแนนมันก็ลอกการบ้านกันจะมีเด็กสักกี่คนในปัจจุบันนี้ท่านที่ไม่เคยลอกการบ้านเพื่อนไม่เคยทุจริตข้อสอบเพื่อนเพราะอะไรมันอยากได้มากแต่พอไปสอบสุจริตเขาแล้วมันสู้คนที่ซื่อตรงไม่ได้เพราะคะแนนเป็นคะแนนโกหกทางนั้นเหลือคะแนนตัวเองจริงๆนะฮะไปดูเถอะท่านเหลือคะแนนจริงๆของตัวเองเนี่ยไม่ถึง 45% นะให้ไปสำรวจดูได้เลยใครที่เป็นรุ่นน้องอาตมาเนี่ยไปสรุปดูได้เลยรุ่นน้องอาตมานี่ก็อาจจะยังไม่มีปรนัยแต่รุ่นหลังมีปรนัยนะท่านทั้งลอกดาวทุจริตเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยสอบแล้วมันจะเหลือคุณภาพของคนเท่าไหร่แล้วคนพวกเนี้ยโตไปก็จะกลายเป็นคนไม่ซื่อตรงจะสร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองด้วยการสู้คนอื่นเขาไม่ได้และจะสร้างความเดือดร้อนจนถึงผิดกฎหมายเพราะเป็นอุปนิสัยที่เขาฝังมาดังนั้นธรรมภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องความซื่อตรงในประเด็นที่ว่าคนไม่ซื่อตรงเพราะโลภเรื่องคนไม่ซื่อตรงเพราะโลภยังมีอีกหลายตัวอย่างที่จะแสดงให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังรับทราบแต่โอกาสนี้เวลาพอสมควรแล้วอาตมาภาพจึงขอเงื่อนงดลดคำพีด้วยการประสิทธิ์ประสาทพรต่อท่านทั้งหลายว่ารัตนตยานุภาเวนะขออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยจะได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาฐานสิพนายึดเป็นแก่นสารให้ทุกท่านได้ยมผลนิพพานมีสุขสำราญทุกท่านเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: คุณผู้ชมคะในการอยู่ร่วมกันนั้นหากเรามีไมตรีต่อกันมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นและยึดมั่นปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมะอันประเสริฐแล้วก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ในการอยู่ร่วมกันและใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์และทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ